0: 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
1: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของสองประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติกรรมหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร ส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
2: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส 4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพ นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
3: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda HRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8-13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจ

0: ทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498 พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพทักษิณีเมื่อ

0: พุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำ
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญในชีวิตของเราในโลกดุนยานี้อย่าให้โลกดุนยานี้เป็นเครื่องหลอกลวงจนกระทั่งเรานั้นลืมถึงโลกอาคิเราะห์ความสุขสำราญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ในโลกดุนยานี้นะครับทำให้เรานั้นลืมการใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสะดวกสบายความมีสุขภาพพลานามัยที่ดีการที่มียศตำแหน่งที่ดีทำให้เรานั้นห่างไกลจากการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของผู้ศรัทธาจะต้องไม่เป็นแบบนั้นดังนั้นนะครับกล่าวย้ำอีกทีนะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่196ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนพวกเรานะครับในการที่เรานั้นจะได้ไม่นะครับหลงอยู่กับโลกดุนยาหลงอยู่กับสิ่งรอบข้างทำให้เราได้คิดว่าอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเราเนี่ยทำให้เราได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าลายกุรันนะกะตะกัลลุบุลลซีนะกะฟารูฟิลบิลาดมาตาอุนกอลีลุมซุมมะวาวจะฮันนัมวะบิซันมิฮาดลากินิลลซีนะตะกาวร็อบบะฮุมละฮุมจันนาตุนตัจรีมินตะฮดีฮันอันฮาร์คอลิดีนะฟีฮานุซรัมมินอินดิลลาห์วะมาอินดัลลอฮิค็อยรุลลิลอับรอรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนพวกเรานะครับว่าอย่าให้การนะครับขับเคลื่อนนะครับของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในเมืองของท่านในประเทศนะครับในอาณาจักรของพวกท่านเป็นเครื่องล่อลวงเจ้าอันเด็ดขาดมันเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยะฮันนัมและช่างเป็นที่พำนักที่เลวร้ายอย่างยิ่งอันนี้สำหรับผู้ที่ลืมนะครับแล้วถูกล่อลวงของโลกดุนยาแต่เราจึงบอกไว้นะครับว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับต่อพระผู้อภิบาลของเขาสำหรับเขาคือสวนสวรรค์ซึ่งในสวนสวรรค์นั้นมีลำน้ำนะครับลำธารหลายสายไหลผ่านอยู่ด้านล่างนะครับโดยที่เขานั้นจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดการทั้งเป็นที่สถานที่รองรับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้และสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับคนที่ดีทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมไว้ให้สำหรับบรรดาผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺบ่าวที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้มาอยู่ในโลกดุนยาแล้วเขาไม่หลงตัวเองเขาไม่รื่นระเริงกับโลกดุนยาเขาไม่หลงกับยศถาบรรดาศักดิ์เขาไม่หลงกับเงินตาเขาไม่หลงกับสิ่งที่นะครับมอมเมาเขาในโลกดุนยาใบนี้แต่พี่น้องครับเรามีข้อคิดนะครับอีกประการหนึ่งนะครับว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เรามุ่งชีวิตตัวของเราครอบครัวของเราบุคคลที่เรารักมุ่งไปไหนครับมุ่งในโลกอาคิเราะห์ให้มากๆและให้มักน้อยในโลกดุนยาแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวว่าวะลาตันซานอซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมนะสิ่งที่ท่านจะได้รับในโลกดุนยานะมีอะไรบ้างท่านต้องรีบขนขวายรีบเอาเราก็ไม่ลืมแต่ไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาอย่างเดียวครับแต่เราให้มุ่งสู่ล่าโลกอาคิเราะห์เนี่ยมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้เตือนไว้ให้พวกเรานะครับซูเราะห์ตอฮานะครับอายะห์ที่131ว่าวะลาตะมุดดันนะ ไอไนกะอิลามามัตตานาบิฮิอัซวาจัมมินฮุมซะฮเราะตุลฮายาติดดุนยาลินัฟตินาฮุมฟีฮิวะริซกุบิร็อบร็อบบิกะค็อยรุนวะอับกออัลลอฮ์บอกว่านะครับและเจ้าจงอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ให้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่างๆของพวกเขานั่นก็คือคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซึ่งความสุขสำราญในโลกดุนยาเพื่อเราจะได้ทดสอบในการเหล่านี้และตอบแทนของพระเจ้าของเจ้านั้นสิ่งที่ดีกว่าและจีรังยั่งยืนกว่านี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนนะครับว่าการมองนะครับวิสัยทัศน์ของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมองนะครับโลกให้ไกลกว่านี้สายตาของพวกเราเนี่ยจะไม่ใช่มองแค่โลกดุนยานี้เท่านั้นอย่ามองความเพลิดเพลินความสุขนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับบุคคลนะครับรอบๆข้างเรานะครับแล้วบุคคลเหล่านี้ก็ยิงพยองบุคคลเหล่านี้ก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ทั้งๆที่เขานั้นได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเสียเหลือเกินนะครับได้รับความสุขได้รับความอะไรนะครับได้รับความโปรดปรานนะครับในด้านทรัพย์สินเงินทองนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานนะครับสิ่งอำนวยประโยชน์แก่เขามากมายแต่เขายังไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายังปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกไว้เนี่ยนี่คือเป็นการทดสอบนะครับให้กับพวกเขาเหล่านั้นและอัลลอฮ์จึงบอกว่านะครับแล้วการตอบแทนของพระเจ้าของเจ้าของเจ้านั้นจะดีกว่าดีกว่าที่ให้กับบุคคลที่ให้โลกดุนยานี้การดูการตอบแทนของอัลลอฮ์นั่นแหละในโลกอาคิเราะห์นะครับนั่นดีกว่าและอัลลอฮ์บอกว่าอับกอและถาวรกว่าอีกดังนั้นก็จึงเห็นนะครับว่าอัลลอฮ์พยายามที่จะให้พวกเรานั้นได้รำลึกถึงโลกอาคิเราะห์มากที่สุดอัลลอฮ์จึงบอกอีกนะครับว่าวะซุคโรฟันวะอินกุลละซาลิกะลัมมามาตาอุดฮายาติดดุนยาوالآخرة عند ربك للمتقين และเราได้ให้เครื่องประดับแก่พวกเขาที่ทำด้วยทองคำแต่ทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยแค่ชั่วคราวชั่วยามเท่านั้นในโลกดุนยาส่วนปรโลกนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเตรียมไว้สำหรับคนที่ยำเกรงแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมให้กับผู้ยำเกรงนั้นได้มากมายและดีกว่าและสวยงามกว่าเราอยากจะได้ของโลกดุนยานี้เท่านั้นแค่ของเป็นชั่วคู่ชั่วยามถึงแม้กระนั้นก็ตามมีการฆ่ากันมีการแย่งแก่งแย่กันมีการชิงดีชิงเด่นกันในโลกดุนยาใบนี้นะครับให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการถึงแม้ว่าจะเหยียบหัวคนนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะอาธรรมกับคนอีกคนร้อยคนหลายคนนะครับหรือแม้ว่าจะกระทบกับบุคคลเหล่านั้นมากมายสร้างความเสียหายกับผู้อื่นนะครับเราก็จึงเห็นนะครับสิ่งไม่ดีไม่งามเยอะแยะมากมายซึ่งบางครั้งเราก็เห็นนะครับว่าเอามนุษย์เป็นอะไรนะครับเป็นเครื่องทดลองอาวุธบ้างนะครับเอาผู้คนชีวิตผู้ศรัทธาเป็นการทดลองอาวุธของตัวเองบ้างเราก็เห็นนะครับแต่ต้องการแสดงศักยภาพของตัวเองตัวตัวเองใหญ่ตัวเองมีพลังตัวเองมีอำนาจหลงระเริงกับอำนาจหลงระเริงกับอะไรครับยศถาบรรดาศักดิ์หลงระเริงกับทรัพย์สินเงินตรานะครับว่าตัวเองมีนะครับมีพลังล้นนะครับพวกขับโลกขับฟ้าแต่พี่น้องครับส่วนเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นแค่เพียงชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีกว่าสวยกว่าและจากอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวที่ผมกล่าวไว้ในข้างต้นนั่นก็คือเป็นการเน้นย้ำนะครับเป็นการตอกย้ำความต่ำต้อย รู้ว่าความด้อยค่าของโลกดุนยาเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีค่าอะไรเลยแต่ว่าให้มาเป็นเครื่องอะไรครับเครื่องทดสอบของมนุษย์นะครับโลกดุนยาโลกคือการทดสอบดังนั้นดุนยาคือการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยเราก็รู้ครับเมื่อเรารู้นะครับว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกแห่งการทดสอบและเราจะรู้และเราจะมาทวงว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันอัลลอฮ์ไม่ตอบแทนกับฉันทำไมอัลลอฮ์ไม่ประทานให้กับฉันทั้งที่เรารู้นะว่าอัลลอฮ์นั่นน่ะให้โลกดุนยามาเป็นโลกแห่งการทดสอบเมื่อเรารู้ว่าโลกดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบเราจะบอกว่าจะได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อย่างมากมายแน่นอนอัลลอฮ์อาจจะให้บ้างนะครับให้บ้างเป็นบางส่วนแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าโลกไหนคือโลกแห่งการตอบแทนครับพี่น้องโลกอาคิเราะห์ไม่ใช่หรอโลกอาคิเราะห์คือโลกแห่งการตอบแทนดังนั้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้มาในโลกดุนยาเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นให้มาเนี่ยมันจะว่าให้มาเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับมากมายนะอาจจะตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหรือว่าที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็นการตอบแทนแถมมันเป็นการทดสอบด้วยซ้ำไปว่าเมื่อให้มาแล้วนะขอบคุณไหมหรือให้มาแล้วก็ยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมดังนั้นเมื่อเราได้รับรู้รับทราบว่าโลกดุนยานี่โลกแห่งการทดสอบเรารอหน่อยสิครับพี่น้องรอตอนไหนครับรอโลกอาคิเราะห์ให้ตายไปก่อนและเราจะไปรอรับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนให้กับเราในโลกอาคิเราะห์เรามาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าอย่างไรนะครับลาวกานะวะลาวกานะติดดุนยาตูอะดิลุอินดัลลอฮิจะนาฮะบะอูดะตินมาซะกอกาฟิรันมินฮาชัรบะตะมาอินท่านนบีได้บอกว่าหากดุนยาน่ะมีค่านะอัลลอฮ์เนี่ยนะครับนะอัลลอฮ์แม้เท่าปีกของยุงน่ะแน่นอนว่าพระองค์น่ะจะไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นน่ะได้รับสิ่งใดจากโลกดุนยาเลยแม้แต่การดื่มน้ำนะครับแม้แต่การดื่มน้ำเพียงอึกเดียวก็ตามพี่น้องแสดงว่าโลกดุนยาเนี่ยมันเพียบไม่สามารถเทียบเท่ากับอะไรโลกอาคิเราะห์ได้แม้กระทั่งไอ้แค่ปีกอะไรครับเปียกบ่อวงตัวปีกยุงนิดเดียวเองใหญ่แค่ไหนค่ะใหญ่นิดเดียวเองเล็กนะอันเล็กนิดเดียวปีกยุงพี่น้องเราไปดูปีกยุงใหญ่แค่ไหนอันนิดเดียวเองถ้าเทียบกับโลกอาคิเราะห์เนี่ยโอ้โหมันเทียบกับนิดเดียวปีกของยุงเนี่ยและคุณงามความดีและสิ่งดีๆต่างๆในโลกอาคิเราะห์เยอะแยะมากมายยิ่งใหญ่มากมายนะครับแต่ดุนยาที่เราโอ้โหเยอะที่เราต้องการที่เราขวนขวายที่เราแข่งแย่งอยู่เนี่ยเท่าอะไรครับเท่าปีกยุงเองเนี่ยแต่หากว่าเท่านะแต่แน่นอนมันไม่เท่าอยู่แล้วดังนั้นหะดีษนี้จึงบอกนะทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเมื่อเราคิดนะครับว่าโลกดุนยาเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ใหญ่โตไม่ได้เป็นสิ่งที่หนักหน่วงนะครับในการใช้ชีวิตของเรานะครับเพราะเราก็จะต้องนะครับขวนขวายในโลกอาคิเราะห์ให้มากขึ้นนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงนะครับกล่าวเตือนพวกเรานะครับให้พวกเราได้คิดนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารอบิซูกินดาคิลมินบาดิลอาลียะวันนาสุกานะฟัตกานะฟะตะฮูวะมารอบิจัดยินอาซักะมัยยิตฟะตะนาวะละฮูฟะอาคะซะบิอูซุนีฮิซุมมะกอลาอัยยุกุมยุฮิบุอันนะฮาซาละฮูบิดิรฮัมฟะกอลามานุฮิบุอันนะฮูลานะبشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم กอลูวัลลอฮิลาวกานะฮัยยันกานะไอบันฟีฮิลิอันนะฮูอัสักกุฟะยักฟะไกฟะวะไมยิตวะกอลาฟะวัลลอฮิละดุนยาอะฮวานุอะลัลลอฮิมินฮาบาอะลัยกุมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าในขณะที่ท่านนบีนั้นได้เดินผ่านตลาดแห่งหนึ่งโดยที่ผู้คนนั้นห้อมล้อมท่านอยู่ท่านก็เห็นซากนะครับลูกแพะนะที่หูมีหูเล็กนะครับท่านก็จึงหยิบนะครับมันขึ้นมาและกล่าวว่าผู้ใดสนใจที่จะซื้อลูกแพะตัวนี้บ้างในราคา1ดิรฮัมนะครับทั้งแต่แพะได้ตายไปแล้วนะแพะน่ะก็ตายไปแล้วแล้วก็นบีก็หยิบมาใครจะซื้อบ้าง1ดิรฮัมคนก็กล่าวว่าเราไม่สนใจที่จะซื้อมันหรอกไม่ว่าราคามันจะถูกแค่ไหนก็ตามนะครับเรามันจะซื้อมันเพื่อประโยชน์อะไรหรือท่านก็ยังถามว่าแล้วพวกท่านสนใจไหมถ้ามันเป็นของพวกท่านนะให้พื้นเหมือนว่าให้ฟรีๆพวกเขาก็ตอบว่าขอสาบานต่อละหากว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะไอ้แพะลูกแพะตัวนี้เล็กๆตัวนี้มันมีชีวิตอยู่มันก็มีตำหนิที่หูรีบหูเล็กเนี่ยแต่เป็นถ้าเนี่ยแล้วมันเป็นซากศพนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะจะให้มันให้ไปเนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะครับท่านนบีก็จึงบอกกับบรรดาซอฮาบะนะครับบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าโลกดุนยาเนี่ยไร้ค่านะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายิ่งกว่าซากสัตว์ที่ตายแพะตัวตายตัวนี้อีกนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมซึ่งไม่มีใครอยากจะได้ดังนั้นตกลงว่าเราอยากจะได้หรือไม่อยากจะได้ครับพี่น้องนะอยากจะได้หรือไม่อยากจะได้ดังนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าท่านนบีได้เปรียบเปรยอีกนะครับว่าวัลลอฮิมันดุนยาฟิลฟิลอาคิเราะห์อินนาอิลลามิตลูมายัจอาลูอะฮะดุกุมอิสบะฮาดาวะอัชาระยะห์ยาบิลบิสับบาบะวัลยัมฟิลยัมวัลยันซุรบิมาตัรญิอูท่านนบีบอกว่าฉันสาบานต่ออัลเลาะห์ในโลกดุนยานี้เมื่อเทียบกับโลกอาคิเราะห์แล้วเปรียบได้กับการที่คนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นจุ่มนิ้วนะครับลงไปในน้ำทะเลแล้วก็ลองคิดดูว่าเมื่อยกนิ้วขึ้นมาเนี่ยมีอะไรติดที่นิ้วอยู่นั่นคือโลกดุนยาเนี่ยเทียบอาคิเราะห์ได้ไหมมันก็อาคิเราะห์มันใหญ่เหลือเกินกว้างขวางเหลือเกินแล้วก็เยอะแยะความสุขความสำราญเยอะแยะมากมายเปรียบเทียบโลกดุนยาเนี่ยไอ้น้ำที่ติดอยู่ที่นิ้วนี่แหละมีความมีอยู่แค่นี้นะดังนั้นพี่น้องครับเราจงให้ความสำคัญแต่โลกอาคิเราะห์มากกว่าโลกดุนยานี้เถิดและเราจงเตรียมเสบียงของเราสู่โลกอาคิเราะห์กันเพราะทุกวันนี้เรากำลังเตรียมเสบียงสู่ดุนยาให้อยู่ดุนยานี้อย่าเหมือนกับจะไม่ตายเลยพี่น้องเราต้องคิดถึงความตายเรากำลังเดินสู่ความตายดังนั้นอย่าให้ดุนยาล่อลวงเราจนกระทั่งหลงลืมสู่โลกอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุนัลอิสลามุอัรกานุฮุลญะลีลาดะอายมุลฟะดีลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางนงยาวดามินนางนงยาวดามินหรือคุณฮาลิมะห์หรือป้าเจ๊กได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ16นครนายก
1: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นห้องเรียนตลอดชีวิตพื้นที่ของการเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยวิทยุเสียงอิสลามสื่อหลักที่มุสลิมวางใจ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
3: เป็นลมพิษพื้นขั้นมีตุ่มใสๆขึ้นด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: แต่ยังไม่ใจสั่นแน่นหน้าอกตัวเย็นหน้ามืดความดันต่ำถูกต้องไหมครับ
3: นี่พี่เป็นใครเนี่ย
4: พี่ก็คือคนที่แพ้ยายังไงล่ะหากพบว่ามีอาการแพ้ยาดังกล่าวให้รีบจำชื่อตัวยาหยุดยาและรีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกรทันทีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลาม
5: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมซัยนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
6: อัซกาลุศศอบาห์อัซกาลุศศอบาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي นารุนฮามียะ
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคืนความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
3: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าเน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต
1: รัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
2: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นบวก 697หรือบวก 698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดลดเสี่ยงจากการถูกหลอกโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4: และขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้กล่าวศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เราได้ยินชื่อนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างคนต่างว่านามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างคนต่างว่านะเก็บสะสมในเรื่องการศอลาวาตและสลามซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆกระดิกลิ้นของใครของมันว่ากันไป
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับเรื่องของผู้ชายไทยนะครับเรื่องของผู้ชายไทยนะครับคือถ้าพื้นฐานปกตินะครับก็จะต้องอะไรต้องอะไรเข้ารับการเกณฑ์ทหารนะครับในกรณีที่แบบไม่ได้เรียนรอดอไม่ได้แบบมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยคือพื้นฐานปกติเนี่ยก็จะต้องเกณฑ์ทหารเขาเรียกว่าไปจับใบดำใบแดงนั่นแหละนะครับถ้าจับใบอะไรนะใบอะไรเป็นไม่รู้ผมก็ไม่รู้เนาะใบแดงเป็นใช่ไหมสาว่านะใบแดงก็เป็นใบดำก็ไม่เป็นนะครับใครเป็นก็เป็น2ปีบางคนแบบว่าไปสมัครถ้าจบปริญญาตรีแล้วไปสมัครก็เหลือเท่าไหร่เหลือ6เดือนอะไรเงี้ยนะหรือว่าบางคนจับแล้วก็ปริญญาตรีไปสมัครก็จะเหลือแค่1ปีโอเคมันก็เป็นไปตามระบบแต่ถึงเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคืออย่างผมเนี่ยผมไม่เคยจับเพราะว่าผมเนี่ยเรียนรอดอผมเรียนรอดอปี3ก็เป็นเหมือนกับว่าโอเคเป็นทหารกองหนุนไม่ต้องไปจับใบดำใบแดงไม่ต้องไปรายงานตัวอะไรก็ว่าไปแต่นี่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เอามาคุยวันนี้มันเป็นเรื่องราวของนักเรียนศาสนาที่เป็นผู้ชายน้องๆสันวีทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องของเวลาเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะมาเข้าหูผมอะก็มาเอ้ยบังแจ็คเอาไงเดี๋ยวอย่างล่าสุดก็มาปรึกษานะครับว่าโอเคจบจากเมืองนอกเลยเป็นอาจารย์ละจบจากเมืองนอกเขาก็ผ่านมาแล้วพอผ่านมาจนถึง เกณฑ์เนี่ยมันผ่านไม่ได้แล้วมันจะต้องเข้ารับการไปจับใบดำใบแดงแล้วหลายผมก็บอกเฮ้ยงั้นก็เองก็ไปตามระบบเลย อาจารย์ก็ไปตามระบบเลย อาจารย์เนี่ยไปเหอะไปตามระบบไปจับเหอะแล้วถ้าเป็นน่ะเป็นมันก็ต้องเป็นน่ะใช่ไหมล่ะก็พูดกันตรงๆอ่ะเป็นมันก็ต้องเป็นแต่ผมว่าอาจารย์ไม่เป็นหรอกเพราะอาจารย์น่ะอ้วนอาจารย์น้ำหนักต้องเท่าไหร่110แต่ความจริงอาจารย์หนักเยอะเลยเราก็บอกว่าเอ้ยอาจารย์ไม่เป็นหรอกเพราะว่าผมถามรุ่นน้องแล้วที่เป็นทหารเขาบอกว่าโอ้ยอย่างอาจารย์ไม่เป็นหรอก100กว่า110 120เนาะอาจารย์ไปจับเลยโอเคอาจารย์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็เชื่อผมก็ไปรายงานตัวตามหมายเรียกนู่นนี่นั่นก็เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะเป็นความเห็นแพทย์ก็ไม่ต้องจับแล้วก็เท่ากับว่าเราทำตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแต่นี่มันก็จะอาจารย์เขาก็เล่าให้ฟังประมาณว่าเฮ้ยบางแล้วมันก็จะมีแบบคนมาเสนอนะใครไม่รู้แหละเป็นคนมาเสนอไม่บอกหรอกว่าใครบอกแต่ว่าเป็นคนแล้วกันบอกเนี่ยอ้วนเนี่ยไม่แน่นะอาจจะโดนก็ได้นะอย่าไปไว้ใจเดินดีกว่าพูดกันตรงๆเลยใช้คำนี้แหละเดินทหารดีกว่าคืออะไรก็เสียตังค์ไงแล้วก็ไม่ต้องไปจับผมบอกเฮ้ยจานคิดได้ดีนะคือถามว่าเดินอะแน่นอนมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแหละเวลาการติดสินบนกับติดสินบนเนี่ยนะฮะแต่ว่าอาจารย์ไปนุ่งไปนอกเนี่ยฮะไปทำอุมรอไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยถ้าประวัติมันไปเกิดขึ้นโป๊ะหน้าตอมอพอดีล่ะเฮ้ยไอคนนี้ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารนี่หว่ารู้ไหมเราเสียตังค์ไปแล้วอะ ไอ้คนที่เอาตังเราไปอ่ะมันไม่ไปเดินเรื่องให้เราอ่ะแล้วมันบอกว่าเอ้ยรอดแล้วรอดแล้วเหมือนนักการเมืองเนี่ยจะมีอยู่คนนึงอ่ะที่อยู่พรรคฝ่ายค้านเอ้ยรอดแล้วรอดแล้วได้ใบนี้มารอดแล้วเรียบร้อยไม่รอดดิชื่อคนเรามันมีป่ะคนหมั่นไส้มันมีเออแล้วบอกอาจารย์ไปตามกฎหมายเชื่อผมก็ทำแล้วก็อาจารย์ก็เชื่อก็ไปตามกฎหมายก็โล่งเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกน้องๆสนวีคนอื่นที่กำลังอยู่ในภาวะเนี้ยนะครับคือผมแนะนำเลยว่าให้มันไปให้ไปตามกฎหมายเถอะถ้ามีสิทธิ์ผ่อนผันก็ผ่อนผันแต่ถ้ามันผ่อนผันไม่ได้ก็มาสมัครก็6เดือนนะฮะแต่ถ้าไม่สมัครก็ต้องจับเพราะว่าถ้าบอกว่าจะไปเดินอ่ะผมก็มองว่าการเดินเนี่ยเราพูดคำนี้แล้วการทับศัพท์ไปเลยการเดินมันคือการอะไรการติดสินบนถูกไหมล่ะเราเนี่ยเป็นนักเรียนศาสนานะใช่ไหมเรียนกุรอานมาเรียนฮะดีษมามากกว่าคนอื่นมากกว่าผมด้วยถูกไหมล่ะเราสอนคนโอ้โหคุณต้องละหมาดนะคุณต้องบวชนะคุณต้องอะไรถือศีลอดออกสกาดนู่นนี่นั่นเราต้องบอกว่าต้องทำอิบาดะห์ต้องทำความดีให้ครบแต่เราเดินทหารเสียตังอุดยัดอะไรก็แล้วแต่ใช้คำไหนก็แล้วแต่มันคือการอะไรการทำความผิดมันคือการทำความผิดไงมันผิดกฎหมายไงแล้วเราจะไปบอกไปสอนคนอื่นให้เขาทำความดีได้ยังไงแล้วถ้าเราจบมาแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเรื่องเนี้ยผมไม่ได้จะว่าใครคนใดคนหนึ่งนะแต่เตือนกันด้วยกับความรักความหวังดีนะบางคนบอกเฮ้ยก็ฉันไม่ได้เรียนรอดอเราเข้าใจเพราะว่าสนวีเนี่ยมันไม่มีรอดออยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีทางออกที่ถูกกฎหมายไงใช่ไหมล่ะเพราะถ้ามันถูกกฎหมายอ่ะทุกอย่างมันอัลฮัมดุลิลละห์มันจะโล่งมันจะขาวไปหมดจะผ่านตม.สะดวกจะไปสมัครข้าราชการสอบกพงกพอะไรได้โล่งไปหมดแต่ถ้าไปเดินแล้วอ่ะมันเทามันดำไปแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องระวังตัวใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็คือตักเตือนกันด้วยกับความรักแล้วกันนะเทปเนี่ยนะครับไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
6: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
7: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
8: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
9: อาการตาแห้งยังมองข้ามสัญญาณอันตรายถึงขั้นตาบอดคุณผู้ฟังที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำนะครับอาจคุ้นเคยกับอาการตาแห้งกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเลนส์ยี่ห้อดีแค่ไหนนะครับราคาสูงเท่าไหร่อาการตาแห้งก็อาจจะมาเยี่ยมเยียนได้ทุกครั้งที่คุณใส่คอนแทคเลนส์ได้นะครับโดยอาการตาแห้งนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับสาวๆเท่านั้นคุณผู้ชายหลายคนก็อาจมีปัญหาตาแห้งได้เหมือนกันอย่ามัวแต่ขยี้ตาแล้วทำงานต่อนะครับเพราะว่าอาจจะสายเกินแก้จนต้องเข้ารับการผ่าตัดกันเลยทีเดียวครับโดยสาเหตุของอาการตาแห้งมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุบางท่านอาจจะมาจากพันธุกรรมที่เป็นคนตาแห้งน้ำในตาแห้งกว่าปกติอยู่แล้วหรืออาจจะเกิดจากต่อมน้ำตาเสื่อมฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมไม่ได้มาตรฐานค่าอมน้ำไม่เพียงพอหรือใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 6-8 ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอาการภูมิแพ้ที่ตาด้วยอาจเกิดจากฝุ่นควันอากาศภายนอกที่แห้งเย็นและอื่นๆนะครับนอกจากนี้นะครับการจ้องหน้าคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมากเกินไปรวมไปถึงการใช้ยาบางประเภทที่ส่งผลข้างเคียงทำให้ตาแห้งเช่นยาคุมกำเนิดยาแก้แพ้ยาต้านอาการซึมเศร้ายาลดความดันโลหิตบางประเภทเป็นต้นนะครับโดยอันตรายจากการปล่อยให้ดวงตาแห้งนานๆนะครับหากปล่อยให้ตาแห้งนานๆอาจก่อให้เกิดอาการเปลือกตาอักเสบเปลือกตาดึงรั้งจนทำให้ขนตาลงมาทิ่มตาเมื่อขนตาทิ่มตามากๆนะครับอาจทำให้กระจกตาเป็นแผลมีอาการระคายเคืองจนในที่สุดนะครับอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือร้ายไปกว่านั้นบางรายที่มีอาการตาแห้งมากๆอาจจะรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้เช่นกันนะครับ โดยวิธีป้องกันดวงตาไม่ให้ตาแห้งนะครับหากรู้สึกว่าตาแห้งควรหยอดน้ำตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาและหากมีอาการระคายเคืองหรือรู้สึกมีฝุ่นเข้าตานะครับอาจทำความสะอาดดวงตาด้วยน้ำยาพิเศษที่ใช้กับดวงตาเท่านั้นเพื่อกำจัดเชื้อโรคสิ่งสกปรกแปลกปลอมที่อยู่บริเวณรอบดวงตาหากเป็นคนที่ตาแห้งอยู่แล้วนะครับนอกจากจะพกน้ำตาเทียมติดตัวเสมอแล้วอาจประคบตาด้วยน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 41-43 องศาเซลเซียสเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำตาได้ลดการจ้องมองจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนานเกินไปและควรพักสายตาราว 2-3 นาทีทุกๆ1ชั่วโมงและสุดท้ายนะครับเลือกใช้คอนแทคเลนส์ที่มีค่าอมน้ำสูงเกิน 50% ได้ยิ่งดีนะครับไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันนานเกิน 6-8 ชั่วโมงต่อวันและอย่าลืมทำความสะอาดและแช่คอนแทคเลนส์ในน้ำยาที่ช่วยขจัดคราบโปรตีนให้ความชุ่มชื้นกับเลนส์ด้วยนะครับเพราะดวงตาเรามีคู่เดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรักษาเอาไว้ให้ดีๆจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังไงล่ะครับ
8: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
10: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: วันนี้รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ออนไลน์เรดิโอบ็อกซ์ค้นหาชื่อไทยมุสลิมฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง
12: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
13: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับสังคมที่เราอยู่มีบทบาทมากมายในการที่เราจะต้องช่วยกันดูแลตามศักยภาพนะครับตามกำลังความสามารถของเราเพราะอัลเลาะห์ให้หน้าที่การงานของพวกเราแตกต่างกันและด้วยกับการงานหน้าที่มันก็จะมีความรับผิดชอบที่เรียกว่าอามานะห์ที่ต่างกันแต่ทุกอามานะห์ที่เราทำถ้าเราหวังว่ามันคืออามานะห์ที่อัลเลาะห์มอบให้กับเราตามศักยภาพเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ทุกครั้งนอกเหนือจากดุอานอกเหนือจากการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็การแสดงศักยภาพของเราให้ผู้อื่นได้เห็นถ้าเราหวังความโปรดปรานของอัลลอฮ์เมื่อไหร่เราก็จะสามารถที่จะขยับตัวเราเองให้ทำให้อามานะห์ของเราได้สมบูรณ์อามานะเรามีตั้งแต่วันที่เราเกิดเป็นลูกของพ่อแม่รวมไปถึงวาระสุดท้ายของการดำเนินหรือออกจากดุนยาเรามีอามานะตลอดนะครับไม่ได้พักได้หยุดได้หย่อนอามานะเรากับอัลลอฮ์ก็เป็นอามานะที่สำคัญอีกลำดับเป็นต้นในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของละหมาดในเรื่องของการทำความดีอะไรก็ตามอามานะเรากับพ่อแม่ก็เป็นอามานะที่ซอฮาบะห์เองก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในยุคก่อนจึงถือว่าการดูแลพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ริซกีของเรากว้างขวางการดูแล ครือญาติ

0: มันก็ทำให้บาปที่เรามีอยู่ได้ปลดเปลื้องไปด้วยกับการติดต่อกับเครือญาติติดต่อกับผู้ที่มีบุญคุณกับเราอย่างน้อยดุอากับพี่น้องไม่ต้องอะไรมากมายดุอาให้กับคนเหล่านั้นที่เขาอยู่ภายใต้การดูแลเราอยู่ภายใต้การให้การอุปถัมภ์เราฉะนั้นทุกอย่างคือสิ่งที่เราจะต้องทุ่มเทอามานะสำคัญอีกประการนึงก็คืออามานะที่เราจะต้องซื่อสัตย์ต่อความเป็นมุสลิมของเราการเป็นจุดยืนของเราในการที่จะนำอัลอิสลามไปบอกกับผู้คนเหมือนกับที่ซอฮาบะห์รับอามานะจากท่านนบีในการเอาอิสลามไปบอกกับเมืองต่างๆแคว้นต่างๆโดยที่ไม่ได้ต่อเติมไม่ได้เสริมแต่งไม่ได้ตัดทอนคำสอนของอัลอิสลามฉะนั้นอามานะหนึ่งที่เราจะต้องถูกปลูกฝังอยู่ในตัวเราก็คือเราต้องให้อิสลามบริสุทธิ์จากเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ยืนหยัดกับคำสอนของตัวเองว่าฉันจะเผยแผ่อิสลามตามที่ท่านนบีบอกละอะซีดูวะลาอังกุสฉันจะไม่เพิ่มและก็จะไม่ตัดทอนสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือส่วนหนึ่งที่เราเองจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญดังที่บรรดาซอฮาบะห์ให้ความสำคัญกับอิสลามครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: หัวใจของมุสลิมเมื่อมีอัลลอฮ์อยู่เคียงข้างจะไม่สิ้นหวังจะไม่ท้อแท้จะไม่ยอมแพ้จะไม่ล้มลงอย่างถาวรไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตจะใหญ่แค่ไหนไม่ว่าใครจะทิ้งเขาหรือว่าโลกจะหันหลังให้เขาก็ตามหัวใจของมุสลิมยังคงยืนหยัดและมั่นคงเพราะเขาจะยังคงตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์คือผู้เดียวที่ไม่เคยทิ้งเขาเลยแม้สักวินาทีหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

ท่านพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเราทุกคนนั้นต้องจำไว้เสมอและนึกอยู่เสมอว่าความยำเกรงนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมที่ศรัทธาทุกท่านนะครับที่จะต้องยึดถือแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยเราจะได้ยินอยู่ทุกสุขทุกสุขนะครับอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอให้เรานั้นมีความยำเกรงนะครับเพราะนั้นเมื่อความยำเกรงเกิดขึ้นแก่บรรดามุสลิมของเราแล้วเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับความยำเกรงนั้นอยู่ที่การปฏิบัตินะครับผมพอเราสุบฮานหัวตาอาลาได้บอกไว้ว่าไงครับวัตตะกุลลอฮะวะละมูอันนัลลอฮะมะอันมุตตะกีนและเจ้าจงรู้ไว้ด้วยว่าวัตตะกุลลอฮ์สูงเจ้าทั้งหลายนั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์วะละมูอันนัลลอฮะและสุเจ้าหลายจงรู้ว่าถือว่าอัลลอฮ์นะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่กับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนะครับเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีความยำเกรงแล้วใครที่อยู่กับเราล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระเจ้านะครับนั้นจะอยู่กับเราเพราะนั้นทุกวันนี้เราต้องอะไรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงเมตตาตัวเรานั้นให้มีชีวิตอยู่นะครับจนกระทั่งอยู่ทุกวันนี้บางท่านในครอบครัวเราพ่อแม่เราจากเราไปพี่น้องเราจากไปลูกหลานเราจากไปนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ก็จะทรงให้อะไรให้ความเมตตาแก่ตัวพวกเราให้ยังมี

0: อยู่ในโลกนี้นะครับเพื่อที่จะอะไรทำการงานในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงใช้ให้เราได้กระทำและก็ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกห้ามไว้ตัวเราคนเดียวยังไม่พอผมพูดอยู่เสมออะกีดะห์เป็นสิ่งที่สำคัญการศรัทธาเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันศรัทธาต่ออะไรศรัทธาต่ออัลเลาะห์อีกประการหนึ่งศรัทธาต่ออะไรใน6ประการศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานและก็บรรดารอซูลต่างๆประการสุดท้ายก็คืออะไรศรัทธาในวันอาคิเราะห์อาคิเราะห์นั้นสำคัญมากสำหรับมุสลิมเราทุกคนนะครับถ้ามีความยำเกรงเพราะอะไรบางท่านไม่ได้ศรัทธาในวันอาคิเราะห์ก็จะทำสิ่งต่างๆในเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเราก็ทำอันไหนสิ่งที่ใช้เราไม่ปฏิบัติเราละทิ้งอันไหนเป็นสิ่งที่ห้ามเราเริ่มจะปฏิบัติมันอันนั้นเป็นสิ่งที่อะไรไม่ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติให้เราเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังในตัวรอซูลเอานำบทบัญญัติของอัลกุรอานนั้นนำมาใช้ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์นั่นเองนะครับผมพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสร้างให้เรานั้นมีชีวิตขึ้นมาเพื่ออะไรลิยับลูวันนะกุมลิยับลูวันนะกุมไอยุกุมอะห์ซะนุมะลาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะทดสอบพวกเราว่าใครบ้างในหมู่พวกสู่เจ้านั้นอะไรดีแข่งขันกันในเรื่องของการงานลิยับลูวันนะกุมไอยุกุมอะห์ซะนุมะลาเอามาแข่งขันกันว่าพวกเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมานั้นแข่งขันกันในเรื่องของการทำความดีดุนยานี้เราก็ทำความดีเราก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพเรียนหนังสือทำนู่นทำนี่ซื้อสินนั่นเป็นของดุนยาแต่เราก็อย่าลืมว่าในดุนยานั้นก็มีผลตอบแทนในวันอาคิเราะห์อยู่เช่นเดียวกันถ้าเราแต่ดุนยาอย่างเดียวทำมาหากินอย่างเดียวเลี้ยงลูกหลานซื้ออาหารซื้อที่ซื้อรถยนต์แต่ว่าอะไรหลงลืมในวันอาคิเราะห์อันนั้นเราก็จะหมดสิ้นหมดความหวังออกไปนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกๆสิ่งกู้ลู่มันอะไรฮาฟานทุกๆสิ่งที่มีชีวิตนั้นย่อมดับสลายไม่ว่าคนยินสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั้นย่อมอะไรย่อมสูญสิ้นย่อมพังทลายไปทั้งหมดเพราะนั้นดุนยานี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเห็นไหมฮะก่อนจะเรามีแล้วผู้เสียชีวิตจะเป็นคนที่ป๋ามะเราก็ดีกีเราก็ดีโต๊ะเราก็ดีไปแล้วเห็นไหมฮะเราไม่ได้อยู่อย่างตลอดถาวรแต่อะไรแต่ที่เราเห็นนั้นวันอาในสุตุนอาลาอ่านอยู่เป็นประจำในทุกวันศุกร์วันอาคิรอตุคอยรุนวะอัปกอทั้งที่วันอาคิรอนั้นดีกว่าแล้วก็จีรังถาวรกว่าก็หมายถึงว่าเป็นโลกของอะไรโลกของการยั่งยืนไม่มีการสูญสิ้นแล้วจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนตัวเราและก็เตือนพี่น้องมุสลิมเราว่าทำยังไงล่ะผลบุญนี้จะไปหากับตัวเราและไปหากับลูกหลานเราด้วยนะครับเราอย่าเอาตัวเรารอดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้เราเห็นไหมฮะพ่อแม่ป่วยลูกพาไปหาหมอลูกพาไปโรงพยาบาลนะครับลูกป่วยพ่อแม่ก็พาไปที่โรงพยาบาลเพื่ออะไรเพื่อการรักษาตัวเพื่ออะไรช่วยเหลือลูกเราคอยปกป้องลูกเราคอยปกป้องพ่อแม่เราให้พ้นจากอะไรโรคภัยไข้เจ็บแต่ในวันอาคิเราะห์นั้นมันไม่มีใครช่วยเหลือใครได้นะครับต่างคนต่างอยู่วัตตะกูยามันลาตัจรีนับซุนอันนับซินชัยอาวะลายุกบะลุมินฮาอัตุลุนวะลาตังฟาอูฮาชะฟาอะวะลาฮุมยุงซอรูนใช่ไหมอัลลอฮฺสุภาพบอกจงเกรงกลัวไปเลยวันหนึ่งวันกิยามะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้เอาภาคผลบุญของเราไปให้กับลูกหลานของเราไปให้กับพ่อแม่ของเราไม่ได้ต่างคนต่างอยู่เวลาหุ้มยุงโซลและพวกเขาทั้งหลายจะไม่รับการช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นเพราะนั้นในวันกิยามะนั้นเป็นตัวของใครของมันดุนยานี้เรายังอยู่ประคับประคองกันได้ไปนู่นไปนี่ได้นะครับเพราะนั้นในวันอาคิเราะห์นั้นเราจะได้ยินเสมอยันนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ไงครับผมวาซาบิกูอิลามักฟิรตุมมิรร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรรุฮากะอัดดิสซะมาอัดดิสซะมาอิวันอัรอิดดัตลิลละซีนอามะนูบิลลาฮิวะรุซูลิสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจงรีบไปและขออภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกสู่เจ้าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับทำอะไรไปบางสิ่งบางอย่างมีความผิดมีความบกพร่องในการงานเราขอรีบขออภัยโทษต่อละวะญันนะตุนและสวงสวรรค์นั้นอัรดุฮากะอัดดิสซะมาอิวันอัดซึ่งความกว้างของมันนั้นประหนึ่งกับความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินสวงสวรรค์นั้นอัลเลาะห์ให้ความกว้างของมันนั้นเท่ากับแผ่นฟ้าและแผ่นดินโออิดดัตลิลละซีนาอามูอิดดัตลิลละซีนาอามะนูบิลลาฮิวะรุซูลิพระองค์ทรงตัดเตรียมให้สำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธา ต่ออัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่อบรรดารอซูลเห็นไหมฮะเมื่อไรเรารู้ว่ายันนะเรารู้ว่าวันอาคิเราะห์มีสวรรค์เช่นเดียวกันในสวรรค์นั้นก็มียะฮันนัมด้วยมียันนะมียะฮันนัมคุณทำความดีคุณไปยันนะคุณเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าคุณไปเสียในหลักการของศาสนาคุณไปยะฮันนัมก็คือเป็นชาวนรกนะครับผมเพราะนั้นจะคิดว่าเอาแล้วเราแล้วนะพอวันกิยามะห์สูงสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่มียะฮันนัมด้วยนะครับมีนรกด้วยพระองค์ทรงตะเตรียมไว้ให้นะครับเพราะนั้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การงานอยู่ที่ผลงานของเราที่เรานั้นได้ตะเตรียมไว้หรือยังทำไว้พอเพียงหรือยังสวรรค์นั้นอัลเลาะห์ให้แล้ววางอยู่กับที่แล้วให้เรานั้นได้เข้าสู่สวรรค์เพียงแต่ว่าเรานั้นปฏิบัติในสิ่งนั้นหรือยังปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้อย่างตามบทบัญญัติของยันอันนั้นแหละครับจะเป็นภาพผลของเราที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสู่สวรรค์ผมบอกแล้วครับสวรรค์มีอย่าหันนำมีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกเราจะเลือกเอาทางไหนนะครับผมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ามันอามานะบิลลาฮิวันยาวมินอาคิรวะอามีละซอลิฮันฟะละฮุมอัจรุฮุมอินดะร็อบบิฮิมมันอามานะผู้ใดก็แล้วแต่ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและก็วันกิยามะห์เห็นไหมในกุรอานบอกเลยเพราะนั้นหลักการอีหม่านอันหนึ่งก็คือการศรัทธาต่อว่าอัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ที่ส่งมาให้กับท่านนบีนะครับผ่านโดยญิบรีลนะครับผมผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์ศรัทธาแล้วนะครับยังไม่พอเพียงว่าอามีละซอลิฮะห์แล้วต้องปฏิบัติคุณงามความดีด้วยสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราศรัทธาแล้วต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์แล้วละหมาดก็ไม่เอาถือศีลอดเอาบ้างไม่เอาบ้างทำนู่นทำนี่บ้างเสนทำในสิ่งที่เป็นฮารามะอันนั้นก็อะไรไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์ทรงตระเตรียมสวรรค์ไว้ให้เราในวันอาคิเราะห์ดุนยาล่ะครับเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างดุนยาเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างดุนยาเนี่ยเมื่อเรามีชีวิตอยู่สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราไปเข้าสู่สวรรค์ก็คือมัสยิดคืออะไรครับมัสยิดมัสยิดเป็นสถานที่หนึ่งที่อะไรรวบรวมนะครับบุคคลที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ศรัทธามารวมกันทำการละหมาดเป็นไบตุลลอฮ์เป็นบ้านของอัลลอฮ์เราสร้างมัสยิดมาเพื่อที่จะให้รายพวกเรานั้นได้มาทำการละหมาดที่มัสยิดอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่สวงสวรรค์ในวันกิยามะห์แต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้มันก็ได้รับผลน้อยลงเพราะอะไรท่านมีหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานโดยท่านอบีฮุรอยเราะตะห์นะครับได้กล่าวว่าไงอาตารอยูลุนอะมาชายตาบอดคนหนึ่งได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าไงท่านโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อินนะฮูไลซาลีกออิดุนยะกูดูนีอิลัลมัสยิดคนตาบอดคนนี้กล่าวว่าตัวเข้าในตาบอดตาบอดคืออะไรคนที่มองไม่เห็นถ้าเราเห็นสภาพในทั่วไปในดุนยานี่คนตาบอดบางครั้งจะมีคนจูงไปคนพาไปแต่เขาบอกเขาเนี่ยใช้ตาบอดคนนี้ชื่ออะไรอุมมักตูมเป็นคนแรกชาวตาบอดแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ทำหน้าที่อาซานในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อชายตาคนนี้คนนี้บอกว่าไม่มีใครเลยที่จะนำฉันเนี่ยพาฉันไปยังมัสยิดทำไงดีล่ะครับฟาซาลาซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายนั้นจึงถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอยูร็อกกิซอลาฮูฟายุซอลลีฟีบัยติฮีฟาร็อกคอซอลาฮูท่านนบีเข้ามาแล้วมาขอท่านนบีมาถามท่านนบีมาขออนุญาตท่านนบีให้เขาทำการละหมาดที่บ้านได้ไหมขอผ่อนผันไม่ฉันไปละหมาดที่มัสยิดได้ไหมให้มาละหมาดอะไรที่บ้านเพราะอะไรตาบอดมองไม่เห็นนะครับท่านอุซุนก็ไงก็อนุญาตให้ชายคนตาบอดคนนั้นให้ละหมาดที่บ้านได้แต่พอหันหลังก็จะแป๊บเดียวพูดจบปุ๊บได้ยินเสียงอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรจากมัสยิดท่านนบีถามชายคนนั้นว่าท่านได้ยินไหมเสียงอาซานเมื่อกี้ชายคนนั้นตอบว่าไงฉันได้ยินเสียงอาซานให้มาทำการละหมาดท่านนบีบอกว่าในเมื่อตาของคุณบอดแต่หูของคุณไม่ได้บอดได้ยินนี่ชายให้ตาชายตาบอดคนนั้นมาละหมาดที่มัสยิดเห็นไหมฮะเรามีตาดีสายตาดีหูดีแต่ไม่มาละหมาดแต่ว่าอะไรนบีใช้ให้คนที่ตาบอดใช้ทำอะไรมาละหมาดที่มัสยิด นะครับอันนี้เป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเมื่อมัสยิดนั้นใช้ให้ทำการละหมาดนะครับเรามาดูความประเสริฐของมันบ้างมันมีความประเสริฐยังไงบ้างเช่นเดียวกันรายงานโดยท่านอาบีฮุรอยรอฮิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซอลาตุรรอญุลีฟินญะมาอะติตุดออะฟุอะลาศอลาติฮิการละหมาดของคนคนหนึ่งคนใดในรูปแบบของญะมาอะห์คือละหมาดญะมาอะห์ก็คือละหมาดเนี้ยมาละหมาดมารวมกันนะครับตูดออาฟูอาลาศอลาตีภาคผลบุญของเขานั้นการตอบแทนเขานั้นในละหมาดนั้นจะเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับฟีไบติฮีมากกว่าการที่เรานั้นจะไปละหมาดที่บ้านก็ดีหรือในตลาดก็ดีหรือในสถานที่อื่นก็ดีเน้นว่าการละหมาดในมัสยิดนั้นจะได้ภาคผลบุญถึงคอมซันไวชิรีนาเดียฟัดถึง25เท่าด้วยกันเห็นไหมถ้าเราละหมาดมาละหมาดจะมารวมกันที่มัสยิดภาคผลบุญของวันนั้นมีมากมายนะครับผมวะซาลิกะอันนะฮูอิซาตะวัดดออะฟะอะซะนะอัลวุดูอะซุมมะกอรอยะอิลัลมัสยิดและนั่นคือเมื่อเขาได้อาบน้ำละหมาดก่อนที่ละหมาดนะครับกฎเกณฑ์อันหนึ่งของการละหมาดจะต้องมีน้ำละหมาดถ้าคุณไม่มีน้ำละหมาดการละหมาดของคุณใช้ไม่ได้คุณอาบน้ำละหมาดมาแล้วเปิดผายลมเสียคุณต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่คุณที่ผมเคยเจอเมื่อเรากำลังละหมาดอยู่บางทีมือถือดังติ้งติ้งติ้งติ้งคุณไปปิดมันก่อนได้ลุกขึ้นไปปิดมันก่อนได้แต่คุณวางไว้ละหมาดของคุณไม่ได้เสียนี่คุณก็อะไรน้ำละหมาดของคุณไม่ได้เสียคุณก็อัลลอฮฺบัตตาบหลังเข้าไปใหม่คุณก็ได้จะมาเหมือนเดิมเพราะนั้นอย่าปล่อยให้อะไรมือถือมันส่งเสียงดังไปรบกวนผู้ที่ร่วมละหมาดอยู่ด้วยเราสามารถที่จะปิดมันได้หรือปิดมันก่อนที่เราจะทำการละหมาดก็ได้แต่ถ้าลืมไปตั้งไว้อยู่ดีเสียงมันดังขึ้นมาไปปิดมันก่อนแล้วก็ยกมืออัลลอฮฺอักบัรใหม่ละหมาดต่อก็ได้จะมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราอาบน้ำละหมาดแล้วนะครับฝ่าอัสนานวุดูด้วยการอาบน้ำละหมาดที่ดีอาบน้ำละหมาดที่ดีด้วยครับยังไงถูให้ทั่วในร่างกายของเราอาบน้ำละหมาดล้างมือบ้นปากล้างหน้าล้างแขนเช็ดผมล้างเท้าบางคนนี่ยืนมือก๊อก1 2 3ไม่ได้ฝ่าอัสนานนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีต้องถูให้มันทั่วด้วยถูอีกเดียวก็มาถูให้มันทั่วทั้งมือทั้งอะไรทั้งหน้าให้มันรอบไปให้หมดนะครับอันนั้นถึงว่าอะไรฝ่าอัสนานวุดูการอาบน้ำละหมาดที่ดีนะครับซุมมาคอรอยะอิลัลมัสยิดหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปมัสยิดนะครับลายักรุยูอิลลัสลาตีไปมัสยิดโดยที่ไม่หวังสิ่งอื่นได้เลยไม่หวังจะมาเจอคุยคนนู้นไม่หวังจะมาพบหน้าคนนี้ไม่ใช่หวังเพื่อไปอะไรอิลลัสลาไปทำการละหมาดหวังเพื่ออะไรครับไปทำการละหมาดจุดมุ่งหมายของเราคืออาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดลัมยาฮุตตุคอทวะตันขอดวตันอิลลารูฟิอัตละหูบิฮาดารอยาตันนะครับไม่มีย่างก้าวใดที่ก้าวเข้าไปแล้วเว้นแต่มันจะช่วยยกระดับสถานะของเขาขึ้นหนึ่งก้าวเมื่อคุณเดินทางจากบ้านมามัสยิดสิ่งที่คุณก้าวเท้าแต่ละก้าวคุณจะได้รับภาคผลบุญคุณอยู่ไกลคุณยิ่งดีภาคผลบุญของคุณเยอะนะครับอันนี้ส่งเสริมให้มามัสยิดบางทีเราต้องอันนั้นนะครับบางทีอยู่ไกลเราก็ภาพผลของเราภาพผลบุญของเราก็เยอะขึ้นนะครับวะฮุตตุอันฮูบิฮาคอตีอาตันและจะลบล้างความผิดของเขาหนึ่งความผิดด้วยกันคุณเดินทางมามัสยิดความผิดของคุณถูกลบไปแล้วอันหนึ่งกี่ก้าวความผิดของคุณก็ถูกลบลงไปตั้งใจนะครับว่าจะมาละหมาดไม่ช่างตายว่าจะมาพบปะเพื่อนฝูงมาคุยมานู่นมาดื่มกาแฟไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมฟะอิซาศ็อลลาลัมตะซันอัลมะลาอิกะตุซุศ็อลลีอะลัยฮิมาดามาฟีฮิและมะลาอิกะห์นั้นและบรรดามลาอิกะห์นั้นยังขอดุอาให้กับเขาตราบใดที่เขายังอยู่ที่ละหมาดของเขามลาอิกะห์นั้นจะร่วมอะไรขอดุอาให้กับท่านในเมื่อท่านอยู่ในมัสยิดมลาอิกะห์ซึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ จะขอดูอาให้กับผู้ที่อยู่ในมัสยิดเพื่อที่จะทำการละหมาดนะครับผมอัลลอฮุมมะซอลลีอะลัยฮิอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมัรฮัมฮูวะลาตะซาลูอะฮาดุกุมฟีศอลาตีมันตะซอรมันตะซอมันตะซอรอศอลานะครับผมมลาอิกะห์จะขอพรว่าไงโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงประทานพรให้กับเขาและโปรดทรงเมตตาเขาด้วยวะลายะซาลูอะฮาดุกุมและคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะถือว่าอยู่ในการละหมาดเมื่อเขารอคอยเวลาที่จะทำการละหมาดเมื่อเรานั่งอยู่ในมัสยิดอย่างเช่นง่ายๆในเวลามักริบในเวลามักริบกับอิชามันใกล้กันถ้าเราอยู่ในมัสยิดนะฮะดิษบอกว่าอะไรเหมือนกับเราทำการละหมาดอยู่ในมัสยิดและก็มาลายกะก็ยังจะขอพรให้กับเราตลอดไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของเรานะครับถึงเราจะไม่ได้ละหมาดเราก็อยู่ในมัสยิดภาพผลที่มาลายกะก็จะขอพรให้เราผลบุญเท่ากับการที่เรานั้นยังทำการละหมาดอยู่นะครับผมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เรานั้นมาทำการละหมาดที่มัสยิดภาคผลของมันมีนะครับผมเราก็ต้องพยายามฝึกฝนนะครับตัวเราของเราเพราะว่าผมเองตะก่อนไม่เคยมาตอนหลังเห็นผู้ใหญ่อายุเยอะกว่าเราอีกเคยเดินผ่านในซอยเดินมามัสยิดบางทีเจอกับมัสยิดเขาแก่กว่าเราเราแข็งแรงดีอยู่ยังเดินได้ก็เลยต้องปฏิบัติตามเขาบ้างนะครับผมอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรนำมาใช้และก็นำมาปฏิบัตินะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะมาได้เราก็ละหมาดที่บ้านของเรานะครับแต่ว่าในหะดีษส่งเสริมให้มันนั้นภาคผลบุญการที่เราเดินมาทำมัสยิดเราก็ได้ไรได้ผลบุญแล้วนะครับผมเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะพบเห็นว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมดุนยานี้เราเห็นตาเราเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้ดมกลิ่นปากเราได้กลิ่นเราทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะเห็นในโลกดุนยานี้ได้เราจะเห็นว่าบางครั้งเราพาลูกเราไปเที่ยวอะไรเที่ยวสวนสนุกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ลูกหลานเรามีความอะไรพึงพอใจมีความสนุกสนานเปรียบเสมือนยังไงครับผมอะละมันฮายาตุดุนยาอิลลาละอิวจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อิลลาละอิวเว้นแต่เป็นการละเล่นวะละฮูละเป็นความสนุกสนานร่าเริงวะซีนตุลละเป็นเครื่องประดับวัตกาสุรุมใบนะกุมและเป็นความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าทั้งหลายวัตกาสุรุมฟินอัมวาลีวันอัลลาดนะครับและการแข่งขันการสะสมในทรัพย์และลูกหลานเพราะนั้นโลกดุนยานี้เราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สนุกสนานมีการละเล่นมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้จะชักชวนจิตใจของเราลูกหลานของเราตัวของเรานั้นให้เหออกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์ถูกไหมฮะคุณลองไปที่ไหนก็แล้วแต่สวนสนุกก็มีนะครับบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยไปที่แต่ตามห้างต่างๆโอเคมันเย็นสุขสบายดีแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อะไรยุยวนจิตใจของเรานั้นให้หันเหออกจากศาสนานะครับผมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงเปรียบไว้ในโลกดุนยานี้ว่าไงครับกามาซะลีกอยซินอาจะบันกุฟฟาร์นะบาตูซุมมายะฮียูฟะตะรอฮุมุสฟาร์เปรียบเสมือนเช่นน้ำฝนที่การงอกเงยของพืชผลนั้นยังความพอใจให้แก่ชาวเกษตรกรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งเราจะเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองเห็นไหมเมื่อฝนตกลงมาอัลลอฮ์เปรียบเสมือนให้เราฟังฝนตกลงมาเราจะเห็นต้นหญ้าเขียวชอุ่มใครมีที่ดินที่นารู้เลยฝนตกมาได้หญ้าขึ้นเจริญงอกงามต้นมงต้นไม้ขึ้นเจริญงอกงามพอหลังจากนั้นแล้วมันก็อะไรมันก็เจียเหี่ยวแห้งแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองเห็นไหมนานไปไอ้ขาดน้ำแห้งแล้งก็เหี่ยวแห้งกลายเป็นสีเหลืองนะครับซูมายากูนูโฮต่อมาและมันก็กลายเป็นเศษชิ้นเล็กๆที่ปิวกระจายออกไปเห็นไหมฮะเปรียบเทียบเลยดุนยาเป็นแบบนี้เป็นดุนยาแบบนี้คุณมีดุนยาสักวันหนึ่งก็จะต้องอะไรล่มสลายจะต้องเสียชีวิตไปวะฟินอาคิรอติอาซาบุนชะดีดุลและในอาคิรอนั้นการลงโทษอันเจ็บแสบสาหัสเมื่อเราละทิ้งในเรื่องราวของศาสนาเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวทำมาหากินอย่างเดียวเราก็ได้รับการลงโทษในวันอาคิรอนั่นเองคุณทำงานดีอัลลอฮ์ไม่ทรงสอบสวนคนสอบสวนเรื่องแรกคือเรื่องของการละหมาด สอบสวนแรกคืออะไรการละหมาดไม่สอบสวนเกินคุณมีทรัพย์สินเท่าไรคุณมีลูกหลานเท่าไรมีที่ดินเที่ยวเท่าไรมีรถกี่คันมีตึกไม่ได้สอบสวนเรื่องนี้เอาละหมาดมาก่อนอันนี้สิ่งที่คุณหาได้ นี่เป็นความผาสุกในโลกดุนยานี้เป็นของคุณแต่คุณก็อย่าลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ติดตัวกับเราไปคุณมีทรัพย์สินเป็นเท่าไรก็แล้วแต่พอคุณตายไปผ้าขาว3ผืน5ผืนแล้วแต่หมอนดินเอาไปอันหนึ่งโรงศพเป็นโรงไม้ฝังคุณเสร็จเขากลับไปทรัพย์สมบัติที่คุณหาได้พวกพี่น้องเรายินดีแสดงความยินใจเสียใจอยู่แค่วันสองวันพ่อแม่เราเสียแล้วไว้ลูกเราเสียแล้วไว้หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเพราะนั้นสิ่งแรกๆที่เราเห็นถึงการจากไปของพ่อแม่เราลูกหลานเราเตือนจิตใจเราว่าสักวันหนึ่งเราจะพบจุดจบแบบพ่อแม่เราแบบลูกหลานของเรานี้เราจะทำอะไรเพื่อที่จะตระเตรียมไว้ผลงานของเราในวันกิยามะห์นั่นเองนะครับผมเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรที่จะดูแลตัวเราครอบครัวของเราแล้วก็บุตรหลานของเราให้อยู่ในหนทางของศาสนานะครับหลายครั้งที่ผมพูดก่อนจะอัลลอฮฺอักบัรเราเป็นผู้ปกครองหันมาดูว่าลูกเราถือมือถืออยู่หน้าทีวีหรือจะมาร่วมละหมาดกับเรานะครับผมเพราะนั้นสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องฝึกตัวเราฝึกลูกหลานเราครอบครัวเราให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนถึงจะออกไปเที่ยวเล่นได้เรารวมตัวกันมีงานไปกันพวกเราเฮกันไปกินบุญพี่น้องชวนกันไปเราไปเที่ยวไปด้วยกันพี่น้องเราไปแต่พอมามัสยิดไม่พูดถึงเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับเพราะนั้นเราต้องรายชักชวนกันมาบ้างอย่าไปแต่กินบุญอย่างเดียวอย่าไปแต่เที่ยวอย่างเดียวเอามามัสยิดบ้างวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเอาสักครั้งก่อนวันหนึ่งสองเวลาสามเวลาแล้วแต่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆลูกหลานเราติดมันก็จะมาหาเองนะครับผมและจะฝากอีกสักนิดหนึ่งลักษณะหนึ่งของมุนาฟิกลักษณะหนึ่งของมุนาฟิกนะครับผมอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาได้กล่าวไว้ไหมว่ามินันนาซีไมยะกูลูอามันนาบิลลาฮิวันเยามินอาคิดอัวมาฮุมบิมุมีนูนบอกว่าไงครับและจากหมู่ชนนั้นผู้ใดที่เขากล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺศรัทธาต่อวันอาคิรอบอกตัวเองเลยเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺศรัทธาต่ออะไรต่อวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์วะมาฮุมบิมุมินีนทั้งที่พวกเขาหาใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาไม่พูดแต่ปากว่าเราศรัทธาแล้วศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แต่ในหัวใจของเรานั้นไม่ได้ศรัทธาไปด้วยเปรียบเสมือนกับชาวมุนาฟิกที่เขาที่อัลเลาะห์ทรงกล่าวไว้ในอายะห์นี้นะครับอยู่ในซูเราะห์ตุนบะเกาะเราะห์อายะห์ที่8นะครับผมก็ฝากคุตบะห์ไว้เพียงแค่นี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุนอะลีมะลีวะลิกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอก บัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
4: เรื่องง่ายๆทุกคนทำได้การลดคอเลสเตอรอลไขมันสูงในเส้นเลือดโดยไม่ต้องกินยางดของหวานทุกชนิดงดแป้งแปรรูปทุกชนิดงดของแปรรูปจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองให้น้อยที่สุดสุดท้ายออกกำลังกายเดินเร็ว10นาทีแต่ให้ทำทุกวันโดนแดดเช้าก่อน8โมงสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งการเลือกอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและการจัดการกับความเครียดการมีสุขภาพที่ดีจะส่งผลให้มีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นทั้งกายและใจวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم أما بعد สำหรับประเด็นคำถามที่ถามมานะครับด้วยกับคำถามที่ว่าการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากการสาบานด้วยกับพระนามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นที่อนุญาตหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหลักความเชื่อเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การเคารพอิบาดะห์อื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในเรื่องของการสาบานนะครับมุสลิมทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องสาบานด้วยกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามไม่อนุญาตนะครับให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมคนใดคนหนึ่งไปสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะสาบานด้วยกับเวลาเราจะสาบานด้วยกับท่านรอซูลเราจะสาบานด้วยกับมาลาอิกะห์หรือเราจะสาบานด้วยกับบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันกานะฮาลิฟันฟันยะฮลิบบิลลาฮ์เอาลียัสมุตบุคคลใดก็ตามนะครับที่ต้องการที่จะสาบานเราต้องการที่จะสาบานท่านนบีบอกนะครับว่าฟันยะฮลิบบิลลาฮ์ก็จงสาบานด้วยกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นเราบอกว่าขอสาบานด้วยกับอัลลอฮ์ในภาษาอาหรับวัลลอฮิขอสาบานด้วยกับอัลลอฮ์ลิลลาฮิเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลวะรอห์มานขอสาบานด้วยกับพระผู้ที่ทรงเมตตาจริงนะครับเป็นคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสาบานในลักษณะนี้เนี่ยท่านนบีบอกฟันยะฮลิบบิลลาฮ์ก็จงสาบานด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาลียัสมุตถ้าไม่นั้นเนี่ยคือถ้าไม่สาบานด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จงนิ่งเสียอีกหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าใครก็ตามที่สาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นบอกว่าขอสาบานด้วยกับกะอ์บะห์นะครับขอสาบานด้วยกับเวลาขอสาบานด้วยกับยามเช้าซึ่งเขาอาจจะเคยได้ยินนะครับในอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับว่าวันฟัจร์วันอัสรนะครับขอสาบานด้วยกับยามเช้าขอสาบานด้วยกับเวลาซึ่งการสาบานด้วยกับสิ่งที่ถูกสร้างหรือที่เรียกว่ามักลูกเนี่ยเป็นสิทธิเฉพาะสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการสาบานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมักลูกหรือสิ่งที่ถูกสร้างเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องสาบานด้วยกับสิ่งนั้นเล็กหรือด้วยกับสิ่งนี้แต่การสาบานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับมักลูกเป็นเจตนาของพระองค์ที่จะให้พวกเราได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานแต่มนุษย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่สามารถหรือไม่เป็นที่อนุญาตที่จะไปสาบานกับสิ่งที่ถูกสร้างด้วยกันเพราะนั้นเราจะต้องสาบานกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวท่านนบีบอกนะครับว่าใครก็ตามที่สาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดกะฟะรอเท่ากับเขากำลังตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เท่ากับเขากำลังปฏิเสธต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางรีวายะห์ในบางสายรายงานของฮะดีษบอกฟะกอดอัชชะรอกเท่ากับเขากำลังนำสิ่งนั้นมาเป็นภาคีมาเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคำว่าอันกุฟรหรือคำว่าอัชชิรคำว่ากุฟรแปลว่าการปฏิเสธคำว่าชิรคือการตั้งภาคีตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนักวิชาการกล่าวนะครับว่าการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นกุฟรดูนันกุฟรินนะครับเป็นลักษณะของการกุฟรหรือการปฏิเสธที่มันต่ำกว่าการกุฟรที่ออกจากศาสนาหรือชิรกุนอัสกอรนะครับเป็นเรื่องของการตั้งชิริกเล็กการชิริกเล็กที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่สาบานในสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเลยเถิดหรืออาจจะเกินเลยจนกระทั่งไปสู่เรื่องของการชิริกใหญ่นะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไปสาบานกับสิ่งหนึ่งแล้วเราให้ความเชื่อว่าสิ่งนั้นสามารถที่จะให้คุณให้โทษสามารถที่จะให้ในสิ่งที่เราปรารถนามีและเราต้องการเหมือนเชกเช่นเดียวกับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นั่นคือการชิริกใหญ่นะครับการชิริกใหญ่จะทำให้ตัวของเรานั้น พ้นจากการเป็นสภาพมุสลิมโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นประเด็นคำถามนี้ก็คือว่าไม่เป็นที่อนุญาตนะครับในอิสลามในการที่เราจะสาบานต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุตะอาลา
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเรียนรู้ด้วยหัวใจก้าวไปด้วยศรัทธาสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: ยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซิยาบะกะฟะตะฮิรوَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

0: مغفره
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนตระหนักนะครับแล้วก็เข้าใจกันดีอยู่นะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญนะครับกุรอานคือทางนำและกุรอานคือทางรอดนะครับของมวลมนุษยชาติดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำและย้ำเตือนเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับว่าเราก็ควรจะต้องใส่ใจนะครับแล้วก็ให้เวลากับอัลกุรอานนะครับโดยที่เราพยายามที่จะได้บอกนะครับว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่นะครับให้เราบริหารจัดการเวลาของเราให้มีอัลกุรอานนะครับอยู่ในวิถีชีวิตรายวันของเราให้ได้นะครับตรงนี้นะฮะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลว่าจะทำอย่างไรจะเริ่มอย่างไรจะบริหารอย่างไรซึ่งมันแต่ละคนก็ต้องมองในมุมของตัวเองนะครับว่า24ชั่วโมงนั้นเราจะได้นำอัลกุรอานนะครับเราจะได้นำคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาอ่านมาทำความเข้าใจมาเรียนรู้นะครับทำอย่างไรซึ่งมีได้หลายวิธีการนะครับจะอ่านจะเริ่มท่องจำจะอ่านรู้ความหมายจะได้เข้าใจนะฮะบริบทต่างๆได้ทุกขั้นตอนของอัลกุรอานเลยช่วงเวลาก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับจะช่วงไหนก็ได้นะฮะจะนานเท่าไหนก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวว่าให้เป็นกิจวัตรหรือให้เป็นวิถีชีวิตรายวันให้ได้นะฮะถ้าคิดคำนวณมันดูเหมือนง่ายนะครับแต่การลงมือปฏิบัตินะมันเป็นความท้าทายที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงจะต้องนำสู่การคิดไตรตรองนะครับและนำสู่การปฏิบัตินะครับครับพี่น้องครับเราอยู่ในซูเราะห์ซอฟฟาตนะครับยุสที่23นะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับในอายะห์ที่107นะครับอายะห์ที่107นะฮะที่ก่อนหน้านี้นะครับที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้นะครับที่บอกว่าทดสอบท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามในการที่จะเชือดลูกชายที่เราได้รับทราบไปแล้วนะครับและนบีอิบราฮิมก็ปฏิบัติตามคำสั่งใช้โดยได้เรียกลูกมาเพื่อที่จะได้ให้รู้ว่านี่คือพระบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้านะครับและนบีอิสมาอีลนะครับก็ได้ตอบด้วยกับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นรอซูลเป็นนบีนะครับว่าให้ปฏิบัตินะตามในสิ่งที่ถูกใช้นะแล้วเขาจะเป็นผู้ที่อดทนนะครับและสุดท้ายเมื่อนบีอิบรอฮีมได้ปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คืออัลลอฮฺสลาก็ได้ประทานนะได้ประทานแกะมาแทนนะซึ่งจะเป็นกุรบานปัจจุบันทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติกันนะครับและท้ายสุดนะอัลลอฮฺสลาได้บอกว่านี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่นะครับวะฟาไดนาบิซิบฮิลอซีมนะพระองค์ได้ประทานแกะมาเพื่อเป็นทางเลือกหรือพูดง่ายว่าเป็นการทดแทนที่จะได้เชือดท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับวะตะรักนาอะลัยฮิฟิลอาคิรีนนะและพระองค์ก็ได้บอกว่าแล้วได้ให้เรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามในประวัติหรือในวิถีหรือในวิธีการนะครับที่จะได้การเสียสละปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์โดยไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นของรักของหวงของน่าเสียดายอย่างไรหรือเปล่านะครับทั้งหมดเหล่านี้คือบททดสอบที่เกิดขึ้นนะครับวะตารอกนาอะลัยฮิฟิลอาคิรีนพระองค์ก็ได้ให้เกียรติคุณหรือได้ให้ประวัติของท่านนบีอิบราฮิมเรื่องราวของนบีอิบราฮิมนั้นได้ส่งทอดต่อกันมาในชนรุ่นหลังๆนะครับสลามุนอะลาอิบรอฮีมนะพระองค์ก็ได้ตรัสเพื่อให้เรียกว่าเป็นการให้ดุอาหรื บอกในเรื่องว่าสันติความสติจงมีแด่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกะดาลิกะนัจซิลมุฮซินีนเช่นนี้แหละนะครับที่บรรดาผู้ที่ได้ทำความดีทั้งหลายจะเป็นผลตอบแทนของบรรดาผู้ที่ทำความดีทั้งหลายตรงนี้พี่น้องครับสิ่งที่เราได้รับแน่นอนอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการทำกุรบานการทำเสียสละนะฮะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบของทรัพย์ในรูปแบบของสิ่งที่เรารักนะอัลลอฮฺซุลาได้บอกไว้ว่าผู้ที่ทำความดีผู้ที่ยืนหยัดผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแบบไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีเงื่อนไขใดๆเนี่ยนะครับกะดาลิกะนัจซิลมุฮซินีนอัลลอฮ์ก็จะได้ให้รางวัลตอบแทนนะตัวนี้มีตัวอย่างหลากหลายนะครับบรรดารอซูลทั้งหลายก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนะครับว่าในการยืนหยัดในการเชื่อมั่นในการปฏิบัติแบบไม่มีเงื่อนไขนั้นทำอย่างไรนะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้ทำให้เราเหนือบากกว่าแรงที่จะต้องเอาลูกผู้ชายไปเชื่อดไปอะไรไม่ใช่นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นการพรีสัตว์ไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมในเรื่องของวันเวลาสถานที่นะครับที่เราจะต้องเชื่อดอะไรทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่นะมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเสียสละหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับรักและหวงแหนลูกชายคนเดียวซึ่งนบีอิสมาอีลนะดังนั้นความรักและหวงแหนตรงนี้นะครับมันมากกว่าคำว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติสิ่งที่เราหามาได้มันมากกว่าอยู่แล้วซึ่งถ้ามองกันวันนี้ก็แน่นอนเราก็เห็นชัดเจนนะครับการรักลูกการหวงใยลูกมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่ออัลลอฮฺสลาได้มีการเปลี่ยนเอามาแทนนะครับคือเอาสัตว์มาให้เอาแกะมาให้เป็นการพรีสัตว์แทนนั้นก็ทำให้เรารู้ว่านะสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดนั่นก็คือลูกหลานนะและสิ่งที่เราควรจะต้องมาทดแทนนั่นก็คือทรัพย์ที่อัลลอฮฺสลาทุกประทานให้นะครับให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่เขาเรียกเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในการพรีสัตว์นะในการเชื่อสัตว์พรีทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องบอกตัวเองเสมอนะครับว่าเราจะต้องพยายามที่จะได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะครับอินนะฮูมินอิบาดินัลมุมินีนนะครับแล้วก็ตรงนี้ยืนยันนะครับว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยืนยันเองเลยดังนั้นอย่าลืมครับว่ากุรอานนะครับกุรอานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประวัติของใครไม่ว่าจะเรื่องของใครของนบีท่านใดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งประชาชาติใดก็แล้วแต่นี่นะครับอัลลอฮ์ซุลาให้กุรอานประทานให้กับท่านนบีมาบอกกับพวกเราทั้งหลายอ่านให้ฟังบอกให้รู้สอนให้เข้าใจนี่นะครับเพื่อให้เราได้ตระหนักและมองให้ออกว่าอินนะฮูมินอิบาดินัลมุมินีนเนี่ยนะว่าบรรดารอซูลทั้งหลายนะครับเป็นบ่าวที่ทำไมครับนบีอิบรอฮีมเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุลาถ้าเรามาดแม้นว่าเรานั้นยอมรับแล้วศรัทธานะปฏิบัติตามคำสั่งใช้เราก็จะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ฉายาว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องพัฒนาขึ้นไปมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วเราบอกเราจะศรัทธาเราจะพัฒนาแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องอยู่ที่เรานะมันต้องอยู่ที่เรานั้นพยายามแค่ไหนนะและความพยายามตรงนี้การเสียสละตรงนี้การยอมรับตรงนี้การปฏิบัติโดยแบบไม่มีเงื่อนไขตรงนี้นบีอิบรอฮีมเป็นตัวอย่างที่ดีประวัติของนบีอิบรอฮีมที่ได้ปฏิบัติกับลูกชายที่รักลูกชายคนเดียวที่น่ารักกำลังอยู่ในวัยน่ารักนะครับและสุดท้ายต้องเสียสละสุดท้ายต้องปฏิบัตินะฮะตามซึ่งแน่นอนครับก่อนที่อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์จิบรีลเอาแกะมาถ่ายเนี่ยนะครับไม่รู้นะครับว่าแกะจะมาถ่ายนั่นเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อว่าจะต้องเชือดลูกชายจริงๆแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างนั้นจริงๆด้วยในวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะได้เชือดนั่นแหละครับที่ท่านยิบรีนได้นำแกะมาถ่ายนะครับแล้วก็ได้บอกว่านี่คือบททดสอบนะที่ยิ่งใหญ่นะครับดังนั้น วันนี้พี่น้องอะไรที่เราถูกทดสอบหนักที่สุดมากที่สุดอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งคิดว่านั่นคือใหญ่ที่สุดแล้วนะไม่มีใครเคยเจอกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเราอย่าพึ่งเพราะอะไรล่ะครับเพราะเนื่องจากกุรอานนี่ก็บอกชัดเจนประวัติศาสตร์ของนั่นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามก็ชัดเจนที่เราศึกษาเรียนรู้เพียงแค่เราอาจจะไม่อยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจึงมองไม่ออกยังเข้าใจไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับอัลลอฮฺสลาได้ประทานหลังจากที่ถูกบททดสอบต่างๆนานานะครับอัลลอฮฺสลาก็ได้วะบัชชัรนาฮูบิอิสฮากอนบียัมมินัสซอลิฮีนนะอัลลอฮฺสลาได้บอกนะครับว่าและเราก็ได้ให้ข่าวดีกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับข่าวดีตรงนี้ก็คือได้ให้ลูกชายอีกคนหนึ่งนะเป็นน้องของนบีอิสมาอีลก็คือนบีอิสฮักนบียามินัสซอลิฮีนได้เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นนบีนะครับในกลุ่มชนที่คนทำดีทั้งหลายนั่นหมายความว่าก็เป็นลูกชายอีกคนหนึ่งนะต่างมารดานะที่ถูกเลือกถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเช่นเดียวกันคือนบีอิสฮักนะวะตารักนาอะลัยฮิวะอะลาอิสฮักนะและแน่นอนอย่างยิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ให้เป็นอัลลอฮฺซาวะบารักนาวะบารักนาอะลัยฮิวะอะลัยอิสฮักอัลลอฮฺได้ให้ความจำเริญนะกับนบีอิบรอฮีมแล้วก็อิสฮักนะครับวะมินซุรีนบีอิสมาอีลและนบีอิสฮักวะมินซุรียะติฮิมามุห์ซินุวะซอลิมุลลินัฟซิฮิมุบีนตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺได้ให้เราได้ประจักษ์นะครับว่าพ่อซึ่งเป็นรอซูลลูกชายสองคนก็เป็นรอซูลเป็นนบีทั้งคู่พูดง่ายว่าสามท่านนะฮะเป็นนบีหมดเลยแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าในทายาทในวงตระกูลในเชื้อสายทั้งสองนี้นั้นมุฮซินุนวะซอลิมุนลินัฟซิฮิมุบีนมีทั้งคนที่ศรัทธามีทั้งคนที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในรอซูลเชื่อมั่นในคำสั่งนะครับต่อมานะสืบทอดต่อกันมาเป็นคนมุห์ซินุนเป็นคนดีมาตลอดดีตรงนี้ไม่ใช่ว่าทำมาหากินดูแลลูกเมียหาทำมาหาเงินเข้าครอบครัวนะครับไม่ใช่ดีตรงนี้เนี่ยครับนั่นก็คือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชื่อศรัทธาในบรรดาลรอซูลต่างๆที่มาจนกระทั่งมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็ทายาทของนบีนะสองท่านนี้นะครับก็ได้ทำไมครับได้มีคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีคนวะซอลิมุลลินัฟซิฮิมุบีนและยังมีคนที่ปฏิเสธซอลิมตัวเองก็แปลว่าปฏิเสธทำไมถึงใช้คำว่าซอลิมตัวเองนั่นก็คือการที่เราไม่เชื่อไม่ศรัทธาเราโทษใครไม่ได้เราจะบอกคนนั้นมาล่อลวงคนนี้มาชักชวนคนการตัดสินใจอยู่ที่เราพี่น้องครับทุกอย่างเลยข้อนี้เป็นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายได้ดีมากนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ใช้คำว่าวะบารักนาอะลัยฮิวะอะลาอิสฮากวะมินซุรรียะติฮิมามุห์ซินุนคนดีนะวะซอลิมุนไม่ใช้คำว่ากาเฟรนะไม่ใช่ผู้ปฏิเสธแต่ใช้คำว่าซอลิมุนลินัฟซิฮิมุบีนนะใช้คำว่าผู้ที่อธรรมต่อตัวเขาเองผู้ที่ทำตัวเองเขาเรียกว่านะทำตัวเองนะนั้นตรงนี้จึงบอกว่าใครจะดีก็ดีด้วยตัวเองส่วนใครจะเสียหรือไม่ดีก็ด้วยตัวเองนะไม่มีใครทำให้เราดีและไม่มีใครทำให้เราเสียมันอยู่ที่ตัวเรานะครับดังนั้นถ้าวันนี้เราจะศรัทธาถ้าวันนี้เราจะยึดมั่นในหลักการของอัลอิสลามมันก็อยู่ที่ตัวเราในการพิจารณาเรื่องราวเหตุการณ์วิธีการต่างๆนานาทั้งสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นศึกษาได้นะเรียนรู้ได้สอบถามได้แต่ถ้าเราปิดกั้นตัวเองล่ะครับโดยคิดว่าถ้าเราไปศึกษาเราก็ด้อยกว่าคนอื่นถ้าเราไปเชื่อเขาเราก็ต้องเป็นผู้ตามเขาแต่เราอยากจะเป็นผู้นำเราอยากจะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำผู้มีอำนาจผู้มีอะไรต่อมีอะไรนะครับก็ไม่อยากนะกลัวเสียเกียรติกลัวเสียเกียรติยศอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ซอลิมกับตัวเองทั้งสิ้นนะครับวะลากัดมานันนาอะลามูซาวะฮารูนแล้วอัลเลาะห์ก็ได้บอกนะครับอีก เรื่องราวหนึ่งที่ให้เรานั้นได้ตระหนักชัดเจนนะครับว่าพระองค์นั้นได้โปรดปรานนะครับกับนบีมูซาและนบีฮารูนนะวะนัจญัยนาฮูมาวะกอมะฮูมามินัลกอรบิลอซีมจะเห็นว่าเรื่องราวที่ถ้าอัลลอฮฺซุลาได้บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตามด้วยนบีอิสมาอีลและนบีอิสฮากตามลำดับนะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างของนบีมูซากับนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามให้รู้ว่านี่คือบรรดารอซูลบรรดานบีที่ถูกแต่งตั้งเลือกตั้งให้มาจากอัลลอฮฺสัตว์ลานะครับให้มาบอกมาสอนประชาชาติหรือมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะและเหตุการณ์หรือบททดสอบนะที่มันจะเกิดขึ้นกับบรรดารอมีเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายทำไมครับวะนัจญัยนาฮูมาวะกอมะฮูมามินัลกอรบิลอซีมและเราคืออัลลอฮฺสัตว์ลาได้บอกว่าและพระองค์ก็ได้ช่วยเหลือนะเขาทั้งสองคือนบีมูซาและนบีฮารูนรวมถึงประชาชาติของเขาทั้งสองประชาชาติของท่านของนบีมูซาและนบีฮารูนนะครับให้รอดพ้นจากอะไรครับวิกฤตบททดสอบที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการถูกฟิรเอาทรมานจับเป็นทาสนะทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าถูกเหยียดหยามในทุกๆด้านนะอัลลอฮฺสุลาก็ได้ให้ช่วยเหลือให้บันีอิสราเอลนั้นได้รอดพ้นจากง้ำมือหรือวิกฤตของฟิรเอากษัตริย์ผู้ที่อาธรรมนะกษัตริย์ที่ยิงพยองนะครับแล้วก็ทำเหมือนกับว่าบันีอิสราเอลซึ่งแน่นอนครับเป็นลูกหลานของบรรดารอซูลของนบีอิสฮากมาสืบสายเรื่องมาตลอดนะครับแต่สุดท้ายก็มาทำไมครับถูกทรมานถูกเหยียดหยามถูกปฏิบัติเยี่ยงกับสัตว์เดรัจฉานวะนัจญัยนาฮูมาวะกอมะฮูมามินัลกอรบิลอซีมนะครับตรงนี้ให้รู้ว่าได้ให้รอดพ้นนะครับในการข้ามมือในการตามไล่ล่านะครับวะนอซอรนาฮุมฟะกานูฮุมุลกอลิบีนนะและพระองค์อัลลอฮฺสุลาก็ได้บอกนะครับว่าและพระองค์ก็ได้ช่วยเหลือให้พวกเขาทั้งหลายนะได้ทำไมครับได้ช่วยเหลือให้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าต่อสู้เป็นการประจันบานไม่ใช่แต่เป็นให้รู้ว่าให้รอดพ้นง้ำมือของใครของกษัตริย์ฟิรเอา

0: มีอำนาจเหนือทุกสิ่งนะถึงกระทั่งท้าที่จะไปเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะยังไม่มีใครที่จะได้มีคำตะกับบดคำหยิ่งผยองขนาดนี้นะพระองค์ได้บอกว่านอซรนาฮุมฟะกานูฮุมุลกอดได้ให้บรรดาบันีอิสราเอลรวมถึงนบีมูซานบีฮารูนด้วยนะครับได้รับชัยชนะจากอะไรครับเงื้อมือของฟิรเอาและทหารของเขาโดยการที่ให้ได้เดินแล้วก็ผ่านแม่น้ำนะและให้คนเหล่านี้หรือฟิรเอาและทหารของเขานั้นได้จมน้ำตายต่อหน้าต่อตาครับนะด้วยการอะไรครับด้วยการที่ต้องการบทขยี้เข็นฆ่าไล่ล่าบันีอิสราเอลและนบีมูซารวมถึงนบีฮารูนด้วยนะเป็นการช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือในวิกฤตซึ่งถ้าในอีกอายะห์หนึ่งที่บอกว่าเมื่อมาถึงทะเลนะครับที่เราเรียกว่าทะเลแดงเนี่ยนะครับมาถึงแล้วเนี่ยนบีมูซาก็ไม่รู้จะทำไงต่อเพราะยังไม่มีถูกบัญชาใช้ว่าต้องทำไงต่อเพราะมันถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้นะครับทุกคนก็บอกพยายามบรรดาอิสราเอลก็มีการท้วงติงนะว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามอย่างหนักๆ นะว่าพามาตายตรงนี้พามาลำบากตรงนี้นะครับอยู่แบบทรมานและต่ำต้อยยังมีชีวิตอยู่แต่พามาตรงนี้กูตายอย่างเดียวนะประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายนบีมูซาก็อดทนนะครับจนกว่าจะมีบัญชาใช้จากอัลลอฮฺสุตลาวินาทีสุดท้ายนะครับที่อัลลอฮฺสุตลาได้ให้ที่จะได้รับชัยชนะนั่นก็คือให้นบีมูซานั้นใช้ไม้เท้าตีไปที่น้ำแล้วก็น้ำก็แยกเป็นทางและทุกคนก็สามารถที่จะเดินผ่านไปได้อย่างปลอดภัยและฟิรเอาน์และฐานของเขานะครับก็จมน้ำตายนั่นคือชัยชนะที่พระองค์ได้บอกว่าวานาซอรนาฮุมฟากานูฮุมุลกอลิบีนนะครับพวกเขาทั้งหลายหมายถึงบันิสรอยก็ได้รับชัยชนะในการที่จะหลุดพ้นจากการไล่ล่าบทขยี้ของฟิรเอาน์นั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปเลยครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดุวี
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ผู้ใดไปหาหมอผีแล้วเชื่อในสิ่งที่เขากล่าวแน่นอนว่าเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมุสลิมเลิกเชื่อหมอดูหมอเดาได้แล้วนะครับเพราะโทษแรงมากๆตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขที่นี่วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีมอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะยิซุฟิซุนนะตินนะบะวียะของเชคซอลาห์อัชชามีเรื่องราวที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ในการเริ่มต้นของการรวบรวมอัลกุรอานนะครับแน่นอนว่าอัลกุรอานนะครับในสมัยที่ถูกประทานลงมานั้นถูกประทานลงมาตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งรายงานโดยท่านเซดบินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าบะอะซัยลัยยะอบูบักรินมักตะละอะห์ลินยะมามะวะอินดะฮูอุมัรเรื่องราวของสงครามอันยะมามะนั้นได้รับรู้ถึงท่านอบูบักรซึ่งในขณะนั้นก็มีท่านอุมัรอยู่ด้วยนะครับในสงครามอันยะมามะนะครับมีผู้ที่เป็นนักอ่านกุรอานเป็นผู้ที่ท่องจำเป็นผู้ที่ฮาฟิซนั้นเสียชีวิตในสงครามนี้มากมายหลายคนข่าวนี้รู้ถึงท่านอบูบักรและก็ท่านอุมัรก็อยู่ด้วยฟากอละอบูบักรนะครับท่านอบูบักรได้กล่าวว่าอินนาอุมารออาจานีฟากอละอินนัล

0: อัตละกัดิสตะฮาร์ะยามัลกิยามะติบิกุรออินกุรอานยามันยามามะติบิกุรออินกุรอานนะครับแท้จริงในสงครามยามามะนั้นบรรดากุรอนะครับบรรดาผู้นักอ่านอัลกุรอานนักท่องจำกุรอานนั้นได้เสียชีวิตลงไปมากมายว่าอินนีอักชาไอยัสตะฮาร์ะกัตลุบิกุรออินกุรอานฟินมาวาตินิกุลลิฮาและฉันกลัวเหลือเกินกับการที่ผู้ที่เป็นนักอ่านนั้นจะถูกสังหารจนไม่เหลือใครเลยบนแผ่นดินนี้ฟายัซฮะบะกุรอานุนกะซีรุนและทำให้กุรอานนั้นมันถูกลบเลือนหายไปนี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรนะครับสิ่งที่ท่านอุมัรได้บอกกับท่านอบูบักรนะครับว่าในสงครามนั้นนักอ่านกุรอานนักจำนั้นชีวิตไปหลายคนเหลือเกินว่าอินนีอารออันตะมุรบิจัมอินกุรอานนะครับดังนั้นฉันจึงขอให้ท่านเนี่ยได้สั่งการในการที่จะรวบรวมอันกุรอานเถิดนะครับท่านอุมัรได้ปรารภกับท่านอบูบักรว่าขอให้ท่านนั้นได้สั่งการในการที่จะรวมอันกุรอานเถิดเพราะว่ากุรอานเนี่ยคนท่องจำเนี่ยถูกสังหารไปหลายคนกลัวว่ากุรอานจะไม่เหลือกุนตุนะครับท่านอบูบักรจึงได้กล่าวว่าไกฟะอัฟอาลูชัยอัลลัมยัฟอัลฮุรอซูลุลลอฮ์ฉันจะทำในสิ่งที่ท่านรอซูลไม่เคยทำได้อย่างไรล่ะฟะกอละอุมัรท่านอุมัรจึงได้กล่าวต่อว่าฮุวะวัลลอฮิคอยรขอสาบานนะครับต่ออัลลอฮ์เถอะว่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีอุมารุยูรอจิอูนีฟีดะฮัตรอฮัลลอฮุซอดรีลิลละซีชะรอฮละฮุซอดรอุมัรวะตุฟีอลิกัลละซีรออาอุมัรนะครับท่านอุมัรก็ยังคงนะครับพูดกับท่านอบูบักรอยู่ถึงในสิ่งที่เจตนารมณ์ของท่านในการที่จะรวบรวมอัลกุรอานนะครับจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เปิดใจของท่านอบูบักรเช่นที่เปิดหัวใจของท่านอุมัรและกันท่านอบูบักรนั้นก็ได้เห็นไปในทางเดียวกับท่านอุมัรในการที่จะรวบรวมอัลกุรอานนะครับกอละเซดกอละอบูบักรท่านเซดก็ได้รายงานว่าท่านอบูบักรนั้นได้กล่าวว่าวะอินนะกะรอญุลุนชาบุลอากิลุลลานัตตะฮิมุกะท่านอบูบักรนั้นก็ได้กล่าวว่าท่านนั้นคือเด็กหนุ่มมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและเราก็ไม่เคยมีข้อครหาอะไรกับท่านกอดกุนตุตักตุบุลวะฮยาลิรอซูลิลลาห์และท่านก็เคยเขียนวะฮยูบันทึกวะฮีให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะตะตับบะอินกุรอานะฟะอัจมะฮูก็ขอให้ท่านนั้นได้ติดตามรวมอัลกุรอานมันไว้เถอะนะครับบอกกับท่านเซดอบูบักรท่านอบูบักรบอกกับท่านเซดว่าท่านหนุ่มชาญฉลาดแล้วก็เป็นเคยบันทึกให้กับท่านรอซูลให้ท่านนั้นได้ไปเก็บรวบรวมบันทึกอัลกุรอานเอาไว้ท่านเซดก็ได้กล่าวว่าฟาวัลลอฮีเรากัลลัฟานีนักละจับรินมินันจิบาลีมากานาบีอัสกอลาอะลัยยะมิมมากัลลัฟานีมินจัมอินกุรอานนะครับท่านเซดก็ได้บอกว่าจะหากว่าฉันนั้นถูกมอบหมายให้เคลื่อนย้ายภูเขาจากภูเขาต่างๆนั้นมันจะไม่หนักหนาไปกว่าการที่ฉันถูกมอบหมายให้รวบรวมอัลกุรอานเลยนะครับให้ไปเคลื่อนย้ายภูเขานั้นยังสาว่าเบากว่านะครับกุนตุไกฟะตัฟอาลานีชัยอันลัมยัฟอัลฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันยังได้กล่าวออกไปว่าท่านจะทำในสิ่งที่ท่านรอซูลไม่เคยทำได้อย่างไรล่ะกอละอบูบักรฮุวะวัลลอฮิคอยรท่านอบูบักรก็บอกว่าสาบานต่ออัลเลาะห์นะครับว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีฟะลัมยะซันยะฮุซูมุรอญิอะติฮัตตะชะรอฮัลลอฮุซอดรีลิลละซีชะรอฮัลลอฮุละฮูซอดรอะบีบักรินวะอุมะรวะรออัยตุฟีซาลิกัลละซีรออายาและนะครับท่านอบูบักรก็ยังคงบอกแก่ฉันในการในเรื่องราวดังกล่าวที่จะรวบรวมอัลกุรอานจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เปิดหัวใจของฉันให้ยอมรับในสิ่งนั้นเหมือนกับที่พระองค์ได้เปิดหัวใจของท่านอุมัรมาแล้วนะครับนี่คือสิ่งเรื่องราวเริ่มต้นในการที่จะรวบรวมอัลกุรอานนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่นี่คือเรื่องราวเริ่มต้นนะครับบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าสาเหตุของการที่เริ่มต้นรวบรวมอัลกุรอานนั้นอันเนื่องมาจากว่าสงครามนะครับบุคคลที่ท่องจำอัลกุรอานจดจำบางคนจดจำส่วนตรงนี้บางคนจดจำส่วนนี้ได้ถูกสังหารในสงครามยามามะหลายคน ด้วยกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้รู้ถึงท่านอบูบักรที่เป็นผู้ปกครองณขณะนั้นท่านอุมัรก็อยู่ด้วยท่านอุมัรก็เกรงว่าอัลกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ท่องจำถูกสังหารไปเยอะๆกุรอานก็จะลืมเลือนหายไปจึงได้สั่งนะครับให้ท่านอบูบักรเนี่ยสั่งการเถอะให้รวบรวมอัลกุรอานท่านอบูบักรในตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะสิ่งเหล่าต่างเหล่านี้ท่านนบีไม่เคยทำและท่านอุมัรก็ยังนะครับรบเร้าให้ท่านอบูบักรนั้นได้สั่งการจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เปิดหัวใจนะครับได้ดลใจให้ท่านอบูบักรนั้นเห็นด้วยกับท่านอุมัรจึงได้สั่งให้ท่านเซดบินซาบิตในฐานะที่เป็นเด็กหนุ่มชาญฉลาดและไม่เคยมีข้อครหาไม่เคยมีคดีอะไรเลยนะครับเป็นบุคคลที่ดีท่านเซดในตอนแรกก็เช่นเดียวกันนะครับก็รู้สึกหนักใจกับการที่ทั้งสองนั้นจะทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยทำและสุดท้ายนะครับท่านเซดก็ได้รับการดลใจนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในการที่จะรวบรวมอัลกุรอานตรงนี้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นในการที่จะรักษาอัลกุรอานเอาไว้ฟะตะตับบะตุลกุรอานะอัจมะอูมินัลอุซูบิท่านเซดนะครับก็ได้รวบรวมอัลกุรอานเนี่ยจากที่มันเคยถูกบันทึกเอาไว้ในก้านอินทผาลัมวัลรีกออิวัลฮอฟิไม่ว่าจะเป็นแผ่นหนังไม่ว่าจะเป็นแผ่นหินก็ตามนะครับไปรวบรวมมันเอาไว้วัสูดูริริจาลีรวมถึงรวบรวมจากบุคคลที่จดจำเอาไว้นะครับในหัวอกการที่ใช้คำว่าจดจำในหัวอกนั้นก็คือหมายถึงจดจำที่อยู่ในจิตใจของเขาอย่างไม่ลืมเลือนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ ท่านเรื่องราวความเป็นมาในตอนเริ่มต้นของการที่จะได้รวบรวมอัลกุรอานนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งถัดไปนะครับเราคงจะได้ดูว่าการรวบรวมของท่านเซดบินซาบิตนั้นเป็นอย่างไรนะครับอินชาอัลเลาะห์สำหรับวันนี้คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิสซุนนะอันนบวีโดยอิหม่ามนัสลุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติพระเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์นั้นยังทรงไว้ชีวิตเราแล้วก็ประทานโอกาสให้กับเราได้มีกำลังวังชาในการที่จะมาเรียนรู้ในการที่จะมารับฟังในเรื่องราวของศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกนำมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดความลับของพี่น้องของเรานะการปกปิดสิ่งที่เป็นเรื่องน่าอายของพี่น้องของเราเรามาดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมีระบุไว้ในอัลกุรอานไหมเรื่องนี้มีระบุไว้ในอันฮะดีษไหมบางคนเนี่ยเรื่องไม่ดีของคนอื่นชอบอยากที่จะให้มันแพร่กระจายออกไปอยากที่จะทำให้คนอื่นอับอายแฉนะแฉคนนั้นทีแฉคนนี้ทีว่าร้ายคนนั้นทีว่าร้ายคนนี้ทีนินทาลับหลังก็มีนะฉะนั้นเรื่องนี้การที่เราปกปิดความลับของพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้กระทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับให้เราปฏิบัติเรามาดูจากอายะห์อัลกุรอานนะครับว่าคนที่ชอบทำให้เรื่องบัดสีเนี่ยแพร่หลายออกไปในหมู่ผู้คนเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือว่ามีบทลงโทษอันใดบ้างที่เขาคนนั้นที่เขาผู้นั้นจะได้รับครับท่านพี่น้องท่านพี่น้องลองฟังอายะห์นี้ให้ดีนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลละซีนยุฮิบบูนอันตะชีอัลฟาฮิชะตุฟิลละซีนอามะนูลาฮุมอาซาบุนอาลีมุนฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์والله يعلم وأنتم لا تعلمون สูเราะตุนนูรอายะห์ที่19อัลลอฮ์บอกไว้อย่างนี้ว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ชอบที่จะให้เรื่องบัดสีเรื่องน่าอายตะชีอะห์แพร่หลายแพร่กระจายออกไปในหมู่ฟิลละซีนอามะนูในหมู่ผู้ศรัทธาให้เรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าอับอายให้เป็นเรื่องที่เป็นบัดสีนะแพร่กระจายออกไปในหมู่ผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่ชอบแฉคนที่ทำให้คนอื่นเกิดความอับอายหรือว่าคนที่ทำให้เรื่องบัดสีชอบให้เรื่องบัดสีนะให้เรื่องที่เป็นฟาฮิชะเรื่องลามกเรื่องบัดสีเนี่ยแพร่กระจายออกไปในหมู่ผู้ศรัทธาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อว่าลาฮุมอาซาบุนอาลีมุนฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์สำหรับพวกเขาแล้วจะได้รับการลงโทษอย่างอาลีมอาซาบุนอาลีมจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะทั้งในโลกนี้และก็โลกอาคิเราะห์นะครับอันนี้เป็นคําที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนที่มีคุณลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะเอาเรื่องชาวบ้านเขาไปพูดไปคุยให้คนอื่นรู้เป็นเรื่องที่เขาเนี่ยอับอายเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยอยากที่จะปกปิดมันนะแต่ว่าเราเอาไปแฉเอาไปบอกต่อให้มันแพร่กระจายไปในหมู่ผู้คนให้เขาคนนั้นเกิดความอับอายท่านนบีบอกว่าคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบุคคลเหล่านี้สำหรับพวกเขาแล้วจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดอาซาบุนอาลีมเฉพาะในดุนยาหรือเปล่าครับท่านพี่น้องหรือว่าเฉพาะอาคิเราะห์หรือเปล่าครับไม่ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ทั้งในโลกดุนยานี้แล้วก็ในอาคิเราะห์ในโลกหน้าوالله يعلم وأنتم لا تعلمون และอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรอบรู้ وأنتم لا تعلمون และพวกเจ้านั้นไม่รู้นะอันนี้เป็นเรื่องที่มาจากอัลกุรอานนะครับอีกอายะห์หนึ่งเกี่ยวกับการที่เราจะไปสอดแนม เกี่ยวกับการที่เราจะไปนินทาว่าร้ายคนอื่นนะคิดไม่ดีกับคนอื่นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวไว้ในอีกอายะหนึ่งในอีกที่หนึ่งในสุรอัลฮุจรอตอายะที่12อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموهوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ อัลลอฮ์บอกว่าเป็นคำสั่งเสียเป็นคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสั่งบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงหลีกห่างจงปลีกตัวออกห่างให้พ้นจากการสงสัยจงปลีกตัวให้ออกห่างจากส่วนใหญ่ของการสงสัยเพราะแท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาปอินนะบะดซันนีอิซตรงนี้แหละครับที่เราจะเอาวะลาตะจัสซะซูและพวกเจ้าอย่าได้สอดแนมกันวะลายักตะบะดุกุมบะดอและพวกเจ้าอย่าได้นินทาซึ่งกันและกันนะนินทากันซุบซิบซุบซิบกันนะครับเอาเรื่องคนนี้ไปเล่าให้คนนั้นฟังเอาเรื่องคนนั้นไปเล่าให้คนนี้ฟังนะเอาเรื่องคนนั้นที่เขาต้องการที่จะปกปิดไม่อยากให้ใครรู้เอาไปแฉเอาไปเล่าให้หมดนะเรื่องอะไรที่เป็นความลับเมื่อมาถึงเราแล้วก็เอาจัดการเต็มที่ทั้งเมืองรู้แบบนั้นไม่ได้ครับพี่น้องولا يكتب بعضكم بعضا พวกเจ้าอย่าสอดแนมกันพวกท่านแล้วก็บางคนในหมู่พวกเจ้าอย่าได้นินทาซึ่งกันและกันอายุฮิบุอะฮาดุกุมอัยยะกูละลัห์มะอาคีฮิไมตันฟะกะริฮตุมูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบการที่เราไปนินทานะซึ่งกันและกันเนี่ยอัลลอฮ์ถามอายูฮิบบุอาฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือฟะกะริฮตุมูพวกเจ้าย่อมเกลียดมันแน่นอนนะการนินทาผู้อื่นการนินทาใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะเหมือนกับเราเนี่ยไปกินซากศพเขาไปกินเนื้อเขาที่ตายแล้วนะพวกการกระทำการนินทาเนี่ยอัลลอฮ์เปรียบเหมือนการกินเนื้อศพนะเปรียบเหมือนการกินเนื้อของพี่น้องของเขาแน่นอนชอบไหมไม่มีใครชอบหรอกครับฟะกะริจุมูอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนพวกเจ้าย่อมไม่ชอบมันวัตตะกุลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวกำชับเอาไว้อีกว่าและพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อินนัลลอฮะตะวาบุรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและเป็นผู้ทรงเมตตาตะวาบรับการเตาบะห์อภัยโทษให้กับผู้ที่ทำการเตาบะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงเมตตาที่เมตตาบ่าวของพระองค์นะฉะนั้นเราอย่าได้ไปสอดแนมเราอย่าได้ปีนินทาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เหมือนกับการที่เราเอาสิ่งที่อับอายของเพื่อนเนี่ยไปบอกคนนั้นทีไปบอกคนนี้ทีก็ทำให้เขาเนี่ยเกิดความไม่สบายใจเกิดความอับอายนะครับใครที่สร้างความอับอายให้กับผู้คนในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้เขาเนี่ยเกิดความอับอายแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของเขาแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องลับของเขานะพี่น้องจำให้ดีฟังให้ดีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ ป็นฮะดีษที่รายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเล่าว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลลาวะตันรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันซะตะรมุสลิมันบุคคลใดที่ปกปิดความลับให้กับพี่น้องมุสลิมของเขาบุคคลใดที่ปกปิดข้อบกพร่องความลับสิ่งที่น่าอับอายให้กับพี่น้องมุสลิมของเขาอัลลอฮ์จะทำอะไรกับเขาครับซาตารัลลอฮูเยามันกิยามะซาตารุลลอฮูเยามันกิยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงปกปิดข้อบกพร่องหรือว่าเรื่องอับอายเรื่องหน้าอับอายให้กับเขาคนนั้นในวันกิยามะนะมันซาตารมุสลิมันซาตารุลลอฮูเยามันกิยามะอัลลอฮ์ก็จะทรงปกป้องเขาคนนั้นให้พ้นจากความอับอายให้พ้นจากความบกพร่องในวันกิยามะอันนี้คือความสำคัญครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรมาถึงเราเนี่ยเอาแหละนะเป็น UBC เลยเป็นข่าวสดเลยเรื่องมาถึงเราเนี่ยใครจะรู้เรื่องอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยในหมู่บ้านในซอยเนี่ยมาเหอะรู้หมดแหละเวลาเข้ามาถึงหูเราเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงคนอื่นก็รู้หมดแบบนั้นไม่ได้ครับพี่น้องอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องบกพร่องความบกพร่องที่มันเป็นความอับอายเราก็ปกปิดไว้นะเราก็อย่าไปเผยแพร่ให้คนอื่นเนี่ยรู้ให้คนอื่นเนี่ยทราบนะครับแต่มันถ้ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตักเตือนเขาเราก็ตักเตือนเขาโดยตรงนะเราไม่ต้องไปแฉคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นนะครับการตักเตือนการที่จะอิสลาการที่จะแก้ไขปรับปรุงนะซีฮัตเขาเนี่ยเราไปเจอกับคนคนนั้นโดยตรงเลยนะเข้าไปพูดเข้าไปคุยเข้าไปสอนเข้าไปนะซีฮัตแบบนั้นดีกว่าดีกว่าการที่เราเอาเรื่องเขาซึ่งบางครั้งจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อถึงมือเราเมื่อถึงปากเราไว้ใจได้คนอื่นรู้หมดแบบนี้ไม่ใช่ครับพี่น้องนะเราจำฮะดีษนี้ให้ดีถ้าเราปกปิดความน่าอับอายเรื่องน่าอับอายหรือว่าความผิดพลาดข้อบกพร่องของพี่น้องมุสลิมของเราในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปกป้องความผิดพลาดของเราเหมือนกันปกป้องเรื่องที่น่าอายของเราเหมือนกันในวันกิยามะห์นะครับมีฮะดีษนึงเป็นฮะดีษที่รายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเป็นหะดีษที่คล้ายๆกับหะดีษเมื่อสักครู่แต่ว่าสำนวนหะดีษเนี่ยต่างกันมีบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ความหมายใจความโดยรวมเนี่ยคล้ายๆกับหะดีษเมื่อสักครู่บอกว่าท่านนบีกล่าวว่ามันซะตะรออาราตาคีฮินมุสลิมบุคคลใดก็ตามที่ปกปิดข้อบกพร่องเรื่องหน้าอับอายของพี่น้องมุสลิมของเขาจะเกิดอะไรขึ้นครับซาตารัลลอฮุอาราตาฮูเยามันกิยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงปกปิดข้อบกพร่องของเขาในวันกิยามะด้วยนะในวันกิยามะอัลลอฮ์ก็จะปกปิดข้อบกพร่องของเราด้วยถ้าเราในโลกดุนยาเนี่ยปกป้องข้อบกพร่องความน่าอับอายปกปิดความน่าอับอายของเพื่อนพี่น้องมุสลิมด้วยกันในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็จะปกปิดข้อบกพร่องของเราเหมือนกันในทางกลับกันท่านนบีบอกต่อว่ามันกาชะฟะอูรอตะอะคีฮินมุสลิมและบุคคลใดก็ตามที่เปิดเผยข้อบกพร่องเรื่องหน้าอับอายของพี่น้องมุสลิมของเขาใครที่ชอบเอาเรื่องหน้าอับอายของคนอื่นหรือว่าของพี่น้องมุสลิมของเขาไปเปิดเผยเนี่ยกาชะฟัลลอฮุอาวราตะฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงปดจะทรงเปิดเผยความลับของเขาจะทรงเปิดเผยเรื่องหน้าอับอายของเขาจะทรงเปิดเผยความบกพร่องของเขา ฮัตตายัฟฎอฮะฮูบิฮาฟีบัยติฮีแม้กระทั่งความน่าอับอายที่เป็นเรื่องของเขาเองแม้กระทั่งในบ้านของเขาเองนะให้เขาเนี่ยเกิดความอับอายนะครับอันนี้ก็เป็นหะดีษที่คล้ายๆกันจะบอกทำนองว่าใครที่ปกปิดข้อบกพร่องของพี่น้องมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะปกปิดข้อบกพร่องของเราในวันกิยามะห์ใครที่เปิดเผยข้อบกพร่องหรือว่าเรื่องน่าอับอายของพี่น้องมุสลิมของเราอัลลอฮ์ก็จะทรงเปิดเผยข้อบกพร่องหรือว่าความเรื่องน่าอับอายของเราในวันกิยามะห์เช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนศาสนาของเราเนี่ยนะครับสอนให้เราเป็นสังคมที่มีการเห็นอกเห็นใจกันตักเตือนซึ่งกันและกันบอกกล่าวซึ่งกันและกันช่วยกันปกปิดสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าอับอายให้แก่กันและก็อย่าไปเปิดเผยอย่าไปสอดแนมอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้ว่าเราอย่ามีคุณลักษณะเช่นนี้ใครก็ตามที่ปกปิดความลับอัลลอฮ์ให้กับพี่น้องของอัลลอฮ์ก็จะปกปิดให้กับเราท่านพี่น้องเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าอับอายนี่มีเยอะนะเราก็อยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยปกปิดเรื่องของเราเหมือนกันฉะนั้นเราก็จะต้องอะไรที่เราไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปแฉเนี่ยเราไม่ต้องนะครับนะรักษาความเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเอาไว้ดีกว่านะครับฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญว่าสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเป็นสังคมแห่งความบริสุทธิ์และการปกปิดสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงเรื่องที่น่าอับอายนะครับไม่ใช่เห็นเพื่อนทำไม่ดีแล้วเราไม่พูดเลยเราไม่นาซีฮัตเลยเราไปนาซีฮัตเขาแต่ว่าไม่ต้องแฉนะครับไม่ต้องไปทำให้คนอื่นรู้เรามีหน้าที่ที่จะไปตักเตือนตามกระบวนการที่ศาสนาอนุมัตินะมีขั้นมีตอนของการตักเตือนเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องนั้นไปเป่าประกาศไปแฉให้คนอื่นรู้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนความดีที่เกิดขึ้นเจตนาดีต่อกันไม่คิดร้ายต่อกันให้เกียรติกันแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยต่างๆเหล่านี้จะทำให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะการช่วยกันปกปิดข้อบกพร่องช่วยปกปิดเรื่องที่น่าอับอายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ระหว่างเรากับพี่น้องของเราพี่น้องมุสลิมของเราคนนั้นเนี่ยจะได้รักษาไว้ซึ่งสายสัมพันธ์อันดีงามเอาไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติมีเพื่อนของเราเนี่ยแชร์เรื่องของเราให้คนอื่นได้รับทราบแชร์เรื่องของเราที่เป็นเรื่องน่าอายให้คนอื่นได้รับทราบพี่น้องว่าความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนเราเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมไหมแน่นอนไม่เหมือนเดิมนะครับความสามัคคีก็จะลดน้อยลงความรักใกล้รักใคร่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมเกลียวกันเนี่ยหายไปแน่นอนฉะนั้นเพื่อรักษาสายสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้เอาไว้เนี่ยนะพี่น้องก็จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกกล่าวกันในเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ห้ามปรามกันในเรื่องที่เป็นความชั่วฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราได้รับรู้รับทราบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามาปฏิบัติเราก็จะต้องเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าอย่าให้สิ่งเหล่านี้นะครับมาทำให้มาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนของเราอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้คงจะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
6: ์ชะกิรินรัมมะสิด
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความสารมัดระมัดจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โปรดประสบดำดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องที่อยู่ที่บ้านพานิชนกนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางเฟซอะไรอันนี้ผมจะคุยเรื่องนิยามสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้พี่น้องได้มีความรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวได้เข้าใจในคำว่าตักวาหรือความยำเกรงมากขึ้นที่เราพูดกันอยู่อย่างบ่อยครั้งโดยนิยามทั่วๆไปที่เรารู้จักนั่นก็คือปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนี่แหละคำนิยามของคำว่าตักวาเพราะในอิสลามของเราเนี่ยมีคำสั่งใช้แล้วก็มีคำสั่งห้ามคำสั่งอันใดที่เป็นคำสั่งใช้ต้องปฏิบัติให้สุดความสามารถคำสั่งอันใดที่เป็นคำสั่งห้ามต้องหลีกห่างออกห่างไกลจากคำสั่งห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พูดถึงคำว่าตักวาถูกถามคำนิยามคำว่าตักวาว่าตักวาคืออะไรและตักวาก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการทำอามัณอิบาดะห์ทุกการเลยและโดยเฉพาะอามัณอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหัวใจหลักหลายๆคนบอกว่าอินชาอัลเลาะห์รอมฎอนมาพุงฉันจะได้ยุบบ้างรอมฎอนมาสุขภาพฉันจะได้แข็งแรงบ้างรอมฎอนมาฉันจะได้สเลนเดอร์บ้างจะได้หุ่นเพรียวบ้างอะไรประมาณนี้หลายๆคนอาจจะคิดอาจจะเป็นผลพวงที่ได้อะนะหรือบางทีอาจจะคิดไปถึงเป้าหมายตรงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยหรือรอมฎอนมาจะได้กินน้อยลงจะได้ทำอะไรIFอะไรตาอะไรของเขาเนี่ยได้ง่ายขึ้นอะไรลักษณะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเป้าหมายของคำว่าตักวาไม่ว่าเขาจะอ้วนเขาจะผอมเขาจะสูงเขาจะต่ำเขาจะเป็นคนที่อาเกนบาเล็กเขาจะไม่อาเกนบาเล็กก็แล้วแต่นะครับหรือเขาจะถือศีลอดมากันมาอย่างยาวนานเนี่ยนั่นก็คือต้องการที่จะให้เรานั้นได้ซึมซับหรือเข้าถึงกับคำว่าตักวาคำว่าตักวาคืออะไรพี่น้องนอกเหนือจากคำที่เราได้พูดเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ห้ามสิ่งที่รอซูลได้ใช้สิ่งที่รอซูลได้ห้ามนี่คำนิยามแบบว่าฟันธงง่ายๆและพี่น้องก็เข้าใจง่ายๆแต่ว่ามันมีเนื้อหาสาระบนการปฏิบัติอีกหลายเรื่องท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบถูกถามว่าตักวาคืออะไรท่านอาลีก็บอกประคำแรกบอกว่าอัลคาฟูมีนันจลีลการที่ท่านมีความกลัวมีความกลัวนะพี่น้องความกลัวเนี่ยคืออิบาดะห์ด้วยเป็นอิบาดะห์ของหัวใจหลายๆคนกลัวอะไรพี่น้องกลัวกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนกลัวผีบางคนกลัวกลัวจนบางคนกลัวกลัวคนจะด่าบางคนกลัวคนจะไม่คบด้วยบางคนกลัวเราจะเข่งเกินไปกลัวหลายอย่างแต่สิ่งที่ตักวาจริงๆอัลคาฟูมีนั่นจะลีละการที่ท่านต้องกลัวอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาแล้วเมื่อเรากลัวอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวก็จะคือเราจะไม่กลัวแหละส่วนมันจะกลัวเราหรือไม่นั้นวัลลอฮุอาลัมอ
1: าจารย์คะประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันกลัวทุกอย่างจริงๆแหละแต่ว่าพอบอกให้กลัวลอยแล้วมันไม่กลัวเนี่ยต้องทำยังไงคะ
0: ต้องมันเรื่องอัลคาฟูมินัญจารีนการกลัวอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าเราก็ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องราวของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเพื่อเราจะได้กลัวอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาทำไมอ่ะเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาสร้างเราเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจะลงโทษเราเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจะลงโทษเราตั้งแต่อาลัมบัรซักจนกระทั่งถึงไฟนรกเนี่ยถามคำถามกับเราว่าเรากลัวไหมเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแม้ว่ายังไม่ได้เข้าใกล้นะห่างกันระยะเวลา70ปีเนี่ยสมองเราเนี่ยเดือดขึ้นมาเนี่ยเรากลัวไหมหรือเ
2: เรากลัวสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่ท่านนบีนั้นได้เล่าข้อความต่างๆสำหรับคนที่ท่านนบีนั้นได้ฝันเห็นการลงโทษในอัลัมบัซซักถามตัวเราเองว่าที่เราเรียนรู้คือความกลัวเนี่ยมันต้องขึ้นกับความเชื่อด้วยถ้าความกลัวเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นกลัวกันแบบเขาเรียกกลัวโดดๆโดยที่ไม่เชื่อว่ากลัวไปทำไมกลัวยังไม่มีสาระกลัวยังไม่มีเป้าหมายอันนี้เขาเรียกว่ากลัวเฉยๆกลัวพ่อไหมกลัวกลัวทำไมก็พ่อเสียงดังแต่ถ้ามันมีความกลัวอื่นที่มันแฝงเข้ามาว่าทำไมถึงกลัวคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อนั้นได้เลี้ยงดูได้อุปการะได้อุ้มชูได้ประคบประงมจนกระทั่งฉันเนี่ยจบมหาวิทยาลัยแล้วก็มีงานทำฉันมีความรู้สึกกลัวแล้วก็เกรงด้วยคงต่างกันนะกับกลัวเฉยๆกลัวว่าพ่อเราตัวใหญ่กว่าเราเราจึงกลัวพ่อเราอันนี้นามประธรรมที่เห็นข้างหน้านะพี่น้องรูปประธรรมขอโทษรูปประธรรมที่เห็นข้างหน้าแต่การกลัวในที่นี้มันเป็นกลัวเรื่องความรู้สึกที่เราเรียกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาด้วยและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตด้วยแล้วเราก็เห็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะไม่ให้ชีวิตเขาด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเราเห็นคนผิดถูกลงโทษเราก็กลัวด้วยเราอ่านข้อความต่างๆเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกลุ่มชนของท่านนบีนูห์ล้มหายตายจากจมน้ำตายหมดกลุ่มชนของท่านของอาสมุตถูกสังหารกลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมกลุ่มชนนั้นกลุ่มชนของนบีลูตในเมืองซะดูมต่างๆถูกพลิกแผ่นดินถูกลงโทษอย่างรุนแรงเรารู้สึกกลัวเรียกว่าอัลคาฟูมินันยะลีละกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอย่างไรล่ะกลัวด้วยความเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นสร้างเรามากลัวด้วยบุญคุณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาถ้าเรารู้ว่าใครมีบุญคุณกับเรานี่นะเราก็จะกลัวเขาโดยปริยายอย่างเช่นพี่อัสมาเนี่ยบรรยายที่ใดก็เชิญผมก็เกรงใจพี่อัสมามันจะคู่กันไปความเกรงใจกับความกลัวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่ากลัวเกรงไงผมคิดว่าอย่างนั้นนะตัวผมนะแต่อย่างไรก็ตามการกลัวลอสพานวาตาลาเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายเช่นเรากลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีอยู่ในดุนยาแห่งนี้และอัลลอฮ์ก็สั่งใช้เราและอัลลอฮ์จะลงโทษเราถ้าเราไม่ปฏิบัติตามซึ่งเป็นความเหมาะสมเหมาะควรของพระองค์อยู่แล้วเราจึงอัลคาฟูมินันจะลินกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณชาพอฟังเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะแต่ว่าชากำลังอยากจะถามว่าอย่างลูกหลานที่แบบว่าสมมติว่าเดือนบวชเขาไม่บวชเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เขาบวชมันก็เลยทำให้มันเหมือนมันจะมาบอกให้กลัวอัลลอฮ์หรือว่า
2: คืออย่างนี้โคชะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคือเรื่องนึงนะเอาเรื่องปฏิบัติก่อนนะปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องอากัปกิริยาภายนอกนะคืออีกเรื่องนึงแต่เรื่องของการที่เราเรียกว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันอีกประเด็นนึงสิ่งที่อิสลามเรียกร้องให้เราได้รู้นั่นก็คือให้เรานั้นเชื่อก่อนเชื่อก่อนที่จะปฏิบัติเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าอัลเลาะห์มีจริงถามว่าทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มต้นจากความเชื่อไม่ใช่เริ่มต้นเพราะการเรียนนะไม่ได้หมายความว่าเราไปนั่งเรียนจนกระทั่งว่าวิธีการละหมาดเราละหมาดอย่างนี้เรารุกัวอย่างนี้เราซูญูดอย่างนี้เราเดินอย่างนี้เราทำอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคือหลักการละหมาดนี่คือหลักการละหมาดเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้เราเนี่ยให้เราเชื่อเรื่องอิลมุลเกบก่อนเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างโลกเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นสร้างนรกสร้างสวรรค์เชื่อว่าอัลลอฮ์ได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับคนดีเตรียมนรกไว้ให้กับคนชั่วเราเชื่อเรื่องพวกนี้ก่อนที่เราจะละหมาดก่อนที่เราจะสกาดก่อนที่เราจะบวชด้วยซ้ำ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมาแบบที่เหมือนบังคับให้เขาทำโดยที่เขาไม่มีความเชื่อค่ะมันก็เลยขัดกันแล้วก็ไม่ทำ
2: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อิสลามจึงสอนให้เรานั้นกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเชื่อของเราว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่จริงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นักวิชาการบางท่านเนี่ยจึงพูดถึงการทำบาปอ่ะในที่ลับเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งการทำบาปในที่ลับเนี่ยนะการอิสติมรอดหรือว่าการกระทำต่อเนื่องโดยที่ไม่แคร์ใยดีว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราเนี่ยนักวิชาการบอกว่าในหะดีษบางบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะกอดฮาบิตัตอามาลูงานของเขาเป็นโมฆะกรรมเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยในที่แจ้งกลัวอัลลอฮ์แต่ในที่ลับไม่กลัวอัลลอฮ์ หรือบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ด้วยความเคยชินแบบนี้ในที่แจ้งที่กลัวเพราะมนุษย์แต่ว่าอยู่ในที่ลับเขาไม่กลัวอะไรเลยมันก็เป็นไปได้ที่จะทำให้อามันของเขานั้นมาลายหายไปเพราะอะไรอ่ะเพราะหลักความเชื่อแค่ความกลัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประการแรกความตักวาที่เกิดขึ้นที่ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบบอกว่าอัลเข้าฟูมินันจาลีนการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปนะครับวัลอามาลูบิลบิตตันซีลการปฏิบัติบนสิ่งที่อัลกุรอานนั้นได้บัญญัติแก่เราคือสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เราในอัลกุรอานเพราะคือคัมภีร์ของเราเป็นกฎบทกฎหมายของเราปฏิบัติตามอัลกุรที่อัลกุรอานได้กล่าวเราปฏิบัติตามนั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อะไรอีดากอดัลลอฮุวะรอซูละฮุอัยยะกูนะอัมรอนเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งใช้เรื่องหนึ่งเรื่องใดในศาสนาของผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่มีทางเลือกคือเขาจะไม่คัดเลือกว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีอันนี้มันเป็นผลประโยชน์อะไรหรืออันนี้มันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเขาต้องซิโรราบซัมอันวะตออาตันปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เขาดังเช่นปรากฏในหะดีษมากมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ห้ามเล่าที่เป็นเด็ดขาดตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปนะที่พระองค์นั้นได้สั่งห้ามมาจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามว่าแท้จริงเล่าเนี่ยมันคือความโสมมและเป็นเครื่องมือของชัยฏอนเนี่ยนะครับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในเมืองมะดีนะห์เนี่ยในบ้านของตัวเองอาจจะมีหายที่เก็บเหล้ากากเหล้าเอาไว้นะเทเหล้าบนพื้นของเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดเลยจนกระทั่งกลิ่นเหล้าเนี่ยคะคุ้งไปหมดเลยในเมืองมะดีนะห์ในวันนั้นเรียกว่าเป็นการตอบรับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์ฮารามเขาฮารามด้วยก็ดังเช่นเดียวกันที่ปรากฏเช่นเดียวกันนะในสงครามครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าหลังจากสงครามไคบัตซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นสงครามไคบัตในปีที่7ซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยก็มาเขาเรียกว่าปรุงอาหารด้วยกับเนื้อลาบ้านซึ่งลาบ้านตอนแรกๆก่อนจะถึงณเวลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลรับประทานได้แต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามให้ท่านบิลาลประกาศรอบเมืองมะดีนะห์ว่าขณะนี้ลาบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกินปรากฏว่าแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยได้ทำอาหารแล้วเนี่ยเทอาหารของตัวเองทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการตอบรับในคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันว่าหมายถึงการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นได้กล่าวในอัลกุรอานในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษของท่านเรียกว่าตักวาเช่นเดียวกันวัรริฎอบินกอลีนการพอใจการมีเศรษฐกิจที่พอเพียงคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับมาได้รับการแบ่งสรรปันส่วนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เขางอมืองอเท้านะให้เขาเสาะแสวงหาแต่ได้มาเท่าไหร่อัลฮัมดุลิลลาห์เขาพอใจตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าตักวาเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าเราจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ต้องกระทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดอาจจะเป็นสิ่งที่ฮารามจนกระทั่งเราก็เกิดเป็นความผิดได้และความตักวาของเราก็อาจจะหายไปได้นะครับท่านอาลีได้บอกประการสุดท้ายวันอิสติอดาดุบิลิยามิรอฮีนการเตรียมตัวเองสำหรับวันแห่งการเดินทางที่ยาวนานนั่นก็คือวันอาคิเราะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าตักวาที่เราได้พูดคุยเมื่อสักครู่ความหมายที่อาลีอิบนุอบีตอลิบเนี่ยได้พูดเอาไว้ก็คือกลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัลฮะดีษแล้วก็อะไรครับและพอใจในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้รับมาก็คือได้มาเท่าไหร่เราพอใจตรงนั้นกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์หรือนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะพี่น้องเตรียมตัวเองนะครับสำหรับวันแห่งการเดินทางอันยาวไกลก็คือเตรียมตัวเองเพื่ออาคิเราะห์นั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าตักวาที่ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบได้พูดเอาไว้เช่นเดียวกันนะกับคำว่าตักวามีพี่น้องนะครับมีท่านหนึ่งนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถูกถามกับคำว่าตักวาคำว่าตักวาความยำเกรงคืออะไรนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็บอกว่าได้ถามในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าถ้าหากว่าท่านเดินทางในพื้นที่ที่ขรุขระหรือมีกวาดน้ำท่านจะเดินอย่างไรคนที่ถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็เลยบอกว่าเขาจะต้องเดินด้วยความระมัดระวัง ขาจะต้องเดินด้วยความเพื่อที่จะไม่ให้เขาเกิดพยานอันตรายกับตัวของเขาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดก็บอกว่าฟาซาลิกัตตักวานั่นแหละเรียกว่าความยำเกรงนะครับหวังว่า2คำนิยามพี่น้องจะพอเข้าใจนะก็คำว่าตักวาอยู่ในดุนยาต้องยำเกรงอ่ะนะอยู่ในดุนยาดังเช่นที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าเป็นสวรรค์ของอัดดุนยาซิจนุลมุมินเป็นที่คุมขังหรือเป็นกฎเป็นระเบียบของการดำรงชีวิตของมุมินทั้งหลายมุมินไม่สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองเพราะเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตของเราเหมือนดังเช่นที่เราอยู่ในบริษัทถ้าเป็นบริษัทเราไปทำบริษัทคนอื่นเนี่ยถ้าอาหรับเขาพูดบอกว่าถ้าหากว่าจะทำตามใจต้องเป็นชาริกะอาบุยะแปลว่าอะไรบริษัทพ่อแม่ฉันจะทำอะไรก็ได้อันนั้นได้แต่ถ้าไม่ใช่บริษัทอบูย่าเนี่ยนะต้องทำตามกฎเขาเหมือนกับชีวิตของเราในดุนยานี่แหละพี่น้องท่านนบีบอกว่าซิจนุนมุมินเป็นอะไรเป็นคุกหรือเป็นที่คุมขังหรือเป็นสิ่งที่มีขอบเขตในการดำรงชีวิตในดุนยานี้แม้ว่าเราอยากจะทำแม้ว่าเราอยากจะกินแม้ว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแต่มันไม่อาจทำได้เพราะอิสลามมีคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามเตรียมไว้ให้กับเราแต่ว่าท่านนบีบอกว่าเป็นยันนตุลกาเฟรแต่ว่าเป็นสวนสวรรค์เป็นความเป็นสิ่งที่ไม่มีกรอบเพราะว่าดุนยาเนี่ยมีกรอบมีข่ายแต่สวรรค์เนี่ยไม่มีข้อห้ามสวรรค์ไม่มีขอบข่ายไม่มีขอบเขตอะไรทำอะไรทำได้เลยอยากจะทำอะไรก็ทำได้สวรรค์ไม่มีข้อห้ามว่ายันนตุลกาเฟรนบีบอกว่าอะไรเป็นสวนสวรรค์เป็นที่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบของเหล่าบรรดาบุคคลที่ผู้ปฏิเสธทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ในดุนยาอย่างประสบความสำเร็จต้องระมัดระวังต้องรู้จักตัวเองต้องมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะเรามาดูมารอติบหรือว่าลำดับขั้นของคำว่าตักวาสักนิดนึงคำว่าตักวาดังเช่นที่เราพูดว่าความยำเกรงเนี่ยนะมีลำดับขั้นหลายอย่างและก็มีสิ่งที่เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้นำเสนอและผมก็จะนำเสนอหะดีษกำกับไปด้วยให้กับพี่น้องนั้นได้รู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรและปฏิบัติแบบไหนและอะไรคือสิ่งที่สูงที่สุดแล้วก็อยากจะให้พี่น้องในรอมฎอนในปีนี้เนี่ยนะได้วางตัวเองไว้ให้สูงที่สุดไม่ได้หมายความว่าอยู่หอคอยงาช้างนะพี่น้องแต่หมายถึงว่าให้เรามีมารอติบคำว่าตักวาให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปีที่แล้วพลาดไปแล้วนะปีนี้เริ่มต้นใหม่นะคืนนี้ดูเดือนก็จะเห็นเดือนก็อัลฮัมดุลิลละห์ปีหน้าเป็นปีหน้าฟ้าใหม่สิปีนี้แหละพี่น้องพรุ่งนี้แหละฟ้าใหม่เนี่ยทำให้มันดีที่สุดนะครับอ่ะประการที่หนึ่งพี่น้องสูงที่สุดของคำว่าตักวาเอาสูงสุดก่อนนะแล้วก็คิดว่าพี่น้องที่นี่ก็น่าจะสูงสุดของตักวานี่แหละสูงสุดของคำว่าตักวาและพี่น้องทางบ้านด้วยนะนั่นก็คือนักวิชาการบอกว่าตัรกุลฮารอมวะฟิอลุนวาญิบการทิ้งในสิ่งที่ฮารอมทั้งหลายก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ห้ามทั้งหลายเนี่ยเราทิ้งหมดอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรเราทิ้งนี่เริ่มจากการทิ้งก่อนนะคืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีมากมายอ่ะในดุนยานี้อะไรบ้างล่ะฮาลาลทำได้ฮารอมทำไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ฮารอมวะฟิอลุนวาญิบและ

ือสูงที่สุดของคำว่าตักวาหลายคนเคยถามผมบอกว่าอาจารย์บวชเนี่ยได้บุญไหมเออมีคนถามจริงนะเขาถามว่าบวชเนี่ยได้บุญไหมเพราะเขาละหมาดละหมาดห้าเวลาได้บุญไหมอาจารย์เพราะว่าคืออัลลอฮ์ใช้อ่ะอันนี้มันเป็นวาญิบอ่ะคือเขาถามสรุปว่าวาญิบที่ทำเนี่ยได้บุญไหมคือมันต้องทำอยู่แล้วอ่ะอัลลอฮ์คือจะมีบุญหรือไม่มีบุญเนี่ยจนกระทั่งเป็นเรื่องบางเรื่องนะเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งอันนี้ผมได้ยินตอนเด็กๆตัวผมเองนะมีเด็กคนหนึ่งไปซื้อของให้เจ้านายของตัวเองหรือให้พี่ป้าน้าอาของตัวเองเด็กคนนี้เนี่ยมีเงินทอนก็หวังเงินทอนที่จะได้จากสิ่งที่ซื้อของเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเด็กที่หวังจะได้เงินทอนกับเด็กที่ทำอะไรแบบไม่หวังเด็กคนไหนดีกว่าหุ้ยเข้าใจเปรียบดู Amazing มากเลยเออผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนเปรียบเทียบแบบนี้นะมาชาอัลลอฮ์ผมก็ต้องตอบว่าเออเด็กที่ไม่หวังอะไรเลยเนี่ยต้องผลบุญเยอะกว่าเนี่ยยาฟัดทำอามันอิบาดะห์เนี่ยทำไปเถอะไม่ต้องไปหวังอะไรกับอัลลอฮ์หรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เองเออมีคนคิดแบบนี้จริงๆด้วยเอาเปรียบเทียบจากตัวเรานี่นะผมอุตส่าห์วิ่งไปแดดร้อนมาก่อนไปซื้อบุหรี่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขายังดูดกันนะวิ่งไปซื้อให้มันเหลือเงินทอนอยู่บาทนึงหวังว่า1บาทนั้นจะเป็นของผมที่ไหนได้นะดูดของฮารามด้วยซ้ำนะแต่สามารถสอนให้กับผมได้เออผมว่าจำมาจนทุกวันเนี่ยนะเออดูสิเขาสอนเราเขาบอกว่ายาฟัดวิ่งไปแดดร้อนยาฟัดหวัง1บาทจะได้รับแต่ถ้ายาฟัดไม่หวังล่ะแบบไหนจะดีกว่าแล้วแถมไปสอนเรื่องศาสนาเราอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเราทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยที่เราไม่มีความหวังล่ะมันก็น่าจะดีกว่าสิเพราะว่าเราทำด้วยความที่เออมันถูกแบบหนึ่งว่ะมันถูกด้านหนึ่งแต่มันผิดอีกด้านหนึ่งเออแต่ศาสนาเราเวลาเราเรียนมาเรารู้มามันสอนอีกอย่างหนึ่งคนละเรื่องคนละราวเลยสอนให้เราทำบนความหวังและสอนให้เราไม่สิ้นหวังด้วยกับมีความลุ่มลึกกว่าไอ้แรกเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเออน่าจะสุดยอดแล้วนะแต่มันมีชาฟานะมันมียอดกว่ามีสูงกว่าเรานึกว่าเราไปตรงเนี้ยได้แล้วแต่มันมียอดไปกว่านั้นอีกสูงไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องในหลักการศาสนาคือทำบนความหวังเรื่องราวตรงนี้นี่พี่น้องหลายๆคนก็เคยถามแหละอย่างเช่นที่เราได้คุยกันว่าเออมีคนถามผมว่าทำวาญิบเนี่ยมันได้บุญเหรอ15นาทีจะเลิกใช่ไหมตัรกุลฮารอมประการที่หนึ่งก่อนนะก็คือทิ้งในสิ่งที่ฮารามและปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้หะดีษกุดซีบทหนึ่งนะอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาได้ทรงตรัสว่าวามาตะกอรบะอีไลยาอับดีบิชัยอินอาฮับบูอีไลยามิมมัฟตารัตตูอีไลฮีไม่มีสิ่งอันใดที่บ่าวนั้นจะใกล้ชิดกับฉันด้วยสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งของฉันนั่นก็คือสิ่งที่ฉันนั้นได้กำหนดให้เป็นฟัรดูกับเขาแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาได้กำหนดให้กับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักมากมีผลบุญที่สูงที่สุดละหมาดห้าเวลามีผลบุญมากที่สุดมากกว่าละหมาดซุนนะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วท่านนบีบอกว่าอัฟดอลุสซอลาละหมาดที่ดีที่สุดคือผลบุญมากที่สุดคือซอลาตุนมักตูบะการละหมาดห้าเวลาของเราการถือศีลอดที่ผลบุญเยอะที่สุดคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องว่ามาชาอัลลอฮ์ฉันรักษาแต่ถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยนะฉันจะรอดไหมเนี่ยท่านนบีได้บอกให้กับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะคนท่านหนึ่งบอกว่านบีครับมีอะไรนอกเหนือจากละหมาดห้าเวลาไหมนบีบอกไม่มีมีแค่ห้าเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลามีอะไรนอกเหนือถือศีลอดจากเดือนรอมฎอนนะนบีจะเอาอะไรเป็นวาญิบอีกไหมนบีบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะได้ปฏิบัตินบีบอกไม่มีนอกจากรอมฎอนมีอะไรนอกเหนือกับการทำฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับคนมีความสามารถไหมนบีบอกไม่มีอิลลาอันตะตวะนอกจากท่านจะอาสาสมัครใจทำเองหลังจากซอฮาบะห์คนนั้นเดินผ่านไปบอกว่าจะรักษาละหมาดให้ครบ5เวลาจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะทำฮัจญ์ถ้าหากว่ามีความสามารถ

0: จ่ายซะกาตถ้าหากว่าในเรื่องวาญิบทั้งหลายเนี่ยนบีบอกว่าเขาจะประสบความสำเร็จอินซอดักหากว่าเขาทำได้จริงเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้กำหนดให้กับเรานี่นะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรักที่สุดและหวังว่าบ่าวจะทำได้อย่างขมักขม้นที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยประการที่สองตักวาของเราลำดับขั้นที่สองตักวาก็คือตักุลมักรูฮาตวะฟิอลุซุนานิวัลมุสตะฮับบาตนั่นก็คือการทิ้งในสิ่งที่เป็นมักรูฮ์ทั้งหลายใครบอกว่าบุหรี่เป็นมักรูฮ์ต้องทิ้งนะมักรูฮ์ก็ต้องทิ้งมักรูฮ์ไม่ได้หมายความว่าให้ทำนะพี่น้องมักรูฮ์แปลว่าน่ารังเกียจเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เนี่ยเขาไม่ถึงขั้นเป็นมักรูฮ์ก็ทิ้งแล้วพี่น้องแต่เราหลายคนบอกว่าอ๋อทำไปเถอะเพราะมันเป็นมักรูฮ์เท่านั้นเองมันไม่ถึงขั้นฮารามแม้ว่าลำดับขั้นเนี่ยมันจะไม่ฮารามนะพี่น้องนะแต่ว่าหน้าที่ของเราไม่ได้หมายความว่าให้ปฏิบัติให้ทิ้งนั่นก็คือตัดกุลมักรูฮาทิ้งในสิ่งที่ฮารามทิ้งในสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหลายอะไรที่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเนี่ยไม่ควรเขาเรียกว่าควรจะละควรจะเลิกโดยเฉพาะรอมฎอนที่จะมานะวะฟิอลุซุนานีวัลมุสตะฮับบาตและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเหล่าบรรดาขันอาสาทั้งหลายสิ่งที่เป็นเรื่องสุนันทั้งหลายเรื่องสุนนะทั้งหลายควรจะปฏิบัติสิ่งที่ถูกส่งเสริมทั้งหลายควรจะทำท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงลำดับขั้นบนการปฏิบัตินะเวลาเรารู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดพี่น้องจะเห็นนะว่าเวลาเข้าวันที่1ถึงวันที่10เดือนรอมฎอนเนี่ยมัสยิดจะอุ่นหนาฝาคั่งผ่านไปว่า10วันคนจะน้อยลงบางทีบางสุเราเนี่ยอาจจะ10คืนสุดท้ายอาจจะน้อยกว่า10คืนแรกก็ได้เป็นไปได้นะเขาเรียกว่าอีหม่านมันเพิ่มช่วงแรกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้เราเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เป็นซุนันทั้งหลายเนี่ยให้เราเข้าใจว่าและให้เราปฏิบัติให้มันเสมอต้นเสมอปลายท่านนบีนั้นได้บอกว่าอะไรบิกุลลิอามาลินชิรอทุกงานทุกกิจการทุกการปฏิบัตินี่นะมันมีเรื่องของจุดสิ้นสุดของมันมันมีจุดเบื่อหน่ายของมันท่านนบีบอกว่าวามังกานาฟิตรอตูฮูใครก็ฟัตรอตูฮูใครก็แล้วแต่ที่จุดเบื่อหน่ายของเขายังคงรักษาสุนนะไว้ได้หมายถึงว่าแม้ว่าจะเบื่อเรื่องละหมาดหลายๆเรื่องโอ้โหขี้เกียจจังเลยช่วงนี้แต่วาญิบต้องทำนะขี้เกียจยังไงวาญิบก็ต้องทำมาชาอัลลอฮ์แม้กระทั่งตอนนี้ง่วงมากๆแต่ก็ยังละหมาดสัก2รอกอาตก่อนจะนอนละหมาดวิเตสก่อนนอนซะหน่อยเพื่อรักษาเอาไว้แต่วันนี้จะละหมาดกิยามุลเลนวันนี้ไม่เอาดีกว่าวันนี้ยังอะไรยังไม่สามารถอาจจะเหนื่อยจากการทำงานอะไรก็แล้วแต่การเดินทางก็แล้วแต่ท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ช่วงเบื่อของเขาแต่ยังรักษาซุนนะของท่านนบีไว้ได้ฟากอตอัฟลาห์เขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่จุดสิ้นสุดของใครหมายถึงจุดต่ำที่สุดหรือจุดเบื่อของใครเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะแห่งการทิ้งสุนนะบ้างไม่สนใจบ้างแล้วก็ยังบางครั้งอาจจะทิ้งวาญิบาตด้วยซ้ำหรือสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยฟะกอดอะห์ลักเขาจะประสบกับความหายนะวันอิยาซุบิลลาห์อันนี้สรุปให้กับพี่น้องให้ฟังว่าเรานี่นะเวลาจะเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยพยายามวางผังตัวเองให้ดีที่ผมบอกเขาเรียกว่าอย่าปี๊ดตั้งแต่วันแรกอ่านมาชาอัลลอฮ์3ยุสยังไงปีนี้ฉันจบแน่คือจบตั้งแต่3วันแรกคุณง่ายๆนะต้องพยายามไต่ระดับอีหม่านตัวเองหน่อยไต่ความรู้สึกหน่อยไต่อามันอิบาดะห์หน่อยเข้าใจตัวเราเองหน่อยและอินชาอัลลอฮ์เราจะรักษาเราไม่ต้องทำเยอะแต่ทำบ่อยๆแล้วก็ทำนานๆเช่นเรามีละหมาด5เวลานักวิชาการแนะนำนะใครอยากจะขอตามกุรอานในปีนี้นะถ้าทำได้อินชาอัลเลาะห์ท่านขอตามทุกคนนั่นก็คือทุกเวลาละหมาดอ่าน1ซูเราะห์1อะไรนะ เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะ1ฮิสนะในภาษาอาหรับ1ฮิสก็คือเขาเรียกว่า2หน้า2หน้าครึ่งอ่ะอ่านแค่นั้นแหละทุกครั้งจะอ่านแบบนี้หลังละหมาดซุบฮีอ่าน2หน้าครึ่งอ่านเวลาซูรีอ่าน2หน้าครึ่งเวลาอัสรีอ่าน2หน้าครึ่งใช้เวลาประมาณสัก10นาทีต่อครั้งทำทุกวันอินชาอัลเลาะห์ท่านขอตามกุรอานแน่ปีนี้ แต่ถ้าท่านทำรวดเดียวนะถ้าท่านอิหม่ามนั้นทำดีแล้วทำเถอะท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ขอต่ำในนอกละหมาดนี่นะในเดือนรอมฎอน60ครั้งที่ไม่ใช่ขอต่ำในละหมาดนะอันนี้นอกละหมาดในเดือนรอมฎอนของอิหม่ามชาฟีอีนะใครที่ตามมัซฮับชาฟีก็ทำดีแล้วทำให้เต็มที่เลยแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าฉันไหวประมาณนี้นี่พยายามวางแผนให้ดีและทำให้ต่อเนื่องทำทุกวันทำแบบว่าติดอกติดใจและอินชาอัลเลาะห์อีหม่านของเราจะไต่ระดับได้เวลาอ่านนี่พี่น้องแนะนำกับพี่น้องอีกนิดนึงอ่านกุรอานเนี่ยเวลาเราอ่านเราตั้งใจจะอ่านหนึ่งหน้านะพยายามที่จะอ่านให้เลยมาสักนิดนึงความหวังที่เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าเวลาเราอ่านเลยมาหนึ่งอายะเนี่ยหวังว่าเราจะอ่านอายะที่สองนึกว่าจะเอาแค่ต้นแหละพออ่านไปปุ๊บเลยมาหน่อยดีกว่าก็ได้มาสองอายะอาจจะครึ่งหน้าก็ได้คือพยายามที่จะให้มันเกินมาสักนิดนึงให้มันเลยมาสักนิดนึงเพื่อเราจะได้ต่อยอดไปได้นะครับต่อไปสุดท้ายนะประการที่สามอย่าหมดเวลาแล้วประการที่สามเขาบอกว่าตัรกุลฟูดูลวะชูบูฮาดบีมาลายะนีฮีนั่นก็คือทิ้งในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องหรือสิ่งที่ไร้สาระคือสิ่งที่ดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเขาเหล่านั้นคือมุสลิมนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราชอบพูดเรื่องคนอื่นบ้างเราชอบนินทาบ้างเราชอบทำอามันอิบาดะห์แบบว่าไม่ได้ใส่อกใส่ใจในรายละเอียดบ้างหรือเราชอบพูดเรื่อยเปื่อยบ้างจนกระทั่งมีผลกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของอิบาดะห์ของเราท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่ถือศีลอดเนี่ยอบูฮุรอยเราะห์จะนั่งที่สุเราจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นถามอบูฮุรอยเราะห์ว่าทำไมอยู่สุเราล่ะอบูฮุรอยเราะห์บวชแล้วต้องอยู่สุเราล่ะเป็นเงื่อนไขของความถูกต้องของการถือศีลอดล่ะอบูฮุรอยเราะห์บอกเปล่าไม่ใช่นะฟาซุซียามะนะเราจากจะรักษาบวชของเราให้ดีที่สุดบางทีเราอยู่กับคนเราก็นินทาเราก็พูดคุยเราก็พูดเรื่องคนนั้นพูดเรื่องคนนี้ฆ่าเวลาเราก็ดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้โดยเฉพาะในโลกโซเชียลทั้งหลายนี่นะเวลาบวชเนี่ยนะถือศีลอดเนี่ยช่วงนี้ต้องพยายามห่างไกลบ้างพยายามละเลิกบ้างในบางเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นก็ว่าไปเดี๋ยวหลังบวชค่อยมาเจอกันใหม่เผื่อว่าบางทีเราอาจจะเลิกก็ได้อินชาอัลเลาะห์นะในสิ่งที่ไม่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามินฮุสนิลอิสลามมินมัรอิตัรกูฮูมาลายะนีฮีส่วนหนึ่งจากความสวยงามของอิสลามของคนคนหนึ่งนั่นก็คือการทิ้งในสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายคืออะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรที่ฟังแล้วไร้สาระอะไรที่ฟังแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาและไม่ใช่เรื่องอิสลามพยายามละทิ้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดของผู้ใหญ่จะต้องแตกต่างจากการถือศีลอดของเด็กเด็กเนี่ยเขาอดข้าวอดน้ำอันเนื่องมาจากว่าเราบังคับให้เขาบวชบวชนะลูกนะอาจจะไม่ยังไม่อาเกนบาเล็กเขาก็บวชตามภาษาเขาอดข้าวอดน้ำเขาอาจจะต้องดูการ์ตูนเขาอาจจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราผู้ใหญ่บวชเนี่ยต้องไม่เหมือนเด็กบวชหลายคนเนี่ยบวชผู้ใหญ่เนี่ยบวชเหมือนเด็กทำไมอ่ะเด็กบวชดูการ์ตูนผู้ใหญ่บวชนินทาเด็กบวชทำเรื่องทุกเรื่องเพราะว่าต้องการที่จะละลายความรู้สึกความหิวผู้ใหญ่เองก็บวชไม่ต่างอะไรกับเด็กเลยความรู้สึกที่แท้จริงของการถือศีลอดคือเราต้องถือศีลอดด้วยความยำเกรงจริงๆพี่น้อง
1: อาจารย์คะแล้วคนที่ยำเกรงแล้วระหว่างบวชคือนอนอย่างเดียวคะ
0: คือการนอนเนี่ยนะนอกจากเขาเรียกว่ามีหะดีษบางบทนะแต่ว่าสายรายงานพอใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดนะท่านนบีบอกว่าเนามุซซอลิมิอิบาดะตุนการนอนของคนอธรรมอ่ะคนที่ชอบแกล้งคนอื่นคนที่เรื่อยเปื่อยคนที่แบบไม่สร้างสรรค์ในสังคมอ่ะไอคนแบบเนี้ยนอนเป็นอิบาดะห์อันนี้หะดีษพอใช้ได้นะไม่ถึงขั้นจะซอฮีอะไรแต่ว่าความหมายพอได้คือเรียกว่าคือถ้าพูดแบบว่าไปตายซะดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคนลักษณะแบบเนี้ยนะก็คือไม่สร้างสรรค์ไม่มีจันโลงอะไรในสังคมชอบหาข้อประเด็นขัดแย้งถกเถียงชอบสร้างความแตกแยกร้าวฉานอะไรประมาณเนี้ยคนแบบนี้ไปนอนดีกว่าเพราะว่าไม่มีบทบาทที่ดีในสังคมเลย แต่สำหรับผู้ศรัทธานี่ที่บางหะดีษบางบทนักวิชาการบอกว่าดออีฟนะนอมุซออิมิอิบาดะตุนการนอนของคนบวชถือเป็นอิบาดะจะต้องเป็นอิบาดะก็ต่อเมื่อนอนเพื่อให้เรานั้นมีแรงในการกระฉับกระเฉงเพื่อทำอามันอิบาดะอื่นเช่นเราอ่านกุรอานมาตานี่เมื่อยหมดละนอนพักสักนิดนึงเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเนี่ยจะได้ละหมาดดูฮาต่อเออนอนอย่างนี้สิอิบาดะ
1: คือไม่ใช่นอนทั้งวัน
0: ไม่ได้นอนทั้งวันไม่มีการถือศีลอดใดๆที่เรียกว่านอนทั้งวันนะเหตุการณ์ในอันอิสลามเนี่ยปีแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติการถือศีลอดเนี่ยซอฮาบะลงสงครามทำสงครามบัดรุนกุบรอในปีที่สองแล้วก็ปรากฏว่าการบัญญัติเรื่องการถือศีลอดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่17ของเดือนชะอ์บานชะอ์บานเสร็จรอมฎอนใช่ไหมรอมฎอนนบีทำสงครามกับมุชริกีนซอฮาบะต่อสู้กับมุชริกีนในสภาพที่ตัวเองถือศีลอดมีนอนไหมนบีนู่นเดินทางนี่จากมะดีนะห์นี่นะไปที่บาดัดเนี่ยประมาณ70กว่าโลเนี่ยประมาณ100กว่าโลนี่นะเพื่อทำสงครามเพื่อปิดกั้นกองคาราวานของกูเรชที่เอาทรัพย์สินของเหล่าบรรดามุสลิมีนไปและท่านนบีนอนตรงไหนอ่ะและปีแรกบวชปีแรกปุ๊บทำสงครามเลยอ่ะนบีอ่ะปีถัดไปก่อนที่นบีจะวาฟาตในฮิจเราะห์ศักราชที่8ท่านนบีนั้นได้พิชิตเมืองมักกะในเดือนรอมฎอนถึงมักกะเนี่ยวันที่17เดือนรอมฎอนโดยประมาณกลางๆเดือนรอมฎอนและนบีก็เข้าพิชิตเมืองมักกะโดยไม่เสียเลือดแม้แต่หยดเดียวเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาส่วนหนึ่งถือศีลอดด้วยท่านนบีอยู่ในเดือนรอมฎอนมีเรื่องนอนไหมนบีบอกซอฮาบะได้เวลารอมฎอนมาแล้วอ้าวรอมานอนกันเยอะๆนะไม่มีรอมานอนต้องขยันขันแข็งพี่น้องคือที่เราเขาเรียกว่าที่เราได้ถือศีลอดเนี่ยพี่น้องทำให้ความรู้สึกบนเรื่องของตออาเนี่ยมันง่ายขึ้นเบาตัวขึ้นเมื่อก่อนพี่น้องเห็นเขาบอกว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนใช่ไหมกระเพาะเป็น3ส่วนก็คือ1ส่วนที่1อาหารส่วนที่2น้ําส่วนที่3อากาศแล้วเวลาท่านนบีสอนเราเวลาการกินเนี่ยลุกอยมาตินกินทีละคํากินเพียงไรอย่ากินเยอะมากเพื่อให้หลังของเราตรงเพื่ออิบาดะห์เท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่ากินกันเอาเป็นเอาตายกินแบบเอาสนุกสนานเฮฮาไม่ใช่พี่น้องกินเพื่ออามันอิบาดะห์ด้วยเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เราก็จะได้คำตอบนะบนเรื่องราวของการดำรงชีวิตบนอิบาดะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะน่าจะประมาณนี
2: ้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิตรไมตรีหนองจอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหิน มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่
6: ระวังมิจฉาชีพใช้เบอร์โทรศัพท์ปลอมบัญชีโซเชียลปลอมติดต่อเข้ามาหลอกลวงอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินระวังมิจฉาชีพใช้เบอร์โทรศัพท์ปลอมบัญชีโซเชียลปลอมติดต่อเข้ามาหลอกลวงอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหน่วยงานรัฐอย่างกสทช.ไม่มีนโยบายตัดสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีการให้ประชาชนโอนเงินมาให้ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสื่อเดียวฟังแล้วได้บุญ
7: อินนะฮูคอรยันคอลละตัมไบนะชาบัลอารักดัจญาลปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยมันมาปรากฏตัวระหว่างประเทศซีเรียกับประเทศอิรักปัจจุบันนี่แหละฟาอาซยามีนันวาตชิมาลันดัจญาลไปถึงไหนเสียหายถึงนั่นทางซ้ายทางขวาเสียหายหมดยาอิบาดัลลอฮ์โอบ่าวของอัลลอฮ์ฟัสบูตูจงยึดมั่นในศาสนาอัลลอฮ์ไว้นะกุลนายารอซูลุลลอฮ์กุลนายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ว่ามาลับซูฮูฟิลอัรฎ์ดัจญาลจะมาอยู่หน้าแผ่นดินนานไหมจะอยู่นานไปดูสิกอลนบีบอกอัรบะอูนยามันมาอยู่40วันยามุนกะซานะตินวันแรกนานเท่าปีนี่วายามุนกะชาเรนวันต่อมานานเท่าเดือนวายามุนกะจุมอะตินวันต่อมานานเท่ากับ1สัปดาห์วะซายรุอัยยามีกะอัยยามีกุมวันต่อมาก็ธรรมดานี่แหละกุนนายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ฟะซาลิกัลยามุลละซีกะซะนะวันนึงก็เท่ากับปีนึงอะตักฟีนาฟีศอลาตุยอมแล้วเราละหมาด5เวลาพอมั้ยน่าคิดนะเท่าปีนึงแล้วละหมาด5เวลาจะพอมั้ยกอลาลานบีบอกไม่พอหรอกอุกดรูละหุกันดรอเจ้าต้องคำนวณเอาคำนวณแล้วภายใน24ชั่วโมงต้องได้5เวลาและกุนนายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามอีกท่านรอซูลของอัลลอฮ์ว่ามาอิสรอฮูฟิลอัรฎ์และดัจญาลเนี่ยมันเดินทางไปบนหน้าโลกมีความเร็วแค่ไหนกอลานบีกัลกอยซีอิสตัดบารัตทุรีความเร็วอ่ะเหมือนกับขี้เมฆที่ถูกลมพัดก็แสดงว่าเร็วมากฟยาเตียลัลเกาดัจญาลเนี่ยมันไปหาชนกลุ่มหนึ่งมันไปประกาศตัวว่ามันเป็นเจ้ามันต้องการหลอกให้คนเสียอีหม่านและฟยาดาโอฮุมมันก็ไปชักชวนให้เขาเชื่อมันว่ามันเป็นเจ้ามันจะได้เสียอีหม่านจะได้ลงนรกฟายุมีนูนบีชนเหล่านั้นเชื่อดัจญาลวยัสตยีบูนาลาหูยอมตอบรับว่าดัจญาลนั้นเป็นเจ้าพอยอมเชื่อมันเป็นเจ้าเท่านั้นแหละฟยะมรุสมาอฟาตุมติรอคอยดูมันแสดงนะมันสั่งให้ฝนตกฝนตกวัลอารดะตุมบิตูและผืนแผ่นดินก็งอกเงยพืชพันธัญญาหารเขียวชอมปัตตุฮาลิฮิมซาราฮะตุฮุมสัตว์ต่างๆก็อุดมสมบูรณ์จากพืชที่งอกงามอัตวะละมากานัดรอนสัตว์ก็อ้วนกว่าเก่าด้วยวัสบะโฮดรอันนมก็เต็มรังนมวามัดดูขวาวซิรอและมีนมมากกว่าเก่าตั้งหลายเท่าพอพวกนี้เสียอิมานดีมันก็ไปใหม่หน้าที่มันจะทำให้เสียอิมานซุมมายาติลเกามันไปชนอีกกลุ่มหนึ่งฟายาโดฮุมพอไปประกาศตัวเป็นเจ้าไปเชิญชวนเขา ฟายุรัดดูนาเลห์เกาลาหูชนพวกนี้ไม่ยอมเชื่อแสดงว่าพวกเรานี่แหละพวกที่มั่นอยู่อัลลอฮ์อิลาฮิลลอฮ์เนี่ยผู้ทรงลักษณะเป็นเจ้าไม่มีที่ใครนอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นรูปร่างอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มาพูดยังไงแสดงไงอย่างนี้ไม่ใช่เจ้างั้นเรามั่นอยู่กับอัลลอฮ์นะถ้ามาตอนนี้เนี่ยเสียวมากนะพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฉันนึกถึงเขาไม่หายเลยเพราะเขากับฉันเนี่ยชอบกันแล้วเขากลับไปสู่ระหมัดอัลลอฮ์แล้วขออัลลอฮ์ยกโทษให้เขาเถอะมีหมอรับสำอางว่าเขาเรียกทองได้แล้วก็เชื่อวันนั้นฉันก็ไปเพราะคนชอบกันคนข้างบ้านบอกว่าอย่าขึ้นไปนะเขาไม่ต้อนรับแขกหรอกเขาปิดบ้านหมดถามเรื่องอะไรก็เขากับฉันชอบกันน่าเขาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่งั้นแล้วเขากำลังให้หมอทำพิธีหมอบอกว่าเขาเรียกทองได้แล้วก็ภายในห้องหมอนั่นน่ะต้องมีสาวบริสุทธิ์คนนึงอยู่ในห้องหมอเขาก็เอาลูกสาวเขานี่แหละเอาไว้ในห้องหมอหมอก็ทำพิธีเรียกทองตอนฉันไปในก็เวลาเนี้ยทองมาถึงคลองเจ้าแหละความหลงเชื่อเลยนะเรียกไปมันก็มาแต่มันมาแรงนะมันไม่ได้มาเป็นทองมาเป็นทองลูกสาวว่าทองมาแรงมันแรงไปคิดดูว่าอย่างนี้ถ้าอยู่ถึงดัจญาลเนี่ยจะเหลือเหรอแล้วก็ถ้าใช้ปัญญาเนี่ยนะถ้าหมอนี่เรียกทองได้เนี่ยเรื่องอะไรมันจะมาเรียกให้เราอ่ะหมอเองมันก็อยากได้ทองนะเหมือนว่าหมอดูที่พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเรียนจะเป็นยังไงถ้าหมอรู้ของข้างหน้าไม่ต้องมานั่งดูหรอกเรื่องอะไรจะดูกระเละกระละดูว่ารางวัลที่หนึ่งออกอะไรแล้วก็ไปซื้อก็ไม่ไหวจะเป็นเศรษฐีแล้วนั่นสิเพราะฉะนั้นเราต้องจำว่ายึดมั่นในอัลลอฮ์ไว้นบีสั่งว่ายาอิบาดัลลอฮ์ฟัสบุตูบ่าวอัลลอฮ์นะถ้ามั่นอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยทำยังไงก็ไม่ถูกหรอกฟะยัมซิรวันฮุมพอมันไปหลอกเขาไม่เชื่อมันก็ไปแสดงว่าดัจญาลเนี่ยไม่มีอำนาจบังคับใครหรอกแต่ถ้าไปหลอกเชื่อก็หวานก็เสียอีหม่านไปถ้าไม่เชื่อมันก็ไปแค่นั้นแหละฟะยุสบิฮูนะมุมไฮลิลไลซะบิอัยดิมชัยอ์มินอัมวาลิฮิมดูผลงานของมันนะพอคนที่ไม่ยอมเชื่อมันเนี่ยนะตื่นเช้ามามีสภาพที่สูญเสียทรัพย์สมบัติขาดแคลนน้ำพืชผลดูพอมันขออนุญาตอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกไปเบาคนไหนหลอกลวงได้เอาไปถ้ามันแสดงอะไรไม่ได้เลยมันจะมาหลอกลวงไงอ้าวไปแสดงวายมุรบิลคาริบะพอมันผ่านไปในที่แห้งแล้งทุรกันดารนะฟายกูลุลฮามันประกาศกับแผ่นดินอัคริยีกูนูซะกิทรัพย์ที่อยู่ในดินให้ออกมามันสั่งแล้วบอกทรัพย์อยู่ในออกมาฟาตัสบาฮูกูนูซะฮากายอาซีบินนะฮลีทรัพย์ที่อยู่ในดินนี่แหละออกมาแล้วก็มาตามดัดยานเนี่ยเหมือนกับพึ่งตามนางพญาพึ่งเลยน่าเชื่อไหมตอนนี้ถ้าเราอีมานว่าอัลลอฮฺอิลาฮิลลอฮฺอยู่กับเราแล้วเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ใช่ตุหันไม่ใช่เจ้าหรอกซุมมายะดอรอยุลันชาบันมุมตะลันชาบันและมันเรียกชายหนุ่มคนหนึ่งมาฟะยัดริบุบิไซมันเอาสาบเอาดาบฟันชายคนนั้นฟะยักตอฮูยิสละไตรอมยะตะกอรขาดท่อนเป็นสองท่อนเลยชายคนนั้นซุมมายะดอพอฟันขาแล้วมันเรียกชายคนนั้นมาใหม่ฟายุกเบลุวยะตะฮัลลุวะจูฮูยะทากูชายคนนั้นเดินยิ้มมาได้แต่ว่ายิ้มเนื้อหัวร่อเยาะดัดยานแล้วพูดว่าดัดยานไม่ใช่เจ้าชายคนนี้ฟะไบนามาฮุกะซาลิกในช่วงนั้นอิสบาสัลลอฮุลมะซีอะอิซาบะมารยัมอัลลอฮ์ส่งนบีอีซาลงมาเนี่ยเหตุการณ์ตอนใกล้ที่อัลลอฮ์จะล้างโลกเนี่ยฟะยันซิลุอัลลัลมะนาระติลไบดอชาร์กิยะดิมิสกอนบีอีซาลงมาครั้งแรกลงมาที่หออาซานสีขาวทางตะวันออกไกลในที่กรุงดามัสกัสซีเรียปัจจุบันนี้ใบนามะฮ์รูซะไตสวมเสื้อสีนวลสวย2ชั้นวาดิอัลกะไฟอะลาอัจญันติมะลาไก2ฝ่ามือเนี่ยวางบน2ปีกของมะลาวางบนปีกของมะลาอิกะห์2องค์อิซาตอตออะรอซะฮูกอตอรอเวลานบีซาก้มศีรษะลงจะมีน้ำหยดออกจากศีรษะวัยดาราฟาหูตาดรอมินหูยูมาดนกัลลุลุพอเงยหน้าขึ้นจะมีน้ำ หยดอย่างช้าๆน้ำอ่ะใสแล้วก็เงางามเหมือนเนี่ยเหมือนไข่มุกมาที่หน้านี่วะนัฟซุฮูยันตีไฮซุยันตีตัรฟุฮูฟะลายะฮิลลุลิกาฟิรินยะยูริฮะนัฟซิฮิอิลามาตะลมหายใจนบีซาไปถึงไหนกาเฟตายไปถึงนั้นนั่นอำนาจของอัลลอฮ์นะวะนัฟซุฮูยันตีไฮซุยันตีตัรฟุฮูและซัยตานบีอีซาเนี่ยมองไปถึงไหนลมหายใจไปถึงนั่นแหละพรกาเฟตเข้ากันมีซาไม่ได้ฟายัตลูบูฮูลงมาเนี่ยมีหน้าที่มาตามข้าดัจญานฮัตตายุตริกะฮูบิบาบิลุตแล้วก็ไปทันกับดัจญานถึงบาบิลุตบาบิลุตนี่มันเป็นหมู่บ้านหนึ่งใกล้ยูซูซาเลมในปาเลสไตน์ของดินแดนอิสราเอลปัจจุบันนี่แหละไปทันกันที่นั่นฟายัตตุลาฮูแล้วนบีซาก็ฆ่าดัจญานดัจญานก็จบตรงนั้นซุมมายะติไอซาเกามุนก็มีชนกลุ่มหนึ่งหมานบีอีซาก็อัสซะมาฮุมุลลอฮุมินฮูอัลลอฮ์คุ้มครองเขาให้พ้นจากอันตรายของดัจญานชนกลุ่มนี้ฟะยัมซูอันวุยูฮิมและหน้าของเขาเนี่ยมีรัศมีพี่น้องนะใครไม่อยู่ถึงตอนนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามรัศมีจากนั้นละหมาดจำไว้ดีนะนบีว่าอินนาอุมมาติยามันกิยามติวรอลมหัจญาลีนบินอัสริมุดูอุมัตของฉันจะไปเป็นรัศมีในวันกิยามารอยที่ถูกนั้นละหมาดฟอมานิสตอตอามิงกุมอายุติละกุรตะฮูฟัลยาฟันใครสามารถจะล้างให้เกินเขตฟัรดูได้จงทำนะยังมีพวกเราใครบ้างนะที่มาที่หลังนะเคยอัมละหมาดแต่อย่างเงี้ยนะบอกกันนะว่าไปวันกิยามาแล้วจะเสียดายคือท่านนบีทำให้ดูบาดาอบีบุกอดได้มีรอซีสองมือจุ่มน้ำตั้งข้างหน้าตั้งอย่างนี้นะขอโทษนะว่าแม่เรื่องอับดาละหมาดเราเนี่ยรู้มาตั้งนานจนไม่ได้ทำไปแล้ว จุ่มน้ำมาละกะสองมือตั้งข้างหน้าอย่างนี้ซุมมาดาฮบาบีฮิมาอิลากอฟาหูนี่ตามหะดีษบุคอรีเลยนะลากไปถึงต้นคอซุมารัดดะฮูมาอิลันมาการนิลาดีบาดามินฮูแล้วก็เอากลับมาที่เดิมมาซาบีรอซีวายในการลูบศีรษะครั้งเดียวและเช็ดหูสามครั้งจุ่มน้ำมาอันิชีเนี่ยขอโทษนะใส่รอยพับข้างบนเนี่ยด้านในนะนิ้วหัวมือเนี่ยแล้วก็ดึงตามรอยพับลงมาขากลับเอาหัวแม่มือจับด้านหลังของนิ้วเนี่ยกับอย่างเงี้ยสามครั้งวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งท่านนบีบอกอัลอูซูนานี่มินัรรอซีหูเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะถ้าหากว่าเช็ดศีรษะครั้งหนึ่งจุ่มน้ำมาเช็ดหูใหม่เช็ดหูสามครั้งแต่ถ้าเช็ดรวมเลยหูก็เหลือครั้งเดียวเท่าศีรษะก็เช็ดแบบนี้นี่เอากลับมาถึงที่เดิมแล้วนิ้วไม่ยกดึงตามจรเข้านี่มานี่ขากลับเอาไม่มือจับนี่ก็ทีเดียวเสร็จเลยทำอย่างเงี้ยรัศมีทั่วศีรษะ
2: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิตรไมตรีหนองจอกอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์ชิริกบาปที่อันตรายที่สุดการตั้งภาคีเช่นแขวนเครื่องรางพึ่งหมอดูหรือขอพรจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ ถือเป็นความผิดร้ายแรงอัลกุรอานเตือนว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยให้แก่การตั้งภาคีต่อพระองค์จากซูเราะห์อันนิซาอายะที่48วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีปันความสุขสร้างปัญญาเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ
8: ความดีนำพาสู่สวรรค์ไม่มีมุสลิมคนหนึ่งคนใดที่เขาอาบน้ำละหมาดอย่างประณีตและครบถ้วนเสร็จแล้วเขาก็ละหมาดสองรอกัตอย่างมีสมาธิโดยไม่วอกแวกเว้นแต่เขาจะได้เข้าสวรรค์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮัลมุดดัสซิร

0: มัฆฟิเราะห์
1: เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะมีคนมาขอหลานสาวแล้วผมบอกว่าให้มหัจญ์125บาท
2: ครับ
1: นะพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะอยากถามอาจารย์ว่าการกำหนดมหัจญ์125บาทเนี่ยเอาหลักการเนี่ยมาจากไหนอาจารย์125เนี่ย
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม125บาทนะมุฮัมมัดผมพอจะนึกออกแต่ว่าอยากขอดูตัวบทสักนิดนึง
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าเป็นเกณฑ์ที่อุลามะเข้าเทียบจากมหัจญ์ของภรรยาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอาจารย์คุยนิดนึงเดี๋ยวผมขอพิมพ์นิดนึง
1: ครับก็ในบ้านเรานะเวลาตอนที่ไปงานแต่งงานเนี่ยนะบางทีก็ให้พูดด้วยนะให้กล่าวในอักดุนนิกะห์นะครับว่าด้วยกับมหัจญ์125บาทนะสรัตุสนะ
2: 25
1: บาทนะตูไนดีนะ125บาทซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำกันมาตลอดที่บางทีผมตอนเด็กๆก็นึกไม่ออกแล้วมาจากไหนนะทำไมต้อง125บาทด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางที20,000 30,000นะแต่นี่เป็นแสนนะแต่ว่าในอักดุนิกะห์เนี่ยต้องบอกว่า125บาทนะต้องมีที่มาที่ไปจำรอบบอกว่าเดี๋ยวจะหาให้ที่มาที่ไปมาจากไหนนะครับสำหรับ125บาทนะครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือว่าเทียบจากอะไรนะฮะเทียบจากมหัจญ์นะครับของภรรยาของท่านนบีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะก็คงจะต้อง
2: ผมเคยดูอยู่เหมือนกันแหละนะครับ
1: เราเคยคุยไปครั้งนึงครับอาจารย์นะผมจำได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของมหัจญ์เนี่ยนะครับ
2: ผมจำไม่ได้เป็นมหัจญ์ของใครนะครับ
1: เขาเทียบจากนี่ไหมฮะอาจารย์เทียบจากดิรฮัมหรืออะไรใช่ไหมฮะอาจารย์นะ
2: ดิรฮัมบ้านเราจะมาทำเป็นเหรียญทองแดงเหรียญสลึง
1: ครับ
2: เน็ตจะตีมกันนะ
1: ครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดอันนี้เป็นความเข้าใจของอุลามะในบ้านเราเท่านั้นนะ ผมจำไม่ได้ว่าเป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไหนนะครับ500ดิรฮัมหรือ500ดีนาร์อะไรนะครับที่ น่าจะเป็น น่าจะเยอะที่สุดเลยนะครับ500ตอนนี้บ้านเราก็ไม่มีไอ้เหรียญทองเนี่ยมันไม่มีแต่เรามีเหรียญทองแดงก็คือเหรียญสลึง
1: ครับ
2: แล้วก็เลยเอา500สลึงห้ามเกินจากนี
1: ่
2: เพราะว่าโดยปกติแล้วมารยาทเพื่อเป็นการรักษามารยาทกับภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทีดีแล้วอย่าให้มหัจญ์ของผู้หญิงคนธรรมดาพวกเราเนี่ยมากกว่าแม่ของเราเขาก็เลยบอกว่างั้นอย่าให้เกิน500ดีนาร์อะไรประมาณวันละตะล้ำจำไม่ได้แต่ว่าเคยผ่านมานะเขาก็เลยบอกงั้นเราก็เอาแค่500สลึงมันจะได้ไม่เกินหน้าเกินตาภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ที่เป็นแม่ของเราเท่านั้นแหละตอนนี้บ้านเรามันไม่มีดีนะไม่มีดีทำอะไรก็เอาสลึงให้มันสีแดงๆคล้ายเหรียญพวกนี้หน่อยตอนนี้ใครล่ะจะเอา500สลึงไปเลยเงี้ยก็มาแลกเป็น125บาท125บาทมันก็คือ500สลึง
1: อ๋อคิดอย่าง
2: น
1: ี้
2: เขาคิดอย่างนี้ครับก็มีบ้านเราแหละมาเลมีสลึงไหมไม่มีก็ใช้แค่บ้านเราเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแต่ตอนนี้ยังไม่ใช
1: ่ร้อยเท่าไหร่นะอาจารย์500สลึง
2: 500สลึงอาจารย์เอา500หาร40หาร4เลยก็125บาท
1: 125บาท
2: 25บาท
1: โอ้
2: 25บาท100สลึง
1: เขาไม่คิดยังไงก็เอามาจากดิรฮัมใช่ไหมอาจารย
2: ์น่าจะเป็นดีนาร์แล้วผมจำไม่ได
1: ้ดิรฮัม
2: หาไม่เจอเพราะว่
1: าม
2: ันเน็ตมันไม่นั่นมันไม่หมุน
1: ดิรฮัม
2: ดิรฮัมใช่ไหมนั่นแหละครับ
1: ดิรฮัม
2: มีภรรยาชื่อภรรยาชื่อใครท่านหญิงอะไร
1: บิสมิลลาฮ์นั้น
2: ผมหาไม่เจอ
1: มหัจญ์มุมินีนอบีซะลามะห์อิบนุอับดุรเราะห์มานอันนุกาลัตอาอิชะฮ์ ซาวจะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะมากาลัตซอดากรอซูลุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะซอดากุลลิอัซวาจิฮิซินตัยลอะชะเราะ
2: อุกิยะ
1: อุกิยะ
2: อันนี้ให้เป็นน้ำหนัก
1: ไอ้ไปจำหนัก
2: แต่ว่ามันจะมีถูกระบุไปเลย500อะไรเนี่ยแหละ
1: ครับ
2: ผมจำไม่ได้ก็เลยพยายามจะเปิดหาแต่นี่ว่า เป็นการโทรศัพท์ผมหรือเป็นการเด็ดยาตีมก็ไม่รู้นะ
1: คงไม่ชัดครับ
2: นั่นแหละครับเขาก็บอกว่าเนี่ยภรรยาที่ให้ภรรยาเยอะที่สุดเนี่ยคือคนคนนี้คือแม่นางคนนี้งั้นอย่าให้เกินหน้าเกินตาแม่ของผู้ศรัทธาเขาก็เลยงั้นพวกเราก็เอาแค่500สลึง
1: ครับ
2: มา500สลึงใครจะไปไหวหิวสลึงไปอย่างเดียวล่ะใช่ไหมครับงั้นก็แลกเป็นเงินบาทไปก็เอาไป125บาท
1: 125บาท
2: 125บาทไก่ย่างตัวละ160
1: อย่าไปพูดอย่างนั้นก็เทียบว่าแต่งงานมาฮัทเตอร์ไม่จะไก่ย่าง
2: ตัดก็นี่แหละมีเราจะเอากันแบบเนี้ย มันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเราจะเอา
1: อ
2: ีมีท่านคอลีฟะอุมัดเคยวิจารณ์ใช่ไหม
1: ครับ
2: โอ้ยผู้หญิงสมัยนี้มาฮัทมันแพงอะไรเกินผู้หญิงคนนั้นท้วงเดี๋ยวนั้นเลยลุกขึ้นท้วงท่านคอลีฟะอุมัดมันมิมบัตเลยแล้วท่านจะว่ายังไงกับองค์การของอัลลอฮ์ว่าไตแอบไกไฟตะคุณอะไรมาจากกันว่าก็อาตัยตุมยะดาหุนนะกินตอร
1: อ
2: เจ้าขนไปให้เป็นกินตอดเป็นหับหาบยังได้เลยเห็นไหมเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้กันเป็นหับหาบแล้วจะมาว่าอะไรกันแค่นี
1: ้
2: เห็นไหมคอลีฟะอุมัดถึงกับโอ้โหผู้หญิงคนนี้อัฟกามิงกายาอุมัดผู้หญิงคนนี้เข้าใจหลักการมากกว่าท่านแล้วนะอุมัดเอ๋ยอุมัดยอมรับเลยว่าที่ผู้หญิงคนนี้แย้งมาท้วงมาเนี่ยมีปัญหาเพียงแต่ว่าหลักการศาสนาส่งเสริมว่าอย่าให้มหัศเนี่ยมันแพงจนกระทั่งเกินจนกระทั่งกลายเป็นภาระเป็นอุปสรรคในการแต่งงานทำไมไม่แต่งงานล่ะมหัศแพงแต่งไม่ได้อย่าให้มหัศมันเป็นอุปสรรคในการที่จะแต่งงานศาสนาพยายามให้ความสะดวกความง่ายได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้หญิงที่มีบารอกะห์ภรรยาที่ดีก็คือเราแต่งงานกับเธอเนี่ยไม่ได้เสียมหัศอะไรเท่าไหร่เลยไอซะรอฮุนนะมุนะค่าใช้จ่ายในการแต่งงานไม่เยอะมหัศไม่เยอะเนี่ยรอซูลบอกผู้หญิงที่มีบารอกะห์งั้นตรงนี้มันเป็นหลักการเบื้องต้นหลักการศาสนาส่งเสริมให้เราดูที่คุณค่าของผู้หญิงไม่ได้ดูที่มูลค่าของผู้หญิงหลายคนไปดูมูลค่าโอ้โหนี่อย่างละ40อย่างละ50อันนี้ก็ดูที่มูลค่า
1: ครับ
2: นะแต่ว่าถ้าจะให้ดูคุณค่าดูตรงไหนดูความเป็นสตรีของเธอความเป็นผู้ศรัทธาของเธอนะส่วนเรื่องความสมัครใจที่เราจะให้กันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาอะไรมาผมไม่ได้ตำหนิไม่ได้ท้วงติงอะไรแต่ว่าเราอย่าไปเอาจนกระทั่งเฮ้ยเรามันเรารวยกว่าตั้งมหัศกันมันว่ามันจะได้ไม่มาแต่งงานกันลูกเรากีดกันเขาโดยใช้มหัศเป็นเครื่องมือแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องดังนั้นเรื่องมหัศเนี่ยมันอาจจะเป็นถ้าเราจะมองในมิติของผู้หญิงก็ดีเหมือนกันนะ125เนี่ยนะเพราะโดยปกติแล้วอย่างวัฒนธรรมใช้มหัศ25จริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้แค่125หรอกครับมหัศ125ก็คือมหัศที่เอาไปกล่าว
1: รอมซีพูดใน
2: เอาไปกล่าวในอากัดนิกะห์เท่านั้นแต่เวลาเขาเอาไปให้กันจริงๆเนี่ยโอ้ทอง20เงิน300,000อะไรแบบเนี้ยอันนั้นของจริงคือของที่เขายกให้ผู้หญิงกันถ้าเราจะมองแบบนี้ก็เออดีเหมือนกันเดินกันเพราะเวลามีปัญหาขัดแย้งขึ้นมา125หัน2นั่นแหละผู้ใช้เอากลับไปแค่นั้นนั่นแหละก็แกอยากเอาความ ฮั
1: ตแค่นี
2: ้เวลาจะมาเรียกคืนไอ้ทอง30บาทเงิน300,000 500,000เอากลับไม่ได้เพราะอันนั้นคือส่วนที่ยกให้ไอ้ที่จะมีสิทธิ์เอากลับก็คือเฉพาะ
1: ที่ไหน
2: มาฮัต
1: นะมาฮัต
2: ใช่ไหมครับฟานิสฟูมาฟารัตตุมเอาคืนแค่เฉพาะส่วนที่เอามาให้เขาเท่านั้นดังนั้นไอ้ตรงที่ให้ไปโดยไม่ได้กล่าวในมหัศไม่ได้ระบุในมหัศไม่มีสิทธิ์เรียกคืนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายหญิงก็ดีเหมือนกันนะ
1: นะก็ดีนะดีไหม
2: แต่ว่าอย่ามากำหนดให้เป็นหลักการศาสนาแต่งกี่ครั้งก็ต้อง125ใครแต่งก็125ไม่ใช่นะ
1: ครับ
2: อันนี้ไม่มีหลักการแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นวิธีคิดของอุลามะบ้านเราเท่านั้นแหละครับ
1: ท่านอิหม่ามนะวีบอกในมัจมูอ์เนี่ยบอกอันมุสตะฮับอัลลายะซีดอะลา500ดิรฮัม
2: นี่แหละตรงเนี้ย
1: 500ดิรฮัมนะจ๊ะ
2: ดิรฮัม
1: ดิรฮัมนะเขาบอกว่าวะฮุวะซอดักอัซวาจินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตับลุกุล500ดิรฮัมบิลจารามาต1487กรัม
2: มันเท่าไหร่
1: 1487กรัมจุด5กรัมแล้วคูณไปดิกี่บาทอ่ะคูณกรัมกับดิรฮัมดิรฮัมเป็นเงินใช่ไหมอาจารย
2: ์ดิรฮัมเป็นเงินก็คงจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่า
1: ครับ
2: พันเท่าไหร่กรัมนะ
1: ก
2: ิโลเลยนะ
1: ไม่รู้ว่าตอนนี้นี่ก็บอกเป็นกิโล
2: เงินบริสุทธิ์ก็แพง
1: บริสุทธิ์นะ
2: แพง
1: ก็พอสมควรเหมือนกันนะ
2: พอสมควร
1: ครับ
2: อันนี้คือมุสตะฮับที่เป็นมุมมองของนักวิชาการบ้านเราก็มาเทียบเป็นเหรียญสลึงแต่ว่าท่านอิหม่ามนาวีไม่รู้จักเหรียญสลึงหน้าที่อ่านมาเนี่ยมันจะไปอิหม่ามนาวีบอกเอา125เปล่าบ้านเรามาเทียบแล้วก็บวกลบคูณหารเฮ้ยใครว่าจะขนขวายขนเหรียญสลึงไปตัดหมดเลยเนี่ยเอาแบงค์ไปดีกว่า
1: ครับ
2: เอาแบงค์ร้อยไปใบนึงเอาแบงค์ 20ไปใบนึงเหรียญ5ไปเหรียญ125บาท
1: เขาบอกเงี้ยจริงๆอาจารย์เขาบอกว่า1ดิรฮัม1เนี่ยนะถ้าหากว่าเทียบกับเป็นกรัมนะนักวิชาการสมัยนี้ก็บอกก็คือ 2.975 กรัมนั้น 2.975 กรัมคูณ500ก็เท่ากับ 1,487.5 กรัม
2: นะครับเนี่ย
1: นะก็ไปรู้ว่าเท่าไหร่
2: มาชาอัลลอฮ
1: ์นะครับ

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิดไมตีหนองจอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงศ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงศ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถากถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อบีดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه วะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความอดุเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านฮัจญะฮ์ฮัมซะท่านประธานมูลนิธิท่านรองประธานคณะกรรมการบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้กลับมาเจอกันพี่น้องครับก่อนที่จะได้เริ่มในส่วนที่เป็นบทความข้อความที่อยากจะได้คุยให้พี่น้องฟังอยากจะนำอ่านดูอาสักหน่อยนึงก่อนนะครับเช้ามาเนี่ยตื่นนอนมาดูอาบทที่หนึ่งเลยที่นบีสอนให้อ่านคือดูอาหลังจากตื่นนอนดูอาหลังจากตื่นนอนอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนี่ดูอาบทแรกเลยแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาถ้ายังอ่านดูอาบทนี้ไม่ได้เนี่ยนะให้พูดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนให้ใช้ประโยคนี้ก่อนเป็นประโยคแรกเลยเพราะจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสานเข้ากับเรื่องราวของอันอิสลามแล้วก็ผูกหัวใจของเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับดังนั้นนักเรียนที่มารับทุนต้องอ่านดูอาตื่นนอนให้ได้ด้วยนะครับบทที่สองดูอาบทที่สองมีชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษดูอาต้นนี้ยาวหน่อยแต่ทุกคนอ่านได้นะครับผมเคยสอนดูอาบทนี้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เคยท่องดูอาบทนี้เลยแล้วก็ไม่เคยเรียนกุรอานด้วยเวลาฟังว่ามีดูอาบทที่ชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟารแปลว่านายแห่งการขออภัยโทษเขาบอกอาจารย์ชีวิตฉันผิดมาบารณาเลยความผิดฉันทำมาเต็มเลยถึงทุกวันนี้ก็ยังทำผิดอยู่ฉันจะต้องอ่านให้ได้ใช้เวลา11วันในการท่องจำดูอาบทเนี่ยใช้เวลา11วันทุกวันนี้เนี่ยนะเวลาไปเรียนวันเสาร์ที่โรงเรียนเนี่ยเวลาบอกอ้าวท่องดูอาเสียงดังนำหน้าคนอื่นเลยอ่านยังไง

أنا ألا أهديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ยาวไหมยาวแต่อ่านเถอะเพราะมันเป็นหัวหน้าของการขออภัยโทษเลยแล้วใครรู้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ดุนยาอีกไม่นานรีบอ่านดุอาบทนี้เพราะถ้าอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลารับดุอาบทนี้ของเราความผิดของเราจะได้รับการอภัยโทษดังนั้นแต่เด็กๆบอกโอ้ยอาจารย์ฉันมีเวลาอ่านอีกนานอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะนี่ดูแล้วแว้นมอเตอร์ไซค์กันเก่งๆเนี่ยนะอาจจะไปก่อน

ผมเคยถามว่าพี่น้องคิดว่าดูอาบทเนี่ยสำคัญไหมคนที่ฟังบรรยายทุกคนบอกสำคัญหมดเลยใครท่องไม่ได้ยกมือเต็มเลยใครอยากได้ยกมือเต็มเลยเอ้าใครอยากได้เอามาคนละ500ไม่มีใครยกเลยสักคนหนึ่งทีนี้วันละบอกจะเสียสตังค์ไม่มีเอาแล้วไม่เอาเก็บไว้ก่อนอาจารย์ตั้ง500เนี่ยไหนล่ะเราบอกว่าสำคัญบอกว่าจำเป็นดังนั้นผมก็เลยทำให้นักเรียนเนี่ยทำเอาไว้แล้วก็ใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตถ้าอยากจะได้อยากจะท่องให้พี่น้องพิมพ์เข้าไปในคาแรกไรกูเกิลนะนะว่านายแห่งการขออภัยโทษจะขึ้นทั้งตัวภาษาอาหรับคำอ่านภาษาไทยพร้อมคำแปลมาด้วยนะครับแล้วก็เอาไปท่องได้เลยดูอาบทที่3วันนี้คนที่นั่งอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมีคุณพ่อมีคุณแม่จะตายหรือไม่ตายก็ช่างต้องอ่านดูอาบทนี้ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะอร์ฮัมฮุมากะมารับบายานีแล้วก็โอ้เบาเหลือเกินนะกะมารับบายานีอย่างนี้ค่อยน่าสมได้ทุน 5,000 หน่อยนะได้ทุนตั้ง 5,000 เบาเหลือเกินกะมารับบายานีซอฮีโรอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับพ่อกับแม่ฉันด้วยนะดูแลคุณพ่อคุณแม่ฉันเมตตาพวกท่านเสมือนที่ท่านเมตตาฉันแต่ยาวไวดูอาบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตบทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกะมูรอฟะกอตากะฟิลจันนะขอดุอาจากอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์จ๋าถ้าฉันตายให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยดุอาบทนี้ใครที่จะตายแล้วจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ขอดุอาบทนี้ไม่เพียงได้สวรรค์อย่างเดียวมูรอฟะกอให้ได้อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ยิ่งใหญ่สุดสุดแล้วเราอย่าไปขอให้เข้าสวรรค์แบบว่าอยู่ตะเข็บตะเข็บนะเวลาขอเข้าสวรรค์นะขออยู่ร่วมกับนบีตรงใจกลางตรงที่สำคัญนบีอยู่ตรงไหนฉันขออยู่ตรงนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์จ๋าขอให้ได้เข้าก็เอาแล้วจะอยู่ตะเข็บจะอยู่ตรงไหนยะซากัลลอฮ์จะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้เข้าอย่างเดียวไม่เอาแบบนั้นขอให้ได้อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับดุอาบทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์และดุอาบทที่6ดูอาบทนี้ที่ผมเลือกมาอยู่ในชุดดูอา6ต้นนี้เพราะเป็นดูอาที่ถูกระบุอยู่ในอัลกุรอานและพวกเราทั้งหลายเพิ่งจะผ่านโควิดมาแล้วก็คร่าวๆว่าโควิดกำลังจะมาจะไปกันอีกแล้วเนี่ยกำลังจะเจอปัญหาจะกำลังจะเจออุปสรรคในชีวิตของเราผมเชื่อเลยว่าดูอาบทนี้จะเป็นคำตอบกับพวกเราว่าพวกเราจะยังไม่มีใครเจอปัญหามากไปกว่าคนที่อ่านดูอาคนนี้เป็นคนแรกนั่นคือนบียูนุสนบียูนุสอ่านดูอาบทนี้เป็นคนแรกเมื่อตะกี้บอกว่าอาจารย์มีอะไรจะแจกวันนี้ใส่นาฬิกามาอันเดียวนะใส่นาฬิกามาอันเดียวแต่นาฬิกาอันเนี้ยยังแจกไม่ได้เพราะคนที่เขาให้มาเขาบอกอาจารย์เก็บไว้ใส่นานๆหน่อยนะนะเลยยังแจกไม่ได้นะขอมาอัพทีนะเดี๋ยวเขาถามหาไปไหนซะแล้วคือผมเนี่ยถ้าไม่ได้ออกงานบรรยายเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใส่นาฬิกาเพราะไม่ได้ดูเวลานะครับอยู่โรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่อะไรเลยนะครับวันนี้ออกมานอกสถานที่ใส่นาฬิกามาแต่อันครั้งที่แล้วอันนั้นผมซื้อเองเลยให้ได้นะอันนี้เขาให้มาเพิ่งจะให้มาเลยอาจารย์เอาไปใส่เห็นไม่มีเวลาสลามเนี่ยเขาเห็นที่ข้อมือไม่มีเขาก็เลยหาดีย้อนนาฬิกาให้หนึ่งเรือนแล้วก็เอาไปใส่นะผมก็ขอมาอัพเลยว่าโดยปกติแล้วไอ้เรากลัวมันพังอะนะเราก็ตั้งไว้ซะส่วนใหญ่เวลาจะออกงานนี่แหละเพิ่งจะเอามาใส่อัลลอฮ์ขอมาอัพรอปีหน้านะรอปีหน้าใส่ให้ได้สักปีนึงก่อนนะครับอัลฮัมดุลิลละดูอาบทที่6ขออย่างไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนะครับนี่คือดูอาที่นบียูนุสขออัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงสภาพของนบียูนุสนบียูนุสลงไปอยู่ในท้องของปลาในเวลากลางคืนใต้ทะเลลึกเลยแล้วก็อยู่ในสภาพที่หมดแรงแล้วหมดแรงที่จะทำอะไร

0: แล้วนบียูนุสจึงเอ่ยดูอาบทนี้ขึ้นแล้วก็วนอยู่ประโยคนี้ประโยคเดียวลาอิลาฮะอิลลาอันตะยะซากัลลอฮซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนบทเนี่ยจนกระทั่งลมหายใจของท่านเนี่ยเบาลงเกือบจะจากดุนยาไปแล้วเกือบจะไม่มีโอกาสไม่มีหวังที่จะได้ประโยชน์อะไรต่อการมีชีวิตหรือจะรอดแล้วปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าว่าด้วยบทนี้แหละที่ทำให้อัลลอฮฺเมตตาเอานบียูนุสขึ้นมาที่ชายฝั่งดังนั้นใครที่อยู่ในภาวะที่คิดว่าไม่มีทางรอดแล้วลำบากที่สุดแล้วในชีวิตพี่น้องอย่าโวยวายอย่าโวยวายอย่าด่าอย่าแสดงอาการไม่พออกพอใจต้องทำเหมือนที่นบียูนุสทำอ่านดูอาบทนี้เพื่อที่จะได้อย่างคนที่อัลลอฮ์เมตตาแต่ถ้าเราโวยได้ไหมได้ด่าได้ไหมได้แต่แบบนี้ไม่มีไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่อัลลอฮ์เมตตาเข้าสู่เรื่องนะครับวันนี้เรื่องที่ผมเตรียมมาที่อยากจะได้เอามาคุยให้กับพี่น้องทั้งหลายรวมไปจนกระทั่งถึงนักเรียนได้มีโอกาสฟังหัวข้อเรื่องนี้คือเรื่องเมื่อหัวใจมืดบอดถ้าไม่ฟังโต๊ะครูพูดนะพี่น้องนะมันจะกลายเป็นการด่าทันทีเลยมันจะกลายเป็นการด่าทันทีเลยอาจารย์ไอ้นั่นมันว่าฉันว่าหัวใจบอดมันว่าฉันว่าฉันเป็นคนเลวนี่ไงพี่น้องเวลามีใครสักคนหนึ่งบอกกับเราว่าเราหัวใจบอดเนี่ยเราจะไม่ค่อยพอใจดังนั้นอยากจะรู้ว่าเราหัวใจบอดหรือไม่หัวใจบอดฟังโต๊ะครูแปลแล้วมันจะได้เข้าใจง่ายแล้วมันจะได้ไม่รู้สึกว่าเราถูกด่าไปดูมีอะไรบ้างอุลามะนะความเมตตาของพวกเขาเอาตำรับตำรารวบรวมมาแล้วก็ให้พวกเราฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปตะเวนหาแล้วรวบรวมมาได้76รายการแต่วันนี้จะได้กี่ข้อก็เอาตามนั้นนะพี่สันมานะนะฮะยาวซอบอกฉันมาฟังอาจารย์ไม่เคยจบสักทีนะรอ2ปี3ปีมาแล้วเนี่ยไม่เจอจบเรื่องเลยข้อที่1อยากจะรู้ว่าเราหัวใจบอดหรือไม่บอดเนี่ยพี่น้องให้ดูว่าเราละหมาดหรือเปล่าเราละหมาดหรือเปล่าพี่น้องถ้าเราไม่ละหมาดอย่าบอกว่าเราเป็นคนที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่าบอกว่าเราเป็นคนดีในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขี้โม้พวกนี้คือข้ออ้างความสบายใจที่เราจะทำตามชัยฏอนข้อแรกเลยนักเรียนจำไม่ขึ้นใจนะครับนักเรียนต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่เวลาเอาให้ดีนะกี่เวลากี่เวลา3หรือ4 5นะอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ที่บ้านฉันเนี่ยรวมกันแล้วทั้งมะทั้งป๋าทั้งฉันเนี่ยยังไม่ถึง5เวลาเลยถ้าอย่างนี้วันนี้กลับไปต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่เราเลยว่าถ้าอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยากจะไม่ให้หัวใจของเรามืดบอดประการที่1เลยต้องละหมาดให้ครบ5เวลาแล้วนักเรียนจำไม่ขึ้นใจนะครับถ้าละหมาดดีงานอื่นจะดีไปด้วยละหมาดให้ดีก่อน ละหมาดให้ดีละหมาดให้ครบก่อนถ้าละหมาดดีงานอื่นจะดีตามไปด้วยผมขอบอกกับพี่น้องนะผมในฐานะคนที่อยู่ในวงการเนี่ยภาพหนึ่งที่สะเทือนใจผมมากสะเทือนใจผมมากเลยพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกมารับทุนเขาจัดรับทุนตั้งแต่8โมงถึงบ่าย4โมงเวลาอาซานอัลลอฮุอักบัรพ่อแม่เดินออกจากที่เขาแจกทุนไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องกินเสร็จเรียบร้อยดีกลับมานั่งรอรับทุนต่อละหมาดอยู่ไหนละหมาดอยู่ไหนพี่น้องเราทั้งหลายนะครับวันนี้เราต้องให้เกียรติเจ้าภาพให้เกียรติเขาด้วยการปฏิบัติอิบาดะห์ทำการสุญูดทำการละหมาดในที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้นี่เป็นการแสดงออกซึ่งการที่เราอยากจะมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดพี่น้องงานไหนจะดีไปกว่าการละหมาดถ้าเขาประกาศว่าละหมาดซูรี่พี่น้องอย่าเดินออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันถ้าไม่มีเหตุนะโดยเฉพาะบางทีผู้ชายด้วยจูงเมียออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จเรียบร้อยกลับมานั่งต่อนี่ไง เราไม่ได้สนใจกับละหมาดแต่เราสนใจที่ไหนจะแจกทุนที่ไหนจะให้สตังค์เราไม่เคยพลาดเลยแต่เวลาเรื่องละหมาดไม่สนใจจำไม่ขึ้นใจว่าถ้าละหมาดเสียงานอื่นจะเสียตามไปด้วยรักษาละหมาดให้ได้ท่านอยากจะให้ลูกเป็นคนดีต้องเรียกลูกละหมาดนะครับอุลามะเตือนพวกเราเลยถ้าอยากจะได้ลูกที่ดีท่านต้องเรียกลูกละหมาดพ่อแม่หลายคนพี่น้องครับผมเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานที่สถานีเนี่ยนะพี่น้องออกตั้งแต่ตีสี่ออกตั้งแต่ตีสี่ยังไม่เข้าเวลาซุบฮ์เลยเด็กหลายคนที่ผมเห็นพี่น้องมานั่งรอที่ท่ารถเมล์แล้วมานั่งรอที่ท่ารถเมล์แล้วไปถึงโรงเรียนละหมาดซุบฮ์ที่ไหนพ่อแม่ไม่เคยเลยที่จะบอกกับลูกลูกเอ้ยละหมาดนะละหมาดก่อนเดี๋ยวค่อยไปไม่เลยลูกตื่นเร็วไปโรงเรียนเร็วเราเอาจริงเอาจังกับการที่ลูกต้องไปโรงเรียนแต่เราไม่กำชับลูกเรื่องของการละหมาดไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งและเรื่องของการละหมาดสิ่งที่เกี่ยวพันกับการละหมาดอีกรายการหนึ่งคือเมื่อละหมาดแล้วต้องละหมาดให้ถูกละหมาดแล้วต้องละหมาดอะไรต้องละหมาดให้ถูกคำถามคือเราละหมาดกันมาทั้งชีวิตถูกแบบนบีหรือเปล่าเราละหมาดเนี่ยละหมาดแล้วอาจารย์ฉันละหมาดวันหนึ่งก็คือ15วักตูครบถ้วนสมบูรณ์คำถามก็คือแล้วถูกแบบที่นบีทำหรือเปล่าอ้าวผมยกตัวอย่างกันแล้วกันเวลาพี่น้องละหมาดเลยเนี่ยต้องตักบีรอตุลอิห์รอมตักบีรอตุลอิห์รอมของเราเนี่ยยกมือแบบไหนเราเคยถามหรือเปล่าเราเคยถามเคยศึกษาเคยทำความเข้าใจหรือเปล่าว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้ที่เราบอกว่าเราละหมาดเนี่ยละหมาดเหมือนที่นบีละหมาดหรือเปล่าอ้าวผมยกตัวอย่างให้ดูท่าของการละหมาดนะท่าของการละหมาดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเวลาเราละหมาดเราตักบีรอตุลอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรเราอ่านจากตำราคือการแบฝ่ามือไปข้างหน้าคำถามคือข้างหน้าไหนข้างหน้าไหนละหมาดนะใช่แล้วละหมาดของเราเหมือนนบีหรือเปล่านี่นักวิชาการบอกชัดเจนถ้าอยากจะตรวจหัวใจว่าบอดหรือไม่บอดให้ดูที่ละหมาดแล้วดูที่ละหมาดให้ดูว่าละหมาดของเราเหมือนนบีหรือเปล่าอ้าวเวลาแบฝ่ามือไปข้างหน้าอัลลอฮ์นี่ข้างหน้าเหมือนกันนี่ข้างหน้าเลยบางคนตั้งอย่างดีอัลลอฮุอักบัรนี่ข้างหน้าถูกหรือเปล่าบางคนโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนถ้าไม่ฟังถ้าไม่ฝึกให้ดีอัลลอฮ์เนี่ยตักเบียดของเรานักเรียนที่โรงเรียนผมเนี่ยนี่โง่แบบนี้เลยเพราะมือปกติเนี่ยอยู่บ้านเล่นแต่เกมเวลาเข้าละหมาดก็โง่แบบนี้นี่ไงละหมาดไหมละหมาดแต่ละหมาดเหมือนนบีเปล่านี่อีกเรื่องนึงแล้วจำเอาไว้นะโทรศัพท์อันตรายมากเลยอย่าไปคิดว่าเอ้ยอาจารย์โทรศัพท์ให้ลูกเล่นมันจะได้เพลินๆเพื่อนผมนะครับอยู่ไคโรความที่เล่นโทรศัพท์จนชินจนติดอะจะละหมาดเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างๆเพราะจะละหมาดละหมาดก็เขาเรียกเป็นเชลหรือเป็นที่วางของได้แกก็วางแล้วก็ยืนละหมาดข้างนั้นเหตุการณ์นี้ผมเห็นกับตาเลยพี่น้องพยานเต็มแกละหมาดอัลลอฮุอักบัรละหมาดอ่านไปจนกระทั่งได้รอกะอ์สองโทรศัพท์เข้ากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งดังเข้าด้วยความเคยชินน่ะมือคว้าฮัลโหลละหมาดอยู่กำลังละหมาดแต่ต้องเตือนนะเฮ้ยรับโทรศัพท์เมื่อกี้นี่ไงความเคยชินจนกระทั่งแม้แต่ขณะที่ละหมาดเนี่ยมันจะพลาดได้เลยไหนอ่ะเราบอกว่าละหมาดเอ้ยอาจารย์ไม่เป็นไรเล่นไปเถอะนิดๆหน่อยๆ นี่ขนาดในละหมาดนะถ้าหัวใจเราผูกอะไรจนกระทั่งเคยชินแม้แต่ละหมาดเรายังพลาดเลยดังนั้นขอดุอาถ้าเรายังไม่เป็นขอดุอาและขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ยังไม่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเพื่อนผมเนี่ยบางคนพี่น้องกำลังละหมาดอยู่บางคนกำลังนั่งฟังคุตบะห์อยู่โทรศัพท์เข้าลุกออกจากฟังคุตบะห์ไปรับโทรศัพท์พี่น้องว่ามีไหมล่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางคนเอาโทรศัพท์เข้าไปที่ละหมาดด้วยเสียงดังพี่น้องลองนึกดูนะกำลังอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หมอลำดังหมอลำในโทรศัพท์เนี่ยดังถามว่าต่อมานี้หน้าของคนอื่นอยู่ยังไงอ่ะดังนั้นเป็นไปได้พี่น้องปิดให้สนิทเลยสอนตัวเราเองให้ละหมาดเป็นเรื่องสำคัญจริงแล้วมันจะป้องกันอย่างอื่นได้แต่ทุกวันนี้เพราะเราให้ความสำคัญกับละหมาดจริงหรือเปล่าเราละหมาดครบ5เวลาไหมละหมาดถูกอย่างที่นบีทำหรือเปล่าเอ้าไปดูอีกรายการหนึ่งในเรื่องของละหมาดโต๊ะแชร์แชร์ที่พาหลานมาวันนี้ลองนึกตามผมว่าฟาติฮาของท่านเพราะขนาดไหนฟาติฮาของเราเนี่ยเพราะขนาดไหนเราละหมาดกันมาเนี่ยเป็นแสนวรรคตูแล้วมั่นใจว่าจะเอาแสนวรรคตูนี้ไปเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาติฮาของเราเนี่ยเพราะขนาดไหนลองอ่านให้คนข้างๆฟังก็ได้อ่านกันมาเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งพี่น้องอัลลอฮัมดุลิลลาห์อยู่หรือเปล่าออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์แหมฉันก็มันแก่แล้วไม่ใช่เรื่องแก่หรือไม่แก่พี่น้องพ่อของอบูบักรอัสซิดดีกบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสหลายคนเวลานบีพูดเรื่องศาสนาปุ๊บไปเลยแต่พวกเราได้ยินฟาติฮาได้ยินโตคูแปลกันมาตลอดชีวิตเราคิดจะเปลี่ยนอะไรบ้างผมถึงแนะนำหลายคนว่าถ้าพี่น้องรู้แล้วชัดว่าฟาติฮาของเรามีปัญหาแล้วแก้ตัวเองไม่ได้เชิญโตคูไปบ้านเลยจ้างเลยอาจารย์ฉันจะให้อาจารย์ช่วยเกาฟาติฮาฉันให้หมื่นหนึ่งฉันจ้างอาจารย์เลยหมื่นหนึ่งช่วยสอนฟาติฮาแบบเพราะให้ฉันหน่อยพี่น้องหมื่นหนึ่งกับสวนสวรรค์ที่เราจะเข้าคุ้มหรือไม่คุ้มอาจารย์ 5,000 ได้ไหมล่ะฮะเริ่มต่อแล้วแล้วจะไปไหนสวรรค์เอาชั้นไหนเอาฟิดดาวเลยอัลลอฮ์ก็ไปแบบอัลลอฮ์เนี่ยนะจะไปฟาติฮะแบบอัลลอฮ์แล้วจะไปเอาฟิดดาวเนี่ยนะลองนึกดูว่าอย่างเงี้ยเหมาะสมหรือเปล่าที่มาที่นี่ที่ผมเห็นเนี่ยนะโตครูก็หลายคนนะพี่น้องนี่ครูซอเล่ก็อยู่ที่นี่ใครรู้ชัดว่าอาจารย์ฟาติฮะฉันไม่ดีติดต่อเลยครูสอนแล้วสอนฟาติฮะให้ฉันแบบดีๆเพาะๆหน่อยฉันให้เลย 5,000 กล้าลงทุนแบบนี้เปล่าเนี่ยที่ลูกฉันได้ทุนวันเนี้ยฉันให้ครูสอนแล้วเลยกล้าเปล่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นฟาติฮะที่ลุ่มๆดอนๆงอยลิ้นมักดูจะเอาไปเสนอกับอัลเลาะห์เหรอเวลาฮัมเพลงหมอลำเพลงแตงโมจินตราเพลงสุนารีเพราะพิงเลยทำไมเราทำได้พี่น้องนี่ข้อที่หนึ่งอยากจะรู้ว่าหัวใจของเรามืดบอดไหมกุรอานเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาแล้วว่าละหมาดของเราเป็นแบบไหนข้อที่สองคนที่ทำบาปแล้วไม่รู้สึกเสียใจคนที่ทำในสิ่งที่เป็นความผิดแล้วไม่รู้สึกเสียอกเสียใจทำไมฉันจะทำใครจะทำไมพี่น้องผมดูข่าวหนึ่งผมเอาไปขึ้นคุตบ้านเลยหลังจากผมดูเสร็จพี่น้องรู้ไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก80ปีอายุประมาณ80ปีนั่งอยู่คนเป็นลูกมากับนักข่าวนักข่าวบอกกับคนเป็นแม่ว่าวันนี้พาลูกของคุณป้ามาเพื่อจะมาขอขมาเพื่อจะมาขอขมาคุณป้าให้อภัยเขาได้ไหมให้อภัยกับลูกเนี่ยได้ไหมข้อที่หนึ่งเลยทำไมลูกถึงไม่กล้าพูดประโยคนี้กับแม่ตัวเองไม่กล้าพูดขอโทษกับแม่ของตนเองต้องให้นักข่าวเป็นคนพูดพี่น้องรู้ไหมว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวแล้วข้างนอกมีตำรวจด้วยเพราะเขาจะเอาผู้ชายคนเนี้ยไปเข้าคุกเนื่องจากว่าพี่น้องสองคนเนี่ยแทงกันตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งจะติดคุกแล้วมาขอขมาคุณแม่ทำไมเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เขาแทงกันทะเลาะกันด่ากันเนี่ยในขณะที่คนเป็นแม่เนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้านั้นด้วย คุณแม่จึงพูดว่ายังไงรู้ไหมมึงไม่ต้องมาขอขมากูมึงไม่ต้องมาขอโทษกูเพราะพวกมึงไม่เคยเห็นหัวกูเลยหัวนี่มันคือหัวหมาไม่ใช่หัวคนมันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามีจริงถ้ามึงสำนึกได้จริงวันนั้นมึงจะกล้าทะเลาะกันต่อหน้ากูไหมออกข่าวเลยนี่ไงไม่ใช่คนอื่นเลยพี่น้องกันเลยทะเลาะกันต่อหน้าคนเป็นแม่ด่ากันจนกระทั่งระงับอารมณ์ไม่อยู่แทงตายเลยเนี่ยเรามีพี่มีน้องจำเอาไว้นะครับต้องทำดีกับพี่น้องเราทำดีกับพี่น้องอาจารย์แต่พี่มันไม่ดีกับฉันน้องมันไม่ดีกับฉันเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนคนนั้นชอบเราเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนคนนั้นมาดีกับเราแต่ที่เราทำดีกับเขาเพราะเรานึกถึงพ่อแม่เราที่นั่งอยู่นึกถึงหัวอกของคุณพ่อคุณแม่ว่าเราทะเลาะกับเขาเรากำลังทำให้คุณพ่อคุณแม่เราเสียใจคิดแค่นี้พอเพราะถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราดีเดี๋ยวมันจะได้ไปดีกับเราอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นวันนี้ที่เราทำดีพี่น้องเรายากจนเรามีสตางค์อัดเข้าไปอัดถึงไหนอัดถึงเราจนเท่าเขาถ้าพี่น้องเรายังจนอยู่เราอย่ารวยพี่น้องเราอยากได้อะไรอัดเข้าไปไม่ได้เพื่อที่จะให้เขามาดีกับเราแต่ที่เราทำดีกับเขาเพราะเราอยากจะให้พ่อแม่เราดีใจทำเถอะรักพี่น้องเราเถอะเมตตาให้อภัยเขาจะทำให้เราโกรธเสียใจขนาดไหนก็ช่างจำเอาไว้นะอภัยให้หมดให้ให้หมดหลานเราไม่มีสตางค์ใช้อัดเข้าไปถ้าเรามีทำไมเพื่อที่จะให้พ่อแม่เราดีใจเหตุผลเดียวเลยเขาทำมาเพื่อเราเยอะแล้ววันนี้เราทำเพื่อเขาเพื่อให้เขาดีใจแค่นั้นผมเชื่อนะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยไม่บอกลูกหรอกว่าลูกอย่าทะเลาะกันนะพี่น้องเพราะถ้าพ่อแม่พูดอย่างนี้ลูกสองคนก็จะบอกมานะเข้าข้างมันมานะเอาแต่มันมานะรักมันสุดท้ายพ่อแม่ก็ไม่พูดอะไรลูกก็เลยได้ใจเอากันจนทั้งตายได้แทงกันได้ดังนั้นวันนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นบาปต้องรู้สึกเสียใจโดยเฉพาะกับพี่กับน้องด้วยแล้วไม่ต้องนึกว่าเขาจะดีกับเราแต่นึกว่าที่เราทำดีและเสียสละขนาดนี้เพื่อให้พ่อกับแม่เราสบายใจข้อต่อมาข้อที่3อยากจะรู้ว่าหัวใจเราบอดหรือไม่บอดเนี่ยนะให้ดูว่าเราอ่านกุรอานได้หรือไม่ได้ให้เราดูเลยว่าอ่านกุรอานได้หรือไม่ได้อาจารย์ฉันเพิ่งจะเข้าอิสลามเองฉันจะอ่านได้ยังไงวันนี้คือวันสตาร์ทในคำพูดนี้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ได้ไหมวันเนี้ยที่เราบอกว่าเราเพิ่งจะรู้จักอิสลามพวกนี้กุรอานต้องดีกว่าวันนี้ได้ไหมแล้วพี่น้องย้อนมาถามว่าอิสลามที่เรายึดมา40ปี50ปี70ปีเราอ่านกุรอานเป็นยังไงกลับไปบ้านพี่น้องงานหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องลองนึกดูขณะนี้นะลองนึกดูนะครับว่าเราบอกว่าเรารักอัลกุรอานกุรอานคือธรรมนูญในการดำเนินชีวิตกุรอานมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้ศรัทธาสำคัญหมดเลยพี่น้องตอบผมในหัวใจว่าบ้านของพี่น้องตั้งแต่ประตูบ้านเปิดประตูพวกเข้าไปกุรอานอยู่ตรงไหนกุรอานของพี่น้องอยู่ตรงไหนเปิดประตูเข้าไปแล้วมองภาพบ้านของเราทั้งหลังกุรอานที่เราบอกว่าสำคัญนักสำคัญหนาเนี่ยอยู่ตรงไหนในบ้านของเราเครื่องเพชร78เครื่องรู้ที่อยู่หมดสตังอยู่ตู้เซฟไหนรหัสอะไรรู้หมดอันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่นะจ๊ะนะโลของดุนยาของดุนยาแต่เราบอกว่ากุรอานสำคัญที่สุดในชีวิตไม่รู้ว่ากุรอานอยู่ที่ไหนบางที่พี่น้องทำบุญตัวอิหม่ามไปถึงบอกไหนเอากุรอานมาอ่านหน่อยสิวิ่งกันครึดเลยต้องบางทีไปยันสุราต้องไปเอากุรอานมาเพราะไม่รู้ว่าในบ้านเนี่ยกุรอานวางอยู่ที่ไหนแล้วกุรอานอยู่ตรงไหน ถ้าเราบอกกุรอานสำคัญนะพี่น้องนะเพื่อเป็นการเช็คหัวใจของเราลองตอบตัวเรานะว่าหัวใจบอดหรือไม่บอดเนี่ยดูว่ากุรอานของเราอยู่ที่ไหนคนบางคนผมดีใจนะที่กุรอานของบ้านนี้อยู่ที่ลูกเขาลูกเขาจำ30ยุทเลยพี่น้องเขาจำกุรอานทั้ง30ยุทกุรอานอยู่ที่ลูกของเขาแล้วบ้านเราล่ะกุรอานเราอยู่ที่ไหนพี่น้องอุลามะจึงเอามาเตือนว่าเมื่อเราบอกว่ากุรอานสำคัญเป็นทางนำแห่งการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาจะได้ไม่หลงทางอัลลอฮ์บอกอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำของผู้ศรัทธาแล้วทางนำของเราตั้งอยู่ตรงไหนพี่น้องในบ้านของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนส่งลูกเรียนศาสนาเราจะได้กุรอานที่เดินวนอยู่ในบ้านของเรานะครับและถ้าเราเรียนแล้วศึกษาแล้วเอากุรอานไปสอนด้วยเอากุรอานไปสอนด้วยอาจารย์ฉันมันจะไปสอนยังไงฉันจะเอาไปสอนใครผมก็นึกหาคำตอบเรื่องนี้จนกระทั่งมีบทโอกาสได้อ่านงานเขียนงานเขียนหนึ่งเขาบอกว่าโต๊ะแชร์มีลูกหลานไหมโต๊ะแชร์เนี่ยบรรดาโต๊ะแชร์เนี่ยมีลูกหลานไหมที่อายุ3ขวบ4ขวบที่ยังอ่านกุรอานไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคือโอกาสของการเป็นโต๊ะครูของเราของการเป็นครูใหญ่เลยเรียกลูกหลานที่ยังอ่านฟาติฮะไม่ได้มานี่เลยเดี๋ยวโต๊ะจะอ่านฟาติฮะให้เองฟังแล้วก็จำเลยนะอ่านให้ได้เลยนะแต่ทุกวันนี้พี่น้องฟาติฮะที่ลูกหลานเราจะต้องอ่านในทุกๆวันกระตูใครเป็นคนสอนนู่นโรงเรียนโรงเรียนเป็นคนสอนฟาติฮะครูได้ผลบุญพี่น้องวันละ17ครั้งนะวันละ17ครั้งที่เขาจะต้องอ่านฟาติฮะสุดท้ายเป็นของครูไปแล้วเราก็อ่านฟาติฮะได้แต่ทำไมเราสอนไม่ได้ง่ายนิดเดียวมาเดี๋ยวโต๊ะอ่านให้ฟังอ่านตามอัลลาฮัมดูนิลลานี่ไงโต๊ะจะสอนยังไงล่ะโต๊ะยังดูนิลเลยก็กลับไปที่ต้นขั้วใหม่ถ้าวิธีการจะแก้พี่น้องก็เชิญโต๊ะครูมาเลยมาสอนเราก่อนเวลาเราอ่านได้คล่องแล้วถูกแล้วเราจะกลายเป็นคนสอนลูกหลานเราต่อไปหมื่นหนึ่งคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มนะเมื่อกี้บอกของครูสอนแล้ว 5,000 ใช่ไหมของผมเนี่ย 2,000 ผมก็ไปแล้วนะ 2,000 ผมก็ไปสอนให้แล้วไม่ต้องถึง 5,000 หรอกนะครับอัลลอฮ์นี่เอากลับไปลองคิดดูพี่น้องเอากลับไปลองคิดดูแล้วตอนนี้3รายการที่ผมว่าจาก6รายการที่นักวิชาการเอามาบอกถ้าพี่น้องทำได้จริงๆเป็นการซักฟอกหัวใจเราอย่างน้อยๆพี่น้องมันจะยังไม่ขาวสะอาดมันก็ได้ลงมือซักแล้วมันก็ได้ลงมือทำความสะอาดแล้วกลับไปเช็คนะข้อที่1ละหมาดหรือยังละหมาดแล้วละหมาดถูกเหมือนที่นบีสอนหรือเปล่าข้อที่2เวลาเราทำบาปรู้สึกเสียใจไหมยืนด่ากันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยรู้สึกเสียใจอะไรบ้างไหมด่ากันข้ามหัวพ่อแม่เนี่ยรู้สึกสังวรอะไรบ้างไหมข้อที่3กุรอานของเราที่ว่าสำคัญอยู่ที่ไหนมีโอกาสได้อ่านกุรอานในวันหนึ่งบ้างหรือเปล่าคุยเรื่องชาวบ้านเต็มไปหมดบางทีจับวงนะจับวงตั้งแก๊งเลยเอ้าวันนี้จะนินทาใครดีล่ะเอามาสักคนนึงเอามาสักคนนึงหาคนจะนินทากันน่ะบางทีเขาไม่นินทาไม่มีเลยเหรอเอาหน้าเอาสักหน่อยนะเนี่ยก่อนจะละหมาดเนี่ยเอาสักนิดนึงนะใครมั่งใครมั่งนี่ไงเรื่องดีเวลาเราทำแบบนี้อัลลอฮ์บอกยังไงเวลาหัวใจของคนเนี่ยนะครับเริ่มป่วยฟีกูลูบิฮิมมารอดุนฟะซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอเมื่อหัวใจของใครป่วยอัลลอฮ์จะเพิ่มความป่วยเข้าไปอีกป่วยที่แรกนะเราทำเองเวลาอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดไม่ละหมาดอัลลอฮ์บอกให้ทำความดีไม่ทำอัลลอฮ์บอกให้เชื่อฟังพ่อแม่อย่าทะเลาะกันอย่าด่าไม่ทำหลังจากนั้นมารอดที่สองในตัฟซีรอธิบายก็คือการปฏิเสธแล้วเวลามีใครมาเตือนหัจญาทำไมหัจญาชอบนินทาคนอื่นจังเลยล่ะมันบาปนะทำไมมึงอยากจะเจอกูเหรอฮะ เดี๋ยวฉันจะไปเอาเต้าคูมาเตือนนะถ้าฉันเตือนไม่ได้โดนทั้งเต้าคูโดนทั้งมึงนั่นแหละนี่ไงเราเป็นแบบนี้พี่น้องเมื่อเราหัวใจป่วยซะแล้วใครมาเตือนใครมาบอกเราจะไม่ฟังแล้วเพราะมารัตที่สองที่อัลกุรอานอธิบายมันจะกลายเป็นกุฟรหูตามันจะถูกปิดแล้วจะกลายเป็นการปฏิเสธที่พวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นสัจธรรมนะครับก็ฝากบอกนะทุกคนทุกท่านหวังเหลือเกินอินชาอัลลอฮ์นะครับว่าพวกเราจะได้ประโยชน์จากการทำให้หัวใจของเราสะอาดบริสุทธิ์และก็ขอดูอาเลยพี่น้องให้สิ่งที่เราตั้งใจอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วน4 5 6ที่เหลือข้อ4ข้อ5ข้อ6ที่เหลือเนี่ยเอาเก็บเอาไว้ก่อนนะปีหน้าค่อยมาใหม่นะเพราะเดี๋ยวถ้าบอกหมดเดี๋ยวปีหน้าไม่ได้มาแล้วนะตัวซอนนะเก็บเอาไว้บ้างนะครับแต่ว่าเวลาถึงปีหน้าก็เรื่องใหม่อีกนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ดีใจนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาที่นี่นะครับนี่อีกท่านนึงผมเคยไปที่บ้านท่านมาแล้วนะครับท่านบอกว่าอาจารย์ไม้เมยเสาเสาเนี่ยถ้าจะเอามาบอกฉันเลยนะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับก็เลยยังไม่เคยได้ติดต่อประสานไปนะครับขอดูอาจารย์ลอตาล่ะพี่น้องครับให้บรรดาผู้ที่มีหัวใจมีความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะครับทุกคนทุกท่านเลยผมนั่งฟังเมื่อสักครู่นี้ขอดูอาให้สามีของตอซอก่อนอัลลอฮุมมักฟิลละฮูวะรฮัมฮูวะรฟะดะรอยะตะฮูฟิลมะฮดียีนดุอาต้นนี้นะครับแปลว่าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับคนที่เสียชีวิตขอพระองค์ได้ทรงเมตตากับท่านและยกตำแหน่งท่านให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใจบุญที่มอบทุนที่ช่วยเหลือในวันนี้อัลลอฮุมมะบาริกละกุมฟีอะห์ลิกุมวะมาลิกุมวะบาริกละกุมฟีมาอับกอยตุมวะบาริกละกุมฟีมาอะตอยตุมขอให้ชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนทุกท่านให้ได้มีความจำเริญให้ได้มูรอริซกีชีวิตที่ดีทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์ทรัพย์ที่ให้ไปในครั้งนี้ให้ได้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮ์และทรัพย์ที่เหลือให้ได้เพิ่มพูนเป็นริสกีที่มากมายขอจากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับพี่น้องวันนี้พ่อแม่เราที่จากไปแล้วรวมทั้งคนที่มารับทุนด้วยพวกเขากำลังรอเราอยู่ดุอาต้นที่ผมขอเมื่อตะเกียบให้พี่น้องท่องให้ตัวเราเองด้วยพ่อแม่เราจากไปแล้วนอนอยู่ในกุโบร์เขารอดุอาจากเราลูกที่ซอแลทั้งหลายที่อยากจะได้หลานที่ซอแลเนี่ยท่านทำแค่นี้ก่อนขอดูอาให้กับพ่อกับแม่และลูกจะขอดูอาให้กับเราในลำดับต่อไปนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นบทเรียนเตือนทั้งตัวผมและพี่น้องทั้งหลายเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิตรไมตรีหนองจอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: มนุษย์ทุกคนล้วนมีเมล็ดความดีอยู่ในใจเพียงต้องการหยาดน้ำบ่มเพาะความดีนั้นจึงจะงอกเงยออกมา วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ

0: الكوثرفصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
1: น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับพี่น้องอย่าปฏิเสธซุนนะนบีนะพี่น้องไปไม่รอดหรอกครับถ้าไม่เอาซุนนะนบีมากำกับชีวิตของท่านพี่น้องไปไม่รอดครับพี่น้องเอาประเพณีปฏิบัติมาใหญ่กว่าซุนนะนบีพี่น้องไปไม่รอดค่ะพี่น้องจะเอาประเพณีปฏิบัติสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทำมาเมื่อร้อยสองร้อยปีเอามาลบล้างซุนนะนบีพี่น้องไปไม่รอดครับไม่มีอะไรจะเอาชนะอัลกุรอานไม่มีอะไรจะเอาชนะซุนนะของท่านนบีไม่มีอะไรที่จะเอาชนะคำสอนของนบีมุฮัมมัดได้เพราะคำสอนของนบีกุรอานมาจากอัลลอฮ์เป็นวะฮีทั้งหมดส่วนการปฏิบัติของคนอื่นๆซึ่งไม่ได้มาจากนบีเป็นโมฆะภาษากุรอานว่าดาฮิดะภาษาสันสกฤตว่าโมคียะโมคียะโมคียะหรือโมฆะดาฮิดะฉะนั้นใครที่นำเอาความรู้ที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ไม่เอาความรู้ที่มาจากนบีมาดำเนินชีวิตให้ลูกปฏิบัติให้แม่ปฏิบัติให้พ่อปฏิบัติตัวเองปฏิบัติและเป็นอิหม่ามด้วยพี่น้องนำเอาเรื่องผิดๆมาให้หมู่บ้านทำเป็นโมฆะหมดเลยพี่น้องแต่อัลลอฮ์ให้อยู่อัลลอฮ์จะไม่รีบลงโทษคนที่ทำลายซุนนะนบีอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่เอาบ้านไปหลังใหญ่ๆเอาเมียไปเอาลูกไปเอารถไปเลยหลายๆคันแต่ความสุขเหล่านี้เฉพาะโลกดุนยาเมื่อความตายมาถึงคอหอยจะพูดว่าไอ้ยาอัลลอฮ์จ๋าฉันยอมแล้วว่าไปไม่รอดขอฉันกลับไปมีชีวิตใหม่บนโลกดุนยาเพื่อมาขอแก้ตัวอีกได้ไหมมาเลกาก็จะตอบว่าอ้าวเอ็งออกมาจากดุนยาไม่ใช่เหรอออกมาแพบๆนี่ขอกลับแล้วเหรอบอกว่าเพิ่งรู้เลยว่าถ้าไม่เอาศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์จากรอซูลไปไม่รอดเพิ่งไปรู้ตอนวิญญาณจะออกจากร่างท่านพี่น้องพี่น้องครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเป็นความรู้นะครับพี่น้องเรื่องนมาซกับวันนี้ท่านอุมมุฮับบีบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นภรรยาของท่านนบีได้รายงานบอกว่าอันนะฮาซะมิอัตรอซูลุลลอฮ์นางเนี่ยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์หมายถึงสามีเนี่ยพูดว่ามามินอับดินมุสลิมินยุศอลลีลิลลาฮิกุลยาวมินซินตัยอาชาร์อาชรอตรอกอาตันตะตาวันกอยรอฟารีดะมุสลิมคนใดบ่าวมุสลิมคนใดที่นมาดเพื่ออัลลอฮ์อย่ามาอย่านมาดเพื่อการอวดคนนะพี่น้องนมาดเพื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามรูปยืนยังไงกอดอกยังไงอาบน้ำนมาดยังไงพยายามเอาซุนนะนบีถามตัวอิหม่ามกรุณาเอาซุนนะนบีมาสอนฉันหน่อยลิลลาฮินี่นมาซุนัตนมาใช่ฟอรดูวันกับคืนหนึ่ง12รอกอัตตะตาวันไม่ใช่นมาฟอรดูครับเป็นนมาตะตาวะนมารวาติบนี่นะพี่น้องครับไม่ใช่เป็นฟอรดู12รอกอัตนับยังไงก่อนนมาซุบฮ์2รอกอัตก่อนนมาดบ่าย4รอกอัตหลังนมาดบ่าย2เท่าไหร่แล้วครับ2 6 10หลังนมาดมักริบอีก2 12อัลลอฮ์พี่น้องครับตะตะวันพี่น้องครับฉะนั้นใครที่นมาดวันกับคืน1 12รอกอัตอธิบายอย่างนี้ครับก่อนนมาดซุบฮ์2ก่อนซุฮุด2หลังซุฮุด2เป็น6หลังอิชา2หลังมักริบอีก2เป็น12ซุฮุดเนี่ยมันมีอยู่2รายงาน4หรือ2ก็ได้แต่นบีพูดว่าใครที่นมาซ2 2 2รอกอะอ์นะ ซุบฮ์ก่อนซุบฮ์สองก่อนซุบฮ์สองหลังซุบฮ์อีกสองเป็นหกหลังมักริบอีกสองเป็นแปดหลังซุบฮ์อีกหลังอิชาอีกเท่าไรอีกสองเป็นสิบเท่าไรนะเป็นสิบสองบันอัลลอฮุละหูไบตันฟิลจันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์อัลลอฮ์อักบัรพี่น้องบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมตกลงว่าพี่น้องครับเราว่าติปทิ้งไม่ได้อย่าคิดว่าเอาฟอร์ดดูอย่างเดียวพอแล้วเราไม่เอาสุนัขหรอกแล้วก็เรียกว่าเป็นสุนัขนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใครบอกเองเองแปลผิดนะเขียนนะสุนัขต่อเรียกเป็นสุนัขนึกว่าทำก็ได้ทำบุญไม่ทำก็ไม่บาปใครบอกนี่ซุนนะห์นบีนะคำว่าซุนนะห์นบีเนี่ยต้องทำไม่ทำไม่ได้พี่น้องครับฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องที่ฟังรายการนี้นะครับให้นมาเราวาติบวันกับคืน1 12 12เราก็อัดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบอิลัยก
2: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุข
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
4: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
5: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิตรไมตรีหนองจอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร09906344110990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
7: วันนี้พื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
8: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2ซอยมิตรไมตรี10ทับ1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ID Line on air 786
6: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหิน มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 13:00 นณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
9: เป้าหมายในการมีชีวิตของเราเนี่ยก็คือแข่งกันเรื่องของอามันนะแข่งกันเรื่องของอามันว่าใครเนี่ยจะมีอามันที่ดีที่สุดไม่ใช่เยอะที่สุดนะอามันใครจะดีกว่าดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราได้ข้อคิดว่าบางครั้งบางคนทำอามันเยอะก็จริงแต่ปรากฏว่าอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะเหนื่อยฟรีนะเพราะอามันที่ดีเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจในยุคของเราเนี่ยบริจาคเป็นจำนวนของภูเขาอาจารย
10: ์
9: เป็นภูเขาอ่ะเอาตังมากองเป็นภูเขาเอาทองคำมาเป็นภูเขาก็ไม่เท่ายุคของที่ซอฮาบะบริจาคเท่ากับสตังเดียวหรือดิรฮัมเดียวเพราะอะไรล่ะเพราะเรื่องของความอิคลาสอีหม่านเนี่ยมันห่างกันอาจารย
11: ์ล้างจมูกบ่อยเกินไประวังโพรงจมูกอักเสบการล้างจมูกช่วยทำความสะอาดโพรงจมูกได้จริงแต่รู้ไม่ว่าถ้าทำบ่อยเกินไปอาจทำให้จมูกแห้งและอักเสบโดยเฉพาะการใช้น้ำเกลือเข้มข้นเกินไปหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาดอาจทำให้เยื่อบุจมูกระคายเคืองเมื่อมีน้ำมูกมากหากรู้สึกคัดจมูกหรือมีอาการแพ้และอย่าลืมใช้น้ำเกลือ 0.9% เพื่อความปลอดภัยแค่นี้ก็ช่วยให้การหายใจโล่งได้โดยไม่เสี่ยงการอักเสบสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
12: หากคุณล่าช้าในการละหมาดริสกีและความสำเร็จของคุณก็จะมาอย่างล่าช้าถ้าคุณละหมาดตรงต่อเวลาริสกีและสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะได้รับอย่างรวดเร็วว
8: ิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
13: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
14: ความดีนำพาสู่สวรรค์แท้จริงชายคนหนึ่งได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังเลียพื้นดินที่เปียกชื้นเนื่องจากความหิวกระหายน้ำดังนั้นเขาจึงถอดรองเท้าหนังของเขาออกมาแล้วลงไปตักน้ำในบ่อนำขึ้นมาให้สุนัขดื่มด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเขาและให้เขาได้เข้าสวรรค์บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
15: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
16: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
17: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้

0: ทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
1: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ท่านผู้ชมครับดังนั้นเมื่อชาวอาหรับพากันหลงลืมศาสนาที่แท้จริงของบรรพชนศาสนาของไซดินานบีอิบรอฮีมวะอิสมาอีลอะลัยฮิมาอัสสลามหลงลืมศาสนาของอับราฮัมและของยิสมาเอลพวกเขายังคงต้องการที่จะคงอยู่ในธรรมบริษัทนั้นยังคงต้องการที่จะได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาของอับราฮัมพวกเขาก็จึงจำลองรูปเคารพต่างๆขึ้นมาว่านี่แหละเรานมัสการคนเหล่านี้เรานมัสการท่านเหล่านี้เรายังคงเป็นธรรมบริษัทของท่านเหล่านี้อยู่ดังนั้นเมื่อก่อนออกจากบ้านเดินเพื่อดับทางการเดินทางไปค้าขายไปล่าสัตว์ต่างๆพวกเขาก็จะพากันรูปจับรูปเคารพเหล่านั้นที่เป็นตัวแทนของบรรพชนเป็นตัวแทนของญาติธรรมเป็นตัวแทนของอาวุโสเมื่อคนหลายรุ่นก่อนที่เคร่งครัดในธรรมะของอับราฮัมและของอิสมาอีลและเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาจากการล่าสัตว์กลับมาจากการไปเดินทางค้าขายไปถึงดินแดนซีเรียถึงจอร์แดนถึงเลบานอนหรือไปถึงเยเมนในทางใต้เมื่อเขากลับเข้ามาที่บ้านสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือตรงเข้าไปยังที่ตั้งของรูปเคารพของคนที่เคร่งครัดศาสนาเหล่านั้นรูปเคารพของบรรพชนที่เคยได้ชื่อว่าประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมมาก่อนและก็พากันรูปจับรูปเคารพนั้นนำเอามาแตะที่ตัวเองเพื่อรับบารักัตและสิริมงคลและสิ่งนี้ยังคงทำกันอยู่ในหลายแห่งในโลกเวลานี้แต่เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนจากที่อิหม่ามอัลกัลบีได้รวบรวมข้อมูลไว้และบันทึกไว้ในกิตาบุลอัสนามฟีซอฟฮะติตะลาตะวัสลาซีนในหน้าที่33ต่อมาก็คือฟะมินฮุมมันตะคอซะบัยตันวะมินฮุมมันตะคอซะซอนะมันลักษณะต่อไปก็คือบางทีบางคนในหมู่พวกเขาก็ยังเกรงๆอยู่ว่าเอถ้าเป็นรูปจำลองของบรรพชนมีรูปร่างหน้าตามีใบหน้ามีแขนขาเหล่านี้มันเคยฟังเคยได้ยินมานะว่าตัวบรมศาสดานั้นที่เทศนาเป็นรอซูลเป็นนบีเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้เคยปฏิเสธไว้ได้เคยห้ามปรามไว้ว่าถ้าต้องการได้รับความรอดได้ต้องการพ้นจากการยึดติดในโลกใบนี้ในดุนยานี้จงประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอย่านมัสการวัตถุใดๆจึงพากันรู้สึกมีความเกรงใจเล็กน้อยรู้สึกเหนียมเล็กน้อยก็จึงไม่สร้างรูปเคารพแต่สร้างเป็นอิตตะคอซะบัยตันสร้างเป็นอาคารไว้เป็นซุ้มไว้คงจะเห็นเวลานี้เห็นไหมว่าทำเป็นจำลองอาคารไว้แต่มีขนาดเล็กกว่าว่านี่เป็นบ้านของคนดีนี่เป็นบ้านของอาวุโสที่เคยประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแต่ท่านไม่อยู่แล้วแต่นี่คือบ้านของท่านดังนั้นเวลาผ่านบ้านหลังนี้ก็พากันเคารพนอบน้อมทุกครั้งที่เดินผ่านก็มีการน้อมหลังให้ค้อมหลังให้ต่อมาก็มีการเพิ่มเติมไปเรื่อยๆว่าไม่พอนะเมื่อผ่านบ้านของบรรพชนบ้านที่ระลึกถึงญาติธรรมที่มาเก่าก่อนเจ้าควรจะส่งมือส่งไม้แสดงความคารวะด้วยอ่ะแล้วเมื่อออกไปล่าสัตว์กลับมาแล้วได้กระต่ายได้กวางได้อะไรมาเจ้าไม่ควรจะหิ้วผ่านไปโดยไม่แยแสบ้านจำลองของบรรพชนเหล่านั้นบ้านที่จำลองของญาติธรรมซึ่งเป็นปู่ย่าตายายของเราเหล่านั้นเปล่าๆนะเป็นมารยาทอันไม่งามเป็นการแสดงความกระด้างกระเดืองเป็นการออกนอกวิถีธรรมนะเพราะเท่านั้นประพฤติธรรมเจ้าจึงควรนำเอาสัตว์ที่ได้มากวางเหล่านั้นกระต่ายเหล่านั้นเลียงผาเหล่านั้นเอาไปวางไว้เบื้องหน้าบ้านหลังนั้นหรือเบื้องหน้ารูปจำลองของท่านสักพักหนึ่งอนุมานว่าท่านรับรู้แล้ว
ท่านรับทราบแล้วจึงไปเอามากินกันแล้วก็พบว่าสิ่งนี้ก็ยังคงสืบทอดมาจากสมัยญาฮิลียะห์หรือสมัยอวิชชานั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีให้พบเห็นได้ดังนั้นปรากฏว่าถ้าหากว่าไม่มีกำลังไม่ใช่ทุกคนในเมืองมักกะมีสตังพอที่จะสร้างบ้านจำลองไว้สำหรับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือสร้างรูปเคารพไว้สิ่งที่มาก็คือเอาก้อนหินก็ได้ที่มองดูว่าก้อนหินนี้มีดูมีความสง่าน่าเกรงขามเป็นก้อนหินที่ไม่ธรรมดานะเป็นก้อนหินที่น่าเคารพยกย่องก็นำก้อนหินนั้นมาตั้งไว้บนแท่นก่อเป็นดินขึ้นมาเอาหินอื่นๆที่ยังไม่มีความสำคัญเท่าก่อเป็นกำแพงเป็นรั้วขึ้นมาแล้วก็เอาหินนี้ตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็เอาน้ำนมเนี่ยเอาแพะมายืนแล้วก็น้ำนมนั้นรีดลงไปหรือน้ำนมนั้นรีดมาแล้วใส่ลงมาในภาชนะในกาในเหยือกและนำมาเทบนก้อนหินเหล่านั้นซึ่งปัจจุบันเราก็ยังพบอยู่ว่าในบางประเทศนั้นผู้คนก็จำเอาหินนั้นมาวางไว้แล้วก็เอานมนั้นราดลงไปแต่ไม่ได้บอกว่าอันนี้คืออะไรแต่ไปบอกว่าอันนี้เป็นอวัยวะบางส่วนของเทพผู้เป็นใหญ่ดังนี้เป็นต้นอินชาอัลเลาะห์เราจะได้พรรณนาต่อวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อิสลามเป็นศาสนาของฉันอย่าฝ่าฝืนคำสอนท่านรอซูลุลลอฮ์มีโทษแรงเราอย่าฝ่าฝืนท่านรอซูลุลลอฮ์อย่าตามแนวทางของผู้ไม่ศรัทธาเพราะอัลลอฮ์กำชับไว้แล้วว่าอย่าทำเช่นนั้นและผู้ใดที่ฝ่าฝืนและขัดแย้งกับท่านรอซูลุลลอฮ์หลังจากที่แนวทางที่ถูกต้องได้ประจักษ์แก่เขาแล้วและเขาได้ปฏิบัติตามแนวทางที่มิใช่แนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาเราก็จะปล่อยเขาไปและสิ่งที่เขาได้เลือกสำหรับตัวเขาและเราจะเอาเขาเข้านรกยานนำและมันเป็นจุดหมายปลายทางที่ชั่วร้ายจากซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่115ผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมตามซุนนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะปล่อยเขาไปก่อนเขาอยากทำเช่นนั้นก็ทำไปแต่อัลลอฮ์จะเอาเขาเป็นชาวนรกในวาระสุดท้ายที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าบรรดาผู้ได้รับคัมภีร์ทั้งหลายพวกท่านไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดจนกว่าพวกท่านจะดำรงไว้ซึ่งอัตเตารอตและอัลอินญีลและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกท่านจากพระเจ้าของพวกท่านและแน่นอนสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้านั้นจะเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธศรัทธาแก่จำนวนมากในหมู่พวกเขาดังนั้นเจ้าจงอย่าเศร้าใจแก่พวกที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นเลยซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่68
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีแห่งความรู้สู่ความเชื่อมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovativeห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิตรไมตรีหนองจอกอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงศ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงศ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับ ท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้ครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสิ่งที่พี่น้องได้ให้การสนับสนุนนะครับนี่คือผลงานอย่างหนึ่งของพี่น้องนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนกับวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ทางทีวีออนไลน์แห่งนี้นี่คือผลพวงซึ่งเป็นความสำเร็จอีกระดับหนึ่งที่ทำให้พี่น้องได้รับความรู้ได้รับสิ่งที่เป็นอีหม่านศรัทธาต่อการนำเสนอเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับอย่าลืมช่วยกันสนับสนุนกับทีวีเสียงอิสลามต่อไปนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับการตัฟซีรกุรอานการอธิบายอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่8และอายะห์ที่9นะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็มีการเกริ่นนำกันไปบ้างพอสมควรนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่8นะครับอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับที่เราได้เคยอ่านกันในช่วงต้นนะครับวะมินันนาซิมัยยะกูลุอามันนาบิลลาฮิวะบิลยอมิลอาคิรินะครับองค์การนี้นะครับวามาฮุมบิมุมินีนนะครับที่บรรดาผู้ที่กลับกรอกบรรดาผู้ที่เป็นมุนาฟิกีนได้อะไรครับพยายามพูดบอกกล่าวกับผู้คนนะครับบอกว่าเราศรัทธาแล้วเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วศรัทธาต่อวันกิยามะห์แล้วนะครับแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงวามาฮุมบิมุมินีนพวกเขาไม่ได้ศรัทธาพวกเขาไม่ได้ศรัทธานะครับดังนั้นท่านมุฮัมมัดอิบนุอิสฮากได้รายงานนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับบอกว่ายังไงครับซอฮาบะได้รายงานนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอายะห์กุรอานองค์การนี้แหละครับที่เราอ่านเนี่ยนะครับหมายถึงองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับกล่าวถึงบรรดาบุคคลที่เป็นมุนาฟิกีนบรรดาพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกพวกที่กลับกรอกนะครับจากเผ่าหนึ่งที่เป็นเผ่าอาหรับในอดีตเผ่าอาหรับโบราณนั่นก็คือเผ่าอัลส์นะครับเผ่าอัลส์แล้วก็อาหรับอีกเผ่าหนึ่งที่เรียกว่าเผ่าคอซรับนะครับอาหรับสองเผ่านี้เป็นอาหรับสองเผ่าที่ทำการสู้รบพุ่งกันมาอย่างยาวนานเป็นอาหรับสองเผ่าที่อะไรครับไม่ถูกกันพี่น้องครับไม่ถูกกันนะครับฆ่าฟันกันมาในหลายชั่วอายุคนเลยนะครับทั้งเผ่าอัลส์เผ่าคอซรับเป็นอาหรับที่อยู่ในนครมะดีนะห์พี่น้องครับเป็นอาหรับที่มีแนวคิดนะครับมีแนวคิดที่มีความสุดโต่งนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็พี่น้องครับความเป็นญาฮิลียะห์ในอาหรับทั้งสองเผ่านี่นะครับเดินเจอหน้ากันไม่ได้แค่เจอหน้ากันเนี่ยฟันกันเลยฆ่ากันนะครับฆ่ากันตายเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนกับคนสมัยนี้เลยพี่น้องเวลาที่เราไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเราก็มาดูสังคมรอบข้างของเราพี่น้องครับคนสมัยนี้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เดินมองหน้ากันฟันกันแล้วนะครับฟันกันแล้วพี่น้องเดินมองหน้ากันนะครับยิงกันแล้วนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ซึ่งมันเป็นความญาฮิลียะในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีเช่นเดียวกันนะครับท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีก็ได้บันทึกเอาไว้บอกว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายองค์การเนี่ยนะครับว่ามินันนาซิมัยยะกูลุอามันนานะครับวะบิลลาฮินะบิลลาฮิวะบิลยอมินอาคิริวะมาฮุมบิมุมินีนองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวถึงบรรดามุนาฟิกีนล้วนๆนะครับกล่าวถึงบรรดาผู้กลับกรอกล้วนๆและท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าหมายถึงมุนาฟิกีนที่อยู่ในเผ่าอัลส์แล้วก็เป็นอาหรับที่อยู่ในเผ่าคอซรับนะครับแล้วก็อาหรับบางคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับเผ่าอัลส์แล้วก็เผ่าคอซรับนะท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตะบารีก็ได้หยิบยกมาบันทึกนะครับและเช่นเดียวกันนะครับท่านอิหม่ามอัตตะบารีก็ได้อธิบายองค์การนี้บอกว่าเป็นพวกมุนาฟิกีนจากเผ่าอัลส์แล้วก็เป็นมุนาฟิกีนจากเผ่ากอซรอตนะครับซึ่งท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีได้อธิบายเพิ่มเติมว่ายังไงนะครับอธิบายเพิ่มเติมว่าก็คืออาบุลอาลียะนะครับอัลฮัสซันอัลกอตาดะนะครับแล้วก็ท่านอัสซุดดีนะครับบอกอธิบายเหมือนกันเลยว่า ในองค์การเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าคือมุนาฟิกที่มาจากเผ่าอัลส์แล้วก็เผ่าคอซรอตเป็นมุนาฟิกที่อยู่ในนครมาดีนะห์นะครับที่พบเจอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการในสายเนี่ยนะครับอบูอาลียะห์กับท่านอิหม่ามอันฮัสซันท่านอิหม่ามอันกอตาดะห์แล้วก็ท่านอัสซุดดีอธิบายไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับท่านอับท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีนะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสแล้วก็ท่านอิบนุอิสฮากนะท่านมุฮัมมัดบินอิสฮากนะครับซอฮาบะห์ในสายนี้รายงานมาในทิศทางเดียวกันบอกว่านี่หมายถึงมุนาฟิกนะครับในเผ่าคอซรอตเผ่าอัลส์นะดังนั้นอันนี้เองนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทราบถึงบุคลิกหรือคุณลักษณะของพวกมุนาฟิกเพื่อที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาและซอฮาบะห์ท่านอื่นๆได้รู้และเข้าใจและอย่าได้หลงเชื่อนะครับอย่าได้หลงเชื่อกับคนกลุ่มนี้บางคนนะครับคนกลุ่มนี้บางคนนะคนสองกลุ่มนี้บางคนบางพวกนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็พวกคนกลุ่มนี้ที่เป็นมุนาฟิกในเผ่าของอัลส์ในเผ่าของคอซรอตเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาฮุกมของพวกเขาเป็นมุนาฟิกเป็นผู้กับกรอกแต่ฮุกมจริงๆก็คืออะไรกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นคนเหล่านี้มันไม่ยอมรับอิสลามนะครับมันไม่ยอมรับอิสลามแต่ในภายนอกนะครับประกาศตนเองว่าเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมนะครับฉันเชื่อมุฮัมมัดฉันเชื่อในวันอาคิเราะห์แต่ว่าพวกนี้ในใจของเขาปฏิเสธอิสลามนี่คือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นข้อตักเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สำคัญมากที่บ่งบอกให้รู้ถึงคุณลักษณะนะครับเพื่อที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาได้คิดแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็อย่าไปเห็นดีเห็นงามกับพวกต่างๆเหล่านี้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เตือนอีกนะครับได้กล่าวอีกว่ามินันนาซิมายากูลูอามันนาบิลลาฮิวะบิลยอมินอาคิริวะมาฮุมบิมุมินีนเพื่อที่จะเป็นการทำให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้รับรู้ว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์กล่าวถึงใครกล่าวถึงคนกลุ่มไหนกล่าวถึงคนพวกใดนะครับนะอัลลอฮ์ตะอาลาสำทับนะครับท่านอิบนุกะซีรอธิบายเพิ่มเติมนะครับนะสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออภัยครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในคำพูดอื่นนะครับในองค์การอัลมุนาฟิกูนอายะที่1เลยพี่น้องครับอิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนเมื่อมุนาฟิกเมื่อคนกลับกลอกมายังเจ้ามาหาเจ้ามาหาใครมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลูนัชฮะดูอินนะกะลารอซูลุลลอฮมุฮัมมัดท่านเนี่ยคือศาสนทูตของอัลลอฮ์นะฉันยืนยันเลยว่าพวกเรายืนยันเลยว่าท่านเนี่ยคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอประกาศตัวเลยว่าฉันเนี่ยเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อศรัทธาต่อท่านว่าท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุยะอัลลัมุอินนะกะลารอซูลุอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวเป็นการเย้ยพวกเนี่ยนะครับจะมาหลอกนบีจะมาเสแสร้งกับท่านนบีอัลลอฮ์บอกว่ายังไงวัลลอฮูและอัลลอฮ์แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นรู้ดียิ่งกว่าพวกเขานะครับรู้ว่ายังไงอินนะกะมุฮัมมัดเจ้าลารอซูลเจ้าเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อยู่แล้วต่อให้ไอ้พวกนี้จะไม่มาบอกก็ตามต่อให้มันจะมาบอกมายืนยันอีกสักกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามอัลลอฮ์ก็รู้ดีกว่าพวกเขารู้ดีกว่าพวกมันนะครับที่มันมาเสแสร้งแกล้งทำแล้วก็ทำมาเป็นตีซีตีสนิทกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุกะซีรหยิบยกอายะอันเนี้ยองค์การนะครับอธิบายองค์การในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่8นะครับนี่ก็คือความเข้าใจนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านั้นพออยู่ต่อหน้านบีเนี่ยโอ้โหนบีมุฮัมมัดท่านโมดีนะนู่นนี่นั่นนะครับโอ้อัลลอฮ์เนี่ยให้กับท่านเหลือเกินนู่นนี่นั่นนะครับอยู่ต่อหน้านบีทำดีนะครับแล้วก็อยู่ต่อหน้านบีสรรเสริญเยินยอนบีแต่เวลาอยู่รับหลังล่ะเวลาอยู่รับหลังล่ะนะครับก็อะไรครับกับกรอกด่าทอนบีแล้วก็สาปแช่งนบีพี่น้องครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าอะไรครับกอลูนัชฮะดูอินนะกะใช้คำว่าอินนานะครับเน้นคำว่าอินนาอินนะกะลารอซูลเขายืนยันเขาปฏิญาณนะครับอย่างชัดเจนเลยว่ารอซูลท่านเนียนะเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอินนะกะแต่พี่น้องเชื่อไหมครับในอีกคำหนึ่งถัดมาเนี่ยหลังจากคำว่าอินนาเนี่ยเขาใช้คำว่าลามอาลา
7: อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้คำว่าลามอาล่าเป็นการยืนยันเหมือนกันแต่พี่น้องครับเป็นการยืนยันเพื่อการเน้นย้ำให้ทราบถึงคำพูดของบรรดามุนาฟิกว่าพวกเนี้ยมันมาบอกกับท่านอย่างนี้จริงๆมันมากล่าวกับท่านแบบนี้จริงๆมุฮัมมัดมันจะมาอย่างแน่นอนและก็ทำให้บรรดานักภาษาเนี่ยก็งงไปอีกตามๆกันพี่น้องครับเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวในองค์การเนี่ยเป็นการยืนยันว่าบรรดามุนาฟิกจากพวกคอซรอตจากพวกอัลส์นะครับมหาท่านนบีแล้วมันก็มาจริงๆแล้วมันก็มายืนยันกับนบีจริงๆแบบนี้เลยด้วยกับประโยคนี้เลยนะครับเป็นการเน้นย้ำทำให้ทราบถึงคำพูดของพวกเขาที่จะมาบอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่การกระทำต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยของท่านนบีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ย้ำในวรรคสุดท้ายบอกว่ายังไงครับวัลลอฮุยะอ์ลามุอินนะกะใช้คำว่าอินนะกะซึ่งประโยคก่อนต้นเนี่ยใช้คำว่าอินนะกะเช่นเดียวกันนะแต่เป็นการใช้อินนะกะของบรรดาพวกมุนาฟิกีนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่าพวกมุนาฟิกีนมันจะมาพูดกับเจ้ามุฮัมมัดแบบนี้จริงๆและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ใช้คำยืนยันนะครับด้วยกับพระองค์เองด้วยกับการยืนยันว่ารอซูลเจ้าเนี่ยก็เป็นศาสนทูตอยู่แล้วจริงๆนะซึ่งไม่ต้องอาศัยการยืนยันจากบรรดามุนาฟิกีนเลยไม่มีความจำเป็นใดๆดังนั้นนี่แหละครับนักวิชาการก็หยิบยกพี่น้องครับเอาอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมุนาฟิกีนอายะห์ที่1อายะห์เนี่ยอธิบายนะครับองค์การจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อธิบายองค์การอัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่8วัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนวัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนละกาซิบูนโอ้โหพี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของภาษาอาหรับนะครับในซูเราะห์มุนาฟิกีนอายะห์ที่1อัลเลาะห์ตะอาลากล่าววัลลอฮุยัชฮะดูและอัลเลาะห์เป็นพยานที่แท้จริงเป็นพยานที่เที่ยงแท้อินนัลมุนาฟิกีนว่าพวกมุนาฟิกนั้นพวกกับกรอกนั้นและกาซิบูนพวกเขาเหล่านั้นพวกมันเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธเป็นผู้ที่กล่าวเท็จนะครับต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นการยืนยันตรงนี้นะครับเป็นการยืนยันจากพระผู้เป็นเจ้าที่บ่งบอกให้รู้ถึงคุณลักษณะของบรรดามุนาฟิกเอาล่ะย้ำต่ออีกนะครับวะมาฮุมบิมุมินีนพวกเขาไม่ได้ศรัทธาพวกเขาไม่ได้ศรัทธาพวกเขาไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่เขาพูดเช่นที่เขากล่าวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่8เห็นไหมครับดังนั้นอายะห์กุรอานอธิบายองค์การซึ่งกันและกันมันคือความสุดยอดนะครับของภาษาอาหรับนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวอีกนิดหนึ่งนะครับยุคอดิอูนัลลอฮะวัลลาซีนาอามานูเขาเหล่านั้นต่างหลอกลวงอัลลอฮ์นะครับต่างหลอกลวงบรรดาผู้ปฏิบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่พี่น้องเชื่อไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงสิ่งที่เป็นการซ่อนเร้นที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเขานะครับอัลลอฮ์กล่าวว่ายังไงพี่น้องครับยะมะยะบะอะซูฮุมุลลอฮุญะมีอะวันที่อัลลอฮ์ทรงให้พวกนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดญะมีอะฟะยะฮลิฟูนะละฮูกะมายะฮลิฟูนะละกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในองค์การนี้บอกว่ายังไงครับและพวกเขาก็จะสาบทสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่พวกเขาสาบทสาบานต่อเจ้ามุฮัมมัดนะว่ายะฮซะบูนะอันนะฮุมยะฮซะบูนะวะยะฮซะบูนะอันนะฮุมอะลาชัยอินและพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาเนี่ยอยู่บนสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงแล้วนะครับอาลาชัยอินอาลาอินนะฮุมฮุมุลกาซิบูนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกต่อพึงทราบเอาไว้เถอะรู้เอาไว้เถิดนะว่าแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านั้นโกหกมดเท็จนะครับในซูเราะห์อัลมุญาดะละองค์การที่18เป็นการยืนยันสำทับให้รู้ว่าบรรดามุนาฟิกที่ยืนยันต่อหน้านบีว่าเขาศรัทธาแล้วนะเขาเชื่ออัลลอฮฺแล้วเขาเชื่อรอซูลแล้วเขาศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วพวกเขาไม่ได้ศรัทธาพวกเขาไม่ได้เชื่ออะไรเลยในหัวใจของพวกเขาดังนั้นพี่น้องครับว่ามายักดะอูนอิลลาอัลฟุซฮุมว่ามายัชอูรุนพวกเนี้ยโกหกหลอกลวงต่ออัลเลาะห์หลอกลวงต่อรอซูลแต่อัลเลาะห์ตะอาลาตลบหลังพวกนี้ด้วยกับคำกล่าวต่อมาพี่น้องว่ามายักดะอูนพวกเขาไม่ได้หลอกใครเลยอัลเลาะห์มันทำเป็นจังทำเป็นสานะครับทำเป็นจังบอกว่าอะไรหลอก อัลลอฮ์ลอกรอซูลแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลบหลังคำกล่าวของพวกนี้วะมายะคดะอูนอิลลาอันฟุซะฮุมวะมายัชอูรูนแต่พวกเขาไม่ได้หลอกใครเลยนะอัลลอฮ์เขาก็ไม่ได้หลอกนะครับรอซูลเขาก็ไม่ได้หลอกแต่พวกเขาเหล่านั้นหลอกตัวของพวกเขาเองวะลายัชอูรูนพวกเขาไม่รู้สึกพวกเขาไม่รู้สาอะไรเลยนะคิดว่าตัวเองเนี่ยหลอกอัลลอฮ์หลอกรอซูลเปล่าแต่หลอกตัวเองนะครับหลอกตัวเองดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพวกเนี้ยไม่ได้หลอกใครหรอกหลอกตัวเองทั้งนั้นนอกจากตัวของพวกเขาเนี่ยที่โดนหลอกไม่มีใครโดนหลอกเลยนะครับอินนัลมุนาฟิกีนะยูคอดิอูนัลลอฮะวะฮุมคอดิอูฮุมแท้จริงบรรดามุนาฟิกีนนะครับแท้จริงบรรดามุนาฟิกีนนั้นกำลังหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำลังวะฮุมคอดิอูฮุมหลอกพวกเขาอยู่เช่นเดียวกันนี่คือการตลบหลังแบบเจ็บแสบมากพี่น้องครับเขาคิดว่าเขาหลอกอัลลอฮ์แต่ที่ไหนได้โดนอัลลอฮ์ตลบกับนะครับในซูเราะห์อันนิสาท่านอิบนุกะซีรจิบยกมาอธิบายอีกบอกว่ายังไงอินนัลมุนาฟิกีนะแท้จริงบรรดาผู้ที่กลับกรอกนั้นยูคอดิอูนัลลอฮ์เขาหลอกอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าวะฮุมคอดิอูฮุมแต่อัลลอฮ์ก็ตลบหลังพวกเขาด้วยกับการหลอกสับขาหลอกพวกเขาเหล่านั้นนะครับในซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่142ท่านอิบนุอบีฮาติมได้รายงานจากท่านอิบนุจุรอยนะครับเกี่ยวกับคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่ายูคอดิอูนัลลอฮะแท้จริงพวกเขาพยายามแสดงหรือปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะเพื่อที่พวกเขาจะได้ปกป้องเลือดเนื้อกลัวจะตายนะครับปกป้องทรัพย์สินกลัวจะถูกผลาญทรัพย์ปกป้องชีวิตนะของพวกเขานะครับท่านอิหม่ามอิบนุอบีฮาติมก็ได้กล่าวเอาไว้เพราะพวกนี้ยอมที่จะเป็นมูนาฟิกยอมที่จะกลับหลอกเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินผลประโยชน์ของพวกเขาดังนั้นนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้อธิบายกับเรานะครับดังนั้นสิ่งนี้คือคำอธิบายที่นักวิชาการบอกวันเนี้ยบรรดามูนาฟิกีนบรรดาผู้ที่กลับกรอกศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจของเขาเนี่ยเขาไม่ได้หลอกใครจะดูประหนึ่งเหมือนกับว่าเขาจะหลอกอัลลอฮ์เขาจะหลอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หาใช่เช่นนั้นไม่เขากำลังหลอกตัวของพวกเขาเองการหลอกลวงของเขาไม่ได้มีผลอะไรกับใครกับใดๆทั้งสิ้นแต่มีผลกับตัวของพวกเขาดังนั้นพวกนี้จึงเป็นบุคคลที่ถูกจัดว่าเป็นผู้ที่กลับกรอกทางด้าน

0: ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทับตาพวกเขาตราหน้าพวกเขาไว้สัจธรรมความจริงจะไม่บรรจุเข้าไปในหัวใจของพวกเขาจะไม่ยั่งเข้าไปในหูของพวกเขาจะไม่อะไรครับก็เข้าไปในสายตาของพวกเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการเย้ยหยันคือการบอกกล่าวให้รู้ถึงคุณลักษณะของบรรดามุนาฟิกีนในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาจากเผ่าเอาส์แล้วก็เผ่าคอซรอบที่อาศัยอยู่ในนครมะดีนะห์นี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกให้กับพวกเราและนักวิชาการก็อธิบายให้กับพวกเราได้รับทราบวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเราเข้าใจและรู้แล้ววันเนี้ยการกลับกรอกมีอยู่2ประเภท1การกลับกรอกทางด้านเอติกอดีทางด้านความเชื่อการศรัทธา2การกลับกรอกทางด้านการปฏิบัติหรือเรียกว่าเอติกอดหรือว่าที่เรียกว่าอามาลีนิฟากุนอามาลีการกลับกรอกทางด้านการกระทำดังนั้นพี่น้องอย่าไปหุกกลมใครนะครับว่าเป็นมุนาฟิกเป็นผู้กลับกรอกนะครับเวลาหุกกลมเนี่ยพี่น้องอันตรายมากๆเพราะมุนาฟิกจะมีอยู่2ประเภทเนี่ยนะบางยีเนี่ยอัลลอฮ์ทำตัวเป็นมุนาฟิกเลยพี่น้องใจเย็นๆใจร่มๆนะครับอย่าไปหุกกลมใครง่ายๆเพราะมุนาฟิกจะมี2ประเภทแบบตกศาสนากับไม่ตกศาสนาดังนั้นพี่น้องต้องรู้นะครับต้องเข้าใจแล้วก็อย่าพยายามไปหุกกลมคนหนึ่งคนใดมันจะกลับเข้ามาหาเราเองวันอียาซุบิลลาห์นะครับเวลาหมดลงแล้ววันนี้ครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยแล้วก็มาเรียนรู้กันต่อกับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่10อินชาอัลเลาะห์วันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ร่วมบริจาคเพื่อการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิตรไมตรีหนองจอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงศ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงศ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาละมีนวะบิฮีนัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีมอะลีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่ขาดเรื่องหนึ่งไม่ได้ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นะครับเพราะ

0: เมื่อเราขาดเรื่องนี้ไปหรือเราทิ้งหรือมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปเมื่อไหร่มันจะทำให้ชีวิตเราขาดคุณสมบัติหนึ่งของคำว่ามุมินแล้วคุณสมบัตินี้นี่มันจะเป็นตัวที่จะทำให้คุณสมบัติอื่นตามมาด้วยถ้าเราไม่เอาคุณสมบัตินี้เข้ามาไว้ในชีวิตเราเมื่อไหร่มันจะมีคุณสมบัติที่ไม่พึงปรารถนาในหลักการศาสนาเข้ามาเกาะกินหัวใจเราทำให้หัวใจเราเกิดโรคอีกโรคหนึ่งขึ้นมาก็คือโรคของคำว่าตะกับบดหยิ่งยโสโอหังเย่อหยิ่งเพราะคนส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเย่อหยิ่งก็คือคนที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องพึ่งใครนะครับเราเห็นในสังคมเนี่ยว่าคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครไม่ค่อยทักคนนู้นไม่ค่อยทักคนนี้หนึ่งจะเป็นคนที่พอจะมีฐานะในสังคมสองเป็นบุคคลที่มีตระกูลในสังคมมีตำแหน่งมีฐานะมีตระกูลเหตุที่โรคนี้เข้ามาหาพวกเขาพี่น้องถามพี่น้องว่าเพราะอะไรกับถามพี่น้องว่าเพราะอะไรถึงกลายเป็นคนยโสโอหังยิงตะกับบดเขาไม่รู้จักคำว่าขอบคุณไม่รู้จักคำว่าขอบคุณเพราะส่วนใหญ่คนที่พูดคำว่าขอบคุณเนี่ยคือคนที่ตัวเองไม่มีมีคนหยิบยื่นให้ใช่ไหมครับเราจึงขอบคุณเด็กที่ขอบคุณเราเพราะเราส่งสตางค์ให้เด็ก10บาท20บาทนะเพื่อนบ้านขอบคุณเราเพราะเราไปช่วยเข็นรถใช่ไหมแต่ไม่มีใครหรอกครับที่เดินผ่านกันหน้าถนนเจอกันแล้วบอกขอบคุณเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้รับการช่วยเหลือถูกหรือถูกช่วยเหลือจากใครเราจึงไม่ขอบคุณนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งใครแต่มุมินความรู้สึกที่บอกว่าเราไม่ต้องพึ่งใครฉันอยู่ตัวคนเดียวได้เนี่ยคนนั้นถ้ามีความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าเขากำลังลืมบุคคลคนหนึ่งนะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทุกวันที่เราหายใจเราก็ต้องพึ่งผู้สร้างเราฉะนั้นลักษณะของมุมินจะต้องเป็นคนที่ขอบคุณอย่างน้อยต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายดีมีภรรยาที่ดีมีรถที่ดีมีบ้านที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺถ้าใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่ขอบคุณใครแสดงว่าเขาคือคนที่ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการขอบคุณมีทั้งหมด3ลักษณะของคนที่เป็นมุมินก็คือ1ขอบคุณด้วยกับหัวใจแสดงการยอมรับการยินดีว่าสิ่งที่ได้มาไม่ใช่ฝีมือเราแต่มันเป็นการอนุมัติจากอัลลอฮ์กับริซกีที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับเรากับมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้กับเรากับตึกแถวห้องเช่าอพาร์ตเมนต์รถพี่น้องต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก่อนครับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หรือขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทำให้มัน เหลือมาถึงเรานั่นคือริสกีเราฉันต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ประการที่สองต้องกล่าวขอบคุณด้วยกับวาจาด้วยกับลิ้นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ต้องเป็นคุณลักษณะที่ต้องติดปากพวกเราตลอดเวลาที่เรียกว่าการดิกรุลลอฮ์เพราะการดิกรุลลอฮ์คือการขอบคุณอัลลอฮ์คนที่ไม่ดิกรุลลอฮ์คือคนที่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์คนที่ไม่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เลยนั่นคือคนที่ตะกับบทเพราะไม่เคยรู้ว่าใครใหญ่บนโลกใบนี้อัลลอฮฺอักบัรเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺให้เราไม่ลืมตัวว่าบนโลกใบนี้บนจักรวาลนี้ถือเหนือจักรวาลนี้ไปมีใครที่ใหญ่กว่าเราฉะนั้นการกล่าวซุบฮานัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺเป็นการเตือนสติเราว่าสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติของอัลลอฮ์กอดอกอดัดของอัลลอฮ์ฉะนั้นใครยิ่งกล่าวบ่อยๆนั่นหมายถึงเขากำลังยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์ประการต่อมาก็คือการขอบคุณด้วยกับการกระทำหนึ่งครับเมื่อได้ปัจจัยยังชีพมาเห็นคนยากจนต้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการหยิบยื่นสิ่งที่เรามีให้กับเขาตามกำลังความสามารถของเรากับองค์กรกับเพื่อนบ้านกับเด็กกำพร้านะครับพี่น้องจะทำแบบไหนเอาความสะดวกของพี่น้องพี่น้องจะผ่านองค์กรนั้นผ่านมัสยิดนั้นผ่านโรงเรียนนั้นหรือพี่น้องเดินไปหาตามบ้านนั่นกลายเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์มีสกาดจากการทำธุรกิจที่ได้แม้ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามก็เอาสกาดเหล่านั้นไปมอบให้กับคนจนนั่นคือการบ่งบอกว่าเรามีลักษณะเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตะอาลานะครับด้วยเหตุนี้เองการขอบคุณต่ออัลลอฮฺมันจะเป็นตัวที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและมันจะสร้างแรงกดดันให้เราหรือไม่ได้ทำให้โรคอิจฉามันเกิดขึ้นในชีวิตเรา 2. โรคตะกับบดคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์จะเป็นคนที่ไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเลยเพราะมันจะไม่มีความอิจฉาเกิดขึ้นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์จะไม่ทะเลาะกับข้างร้านตัวเองเพราะอะไรครับเพราะเขาอาจจะขอบคุณอัลลอฮ์มากกว่าเราไงเขาจึงทำธุรกิจเขาจึงได้จะดีกว่าเราเขาอาจจะบริจาคเยอะกว่าเราเขาอาจจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์มากกว่าเราเขาอาจจะอ่านกุรอานมากกว่าเราหรือเราอาจจะไม่ได้อ่านเลยหรือเปล่าต้องมาคิดตัวเองก่อนฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เมื่อไหร่นะครับเราจะไม่ทะเลาะกับใครคนยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์จะไม่ทะเลาะกับคนในสังคมเพราะส่วนใหญ่คนที่ทะเลาะกันในสังคมเพราะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นร่วมทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะอิจฉาใช่ไหมครับพี่น้องที่ทะเลาะกันเพราะอิจฉาได้แฟนดีกว่าได้แฟนรวยกว่ามะให้เยอะกว่าย่อให้เยอะกว่าใช่ไหมเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์เมื่อไรได้ตอนนี้มาอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะไม่อิจฉาใครแต่เราจะนึกถึงว่าเราจะทำความดีของเราเพิ่มมากขึ้นฉันจะกล่าวสุภาพนรมให้เยอะๆมากกว่าข้างร้านถ้าอยากจะได้ริสกีที่เยอะกว่าฉันจะกล่าวสุภาพนรกล่าวอัลฮัมดุลิลละฉันจะต้องละหมาดให้ตรงเวลานะหรืออะไรก็ตามนี่คือผลดีของการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่มันจะได้ตัวที่เราอาจจะไม่รู้ตัวในชีวิตของเราหน้าที่การงานเราอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งดีๆอาจจะได้งานดีๆอาจจะได้ธุรกิจดีๆอาจจะได้ตำแหน่งดีๆพี่น้องลองว่าที่เราไม่ได้เนี่ย เพราะเราลืมขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในเรื่องที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาหรือเปล่าแต่ถ้าเราลืมพี่น้องลองกลับไปทำใหม่อินชาอัลลอฮ์ครับเพราะอัลลอฮ์สัญญากับพวกเราอยู่แล้วแต่อินชากัรตุมใช่ไหมถ้าเรายิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอะไรไม่มันจะไม่หายไปมันจะไม่น้อยลงและอาซีดันนักกลุ่มจะฉันจะทำให้มันเยอะขึ้นให้มันมากขึ้นกว่าเดิมลองสำรวจตัวเราเองครับว่าวันนี้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนที่แทนจะเอาเวลาไปอิจฉาไปเครียดแค้นคนข้างๆเราร้านข้างๆเราพี่เราน้องเราเครือญาติเราลองนึกดูว่าฉันขอบคุณอัลลอฮ์วันๆนึงเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนี่คือผลดีครับที่อัลลอฮฺสุภาตุลาบอกว่ามุมินถ้ารู้จักขอบคุณคนขอบคุณอัลลอฮฺขอบคุณมนุษย์ผลรางวัลที่อัลลอฮฺจะเตรียมมาให้นั้นมากมายโดยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ตามพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะต้องขอบคุณหรือเราจะต้องขอบคุณมากที่สุดณวันนี้เลยเนี่ยพี่น้องว่าต้องขอบคุณอัลลอฮ์เรื่องอะไรหลายคนอาจจะขอบคุณอัลลอฮ์ละหมาดเสร็จขอบคุณอัลลอฮ์เรื่องวันนี้ทำธุรกิจได้วันนี้ขายของได้ดีวันนี้งานการที่ทำมาเรียบร้อยบางคนอาจจะมองช็อตการขอบคุณอัลลอฮ์ไปในเรื่องนั้นแต่สิ่งแรกที่มุมินจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทุกวันและมากกว่าเรื่องที่เราเคยเจอกันทุกวันก็คือขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้วันนี้เนี่ยเราโตมาด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะคนที่ไม่รู้จักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะคิดอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่มุมินที่รู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นกุญแจดอกเดียวที่จะนำเราไปไหนครับถึงแม้ว่าจะไม่ดีขนาดไหนในชีวิตของเราจะทำชั่วขนาดไหนแต่รู้จักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นกุญแจดอกเดียวที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ใช่ไหมฉะนั้นต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยกับคำว่าเนียมะตินอิสลามวันนี้ยังไงเราก็ยังลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยคืออิสลามว่ามันยับตะกี้ก็ยันอิสลามถ้าวันที่เราไม่รู้จักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อไรฟะลายุกบะลามินอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่รับคุณจะขอบคุณยังไงนะแทงกอดขอบคุณพระเจ้ายังไงก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าที่ขอบคุณเป็นใครฟะลายุกบะลามินอัลลอฮ์บอกว่าไม่รับหรอกครับสิ่งที่ใครขอบคุณมาก็ตามวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีแน่นอนชีวิตของเขาจะขาดทุนในอาคิเราะแน่นอนขาดทุนในอาคิเราะคำนี้นะครับพี่น้องลองนึกดูว่าขาดทุนในอาคิเราะนั่นก็แปลว่าดุนยาอาจจะได้กำไรคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วทำธุรกิจทำมาอาชีพอาจจะมีกำไรนี่คืออีกมุมหนึ่งที่เราจะต้องคิดว่ากำไรของคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกำไรที่แบบไหนฮาบะอันมันซูรอพอเอาไปช่างตาช่างเมื่อไหร่มันกลายเป็นฝุ่นเป็นดินเป็นของที่ไม่มีน้ำหนักฉะนั้นเราก็จะไม่อิจฉาเขาในเรื่องที่เขามีเพราะที่เรามีแน่ๆก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับฉะนั้นการขาดทุนของมุมินในดุนยาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะแต่มันก็แค่ดุนยาวันที่เราจากเราก็ไม่ขาดทุนแล้ววันที่เราเลิกทำธุรกิจเราก็ไม่ขาดทุนแล้วใช่ไหมครับแต่ขาดทุนในอาคิเราะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลัวให้มากๆเพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว วันที่ตาช่างเราความชั่วเรามันหนักกว่าความดีเราเราจะเปลี่ยนแปลงตาช่างแล้วไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าเราก็ต้องอยู่ในนรกนะครับตลอดกาลซึ่งมันไม่สามารถที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ได้อีกแล้วนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงบอกว่าเนี่ยมัตุนอิสลามวันที่เราโตมาจะด้วยกับพ่อแม่เราเป็นมุสลิมหรือพี่น้องหลายท่านอาจจะเข้าเป็นมุอัลลัฟมาเป็นมุสลิมทีหลังแต่วันที่คุณได้อิสลามเนี่ยคือวันที่คุณจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์อะลาเนอมะติลอิสลามเวลาละหมาดเสร็จแล้วนึกถึงประโยคนี้ว่าเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ว่าวันนี้เราได้เป็นมุสลิมเราได้อยู่ในคำสอนที่เป็นอิสลามเราได้อยู่ในศาสนาที่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้ารู้จักอัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้านั่นคือสิ่งที่มันเป็นความโปรดปรานมากที่สุดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนะญะฮันนะมะกานะตมิรซอดาเพราะนรกคือสถานที่ของคนที่ถูกล่ามถูกรวนเอาไว้ลิตตอกีนะคือคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์นะครับมาอาบาจะเป็นที่พำนักของพวกเขาและอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับตลอดไปยาดูกูนฟีฮาบาร์ดาวะลาชะรอบาลายาดูกูนฟีฮาบาร์ดาวะลาชะรอบาความเย็นจะไม่เคยเจอกับเขาจะไม่ได้สัมผัสกับเขาเลยในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเครื่องดื่มที่ดีที่รสดีจะไม่เจออิลลาฮามีมันยกเว้นสิ่งที่มันร้อนสิ่งที่มันรุนแรงจากเปลวไฟจากนรกนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะวางจะบอกกับพี่น้องครับว่าอิสลามคือเนื้อมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอิสลามคือเนื้อมาที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทุกวันด้วยการขอบคุณที่ก่อนนอนบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาเพราะไม่มีศาสนาไหนสอนดุอาแบบนี้ตื่นนอนเรามีอัลฮัมดุลิลลาฮิลลดีอะห์ยานาบะดะมาเราได้รับการปลูกฝังว่าตื่นนอนก็มีรูปแบบก่อนจะนอนก็มีรูปแบบจะทานอาหารก็มีรูปแบบจะเข้าห้องน้ำก็มีรูปแบบจะแต่งงานก็มีรูปแบบที่ท่านนบีสอนจะเลือกภรรยาก็ต้องมีรูปแบบจะคลอดลูกก็ต้องมีรูปแบบนี่คือเนื้อมาที่ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งเรามาให้รู้จักกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มากกว่าธุรกิจที่เรามีอยู่กี่พันล้านกี่ร้อยล้านก็ตามกี่สิบล้านก็ตามกี่แสนกี่หมื่นก็แล้วแต่เนื้อมาตุนอิสลามเป็นเนื้อมาที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเนื้อมาที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดกับเราในวันที่เรามีโอกาสได้หายใจบนโลกใบนี้ในวันที่เราได้มีลูกที่เกิดมาและรู้จักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีภรรยาที่รู้จักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีผู้คนที่รายล้อมเราแล้วมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่กับพวกเขาและพวกเขาก็อยู่กับเราอินชาอัลลอฮ์ครับนี่คือบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่เราจะบอกว่าขอบคุณต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิดไมตีหนองจอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงศ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงศ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
4: พี่น้องผู้ศรัทธา สามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
5: บิสมิลลาฮิเราะห์มานิเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลอฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลันนบีวะอะลาอาลีอัจมะอีนอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮุดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัลอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลซีอัรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุดฮิเราะฮูอะลัดดีนิกุลลิฮ์วะลาอัยฮัลมุชริกูนอะมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเป็นมุสลิมนะครับเรียกว่าต้องยืนยันแล้วก็ตรวจสอบตัวเองตลอดเวลานะครับว่าการที่เราเป็นมุสลิมนั้นเนี่ยเราควรจะมีหน้าที่ในส่วนตัวมีความรับผิดชอบแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะการที่เราดูแลตัวเองเราก็จะไม่มีเวลาไปคอยดูคนอื่นนะการดีดูคนอื่นบางทีไม่ก็ไปดูของดีๆไปดูของไม่ดีมันก็จะเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับวันนี้เราต้องพยายามดูแลตัวเราทั้งหลายนั้นให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบเป็นมุสลิมที่เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยต้องคิดและใคร่ครวญคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับหลักใหญ่ก็คือการละหมาดนะครับอันนี้เราพยายามเน้นแล้วก็ตอกย้ำสำหรับคนที่เป็นมุสลิมจริงนะครับว่าเราต้องรักษาการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาบอกอย่างนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการละหมาดเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้มันไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจว่าการละหมาดต้องทำทุกวันแล้วก็ทำให้ตรงตามเวลาแล้วก็ต้องรักษานะครับการละหมาดให้ครบวันละ5เวลาด้วยนี่คือเรื่องราวอย่างหนึ่งที่ต้องตั้งเป็นหลักใหญ่เอาไว้นะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดไว้ในเรื่องการละหมาดนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะแยกแยะระหว่างคนมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอยู่ที่ละหมาดนะครับฉะนั้นมุสลิมคนใดที่ทิ้งการละหมาดหรือว่าไม่สนใจการละหมาดก็ไม่แตกต่างอะไรกับผู้ปฏิเสธนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดและใคร่ครวญนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรมาดูเรื่องการละหมาดแล้วเนี่ยครับก็บอกว่าเราต้องเดินไปละหมาดเดินไปละหมาดความหมายก็คือเราเดินจากบ้านไปมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนจะไปเดินไปละหมาดที่อื่นเนี่ยคำว่าเดินไปละหมาดในที่นี้เราก็ไปละหมาดที่มัสยิดนะครับซึ่งผลบุญเนี่ยแน่นอนนะครับมันได้เต็มร้อยเลยนะก็คือ91เนี่ยอัลลอฮ์จะลบความผิดนะครับที่เรามีมาก้าวที่สองเนี่ยก็จะยกฐานะของตัวเองครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะ เดินไปมัสยิดนะครับเพื่อให้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์แล้วก็ยกฐานะให้เราเป็นคนดีนะครับเราเห็นว่าคนที่ไปมัสยิดเนี่ยจะเป็นคนดีนะครับจะเป็นคนดียังไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีนะแต่ว่าจะเป็นนะครับจะมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีก็แนวโน้มในส่วนหนึ่งก็คือการเดินไปมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเวลาเดินไปเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะก็คือเป็นการแสดงแบบนะครับให้คนที่พบเห็นนะครับเขากําลังไปไหนไปทําอะไรอีกประการหนึ่งก็จะเห็นความเรียบร้อยสงบ สุขุมนะครับคนที่เดินไปมัสยิดนั้นก็จะเป็นบุคคลที่พร้อมนะครับที่จะไปยืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นบุคคลที่รักษาไว้ซึ่งคำสั่งของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นการเดินไปมัสยิดจึงเป็นเรื่องสำคัญหลายคนอาจจะตั้งคำถามหลายอย่างนะครับว่าบ้านอยู่ไกลบ้างจะเดินไปแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็ใช้พาหนะนะครับการมีพาหนะเหล่านี้ก็เหมือนกับเราไปมัสยิดแหละคือการเดินไปมัสยิดนะครับพี่น้องคงยังรู้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์กำลังทดสอบเราด้วยนะว่าเมื่อเราไปอยู่ห่างไกลมัสยิดเนี่ยหลายคนก็จะมีรถนะครับมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับเราใช้สิ่งเหล่านี้ไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าเรามองดูแล้วส่วนใหญ่เลยเอาเป็นผู้ส่วนใหญ่เนี่ยครับว่าไม่ไปนะครับแต่เราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปทางอื่นเช่นไปบริษัทไปห้างร้านไปซื้อของไปตลาดนะครับอันนี้เราไปได้แต่เวลาจะไปมัสยิดเนี่ยเราไปไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแหละครับที่เรารู้ว่าพวกอัลลอฮฺมาตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับว่าท่านทำอะไรแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเงื่อนมัดจากอัลลอฮฺมาตาลาเนี่ยไปในทิศทางใดนะครับการไปในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่อนุญาตแต่อย่าลืมว่าต้องไปหาอัลลอฮ์ด้วยนะครับก็คือไปมัสยิดเนี่ยซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่ากับการที่เราไปในฐานที่อื่นๆนะครับถ้าเราไปห้างเนี่ยเราไปจอดไว้แล้วเข้าไปตอนดูฮดนะครับกลับออกมาอีกทีเนี่ยมักริบเลยนะเราเห็นว่าความแตกต่างความเพลิดเพลินความสนุกสนานมันเกิดขึ้นในขณะที่เราไปมัสยิดเนี่ยนะครับเข้าไป5นาทีเราออกละนะครับมีภารกิจนั่งไม่ได้นานนะมันจะมีความแตกต่างที่เราสามารถจะพิสูจน์ตัวเราเองแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะพระผู้เป็นเจ้าที่เราบอกว่าจงตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สมกับที่อัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้าถ้านำอายะห์นี้มาประกอบทำความเข้าใจแล้วก็เห็นได้ว่าเราใช้เวลากับโลกดุนยานี้อย่างมากเลยแต่เดี๋ยวที่เราบางครั้งก็หลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเวลาหมดลงแล้วครับจะได้กลับมาทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้กันอีกครั้งในครั้งหน้าครับวะบิลลาฮิตะฟีกวะฮิดายะฮ์ซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
6: ที่นี่วิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
7: อย่าทำร้ายพ่อแม่ด้วยการโยนภาระส่วนตัวให้กับท่านทั้งสองเพราะนั่นคืออามะนะห์ของคุณที่จะต้องถูกสอบสวนวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮันนบีลิมะตุฮัร

0: وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم
1: إنا لله وإنا إليه راجعونนางอุไรหรือป้าเดะนางอุไรหรือป้าเดะได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดอันฮุสนาจะระดับมิตรไมตรีหนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์คุณดำรงศักดิ์สุขพงษ์อายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันอังคารที่8กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดสวนพลูซอยเทิดไทย11ธนบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนوصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านครับเนื้อหาที่ผมจะได้เรียนกับพี่น้องผู้ฟังในโอกาสต่อไปเป็นเนื้อหารวมๆที่มาจากอัลกุรอานและมาจากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าประตูของริซกีและการปลดเปลื้องความเศร้าหมองนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวของพวกเราสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เราต้องการอยู่หลังจากที่เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ถูกคลอดออกมาสู่โลกภายนอกครรภ์ของมารดานั้นกุรอานอายะห์หนึ่งได้บอกถึงสถานะของตัวเราว่าหัวมาคอลักตุนยินนวันอินไซอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์นั้นได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องได้รับความรู้อะไรครับจากอัลกุรอานอายะห์สั้นๆตรงนี้ประการแรกที่เราได้รับก็คือว่ามนุษย์และยินนั้นเกิดขึ้นมาจากการสร้างของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นโดยหน้าที่ที่อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ปล่อยให้เราพบกับความสับสนของชีวิตแต่อัลลอฮ์จะบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะปฏิบัติตนแบบไหนอย่างไรวันนี้เราเป็นมนุษย์นะครับวันนี้มักลูกอีกส่วนหนึ่งก็เป็นยินที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานเหมือนกับเรายินละหมาดเราก็ละหมาดนะครับมนุษย์แต่งงานยินก็แต่งงานแต่ว่าเราก็ไม่เคยมีโอกาสไปเป็นพยานให้การแต่งงานของยินแม้แต่สักครั้งเดียวเพราะว่าเรามองไม่เห็นยินแต่ยินเห็นเราเพราะนั้นในสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เรามองไม่เห็นยินเราจะไปทำอะไรตรงไหนก็ตามก็ต้องดูอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองในสิ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้อาจจะไปปัสสาวะตรงไหนก็ขอดูอานะขอดูอาต่ออัลลอฮ์เพื่อให้พ้นจากยินและชัยฏอนที่จะทำร้ายเรางั้นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างยินและมนุษย์จากอัลกุรอานอายะห์นี้ทำให้เราได้รับรู้ว่ายินกับมนุษย์ใครถูกสร้างมาก่อนกันเมื่ออัลลอฮ์ลำดับว่าวะมาคอลักตุนยินในวันอินซาอัลลอฮ์พูดถึงยินก่อนแสดงว่าอัลลอฮ์สร้างยินมาก่อนแล้วก็สร้างมนุษย์มาที่หลังนะสร้างมนุษย์มาที่หลังแต่นี้พออัลลอฮ์สร้างมาแล้วโดยหน้าที่เราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าการใช้ชีวิตนับตั้งแต่เราได้เกิดมานั้นวิถีชีวิตแบบอิสลามจะต้องถูกนำมาใช้กับตัวของเราในอีกมุมหนึ่งก็คือเราต้องเกาะติดกับคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งทุกกระบวนการเกาะติดคำสั่งนะว่าในเรื่องนี้อัลลอฮ์สั่งอย่างไรเรื่องนี้อัลลอฮ์สั่งอย่างไรงั้นท่านนบีถึงบอกว่าไงอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจ จากพวกท่านทั้งหลายจากยินและมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ต้องการการเลี้ยงดูจากยินและมนุษย์ไม่ต้องการอาหารจากยินและมนุษย์ที่จะมาถวายให้กับอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รับการถวายอาหารจากใครไม่เหมือนกับเจ้าอื่นที่รอการถวายอาหารจากมนุษย์ที่ขอความช่วยเหลือจากเขาของเราไม่มีแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้โดยตลอดอัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากมนุษย์ผู้ให้โดยตลอดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เวลาเราไปดูคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีว่าไงรู้ไหมนบีบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เขาได้รับความดีเป็นคนดีไมยูริดิลละฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจเรื่องศาสนาคำว่าเข้าใจตรงนี้อุลามะได้คำอธิบายว่าอันเข้าใจก็คืออะไรยูฟักกีฮูเข้าใจคืออะไรหนึ่งอัลอิลมุนนาฟิยะเราต้องมีความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเรารู้ที่เป็นประโยชน์เราต้องรู้แต่รู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปรับรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อครอบครัวต่อสังคมเรารับรู้เอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัตินั่นอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนเวลารู้ปุ๊บอะไรที่ต่อเนื่องก็คืออยากู้มูอะไรหินอามาลุสซอลิฮ์รู้แล้วก็ปฏิบัติอามันที่ซอลิฮ์เพราะนั้นคนดีของอัลลอฮ์ก็คือหนึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ความเชื่อที่ถูกต้องความรู้ที่เป็นประโยชน์เราเอาตรงนี้แล้วรู้อย่างเดียวกักไว้แค่นั้นไม่ได้ต้องปฏิบัติอามันที่ซอแล้วเป็นรูปธรรมที่มองเห็นเด่นชัดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะนบีเคยบอกว่าไงครับอัลลอฮ์จะประทานทุกสิ่งให้กับคนทุกคนที่อัลลอฮ์รักและก็ไม่รักอัลลอฮ์ให้หมดอัลลอฮ์ให้อาหารมาบางคนอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็ให้แต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จงใจจะให้กับบุคคลที่พระองค์รักเท่านั้นสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นอิสลามอิสลามนั้นอัลลอฮ์จะให้กับบุคคลที่พระองค์รักเท่านั้นงั้นอิสลามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอัลลอฮ์จะบอกในอัลกุรอานว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะรักษาอิสลามให้สมบูรณ์เสียก่อนอิสลามไม่ใช่อิสลามในส่วนของความเชื่ออย่างเดียวนะแต่เป็นอิสลามในส่วนของการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอิสลามบอกอย่างนี้ปฏิบัติแบบนี้อิสลามบอกแบบนี้อิสลามปฏิบัติเป็นแบบนี้เพราะนั้นเมื่ออิสลามมันเข้มอยู่ในตัวของเราทุกคนแล้วเนี่ยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามมันจะไม่สามารถสอดแทรกเข้ามาในตัวเราและสังคมของเราได้เมื่ออิสลามมันเข้มอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเชื่อแบบเข้มข้นในตัวแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ใช่อิสลามมันจะไม่สามารถแทรกเข้าไปในตัวเราได้ครอบครัวเราได้สังคมเราได้แต่ว่าเวลาเราไปดูสังคมรอบด้านที่เรามองเห็นบางทีเข้าไปตามล็อกต่างๆมุสลิมายังนุ่งกางเกงขาสั้นนะย้อมผมแดงครึ่งเขียวครึ่งดำครึ่งบางทีก็ตัดผมเครียดก่อนซะตัดบางส่วนแล้วก็ทิ้งไว้บางส่วนไถข้างล่างเฮี้ยนข้างบนเอาไว้ไถข้างบนกลางๆข้างล่างเก็บไว้นั่นเป็นก่อซะแสดงว่าอิสลามอ่อนแอวันใดที่อิสลามอ่อนแอแล้วเนี่ยชิริกมันจะมาครอบงำตัวเรารูปธรรมของชีวิตที่ไม่ใช่อิสลามจะมาครอบงำตัวเราแล้วเราก็จะไม่เหลือเนื้อหาความอิสลามที่ตัวของเราเลยนี่คือความอัปยศที่สุดสำหรับชีวิตเพราะความอยู่รอดของคนไม่ใช่ความอยู่รอดเพราะเรากินเราอยู่อย่างเดียวกินอยู่อย่างเดียวโดยไม่มีอิบาดะห์นั่นคือสัตว์ไม่ใช่มนุษย์แต่กินอยู่แล้วต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องปฏิบัติยินต้องปฏิบัติงั้นอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนใครที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เป็นคนดีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนางั้นเข้าใจนั้นมี2ประเด็น1เราต้องมีความรู้ทำไมถึงต้องเรียนล่ะทำไมถึงต้องเรียนศาสนาเราเรียนเพื่อเอาศาสนามาดูแลตัวเองถ้าเราไม่เรียนศาสนาเราก็ไม่ได้เอาศาสนามาดูแลตัวเองเราก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆนึงที่อิสลามไม่ได้มาดูแลตัวเราเองเราก็ผิดเราก็พลาดเราไม่พอใจเราก็ด่านั่นไม่ใช่อิสลามนะใช่ไหมเพราะอะไรความไม่พอใจ จะต้องถูกเก็บอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้ไม่ใช่ระเบิดออกมาเป็นการด่าทอไม่ใช่จะเป็นจะตายก็ด่าไม่ได้เพราะนบีบอกไงนะลาตัสบุนอัมวาตห้ามด่าคนตายตายแล้วเราไม่พอใจเราก็อย่าไปด่าเขาเพราะอะไรครับเขาทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาก็พบสิ่งเหล่านั้นแล้วในขณะที่เขาถูกฝังในกุฏิเราไม่ต้องไปเดือดร้อนเราไม่ต้องไปด่าเราไม่ต้องไปผ่องถ่ายผลบุญของเราให้กับคนอื่นซึ่งไม่มีความจำเป็นที่เราต้องทำภาระหน้าที่หนักขนาดนั้นงั้นอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนคือ1เราต้องศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องไสยศาสตร์ไม่ต้องไปศึกษาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการขับเคลื่อนของความรู้และรูปธรรมของการปฏิบัติเป็นแบบนี้ใครก็รุกรานเราไม่ได้ใครก็ทำลายเราไม่ได้แต่ทุกวันนี้มุสลิมบางคนอ่อนแอรู้อิสลามแต่ไม่ปฏิบัติตามอิสลามเราถึงถูกครอบงำจากอารยธรรมวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อิสลามเยอะแยะที่บ้านมุสลิมของพวกเรามุสลิมบางบ้านตื่นนอนขึ้นมาแทนที่จะเปิดอัลกุรอานดู TMTV หรือฟังวิทยุที่เป็นรายการที่เป็นสาระกับเปิดเพลงลั่นไปหมดมีการรอมัดออกจากบ้านต่างๆเหล่านั้นได้รับอะไรจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อมุสลิมไม่คิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้อิสลามก็ถูกปลดออกจากบ้านของพวกเราด้วยตัวของเราเองด้วยปลายนิ้วของเราเองที่เราเปิดวิทยุที่เป็นเสียงเพลงทันทีที่เปิดออกมาเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีเมลิการ์รอมัดออกจากบ้านอิสลามถูกปลดออกจากบ้านหลังนั้นด้วยอะไรครับด้วยปลายนิ้วของเราเองเพราะเราไม่รู้จักว่าเราต้องปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งนี่คือความสูญเสียทุกวี่ทุกวันพอมาเป็นอยู่อย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์งั้นตรงนี้แหละคนถึงถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันดูนะเราอยู่กลุ่มคนกลุ่มไหน 1. เรามีความรู้อิสลามความรู้อิสลามไม่ใช่เรื่องละหมาดบวชสกาทัดอย่างเดียวนะระบบชีวิตทั้งหมดเป็นระบบอิสลามเรารู้ที่จะใช้ระบบอิสลามนี่ความรู้แบบอิสลามเช่นอะไรขณะที่เรากำลังทำการค้าอยู่เวลามีเสียงเรียกร้องให้สู่การละหมาดเราก็ยุติการค้าเป็นการชั่วคราวแล้วก็ละหมาดซะเมื่อเสร็จจากการละหมาดเราก็ทำการค้าปกติงั้นวันศุกร์เราต้องหยุดไหมไม่จำเป็นต้องหยุดเราก็ทำการค้าปกติหากินตามปกติแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปละหมาดยุมอัตเราก็ไปพักการค้าไว้ชั่วคราวแล้วเมื่อเสร็จจากการละหมาดแล้วก็ฟัสเอาอิลาซิกละวาซารุลบายะแล้วก็ทำการค้าปกตินี่คือระบบเรานะนี่คือระบบของเราเพราะนั้นภาพเหล่านี้มันเป็นปรากฏชัดที่ไหนครับในประเทศที่มีอิสลามเข้มๆอย่างมักกะฮ์ที่เราไปถึงเวลาก่อนเวลาละหมาดเขาจะค้าขายทำการค้ากันแต่เมื่อถึงเวลาอาซานปุ๊บเขาต้องไปละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิดหรือเขาไม่ได้ไปละหมาดที่บ้านเขาจะปิดร้านค้าเขาจะปิดประตูเขาจะเอาผ้าคลุมสินค้าที่อยู่หน้าร้านเขายุติการค้าเป็นการชั่วคราวเพื่อละหมาดที่ฮารอมหรือไม่ก็ละหมาดในร้านของเขาหรือละหมาดหน้าร้านแล้วเสร็จแล้วละหมาดเสร็จเขาก็ทำการค้าเหมือนเดิมนี่เรียกว่าอะไรนะคนกลุ่มนี้รู้อิสลามและปฏิบัติตามอิสลามเขาเรียกว่ากลุ่มที่อยู่ในทางของซิรอตอลมุสตะกีมอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงทางที่เที่ยงตรงดูจากไหนล่ะเราไม่ได้พูดอะไรไว้แล้วปล่อยให้เราไปใฝ่หาเองคว้าเองโดยไม่มีเป้าหมายแต่เราว่าซิรอตันมุสตะกีมที่เราขอกันอยู่ว่าอีดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์โปรดนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงดูภาพของความเที่ยงตรงดูจากไหนครับดูจากนบีเอานบีตายไปแล้วประวัติของนบีทั้งหลายยังคงอยู่ดูจากใครครับซิดดีกีนที่คนที่เขาอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ว่าเขาปฏิบัติตนอย่างไรซอฮาบะห์ปฏิบัติตนอย่างไรบรรดาตาบีอีตาบีอีนที่สืบทอดศาสนาจากซอฮาบะห์มาถึงเราเขาปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ถูกเล่าขานไว้ในหนังสือทั้งหมดและดูใครครับชูฮาดะห์คนที่ตายชะฮีดเขาปกป้องอิสลามเขาลำบากขนาดไหนเขาลำบากขนาดไหนเขาสู้เพื่อปกป้องอิสลามรักษาอิสลามให้มาถึงพวกเราทั้งหลายในวันนี้เขาลำบากขนาดไหน เราเดินทางจากมักกะไปสู่มะดีนะห์ระยะทาง400กว่ากิโลเมตรเราเดินกันรถวิ่งน่ะครึ่งวันเกือบจะค่อนวันนึกถึงนบีมั้ยว่าเดินทางจากมักกะไปสู่มะดีนะห์นบีเดินกี่วันลำบากขนาดไหนความร้อนขนาดไหนอูฐมันเดินขนาดไหนต้องพักตรงไหนมันมีที่ร่มตรงไหนในทะเลทรายทำหน้าที่ด้วยความยากลำบากที่สุดเพื่อรักษาอะไรครับรักษาอิสลามให้ถึงพวกเราทั้งหลายวันนี้พวกเราสบายมากอิสลามสมบูรณ์แล้วแบบปฏิบัติจากนบีปฏิบัติสมบูรณ์แล้วเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้แล้วเก็บมาปฏิบัติทีละชิ้นทีละอันชีวิตมันก็จะสมบูรณ์นี่คือพวกชูฮาดะวะซอลิฮีนและคนซอลแลทั้งหลายที่เขาคงอยู่กับหลักการอิสลามเราหันมองคนเหล่านี้ว่าเขาปฏิบัติตนอย่างไรนี่คือคนที่อยู่ในซิรอตอนมุสตะกีมดูภาพจากไหน 1. ภาพจากนบี 2. ภาพจากรอซูล 3. ภาพจากคนที่ยืนหยัดอิสลาม 4. ภาพจากพวกตายชะฮีด 5. ภาพจากคนซอลแลทั้งหลายที่ยังมีภาพเหล่านี้ให้ปรากฏให้เราได้เห็นมองภาพเหล่านี้สิแล้วเราก็สืบทอดมันอย่าเอาภาพอื่นกลุ่มที่สองอัลอิลมุนนาฟิอะมีความรู้จริงแต่อะไรนะลัมยะมะลูบิฮีแต่ไม่ปฏิบัติกลุ่มนี้อัลลอฮ์เกลียดมากอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าไงนะมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบนี้กาบูรองมักตันอัลลอฮ์จะโกรธคนเหล่านี้มากคนเหล่าไหนอันตะกูลูมาลาตัฟอลูนพูดแล้วไม่ปฏิบัติพูดแล้วไม่ปฏิบัติรู้แล้วไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์เกลียดเพราะนั้นคนกลุ่มที่สองนี่รู้ไม่รู้แต่ลัมยะมาลูบิฮีไม่ปฏิบัติตามที่รู้เก็บความรู้ไว้ทำไมเรารู้อิสลามเก็บอิสลามไว้ทำไมทำไมไม่ปฏิบัติให้มันลุล่วงล่ะผมเคยบอกหลายครั้งว่าเราต้องอะไรครับเราอย่าเก็บอิสลามไว้เป็นที่รำลึกว่ารู้แล้วรู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติมันไม่ได้ประโยชน์คนเหล่านี้คือคนแบบไหนครับรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามอิสลามที่รู้ดูสิเราเป็นไหมอัลมักดูเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงกริ้วคือพวกไหนครับพวกยะฮูดงั้นระวังนะเรารู้แล้วไม่ปฏิบัติแม้เราจะไม่ใช่ยะฮูดตัวแท้แต่ว่าอิทธิพลของยะฮูดเข้าครอบงำเราแล้วแล้วพอนานวันนานวันอิสลามก็ถูกปลดด้วยตัวของเราเองไม่มีใครปลดอิสลามออกไปจากตัวเราครับมันตารกัสลาฟะกัตฮะดามัดดีนใครไม่ละหมาดเท่าคนนั้นทำลายศาสนาไม่ได้ทำลายศาสนาของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาอัลลอฮ์จะเป็นผู้รักษาอัลกุรอานนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้รักษาอิสลามแต่อิสลามถูกทำลายโดยใครครับโดยตัวของเราเองโดยตัวของเราเองทุกวันนี้อัลลอฮ์ให้อิสลามแก่ทุกคนทั่วหน้าแต่ว่าอิสลามถูกปลดด้วยตัวของเราเองได้เวลาละหมาดไม่ละหมาดได้เวลาทำการค้าเรียกร้องให้ละหมาดไม่หยุดได้เวลาทำการค้าโกงกิโลโกงตาช่างเราปลดอิสลามออกไปจากตัวของเราเองเราได้อะไรครับเราได้สตังค์เราได้เงินที่ไม่คำนึงว่าฮาลาลหรือฮารอมแล้วเมื่อไม่คำนึงถึงฮาลาลฮารอมถ้าฮารอมมันเยอะฮาลาลมันน้อยมันปะปนกันระหว่างฮาลาลฮารอมมันเป็นของฮารอมแล้วเอามาใช้ประโยชน์มากินมาอยู่เนื้อหนังมังสาที่งอกมาจากของฮารอมก็เป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกอิบาดะห์ที่กินจากของฮารอมอัลลอฮ์ก็ไม่รับอิบาดะห์แล้วมันมีประโยชน์อะไรที่เราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเพราะนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าอิสลามจะดำรงความบริสุทธิ์ไว้ให้กับตัวเองและกับสังคมงั้นไปอยู่ในกลุ่มของมุสลิมได้รับความปลอดภัยทั้งหมดไม่โกงไม่กินไม่เอารัดเอาเปรียบแต่เป็นกลุ่มชนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งสังคมกำลังหาคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ค่อยได้และก็น้อยที่สุดในสังคมจะไปอยู่ตรงไหนโกงไปหมดจะไปซ่อมรถโกงอะไรเทียมบอกเป็นอะไรโกงไปหมดเลยแต่ถ้าระบบอิสลามเป็นระบบประกันสังคมที่ยุติธรรมที่สุดงั้นคนกลุ่มที่สองคืออะไรรู้ไม่ปฏิบัติคือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของพวกยะฮูดพวกยิวพวกยิวนี่บิดเบือนมากนะบิดเบือนดัดแปลงแล้วมันก็บอกว่าถ้ามันจะตกนรกก็ไม่กี่วันแล้วมันก็อัลลอฮ์พวกกันอย่างนี้เป็นต้นนะตีตนเสมออัลลอฮ์แต่นี่ไปดูในกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สามดูใครอยู่กลุ่มไหนดูนะ ผมไม่ได้จัดกลุ่มใครนะแต่ว่าพฤติกรรมของตัวเองจะเป็นคำตอบดีที่สุดสำหรับตัวเราว่าณเวลานี้เราอยู่กลุ่มไหนกลุ่มที่สามอัลลอฮีนายามาลูนาบิลาอิลมินปฏิบัติจริงขยันปฏิบัติจริงทำอิบาดาจริงแต่บิลาอิลมินโดยไม่มีความรู้ทำแต่ไม่รู้ใช่ไหมเวลาทำแล้วไม่รู้เนี่ยเป็นอะไรอาลุดดอลานกลุ่มคนที่หลงผิดพวกไหนครับมีนันนาซอรอคือเป็นกลุ่มของนาซอรอเพราะนั้นตรงนี้ที่เราต้องมาเรียนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอาความรู้ที่ได้รับไปดูแลตัวเองว่าที่เราปฏิบัติมันถูกไหมมันใช่ไหมใช่ไหมบางทีเราตัดสินใจสิ่งอย่างหนึ่งประการหนึ่งไม่ได้ว่าเราจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรแล้วก็อิสติคอรอละหมาดอิสติคอรอขออนุญาตต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์นะที่ฉันจะทำแบบ

มั้ยไม่มีเสียงติ้วมีเสียงดวงมั้ยไม่ต้องมีเสียงดวงเราก็มุ่งสู่วิถีของอัลเลาะห์ว่าให้ละหมาดอิสติกอรออย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นรู้ไปปฏิบัติโดยไม่รู้นี่แหละมันอยู่ในกลุ่มของอาลุดดาลานคนที่หลงผิดแล้วก็กลุ่มของพวกนัสรอเราถึงต้องมาเรียนไงบางคนไม่มาไม่ใส่ใจว่ารู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าในความรู้ที่เรามีบางทีเราเข้าใจผิดแล้วก็ต้องมาฟังก็ตอกย้ำตอกย้ำขณะเรียนก็ได้รับความรู้ขณะเรียนก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ขณะเรียนก็มีแล้วก็จะแผ่ปีกนะมาได้นะมาให้ความสกีนะรอมัดแก่พวกเราซึ่งเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์บอกแก่พวกเราทั้งหลายมาแล้วทีนี้มาดูว่าไงนะมาดูว่าริสกีที่เราต้องการเนี่ยทำไมพูดตรงนี้ล่ะเพราะสิ่งสำคัญที่เราต้องการเนี่ยก็คือริสกีหลังจากอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเพื่ออะไรเพื่อจับจ่ายใช้สอยเพื่ออะไรเพื่อช่วยสังคมเพื่ออะไรเพื่อเอื้อต่อประโยชน์ของบุคคลที่ยากไร้เราต้องการจะมีสิ่งนี้อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าถ้าจะมีสิ่งเหล่านั้นน่ะริสกีเหล่านั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ประทานให้โดยไม่มีใครสามารถที่จะประมาณการได้ว่าจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่เพราะนั้นอุลามะอธิบายว่าริสกีมันได้มาจากสองส่วนด้วยกันหนึ่งได้มายากูนูริสกูฮูบิซาบะเบนโดยมีเหตุมีเหตุของการดิ้นรนแสวงหาเราก็ได้ริสกีมาริสกีอีกประเภทหนึ่งบิดูนิซาบะบินโดยไม่ต้องมีเหตุของการหาเลยอยู่ดีๆมันมาใช่ไหมที่มีคนไปฟ้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้น้องของฉันคนนี้มันไม่ทำมาหากินเลยมันเรียนแต่ศาสนามันพูดแต่ศาสนาอธิบายศาสนาไม่ทำมาหากินนบีก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าริสกีที่คุณได้รับเนี่ยมันมาจากเหตุที่น้องของคุณนั้นเขาศึกษาศาสนางั้นการได้มาของริสกีหนึ่งมีเหตุของการดิ้นรนสองไม่มีสาบับของการดิ้นรนอยู่ดีๆมันมาอยู่ดีๆมันอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงภาพของความสำเร็จตรงนี้ที่ยืนยันในอัลกุรอานว่าอะไรล่ะว่ามารยัมบินติอิมรอนมารยามซึ่งเป็นลูกสาวของอิมรอนซึ่งเป็นแม่ของท่านนบีมูซอีซาอะลัยฮิสสลามใช่ไหมแม่ของมารยามต้องการลูกผู้ชายแต่อัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงมาชื่อมารยามความต้องการของมนุษย์กับความต้องการของอัลลอฮ์คนละอย่างมนุษย์ต้องการลูกที่เป็นผู้ชายเพื่อจะได้ดูแลอักซอแต่อัลลอฮ์ให้มีลูกสาวมีมารยามมาเป็นผู้หญิงเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าข้างหน้าจะมีนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่เกิดขึ้นจากมารยามโดยไม่มีพ่อแล้วมารยามเนี่ยนบีซักริยาเป็นผู้ดูแลอยู่ในโบสถ์สมัยก่อนทุกครั้งที่นบีซักริยาเข้าไปดูแลมารยามเข้าไปพบเข้าไปเจอเนี่ยจะไม่มีใครสักคนนึงเข้าไปในแหล่งตรงนี้ได้ที่นบีซักริยาดูแลแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือว่าทุกครั้งที่เข้าไปนั้นมันจะมีผลไม้ตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนอะไรแล้วก็แต่อยู่ในห้องของมารยามเต็มไปหมดมีผลไม้เต็มไปหมดตอนนี้นบีซักริยาก็แปลกใจว่าไงถามมารยามว่ามินไอนะละกีฮาดายามารยามอาหารเหล่านี้มันมาจากไหนมารยามฉันก็ไม่ได้เอาไปให้มารยามมารยามก็ไม่ได้รุ่นโดนแสวงหาจากใครกอลัดพระนางมารยามก็ตอบกับนบีซักริยาว่าฮุวามินอินดิลลาสิ่งเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์จัดให้อัลลอฮ์จัดให้ก็มาโดยวิธีการที่อัลลอฮ์จัดเพราะนั้นแสดงว่ามารยามได้รับริสกีได้รับผลไม้เยอะแยะนี่มันเป็นเหตุที่มารยามด้วยเหตุที่มารยามไปขอหรือไปดิ้นรนหรือเปล่าเปล่านี่แหละริสกีบางส่วนมาโดยไม่ได้ดิ้นรนไม่มีเหตุแต่บางส่วนมาด้วยการด้วยเหตุผลที่เราดิ้นรนแสวงหางั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้บางทีไม่ได้ขอได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นเราต้องบอกว่าถ้าจะได้ริสกีดีๆอยากรวยไหมอยากมีสตังค์เยอะไหม

0: เดี๋ยวต้องแบ่งริสกีอีกทำยังไงไม่ยัตตะกิลละให้ตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาคืออะไร be careful of your duty ปฏิบัติตามหน้าที่ที่อัลลอฮ์สั่งเรียกว่าตักวาอัลลอฮ์สั่งเดินหน้าเดินอัลลอฮ์สั่งหยุดหยุดอัลลอฮ์สั่งห้ามไม่ทำอัลลอฮ์สั่งปฏิบัติทำเราขับเคลื่อนด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ถ้าอย่างนี้แล้วเราได้อะไรเราได้อะไรครับอัลลอฮ์สัญญานะไม่ใช่มนุษย์สัญญานะยะจาอัลลอฮุมักรอยาอัลลอฮ์จะให้มีทางออกสำหรับชีวิตให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือรักษาหน้าที่รักษาคำสั่งรักษาข้อปฏิบัติที่อัลลอฮ์สั่งและจะมีทางออกสำหรับชีวิตซึ่งเราไม่รู้ว่าทางออกนั้นมันจะตีตันขนาดไหนแต่ถ้าทำตรงนี้จะเป็นผลแบบนี้ไม่มีใครที่จะสัญญาตอบแทนได้นอกจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รู้ดีมนุษย์สัญญาไม่ได้แต่อัลลอฮ์บอกได้คุณทำแบบนี้สิคุณจะได้แบบนี้มนุษย์บอกได้ไหมคุณทำแบบนี้คุณจะได้แบบนี้ไม่ได้แต่อัลลอฮ์สัญญาเพราะอะไรเพราะริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์สร้างริสกีใช้เวลากี่วัน4วันในการสร้างริสกีเพื่อให้มนุษย์ได้อุปโภคบริโภคแล้วแหล่งอาหารที่อัลลอฮ์สร้างนั้นบนดินในอากาศบนฟากฟ้าอยู่ทุกแหล่งไปหมดอยู่ตรงไหนมีริสกีเต็มไปหมดแล้วจะไปตรงไหนอัลลอฮ์ก็เตรียมริสกีให้เราไปเชียงใหม่อาหารไปรออยู่ที่เชียงใหม่มันมีอยู่ที่ร้านเราก็ไปกินริสกีเราอยู่ตรงนั้นไอ้จ่ายตังก็ต้องจ่ายแล้วไปซื้อเขามีการค้าขายเราไม่ได้เตรียมไปเราไปมาเลริสกีเราไปอยู่ตรงนู้นอัลลอฮ์จัดให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้จัดให้นะเราก็กินไม่ได้ไปมาเลก็กินไม่ได้เพราะไม่มีริสกีใช่ไหมเราไปมากะอัลลอฮ์ก็จัดริสกีให้ตรงนู้นนี่คืออัลลอฮ์จัดให้เราทั้งหมดมีทางออกสำหรับชีวิตวายารุซุคุมินไฮซุลายะจัซิบและอัลลอฮ์จะประทานริสกีโดยที่เราไม่สามารถจะประมาณการได้เราประเมินไม่ได้หรอกเราทำการค้าวันนี้ประเมินไม่ได้ว่าจะได้เท่าไหร่ขับรถแท็กซี่ในวันนี้ก็ประมาณไม่ได้ว่าจะได้สักเท่าไหร่ใช่ไหม ก็ทำหน้าที่ไปเพราะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าริสกีเมื่อกี้แบ่งแล้วนะได้มาโดยเหตุและได้มาโดยไม่มีสาเหตุก็มีแต่นี้ในส่วนที่สองริสกีแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งริสกีที่เป็นซอเฮตที่มองเห็นได้เลยมองเห็นได้เลยนะเช่นใดอัตตาอามอาหารวัชรอบเครื่องดื่มมองเห็นเลยวัลมานทรัพย์สินมองเห็นเลยแล้วก็อะไรนะสิ่งอำนวยความประโยชน์อำนวยประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อันนี้มองเห็นอันนี้เรามองเห็นแต่มนุษย์จะมองริสกีเฉพาะที่มองเห็นแต่อีกส่วนหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้คิดก็คือริสกีเขาเรียกริสกุลบาตินุนริสกีที่เป็นบาตินริสกีที่มองไม่เห็นคืออะไรเช่นไรอัลฟาห์มูความเข้าใจในศาสนาความเข้าใจในชีวิตความเข้าใจในความเป็นอยู่มองเห็นไหมมองไม่เห็นอัลอิลมูความรู้มองเห็นไหมมองไม่เห็นนับได้ไหมว่ารู้อะไรนับไม่ได้แต่มีประโยชน์ตอนไหนตอนที่เมื่อเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยความรู้มันเอามาใช้ได้วันนี้เราท่องจำภาษาอังกฤษสมมุติพันคำคุณนับได้ไหมว่าพันคำเนี่ยมีอะไรบ้างนับไม่ได้แต่เมื่อถึงวันที่ต้องใช้มันออกมาโดยเราไม่ได้คิดอะไรเพราะอะไรมันถูกจำอยู่ในสมองของเรานี่ริสกีที่มองไม่เห็นความรู้สึกก็เป็นริสกีนะฮาวาสในความรู้สึกจะหนาวจะร้อนจะขมจะหวานจะเปรี้ยวจะเฟื่องจะฝาดเป็นความรู้สึกที่เป็นริสกีที่อัลลอฮ์ให้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไหมเนี่ยเดินไปเนี่ยไปเจอกลิ่นเหม็นความรู้สึกว่าเหม็นเนี่ยเป็นริสกีที่อัลลอฮ์ให้บาเตนที่อัลลอฮ์ให้รู้ว่าเนี่ยเหม็นอันเนี้ยหอมไปเจอคนนี้รู้สึกเขาไม่สบายใจหน้าไม่ค่อยดีวันนี้ล้อเล่นไม่ได้เจอคนนี้หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าสบายใจนี่คือริสกีที่เป็นบาตินนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าไงนะริสกีก็คืออาหารเครื่องดื่มเรามองเอาแบบที่มองเห็นแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการริสกีอะไรครับที่ผมเคยบอกไปแล้ว ขอให้ความตายในหนทางของอัลลอฮ์เป็นริซกีสำหรับฉันมีไหมขอให้ความตายเป็นริซกีสำหรับฉันซอฮาบะห์ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ความตายเป็นริซกีเราต้องขอสิ่งเหล่านี้โอ้อัลลอฮ์ขอให้เราตายวันศุกร์ขอให้ความตายเป็นริซกีพอตายจากวันศุกร์พ้นจากอาซาบกุโบตเป็นกี่เรียกเป็นฮุสนุนคอติมะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ดีที่สุดประการหนึ่งก็คือตายวันศุกร์นี่คือริซกีเพราะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจว่าหนึ่งริซกีที่เป็นซอเฮดมองเห็นเลยอาหารเครื่องดื่มทรัพย์สมบัติของใช้ของจ่ายที่อยู่รอบข้างเราอีกอย่างหนึ่งมองไม่เห็นความรู้ความเข้าใจการรู้จักสัมผัสต่างๆรู้จักเห็นไอ้นี่รู้จักว่าเป็นอะไรเห็นไอ้นี่ว่ารู้จักว่าเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรนี่คือริซกีที่มองไม่เห็นเขาเรียกว่าเป็นริซกีบาตินหรือบางคนเรียกว่าริซกีคอฟีฟะที่มองไม่เห็นนะริซกีที่มองไม่เห็นตอนนี้เรามาดูว่าเพราะนั้นในส่วนที่เป็นริซกีเนี่ยเราอยากจะได้มันใช่ไหมทำอะไรหนึ่งเราตักวาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้จะตามมาสิ่งเหล่านี้จะตามมาแล้วนบีก็บอกว่าไงริซกีกับอายันเนี่ยจะเดินไปด้วยกันเมื่อริซกีหมดอายันก็ถึงคนนั้นพอดีเขาเดินไปด้วยกันนะริซกีเดินหน้าอายันเดินตามหลังพอคนคนนั้นริซกีหมดปุ๊บอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้หิวอายันก็จะถึงเขาพอดีอัลลอฮ์ก็เก็บชีวิตไปนี่คือการดูแลของอัลลอฮ์นี่คือการดูแลของอัลลอฮ์เพราะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้สมบูรณ์แก่ตัวเราแล้วเนี่ยให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ยังเดินได้ยังยกแขนได้ยังพูดได้ยังกระเดือกอาหารได้ยังหายใจได้นี่ริซกีทั้งนั้นเลยนะริซกีทั้งนั้นเลยนะครับหลายคนไปเจอที่โรงพยาบาลตอนหัวค่ำก็นอนดีตื่นเช้ามายกมือไม่ได้แล้วยกมือไม่ได้แล้วใช่ไหมเราน่ะดีขนาดไหนตื่นนอนมายังมีอาหารที่จะรับประทานเดี๋ยวยังมีส่วนที่เหลืออีกที่จะรับประทานในมื้อต่อไปแล้วไปดูพี่น้องปาเลสไตน์ตื่นนอนมาบ้านก็ไม่มีสามีก็ตายลูกก็ตายทรัพย์สมบัติก็เสียหายเพราะยะฮูดมาทำลายตื่นเช้ามาเขาไม่รู้ว่าจะมีริซกีวันนั้นหรือไม่เราน่ะสบายตื่นนอนมาอาหารการกินสมบูรณ์ไม่น้ำซ้ำยังบูดรออยู่ในหม้ออีกนี่คือสิ่งที่เราสมบูรณ์ที่สุดแต่มนุษย์มันเป็นแบบนี้เวลาสมบูรณ์ที่สุดแล้วมักจะลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะไปติดว่าฉันมีแล้วฉันสมบูรณ์แล้วฉันไม่กลัวฉันไม่ไหวไม่หวั่นไหวขณะนั้นลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นอย่าลืมอัลลอฮ์นะอย่าลืมอัลลอฮ์ถ้าลืมอัลลอฮ์ท่านเมื่อใดเนี่ยเข้าทางชัยฏอนพอดีภาษาชาวบ้านนักเลงก็ว่าถ้าลืมอัลลอฮ์ก็เข้าตีนชัยฏอนนะถูกเตะเข้าโดยชัยฏอนทันทีด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์จึงบอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าไงท่านทั้งหลายอย่าฆ่าลูกของท่านละตักตูลูเอาลาตะกุมคอชยาตะอิมลาเกนเพราะกลัวความจนพอจะมีลูกกลัวจนเลยไม่ยอมให้มีลูกหรือมีลูกแล้วกลัวจนฆ่าลูกไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีให้ไม่ใช่เราหรืออย่าฆ่าลูกอันเนื่องจากความจนที่เรามีอยู่มุสลิมจะไม่ฆ่าลูกเนื่องจากความจนที่เรามีอยู่ให้เราดิ้นรนแสวงหาไปเพราะระบบอิสลามที่สมบูรณ์นั้นจะมาประกันสังคมของคนที่มีความยากไร้เองคือระบบซะกาตนี่คือระบบที่อะไรนะคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรายากจนเนี่ยมัสยิดที่เขามีระบบอิสลามที่สมบูรณ์อิหม่ามเขาจะรู้ว่าใครจนใครมีลูกกี่คนใครมีการศึกษาเท่าไรเขาจะมีสถิติของมัสยิดแล้วซะกาตจะลงมาสู่คนเหล่านี้ถ้ามัสยิดนั้นวางระบบอัลลอฮ์น่ะฉลาดวางระบบการบริหารเป็นระดับไประดับหมู่บ้านกำปงหมู่เกมวางมัสยิดไว้ให้อิหม่ามเป็นผู้บริหารมีกรรมการมัสยิดนี่วางระบบไว้เพื่อดูแลคนในกลุ่มของเราที่เรารู้กันว่าในกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะให้คนเหล่านั้นมีฐานะพอที่จะดูแลคนยากจนในกลุ่มนั้นได้ทุกหมู่เกมจะเป็นแบบนี้อ้าวคงเคสก็ต้องมีคนมีฐานะที่จะดูแลคนยากจนได้ ในทุกหมู่เกมจะมีคนเหล่านี้แต่คนเหล่านี้กำลังอยู่ไหนนะที่ไม่ช่วยเหลือเธอก็เดี๋ยวนะกำมือจนมิดแล้วไม่ยอมคลายออกมาเลยเนี่ยสังคมมันลำบากคนเหล่านี้จะถูกลงโทษในวันกิยามะห์เพราะโกงสิทธิ์ของคนอื่นทั้งที่คนอื่นก็มีสิทธิ์ซะกาตมีไหมเก็บไว้ทำไมเราต้องให้สิทธิ์กับคนเหล่านี้เพราะนั้นเราจึงเห็นว่าเราจะมีลูกกี่คนก็ตามสังคมลำบากไหมไม่ลำบากเพราะอะไรโดยส่วนตัวเราดิ้นรนไม่ไหวแต่ว่าโดยระบบของสังคมซะกาตจะเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจึงให้ออกซะกาตเนี่ยเป็นภาคบังคับแต่ถ้าไม่มีเงินที่จะออกซะกาตไม่ถึงเกณฑ์พิกัดที่จะต้องออกซะกาตก็ให้ซะดะเกาะห์มาเป็นทางเลือกนี่คือหลักประกันสังคมที่อิสลามวางไว้แต่ทุกวันนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นระบบหรือไม่มันแย่เพราะเราตัดอิสลามทิ้งต่างหากล่ะคนจนที่มันแย่ต้องฆ่าลูกเพราะเราตัดอิสลามทิ้งประการหนึ่งเพราะคนจนไม่มีอิสลามประการหนึ่งไม่รู้ศาสนาอะไรก็จะผูกคอตายอะไรก็จะกินยาตายนั่นไม่ใช่ระบบอิสลามงั้นรู้แล้วนะถ้าต้องการริสกีเชื่อคำสั่งและคำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อปฏิบัติตามทุกเรื่องเราสบายบาปกบาอิททั้งหลายทั้ง73อย่างที่อัลลอฮ์ห้ามบาปใหญ่ทั้งหมด73 75ประการที่อัลลอฮ์ห้ามถ้าเราไม่ทำเราประหยัดไปขนาดไหนเราไม่เล่นการพนันเราประหยัดขนาดไหนเราไม่โกงคนอื่นเราเซฟตัวเองไปขนาดไหนเราไม่ดูถูกคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นไม่ใส่ร้ายโอ้โหมันทำให้เราบริสุทธิ์ขนาดไหนนี่คือระบบเราจำเป็นต้องเล่นหวยไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นนี่คือระบบเรามันประหยัดไปเท่าไหนมันขยับไปเท่าไหร่ถ้าเราปฏิบัติตามอิสลามงั้นเรามาดูริซกีมาได้หนึ่งด้วยการอะไรครับด้วยความการแสวงหาหรือไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์ให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ในประการที่สองริซกีมาจากไหนอีกอัซวาญุวัลอับนามาจากการมีคู่ครองและก็ลูกไม่มีคู่ครองเดี๋ยวมันจะจนไม่มีคู่ครองที่ไหนหรอกจนไอ้ตอนก่อนยังไม่แต่งงานรถไม่มีเพื่อนผมคนหนึ่งบอกตอนแต่งก่อนแต่งงานไม่มีรถพอแต่งงานมีรถมอเตอร์ไซค์พอมีรถมอเตอร์ไซค์มีลูกก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ทั้งลูกทั้งแม่สามสี่คนตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่ใช่ไหมเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีแล้วไอ้ไม่มีตู้เย็นก็เริ่มมีแล้วไม่มีเสื้อผ้าก็เริ่มมีแล้วไม่มีตู้กับข้าวก็เริ่มมีแล้วเพราะอะไรเพราะสาเหตุจากการแต่งงานมันต้องมีแล้วแล้วก่อนแต่งงานก็ชาวบ้านก็ช่วยกันแต่งงานใช่ไหมเอาหม้อไปแต่งงานใช่ไหมเอากระทะไปแต่งงานใช่ไหมเอากระลังมังไปสมัยก่อนใช่ไหมระบบสังคมเขาเกื้อกูลเอาช่วยไปสมัยก่อนเนี่ยเราก็แบบโบราณก็พากันไปพาหม้อพาหายไอ้คนที่ว่าก็ว่าจะพาไปทำไมก็ดีพอแต่งงานเสร็จช่วงนั้นแหละดีที่สุดเตารีดไม่เคยมีหม้อไม่เคยมีต้องลงแห่ไปหม้อหนึ่งไปอยู่นู่นอีหม้อนึงได้หลายหม้อได้กระมังได้ถ้วยได้จานเยอะแยะไปหมดพอแต่งงานเสร็จมีของใช้ในครัวหมดเลยกระมังแช่ผ้าก็มีกระทะก็มีตะหลิวก็มีโอ้โหเนี่ยพอแต่งงานปุ๊บริซกีมาอยู่ๆไปมีลูกอ้าวริซกีมาอีกแล้วมายังไงล่ะมีลูกเพราะทุกคนที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์จะให้ริซกีแก่คนทุกคนสาเหตุจากลูกไปที่ไหนเขาสงสารลูกเขาให้200แม่เก็บแม่เก็บใช่ไหมให้อีร้อยแม่เก็บให้ขนมมาเขาให้กับเด็กไงมันผ่านเด็กมาถึงเรามันเคยเห็นไหมผ่านเด็กมาถึงเราเด็กเขาจะให้ร้อยเขาให้พ่อแม่ไม่ได้หรอกเขาอายเขาก็ให้เด็กพ่อแม่ก็ทำไม่สนใจพอเด็กหยิบมาดีพ่อแม่เก็บลึกเลยเก็บจนเปื่อยไม่ยอมใช้ตอนนี้มาดูว่าไงนะนบีบอกงี้ไซนาอุมัดอิบนุคอตอบเนี่ยเราต้องมองให้เห็นภาพเหล่านี้นะนบีบอกไงตานากะฮูดท่านทั้งหลายจงแต่งงานตานากะฮาแต่งงานตานาซาลูต้องมีอะไรลูกหลานเพื่อสืบทอด อัลลอฮ์ให้มีลูกอัลลอฮ์ให้แต่งงานแล้วก็มีลูกบางคนเริ่มมีลูกแล้วเพิ่งแต่งงานก็โอเคเข้าเบาทำเข้าเบาแต่งไม่กี่เดือนก็ออกลูกก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่งงานก่อนแล้วตนาสลูก็มีทายาทสืบทอดมาสืบทอดอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ให้มนุษย์มาเพื่ออะไรครับเป็นผู้แทนบนแผ่นดินเพื่อสืบทอดอิสลามสืบทอดการใช้ทรัพยากรของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาอาชีพไม่เหมือนกันอัลลอฮ์วางมาใช่ไหมความถนัดไม่เหมือนกันความต้องการของมนุษย์ไม่เหมือนกันความสวยไม่เหมือนกันใช่ไหมความไม่เหมือนกันเหล่านี้มันเป็นความลงตัวที่เหมาะสมที่สุดความไม่เท่ากันเป็นความสมบูรณ์ที่สุดพี่น้องดูนิ้ว5นิ้วไม่เท่ากันสักนิ้วนึงแต่เมื่อเรื่องมือเรื่องอะไรเวลาร่วมมือกันทำงานแล้วเนี่ยมันจะสมบูรณ์ที่สุดมันจะสมบูรณ์ที่สุดเวลาก้มมาเก็บอะไรด้วยกันแล้วพอดีความไม่เท่ากันนั้นเวลาประสานความร่วมมือมันจะสมบูรณ์ที่สุดคนมีสตังค์ไม่มีแรงบางทีคนมีสตังค์ไม่มีความรู้ไอ้คนมีแรงไม่มีตังค์ไม่มีความรู้แต่พอร่วมมือกันแล้วมันจะพอดีที่สุดก้มลงมาสิก้มลงมาเอานิ้วนี่ก้มลงมานะครับพอถึงพื้นแล้วมันจะสมบูรณ์ที่สุดที่จะร่วมมือทำอะไรกันได้เพราะนั้นเราสอนเสมอในเวลาละหมาดใช่ไหมความสมบูรณ์ที่สุดสุดยอดที่สุดของชีวิตก็คืออะไรศีรษะจดพื้นพูดภาษาบรรดามือกับตีนอยู่ระดับเดียวกันสูงสุดของชีวิตคือศีรษะจดพื้นและตรงนั้นแหละที่บอกว่าไงนะช่วงเวลาที่เราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคือในขณะที่เราสุญูดนั่นใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดไม่มีอะไรอีกแล้วเราไม่ได้สุญูดแผ่นดินของอัลลอฮ์เราไม่ได้สุญูดหินแต่เราสุญูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดต่ออำนาจของอัลลอฮ์สุญูดเพราะอัลลอฮ์สั่งตรงนั้นจะขออะไรก็ขอเขาถึงให้สุญูดนานๆถ้าละหมาดคนเดียวนะถ้าเป็นอิหม่ามก็ยันนานนักมะมูมันยุ่งยากไหนเด็กจะร้องไหนคนนั้นปวดท้องไอ้คนนี้ก็เตาแก๊สกูปิดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ประตูบ้านปิดมันสับสนไปหมดเพราะนั้นเป็นอิหม่ามก็พอดีอย่านานถ้าจะนานเชิญคนเดียวครับท่านเชิญคนเดียวครับท่านใช่ไหมงั้นตานาซาลูตรงนี้เป็นนัยยะสำคัญว่านบีบอกนบีบอกไงนะฟัยอินนีมูบาฮีบิกูมุลอุมามายามันกิยามะนบีจะเอาอุมาของท่านนั้นเป็นที่ให้เป็นที่รู้จักในวันกิยามะเราแปลว่าประกวดประขันให้เป็นที่รู้จักเพราะนั้นกำลังบอกว่าอุมานบีต้องเป็นอุมาที่มีคุณภาพอุมาคุณภาพคือยังไงล่ะอาติอุลลอฮฺวะอาติอุรอซูลต่ออัตตออัลลอฮฺและรอซูลนี่คืออุมาคุณภาพแต่ว่ามันมีอุมาถอยๆที่อยู่ในสังคมอย่าไปทอดทิ้งเพราะมันเป็นคนระดับ3ระดับ4อะไรเนี่ยเราก็ฉุดขึ้นมาเพื่อดูแลอุมมะห์ต่างๆเหล่านั้นให้เขาเข้าใจอิสลามเพราะนั้นอย่าทิ้งเขามุสลิมจะเละเทะยังไงอย่าทิ้งเขาใช่ไหมถ้ามันจะเจอสระสักสระหนึ่งหลุมสักหลุมหนึ่งที่มันจะตกหลุมตายตาบอดเขามองไม่เห็นหุบเหวหูกระหนวกที่เขาไม่ได้ยินว่าใครจะเรียกยังไงเขาก็ไม่ได้ยินตาก็บอดหูกระหนวกมันจะตกเหวอยู่แล้ววิธีช่วยเขาคือยังไงเราไปดึงเขาออกมาเราต้องไปฉุดเขาออกมาเพื่อไม่ให้เขาตกเหวตายในขณะที่เขาตาบอดมองไม่เห็นว่าเหวอยู่ไหนในขณะที่เขาหูหนวกเมื่อใครตะโกนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะตกเหวเขาก็ไม่ได้ยินนั้นต้องไปดึงเขาออกมานี่คือหน้าที่ที่เราต้องกระทำต่อพี่น้องของเราที่เราต้องปฏิบัติเราชิงชังไหมเราไม่ชิงชังแต่ทำหน้าที่ส่วนเขาจะอยู่ในบุคคลระดับไหนนั้นอยู่ที่เขาพัฒนาตัวเองอัลลอฮ์ไม่ห้ามการพัฒนาอัลลอฮ์ไม่ห้ามความเติบโตอัลลอฮ์ไม่ห้ามที่จะหาความรู้เราต้องหาสิ่งเหล่านี้งั้นจะมีลูกการแต่งงานริซกีลูกก็นำริซกีมาลูกก็นำริซกีมาวันนั้นท่านอาริฟบินแล้วชื่ออะไรนะฮาติมอัลอาซอมท่านพูดไว้อย่างนี้น่าคิดท่านบอกว่าอาลิมตุฉันรู้ดีว่าอันนาริซกีลายะกุลูฮูไกรีริซกีของฉันน่ะคนอื่นมากินไม่ได้หรอกคืออะไรริซกีของเราใครมาแย่งไม่ได้ถ้ามันเป็นส่วนของเราต้องเป็นของเราฟาลัสตาอิตัมมาบิฮีไม่ต้องกังวลอะไรหรอก ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากถ้าเป็นริซิกีของเราใครก็เอาไม่ได้วาลิมตาท่านรู้ดีว่าอันนามาลียามะลายะมะลูฮุไวรีอามันของฉันนั้นจะให้คนอื่นมาทำแทนให้เราไม่ได้ภารกิจของเราที่อัลลอฮ์มอบหมายจะให้คนอื่นมาทำแทนไม่ได้ฟาอานามัชกูลุนบิฮีดังนั้นฉันจึงกังวลใจฉันจึงอะไรห่วงแหนห่วงแหนที่จะทำอามันของฉันนั้นด้วยตัวของเราเองงั้นของเราคนอื่นมาทำให้เราไม่ได้เราต้องทำให้กับตัวเราเองวาอาลิมตาวาอาลิมตูฉันรู้ว่าอันนั้นเมาตะยะตียะตีนี้บักตะตันความตายจะมาประสบกับฉันแบบกระทันหันบักตามาแบบอุ้ยถึงแล้วเหรอถึงแล้วเนี่ยอ้าวตายแล้วความตายมาถึงฟะอานาอุบาดิรุฮูหน้าที่ของฉันคือต้องรีบร้อนที่จะกระทำความดีเพราะมาไม่ได้บอกแต่อัลเลาะห์บอกว่าอะไรนะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ครับว่าจะตายที่ไหนความตายมีจริงไม่มีจริงแต่เราไม่ได้บอกเวลามันจะมาแบบกระทันหันเสมอเพราะนั้นมาแบบตาเหลือกแล้วไปแล้วตายแล้วบางคนเจ็บๆหน้าอกเคยเจ็บมาไม่เป็นไรวันนี้เจ็บเอาไปแล้วงั้นรีบทำความดีอย่าประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้ถูกสัญญาว่าจะมาประสบกับเราแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไอ้การไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องระวังตัวแล้วก็รอคอยความสมบูรณ์ของชีวิตเหมือนไม่ได้บอกว่าค่ำ27ไอ้ไลลาตุลกอดเมื่อไหร่ถ้าบอกค่ำ25แล้วก็โอ้โหก็รอกันค่ำ25แต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่บอกเป็นค่ำขี้ที่คาดหวังว่าน่าจะเป็นค่ำ27เราก็หวังกันรอกันที่ฮารอมเป็นยังไงครับละหมาดบนถนนครับละหมาดบนถนนรถวิ่งไม่ได้เลยปิดถนนละหมาดผมไปละหมาดบนเนินหน้าที่พักของผมต้องยืนเขย่งข้างนึงเพราะอะไรมันโค้งไอ้นี่เหยียบตรงขาข้างนี้เขย่งพอมันเมื่อยผมก็เขย่งขานี่อันนี้เหยียบตรงโอ้โหกว่าจะได้8รอกอัตอิหม่ามก็อ่านอร่อยไอ้ขาก็เขย่งข้างนึงโอ้โหบ้านเราไม่เคยเห็นบ้านเราไม่เคยเห็นพอไปละหมาดพี่น้องเวลารูกัวเนี่ยพี่น้องมันเข้าซอฟไม่ได้เราก็ต้องยืนละหมาดแล้วเวลาเขารูกัวก็รูกัวไปกับเขาเวลาเขาสยูดแล้วก็สยูดบนหลังเขาให้ได้ละหมาดอัลลอฮ์ทำอะไรถึงเป็นแบบนั้นอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะนั้นฮาตินอิบนาซัมว่าไงนะวะอาลิมตัวอันนี้บิอานิลละฉันรู้ดีว่าวิถีชีวิตของฉันในขณะนี้อยู่ในสายตาของอัลลอฮ์โดยตลอดฟาอานามุสตาฮินมินหูฉันอายที่จะละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เนี่ยมองดูเราโดยตลอดนะอัลลอฮ์มองดูเราโดยตลอดเพราะนั้นเราต้องละอายต่ออัลลอฮ์เมื่อละอายต่ออัลลอฮ์ก็คือว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรเราทำยามเฝ้าประตูที่พักที่ผมไปพักที่นะพออาซานปุ๊บมันปูเสือละหมาดเลยเราก็เอาไว้ก่อนเราก็เอาไว้ก่อนไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะในประการที่3ในประการที่3ริซกีมาจากการตักวาต่ออัลลอฮ์ที่เรารู้อยู่นะซ้ำนะที่เรารู้อยู่แต่นี้ในประการที่4ริซกีมาจากอะไรครับมาจากการที่เราชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกไงนะลาอินชะกัตตุมละอะซีดันนะกุมวะลาอินกะฟัตตุมอินอะซาบิลชะดีดถ้าท่านชูกรต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มความดีให้กับท่านทั้งหลายชูกรคืออะไรอัลลอฮ์ให้ริซกีมาให้ปัจจัยยังชีพมาให้ประโยชน์อะไรแก่ตัวของเรามาทั้งหมดให้เรานำสิ่งนั้นไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์หรือใช้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใช้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละชูกรต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราไม่ได้เก่งกว่าอัลลอฮ์เลยแต่สิ่งที่เราต้องพ่ายแพ้ก็คือว่าอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเราถ้าเรากูฟรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นชูกรกับกูฟรจะอยู่คู่กันคนอีหม่านต้องจัดระบบให้ถูกได้ดีต้องชูโกต่ออัลลอฮ์นะลำบากต้องซอบัตดีต้องชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนั่นคือข้อปฏิบัติที่เราจะบอกกับพี่น้องโดยสรุปในตอนท้ายเพราะหมดแล้วเวลาแล้วก็คือว่าริซกีที่เราจะได้รับนั้น1ตักวาต่ออัลลอฮ์2ต้องชูโกต่ออัลลอฮ์3ต้องอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆ4 มีชีวิตอยู่เพื่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ห้าซิกเก็ตกับดุอาหกอ่านอายะห์กุรซีเยอะๆริซกีเยอะเจ็ดอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เยอะๆนี่คือริซกีที่อัลลอฮ์ได้สัญญาว่าเราจะพบกับริซกีซึ่งริซกีโดยเหตุของการปฏิบัติหรือโดยไม่มีสาเหตุก็ได้ริซกีที่เป็นซอเฮดภายนอกหรือริซกีที่เป็นบาตินภายในที่เรามองไม่เห็นก็ได้นั่นคือริซกีที่อัลลอฮ์ให้ที่เราต้องการเพราะนั้นเมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช้ที่ทางที่ชูกรต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเราอย่างสมบูรณ์อะกูลุกาลีฮาดาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมานีวะละกุมวะลิซัยดิมุสลิมีนวัลมุสลิมาตฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรฮีมวัสสลามุอะลัยกุม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ความใส่ใจในอัลกุรอานผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนรู้อัลกุรอานและสอนอัลกุรอานหะดีษบทนี้ชี้ให้เห็นถึงความประเสริฐของการศึกษาและสอนอัลกุรอานการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมให้มุสลิมเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนความรับผิดชอบในการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮะดีษนี้เป็นการกระตุ้นให้มุสลิมใส่ใจในการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและถ่ายทอดความรู้นั้นต่อไปยังผู้อื่นซึ่งถือเป็นหนึ่งในการงานที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ดุอาขอให้ลูกหลานร่ำรวยและมีความจำเริญได้รับในสิ่งที่ดีให้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอักซิดมาละฮูวะวะละดะฮูวะอะติลฮายาตะฮูวักฟิลละฮูความหมายโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานทรัพย์สินเงินทองแก่เขาและลูกหลานของเขาอย่างมากมายได้โปรดให้อายุของเขายืนยาวและได้โปรดอภัยโทษแก่เขาด้วยเถิดดุอาบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านดุอาให้กับท่านอานัสบินมาลิกตอนที่เขายังเป็นเด็ก
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับช่วงของตอบทุกลายคลายทุกปัญหาท่านพี่น้องครับวันนี้นะครับเรามีคำถามที่ค้างอยู่จากรายการถามจังตอบจริงนะครับผมเองรับปากกับพี่น้องว่าจะพยายามนำคำถามของพี่น้องที่มาได้ตอบในรายการนั้นนะครับมาตอบในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาศาสนาเหมือนกันแต่ว่าในช่วงของนะครับตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหานะครับคำถามที่ทิ้งค้างเอาไว้นะครับขอทราบวิธีการอ่านอูซุบิลลาห์นะครับคือพี่น้องเขาให้ข้อมูลมาเขาเล่าเรื่องมานะครับแต่ว่ามันยาวผมไม่อยากจะอ่านให้มันยาวนะครับคือสรุปก็คือเขาไปได้ยินนะครับอะไรในซีดีอัลกุรอานนะครับที่ซื้อมานะครับว่ามีอิหม่ามที่อ่านกอรีนะครับมีนักอ่านที่อ่านกอรีเป็นชาวอาหรับเชคกันคงจะเป็นเชคอะไรเงี้ยนะครับอันอูซุบิลลาห์นะครับในกอรีในมักกะเราะห์เนี่ยหลายอย่างเลยนะครับว่าแล้วก็ถามมาว่าเนี่ยที่อ่านแบบเนี้ยมีซุนนะห์ให้อ่านหรือเปล่าก็เลยถามสรุปคำถามก็คือวิธีการอ่านอูซุบิลลาห์พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านครับเรื่องของการอ่านอูซุบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรรอญีมตอนที่จันพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอันนี้เป็นมัชรูอะห์เป็นสิ่งที่ชอบโดยหลักการศาสนาใช้ให้ถามจนกระทั่งทัศนะของนักวิชาการโดยเฉพาะอยู่ในสายหะดีษนะครับหรือบรรดามุฮักกิกีนในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดใครส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถือเป็นวาญิบจะต้องอ่านเลยแต่ในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยซุนนะห์ให้อ่านนะครับเป็นซุนนะห์ให้อ่านแต่ว่าโดยมารยาทแล้วนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งเอาไว้ฟะอิซากะเราะตัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมคราใดโอกาสใดก็แล้วแต่ที่พวกท่านทั้งหลายอ่านอัลกุรอานกะเราะตัลกุรอานประสงค์จะอ่านกุรอานไม่ได้แปลว่าอ่านแล้วนะครับกะเราะตาเนี่ยบอกเฟียมาดีอ่านแล้วเปล่าประสงค์จะอ่านอัลกุรอานฟัสตะอิซทํายังไงล่ะท่านจงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินัชชัยฏอนิรรอญีมให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งฉะนั้นโดยคำสั่งแล้วฟัสตะอิซจงขอความคุ้มครองบรรดานักวิชาการเขาก็บอกว่าการขอความคุ้มครองมีฮุกกลมอย่างน้อย2ฮุกกลมก็คือเป็นวาญิบกับเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะครับทีนี้วาญิบเนี่ยเป็นทัศนะของนักวิชาการในสายหะดีษนะครับหรือในทัศนะหนึ่งของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับว่าจำเป็นจะต้องอ่านนะครับส่วนทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกเป็นเพียงแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์เท่านั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็สมควรจะอ่านตอนนี้จากอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับบรรดาอุลามะเขาก็ตะวีนก็คือมาสรุปเป็นความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอัลลอฮ์สั่งให้เราอ่านเนี่ยอ่านยังไงล่ะก็เอาจากที่อัลลอฮ์สั่งนั่นแหละฟัสตะอิซบิลลาห์ก็แปลว่าจงขอความคุ้มครองคำสั่งอ้าวแล้วเวลาเราจะเป็นฝ่ายขอล่ะเราก็อะอูซุบิลลาห์นะครับจากฟัสตะอิซบิลลาห์ก็แปลว่าอะอูซุบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรรอญีมจากอัลกุรอานเลยท่านจงขอความคุ้มครองจากต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเราก็เอาที่อัลลอฮ์สั่งอะไรมาว่าเลยงั้นประโยคแรกเลยที่ซุนนะห์ให้กล่าวเวลาเราอ่านอัลกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมว่าแค่นี้แหละครับอันนี้ตรงเลยตรงตามอัลกุรอานเลยหรือจะว่าในสำนวนที่2ก็ได้นะครับถ้าเราจะเพิ่มขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็ปรากฏในคำสั่งของอัลกุรอานนะครับเช่นเดียวกันว่าอิมมายันซะกอนนะกะมินัชชัยฏอนินัซกุมฟัสตะอิซบิลลาฮิอินนะฮูซะมีอุนอาลีมนะครับคราใดโอกาสใดที่ชัยฏอนมารร้ายนะครับมันรังแกมันก่อกวนกับพวกเจ้าทั้งหลายแล้วฟัสตะอิซบิลลาห์ท่านก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดอินนะฮูซะมีอุลอาลีมทำไมถึงต้องขอกับอัลเลาะห์ล่ะก็เพราะพระองค์ซะมีอุลพระองค์ทรงได้ยินอาลีมพระองค์ทรงรอบรู้ฉะนั้นเวลาเราจะอ่านก็อะอูซุบิลลาฮิซะมีอิลอาลีมนี่ว่าอย่างนี้เลยข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรู้มินัชชัยฏอนิรรอญีมอย่างนี้ก็ได้นะครับตกลงแล้วกี่สำนวนแล้วเรารู้วันนี้2แล้วอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมเพราะอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์200อินนะฮูซะมีอุนอาลีมแล้วก็อะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมง่ายมั้ยง่ายนิดเดียวเองจะ1อ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมสั้นสุดเลยนะครับ หรือพี่น้องจะเอาสั้นเอาอูซุบิลลาห์แค่นี้ก็ได้ครับอัลกอรุนยาวาซเลยอนุญาตให้อ่านได้แค่นี้หรือจะเอาให้ดีขึ้นมาอีกนิดนึงอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนี่อันนี้ดีขึ้นมานิดนึงหรือถ้าจะให้ดีขึ้นอูซุบิลลาฮิสซามีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับเอาอะไร2อายะห์เนี่ยนะครับที่พรรณนาถึงพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ในการขอความคุ้มครองตัวนี้มากล่าวนะครับหรือจะกล่าวนะครับอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถากถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิตรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745มูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี
4: ่พี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องเป็นโรคชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรต่างๆเอาเถอะเราขอพึ่งอัลลอฮ์นะพี่น้องขยันหมั่นเพียรแล้วรู้จักประหยัดไม่ผ่านทรัพย์ท่านรอซูลเคยสอนไซนาอาลีไว้ว่าถ้าเจ้าเดือดร้อนมีหนี้มีสินการทำมาหากินยังฝืดเคืองอยู่ให้ขอกับอัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอฮ์จะโปรดประทานให้เจ้าหมดหนี้หมดสินและถ้าหมดหนี้หมดสินอัลลอฮ์จะประทานรีซิกีให้อัลลอฮ์ช่วยให้ขออย่างไรครับ
5: ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ว่าอัลลอฮุมมะอัฟฟินีบิฮะลาลิกะอันฮารอมิกวะอูนีนีบิฟัลลิกะอัมมันซิวาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดพอเพียงด้วยริสกีที่ฮาลาลพ้นจากสิ่งของที่ฮารามและให้ฉันนั้นร่ำรวยขึ้นมาด้วยความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งหะดีษนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งท่านนบีบอกว่าถ้าใครมีความตั้งใจจริงให้ขอในวันศุกร์นะครับจะเวลาใดก็ได้ให้อยู่ในวันศุกร์นะครับให้ขอถึง70ครั้งด้วยกันอินชาอัลเลาะห์ไม่เกินวันศุกร์หน้านะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เห็นผลเลยนะครับ
4: พี่น้องที่เคารพครับเสียดายเวลาของเราหมดซะแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสอาจจะได้พบกันใหม่กับคุณอับดุลกอเดียร์มัดนุรักสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
5: ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
6: หนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้หัวใจยืนหยัดมั่นคงและได้รับความปลอดภัยก็คือการอ่านอัลกุรอานให้มากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีปันความสุขสร้างปัญญาเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ
7: สวรรค์มีจริงนรกก็มีจริงทุกโพสต์เรื่องฮุกกลุ่มศาสนามีนรกและสวรรค์รออยู่มั่นใจก็โพสต์ไม่มั่นใจก็อย่าโพสต์วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซอดวัลกุรอานซิซิกรบัลลัซีนกะฟะรูฟีอิซซะตินวะชิกากكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

أناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

0: the
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดูอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิร

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าอิลากัมกิสมินยังกอซิมุกุลลุมินัซซุลมิวัลฟุซูกิวันนิฟากนะครับเชคฮาฟิซอัลฮะกามีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านถามบอกว่าความผิดทั้ง3ประการต่อไปนี้นะครับสามารถที่จะจำแนกออกไปได้กี่ประการนั่นหมายความว่าการอาธรรมและการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับและการกลับกรอกนะครับมีอยู่กี่ชนิดด้วยกันนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในประการแรกนะครับเชคจึงตอบบอกว่ายังกอซิมุกุลลุนมินฮุมาอิลากิสมัยน์ทั้ง3อย่างที่กล่าวมานี้สามารถที่จะจำแนกออกได้2ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คืออักบัรฮุวัลกุฟรนะครับความผิดแต่ละอย่างนั้นมีอยู่2ประการประการแรกก็คือความผิดสถานหนักหรือชนิดใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นซุลมุลอักบัรการอาธรรมชนิดใหญ่ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นชนิดใหญ่หรือชนิดที่ร้ายแรงนั้นคือสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาในขณะที่อัสฆอรดูนซาลิกหากว่าเป็นความผิดสถานเบาหรือชนิดเล็กนะครับก็ไม่ถึงขั้นที่ทำให้ตกศาสนานั่นเองนะครับเชคจึงถามในคำถามข้อถัดมาบอกว่ามามิซาลุกุลลินมินัซซุลมิลอักบารวัลอัสฆอรนะครับอะไรคือตัวอย่างของการอาธรรมชนิดใหญ่และการอาธรรมชนิดเล็กนะครับซึ่งการอาธรรมชนิดใหญ่หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการที่เรานั้นวางสิ่งหนึ่งไว้ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันนั้นหมายความว่าอะไรหมายถึงเรากำลังกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นความผิดที่เลวร้ายซึ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แปลว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์เป็นคุณลักษณะเฉพาะของอัลลอฮ์แต่เราดันไปกระทําสิ่งนี้ต่อสิ่งอื่นนี่จึงเป็นการอาธรรมชนิดใหญ่และการอาธรรมชนิดใหญ่ถูกเรียกว่าซุลมุลอักบัรเป็นความผิดที่จะทําให้เรานั้นตกมุรตัดหรือตกศาสนานะครับนั่นก็คือการทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเชคจึงตอบบอกว่ามิซาลุซุลมิลอักบาริมาซะกะรอฮุลลอฮุตะอาลาฟีกอลิฮีส่วนตัวอย่างของการอาธรรมชนิดใหญ่นั้นหรือชนิดที่เลวร้ายและรุนแรงที่สุดนั้นคือตัวอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะลาตะดะอูมินดูนิลลาฮิมาลายันฟะอุกะวะลายะดุรรุกและกล่าวบอกว่าและสู่เจ้าอย่าได้วิงวอนขออย่าได้ขอดุอาอย่าได้อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ในสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์แก่เจ้าไม่สามารถที่จะทำร้ายเจ้าได้อัลลอฮ์บอกอย่าขอต่อสิ่งนั้นอย่าอิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นอัลลอฮ์บอกไฟอินฟาอันจะหากว่าเจ้าทำหมายความว่าอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์วิงวอนขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยฟาอินนะกะอิซัลลัมอิซัมมินัซซอลิมีนเมื่อนั้นเจ้าจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อธรรมฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าหากว่าคนคนหนึ่งอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งที่การอิบาดะห์และดุอาเป็นส่วนหนึ่งของอิบาดะห์คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่เราดันไปกระทำต่อสิ่งอื่น
4: เราไปกระทำต่อสิ่งอื่นอัลเลาะห์จึงบอกว่าหากว่าเรากระทำเช่นนั้นเราคือผู้ที่อาธรรมแต่คำว่าผู้ที่อาธรรมหรือผู้ที่ซอลิมในที่นี้ซอลิมชนิดไหนซอลิมอักบัรคือซุลมุนคือการอาธรรมชนิดใหญ่ที่เลวร้ายที่สุดและคำว่าเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อาธรรมในที่นี้จึงมีความหมายว่าอะไรฟะอินนะกะอิซัมมินัลกาฟิรีนหากว่าเจ้าดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์วิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เจ้าจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแปลว่าการกระทำนี้ทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยทันทีแล้วกล่าวไว้อีกอายะห์หนึ่งบอกว่าอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมอัลเลาะห์บอกแท้ที่จริงชิริกใช่ไหมครับคือการอาธรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดฉะนั้นการอาธรรมที่ใหญ่หลวงที่เป็นอาธรรมชนิดแรกหรือซุลมุลอักบัรในที่นี้ความหมายของมันคือการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหากว่าเราทำชิริกในสิ่งที่เป็นชิริกใหญ่แล้วนั่นจะทำให้เรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอันเนื่องมาจากว่าเราทำอะไรทำการอาธรรมชนิดที่เลวร้ายที่สุดอีกอายะห์หนึ่งพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าอินนะฮูมัยยุชริกบิลลาห์ฟะกอดฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิญญันนะห์วะมะวาฮุนนารอัลเลาะห์บอกแท้ที่จริงผู้ใดก็ตามที่เขาทําชิริกต่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยครับนั่นหมายถึงชิริกใหญ่ใครก็ตามทําชิริกต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้เขาเข้าสวรรค์ในวันกิยามะห์ฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิญญันนะห์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเองว่าพระองค์จะยับยั้งจะห้ามมิให้คนที่มีชิริกใหญ่ติดตัวไปถึงวันกิยามะห์จะไม่ให้เขาเข้าสวรรค์วะมะวาฮุนนารและที่พำนักของเขาสถานที่ที่พระองค์จะลงโทษเขาที่คืออะไรคือนรกนั่นเองและพระองค์ก็บอกว่าวะมาลิซอลิมีนมินอันซอรและสำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมอาธรรมแบบไหนอาธรรมชนิดที่รุนแรงอาธรรมชนิดใหญ่นั้นหมายถึงซุลมุลอักบัรสำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมจริงหมายถึงสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาสำหรับบรรดาผู้ที่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์จะไม่มีผู้ใดที่จะให้การช่วยเหลือเขาได้ฉะนั้นอันนี้เป็นชนิดแรกของการอาธรรมนั่นคือการอาธรรมที่เลวร้ายและรุนแรงที่สุดนั่นคือซุลมุลอักบัรที่หากว่าคนคนหนึ่งทำนั่นเป็นความผิดที่อันตรายที่จะทำให้คนคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ศรัทธาทันทีนะครับเชคอธิบายต่อพี่น้องว่ามีการละซุลมิลละดีดูนาดาลิกส่วนตัวอย่างของการอาธรรมชนิดที่สองที่ไม่ถึงขั้นชนิดแรกหมายถึงซุลมุลอัสกอรนั่นก็คือการอาธรรมชนิดเล็กชนิดเล็กที่หากว่าคนคนหนึ่งกระทำจะไม่ถึงขั้นทำให้เขาตกศาสนานั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงซุลมุลนัฟส์นั่นหมายถึงการที่เราอาธรรมต่อตัวของเราเองโดยการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์หมายถึงหากว่าเราทำสิ่งที่เป็นบาปละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แปลว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองด้วยการอาธรรมตัวเองเพราะอะไรเพราะการที่เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์โดยการทำสิ่งที่เป็นบาปหรือละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นั่นแปลว่าการกระทำนั้นจะเป็นสาเหตุทำให้เราถูกลงโทษแล้วใครที่ทำให้เราโดนลงโทษก็เราเองนี่แหละแสดงว่าเราคือคนที่อาธรรมต่อตัวของเราเองแต่เป็นการอาธรรมแบบไหนอาธรรมแบบชนิดเล็กตกศาสนาไหมไม่ตกศาสนาไม่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้แปลว่าสามารถกระทำได้โดยสบายอกสบายใจเพราะชื่อของมันเล็กไม่ใช่นะแต่ที่เรียกมันเล็กเนี่ยเพราะมันเล็กกว่าชนิดแรกชนิดแรกทำตกศาสนาเลยกลายเป็นปฏิเสธศรัทธาเลยแต่ชนิดหลังเนี่ยอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์หากว่ามีความผิดนั้นติดไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นเองนะครับเราจะเรายกตัวอย่างในเรื่องของการอาธรรมชนิดเล็กในเรื่องของการตอลักหรือการหย่าร้างอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในกุรอานบอกว่าวัตตะกุลลอฮะร็อบบะกุมและพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าและตุคริจูฮุนนะมินบุยูติฮินนะวะลายะคุรุอัลลอฮ์บอกว่าหากว่าพวกเจ้าหย่าร้างกับสตรีซึ่งเป็นการหย่าร้างแบบไหนรอญิอีแปลว่าไม่ใช่หย่าขาดไม่ใช่ตอลักสามขาดแต่เป็นตอลักที่หย่าที่สามารถที่จะสามารถกลับมาคืนดีกันได้นั่นแปลว่าหากว่าพวกเจ้าหย่าร้างกับสตรีของพวกเจ้าแล้วอย่าได้ขับไล่พวกนางให้ออกไปจากบ้านของพวกนางแปลว่าในช่วงเวลานั้นนางสามารถที่จะอยู่ในบ้านของนางได้เพื่อรอคอยอิดดะห์หรือกำหนดระยะเวลาที่ศาสนาอนุญาตให้ สามีคืนดีกับนางได้ฉะนั้นช่วงเวลาที่นางของอิดาอยู่นั้นอย่าไล่นางออกจากบ้านและนางก็อย่าได้ออกจากบ้านของพวกนางอิลลาอัยยะตีนะมีฟาฮิชะติมุบัยนะนอกเสียจากว่านางจะกระทำสิ่งที่น่าเกลียดเหลือเกินน่าเกลียดอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำหรือทำในสิ่งที่ลามกในสิ่งที่ไม่ดีเลยสามารถที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นได้เป็นการลงโทษในสิ่งที่นางกระทำฝ่าฝืนอัลลอฮฺบอกว่าติลกะฮุดูดุลลอฮ์และนั่นเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์เป็นขอบเขตของอัลลอฮ์ว่าไม่จะอัดดะฮุดูดุลลอฮิฉะนั้นใครก็ตามที่ละเมิดบทบัญญัติหรือขอบเขตข้อห้ามของอัลลอฮ์ฟะกอดซอลามะนัฟซะคนคนนั้นเขาได้อาธรรมต่อตัวของเขาแล้วหมายความว่าอะไรหากว่าเราฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เราอาธรรมต่อตัวของเราอันเนื่องมาจากว่าการอาธรรมของเราจะเป็นเหตุที่ทำให้เราถูกลงโทษแต่ถูกลงโทษในที่นี้เป็นซอลิมชนิดไหนชนิดที่สองที่หมายถึงขั้นตกศาสนาหากว่าไม่ใช่ชิริกใหญ่นั่นเองอีกอายะหนึ่งพี่น้องเรากล่าวบอกว่าละตุมซิกูฮันนาดิรอลอนดิตาอัจดูหากว่าพระเจ้าอย่าร้างกับสตรีของพระเจ้าซึ่งเป็นการอย่าร้างที่สามารถจะกลับมาคืนดีกันได้และพวกเจ้ายังไม่คืนดีกับนางนางรอคอยจนกระทั่งหมดอิดดาและยังไม่คืนดีใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าก็จงปล่อยให้นางไปเสียดีๆใช่ไหมหากว่าอยากจะคืนดีกันนะก็จงคืนดีกันนะแต่หากไม่ต้องการที่จะคืนดีกับนางเมื่อนางหมดอิดดาแล้วก็ปล่อยนางไปอย่าไปเหนี่ยวรั้งตัวนางไว้เพื่อต้องการทำร้ายหรืออันตรายแก่ตัวนางอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยะฟันดาลิกแต่ใครก็ตามที่เหนี่ยวรั้งสตรีเอาไว้เพื่อต้องการทำร้ายหรือทำอันตรายแก่นางนั้นอัลลอฮ์บอกฟะกอดฎอลามะนัฟซะคนคนนั้นได้อาธรรมต่อตัวเขาได้ซอลิมต่อตัวเขาแต่เป็นซอลิมชนิดไหนซอลิมชนิดที่สองที่เป็นซอลิมชนิดเล็กชนิดเล็กที่หมายถึงขั้นตกศาสนานั่นเองแต่ก็เป็นความผิดที่อันตรายฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังนะครับแต่ยังมีซอลิมอีกชนิดหนึ่งคือชนิดที่3ที่ไม่ได้ถูกกล่าวเอาไว้ในคำตอบของข้อนี้นั่นคือซุลมุลอิบาดนั่นคือการอธรรมต่อผู้อื่นนั่นเองชนิดแรกเมื่อกี้เป็นซอลิมชนิดใหญ่คืออธรรมต่ออัลลอฮ์ชนิดที่2คืออธรรมต่อตัวเราไม่ถึงขั้นตกมุรตัดใช่มั้ยครับแต่ชนิดที่3คือการอธรรมต่อพี่น้องของเราแต่การอธรรมชนิดนี้เป็นความผิดที่จะติดตัวเราไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์หากว่าเราไม่ชดใช้หรือไม่ขอฮาลาลหรือไม่ขอมาอาฟกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม

0: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในช่วงเวลาที่เราคงจะใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับกับเวลาที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้กิจกรรมของงานดำเนินไปตามวาระที่ได้วางไว้อย่างรัดกุมนะครับในหัวข้อของการอภิปรายวันนี้นะฮะหัวข้อที่ทางพิธีกรได้ส่งมานะก่อนที่เราจะขึ้นมาพี่น้องก็คงจะได้ทราบแล้วนะครับหัวข้อบรรยายที่พูดถึงเรื่องของดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์นะครับคือดุนยาและอาคิเราะห์นี่มีเรื่องพูดเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบริบทของหัวข้อที่มีคำว่าเพาะกับพร้อมนะดุนยาต้องเพาะอาคิเราะห์ต้องพร้อมทำให้เนื้อหาวันนี้เนี่ยนะฮะดูอาจจะดูเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่แตกต่างออกไปจากในสิ่งที่เราเคยพูดกันนะครับเราพูดถึงเรื่องดุนยาเราพูดถึงเรื่องอาคิเราะห์นะฮะเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเตรียมการอะไรต่างๆนานาในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาเพื่อที่จะไปสู่อาคิเราะห์แต่วันนี้พอมีคำว่าเพาะนะฮะมีคำว่าพร้อมนั่นก็หมายความว่ามันมีการบ่มเพาะมันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องคือพอพูดถึงคำว่าเพาะเนี่ยนะครับแน่นอนนะฮะพอพูดถึงคำว่าเพาะเราจะทำให้เรานึกถึงอะไรครับนึกถึงการปลูกนะการทำเกษตรกรรมนะฮะที่อาจจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์มาเพาะนะครับใช้ต้นกล้าใช้กิ่งพันธุ์แล้วมันมีการเจริญเติบโตนะครับมันมีการดูแลรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยดูแลไม่ให้มีแมลงต่างๆมารบกวนเพื่อที่จะให้ต้นกล้าเล็กๆเหล่านี้มันเติบโตอย่างเข้มแข็งแข็งแรงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงเวลาที่เราได้ยินคำว่าเพาะนะครับหรืออาจจะมีความหมายอื่นๆที่พี่น้องที่อาจจะมีประสบการณ์ทางด้านของการเพาะนะเพาะเห็ดเพาะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะมีมุมมองที่นึกถึงเวลาพูดถึงคำนี้แต่วันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราพูดถึงในบรรยากาศของงานที่เต็มไปด้วยเยาวชนในบรรยากาศของงานที่เต็มไปด้วยลูกหลานของเรานะครับทั้งเป็นลูกๆที่มีคุณพ่อคุณแม่พามาในงานแล้วก็ลูกๆนะหลายสิบชีวิตอย่างน้อยๆก็ก่อนหน้าที่เราจะขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเด็กกำพร้าผู้หญิงเด็กที่พ่อเขาไม่มีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องได้รับการดูแลบ่มเพาะในโลกดุนยานะครับเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมในโลกอาคิเราะห์ผมเชื่อว่าวิทยากรทั้งสองท่านในวันนี้นะครับคงจะได้มีมุมมองที่แตกต่างที่จะนำมาเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยได้เรียนรู้ไปได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับท่านแรกผมขอแนะนำนะครับอาจารย์ยะฮยาโต๊ะมางีนะครับอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับผมเองด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลายๆคนอยู่ที่นี่นะครับและเป็นผู้ที่เรียกว่ากับผมเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นผมเป็นหลานนะท่านเป็นจูเขยผมนะครับเรียกว่ามีความผูกพันนะครับทั้งในแง่ของการเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันมาแล้วก็ในแง่ของการเป็นเครือญาติกันด้วยนะครับแล้วท่านก็นะฮะมีหน้าที่การงานหลายส่วนนะครับกับสังคมมุสลิมมาตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆอยู่จนกระทั่งปัจจุบันท่านเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับส่วนท่านที่สองนะฮะเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนน่าจะเป็นรุ่นน้องนะฮะแล้วท่านก็คงจะได้เคยเห็นอาจารย์มุบารอกนะครับมุฮัมมัดซอลแลนะในรายการทีวีหลายๆช่องนะครับช่องทีวีมุสลิมนะครับแล้วก็บางทีท่านก็อาจจะเห็นนะครับท่านในช่องยะตีมทีวีนะครับก็เป็นอาจารย์ที่จบจากไคโรนะครับจากอัลอัซฮัรซึ่งหลายท่านก็คงจะได้เคยได้ยินได้ฟังนะฮะอาจารย์ท่านบรรยายด้วยท่านสอนซึ่งก็เป็นคนหนุ่มนะฮะที่มีเป็นคุณพ่อยังฮะ
2: ครับ
1: เป็นพ่อแล้วนะฮะดังนั้นมุมมองในการบ่มเพาะนะครับกับอาจารย์รุ่นใหญ่ที่มีลูกมีหลานแล้วกับอาจารย์ที่เพิ่งเริ่มเป็นพ่อเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีมุมมองที่เอามาประสานกันในการที่จะบ่มเพาะลูกหลานหรืออาจจะมีมุมมองอื่นๆนะครับในหัวข้อนี้ผมจะไม่พูดมากเพื่อที่จะให้วิทยากรทั้งสองท่านนั้นได้นะฮะนำสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาให้กับพี่น้องนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับในช่วงแรกนี้นะก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยะยาก่อนเลยครับเชิญเลยครับ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอาลามีนวะบินสตาอินลาฮอลาวะลากุวะติอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านประธานเปิดงานประธานจัดงานท่านผู้อำนวยการโรงเรียนน้องจอกวิทยานุสรณ์มัธยมแล้วก็ท่านบุคคลฟารุกไวยศิลป์ประธานมูลนิธิศรัทธาชนและคณะกรรมการของมูลนิธิตลอดจนบรรดาพี่น้องผู้ปกครองของเยาวชนกำพร้าที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ผมเองก็ถึงจะอยู่ใกล้ตรงนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้มามากนักเนื่องจากว่าผมไม่ใช่ศิษย์เก่าตรงนี้แต่ผมเป็นครูเก่าปรากฏว่าเวลาเขาเชิญเรื่องศิษย์เก่าจัดงานทีไรผมไม่โดนนะครับเพราะเขาบอกว่าผมไม่ใช่ศิษย์เก่าผมเป็นครูเก่าคือเป็นครูที่สอนอยู่โรงเรียนน้องจอกวิทยานุสรณ์นี่นานพอสมควรอันนี้อย่างไรก็ตามตรงนี้ก็มีความผูกพันกันลูกๆผมก็เรียนหนังสือที่นี่แล้ววันนี้ก็มาชดเชยนิดหน่อยเนื่องจากว่าลูกสาวผมที่จบแพทย์แล้วก็วันนี้ก็มาตรวจให้เคยเป็นศิษย์เก่าน้องจอกประถมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาตรวจรักษาพยาบาลให้ในงานของศรัทธาชนนะครับถ้าพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราพูดถึงคำว่าให้มีการเพาะในโลกดุนยาเพื่อให้เกิดความพร้อมในการที่เราจะไปอาคิเราะห์ก่อนจากที่เราจะลงลึกไปตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจก่อนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็ให้เราทำหน้าที่อะไรบ้างเมื่อเรารู้จักว่าเราเนี่ยเป็นใครอัลลอฮฺสร้างเรามาเพื่อให้ทำอะไรนั่นแหละเราถึงจะเตรียมพร้อมไปอาคิเราะห์ได้เขาเรียกว่าเพาะในหน้าที่หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายจากอัลลอฮ์นี่เราจะต้องเพาะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้มันเกิดความสมบูรณ์ในการที่จะก้าวเดินไปสู่อาคิเราะห์ด้วยกับความพร้อมฉะนั้นในโลกนี้ผมจึงมีคำหนึ่งที่นักวิชาการได้เขียนไว้ว่าโลกนี้คือโลกดุนยาเป็นโลกแห่งการกระทำไม่มีการสอบสวนแต่โลกอาคิเราะห์นั้นเป็นโลกที่มีแต่การสอบสวนไม่มีการกระทำฉะนั้นใครที่จะไปถูกสอบสวนในวันกิยามะห์จะต้องพร้อมในโลกนี้ซะก่อนก็คือจะต้องมีการกระทำในโลกนี้แต่นี้เราจะทำอะไรนักวิชาการท่านหนึ่งได้รวบรวมจากอัลกุรอานมา3อายะห์ด้วยกันว่าหน้าที่ของคนเราที่จะทำให้เกิดความพร้อมในหน้าที่ของตัวเองนั้นมีอยู่3ประการมันเป็นพื้นฐานหลักอยู่3ประการด้วยกันฉะนั้นใครรู้จักหน้าที่ของตัวเองต้องทํา3ประการนี้แสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่พร้อมในการที่จะก้าวเดินไปสู่วันกิยามะห์กิยามะห์จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้วันนี้มะรืนนี้ก็พร้อมที่จะไปคนเราถ้ามีความเตรียมตัวที่สมบูรณ์แล้วทําอะไรที่รอครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยพร้อมที่จะเดินไปเหมือนกับเราจะไปงานนะครับพี่น้องทั้งหลายเราจะไปงานเนี่ยเราได้ทำอะไรเรียบร้อยแล้วที่บ้านเราปิดน้ำปิดไฟเรียบร้อยตัวเราเองก็แต่งเนื้อแต่งตัวยืนรอหัวบันไดใครเอารถมาจอดพร้อมที่จะก้าวเดินไปเลยนี่เขาเรียกว่าคนทำอะไรไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พร้อมที่จะไปเช้าไปสายไปบ่ายไปเย็นไปได้ทั้งนั้นนี่เขาเรียกคนความพร้อมเหมือนกับเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะถึงวันกิยามะห์แล้วเรายังไม่มีอะไรเลยทุกวันเนี่ยคนไม่ได้กลัวตายหรอกครับที่กลัวมากที่สุดคือกลัวความพร้อมถามว่ากลัวตายไหมไม่กลัวแต่ทำไมไม่อยากตายล่ะกูยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีเสบียงอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนกลัวตรงนี้กลัวที่ว่าตัวเองนั้นยังไม่พร้อมฉะนั้นสิ่ง3ประการที่ผมอยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลาย ก็คือประการที่หนึ่งนั้นอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกที่จะให้เขาเหล่านั้นเคารพภักดีเฉพาะฉันนี่แสดงว่าการที่เราจะต้องเพาะในโลกนี้ก็คืออิบาดะห์ทำอิบาดะห์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละแสดงว่าพร้อมที่จะก้าวเดินไปสู่วันกิยามะห์สู่อาคิเราะห์ฉะนั้นโลกนี้อย่าลืมว่าเป็นโลกแห่งการปฏิบัติคนเราเกิดมานี่จะต้องหาข้อปฏิบัติที่อัลเลาะห์ตั้งให้เราเกิดมามีเป้าหมายอะไรเป้าหมายประการที่หนึ่งก็คือให้เราทำหน้าที่เคารพภักดีเฉพาะพระองค์นะครับเรามีไหมละหมาดจ่ายซะกาถือศีลอดทำอามัลอิบาดะห์ตลอดเวลาแต่ผมก็คงจะไม่ลงลึกไปว่าอิบาดะห์น่ะมันมีเฉพาะในเรื่องในมัสยิดอย่างเดียวหรือไม่ใช่อิบาดะห์มันมีเฉพาะในเรื่องของการที่เราอ่านกุรอานอย่างเดียวหรือไม่ใช่แต่มันมีหลายอย่างที่เป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นแต่ว่าผมก็คงจะไม่ลงลึกไปตรงนั้นแต่ให้รู้ว่าเป้าหมายที่อัลเลาะห์สร้างเรามาประการหนึ่งก็คือเรานี้จะต้องทำหน้าที่อิบาดะห์ต่อพระองค์ส่วนประการที่สองเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราที่อัลเลาะห์สร้างมาก็คืออินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะห์แท้จริงอัลเลาะห์บอกว่าฉันได้แต่งตั้งให้มนุษย์หรือว่าพวกเจ้านั้นทำหน้าที่เป็นคอลีฟะห์ตัวแทนในหน้าแผ่นดินเราลงว่าเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราที่จะทำให้สมบูรณ์ก็คือตัวแทนของอัลลอฮ์ตัวแทนของอัลลอฮ์นี่นะครับก็แสดงว่าเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติงานทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าเป็นผู้แทนอย่างผู้แทนที่เรามีกันอยู่นะครับบางคนเข้าไปนั่งในสภาแล้วหลับจนตื่นก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หน้าที่ของผู้แทนของอัลลอฮ์นั้นดูสองอย่างหลักๆหนึ่งดูหลักการที่พระองค์ให้มานั้นให้กับผู้คนทั่วถึงแล้วหรือยังฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายหน้าที่ของเราที่เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์นั้นเรารู้แต่คนข้างบ้านโง่ศาสนาไม่ได้เราเป็นคนที่ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แต่คนข้างบ้านหรือคนในบ้านเราคนอื่นที่ไม่ทำอิบาดะห์ไม่ได้ต้องดูให้ทั่วถึงทุกคนแล้วก็ประการที่สองก็คือบทบัญญัติของพระองค์นั้นให้มีการปฏิบัติกันในทุกๆข้อไม่ใช่เลือกปฏิบัติฉะนั้นอยากจะขอฝากกับพวกเราว่าหน้าที่เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ก็คือนำบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาในทุกข้อและเอาไปให้ทุกคนนี่คือคอลีฟะห์ขอไปนะครับประการที่สามหน้าที่ที่ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามานี่มีเป้าหมายก็คือผู้อันชะอะกุมมินัลอัรฎิวะสะมะรกุมฟีฮาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินและพระองค์ได้ให้พวกเจ้าพำนักทำประโยชน์ในหน้าแผ่นดินตรงนี้สำคัญมากว่าเราจะต้องเป็นคนที่เพาะในหลายๆอย่างไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใดหรือบางอย่างเท่านั้นอัลลอฮ์ให้เรานี่ได้นำตัวเราปฏิบัติเมื่ออามัลอิบาดะห์และอัลลอฮ์ได้ให้สรรพสิ่งทั้งหลายมาให้เราเป็นคนดูแลและจัดการและทำประโยชน์ในสิ่งที่พระองค์ทรงให้มาฮุวัลละซีคอละกอละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอาพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้ให้กับพวกเจ้าทั้งหมดฉะนั้นอายะห์อุกานอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกพระองค์สร้างมาจากดินวัสะมะรอเนี่ยคือหมายความว่าพระองค์ให้พวกเจ้าพำนักไม่ใช่พำนักเฉยๆไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับทำประโยชน์นักตัฟซีรบางท่านถึงกับให้ความหมายว่าแล้วให้พวกเจ้านี้ทำประโยชน์เลยแปลอย่างนั้นเลยบางคนก็บอกว่าให้พำนักอยู่แล้วก็ทำประโยชน์ในหน้าแผ่นดินฉะนั้นพี่น้องหลายเรามีทรัพย์สินเรามีที่ดินเรามีสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ก็คือหน้าที่ของผู้ที่จะต้องเพาะและก็ทำให้มากที่สุดฉะนั้นอยากจะขอฝากกับทั้งหลายว่าถ้าทุกคนรู้เป้าหมายที่อัลเลาะห์สร้างมาแล้วเขาก็ทำให้เต็มที่ในหน้าที่อันนั้นเมื่อทำเต็มที่นะครับผมอยากจะฝากว่าที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้ทำให้พวกเจ้ามาจากดินแต่พระองค์ให้อยู่แล้วก็ทำประโยชน์เนี่ยเขามียกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราปล่อยให้แผ่นดินเนี่ยว่างเฉย แล้วก็ไม่ทำประโยชน์อะไรเลยในประเทศอาหรับบางประเทศเนี่ยให้3เดือนไอ้ขอโทษ3ปีถ้า3ปีไม่ทำอะไรยึดเอากลับหมดเหมือนกันสมัยอุมัรอิบนุคอตอบอุมัรอิบนุคอตอบนี่แบ่งที่ดินให้แต่ถ้าใครไม่ทำประโยชน์ใน3ปีเอากลับนั่นก็แสดงว่าต้องการที่จะให้ทุกคนนี่พัฒนาแล้วก็ทำให้ดีนะครับต้องพัฒนานี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราสร้างมาสิ่งที่เราให้มานี่เป็นประโยชน์มากมายบางคนนะครับมีที่ดินจะปลูกอาคารให้เช่าหรือว่าจะพัฒนาทำเป็นการเกษตรปลูกผักปลูกหญ้าปลูกข้าวหรือว่าจะขุดบ่อเลี้ยงปลาต้องทำอย่าปล่อยให้แผ่นดินอยู่เฉยๆไม่ใช่เป้าหมายที่เราสร้างมนุษย์มาบางคนก็มีการพัฒนาบางคนก็ไม่มีการพัฒนานะครับผมเองเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มีการพัฒนาก่อนกับตรงอื่นมากในย่านหนองจอกเนี่ยนะครับจนกระทั่งตรงนี้มีการศึกษาสูงมีระดับมัธยมคนจบด็อกเตอร์มามากมายทั้งศาสนาภาษาอาหรับทั้งสามัญแต่คนบ้านผมน่ะถูกขนานนามว่าบ้านบนนะถูกขนานนามว่าบ้านบนอยู่ไปอยู่มาก็ตอนนี้ก็ทำดูแลก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่ก็ไล่เลี่ยกันเพราะว่าคนบ้านผมก็มาถ่ายทอดวิชาการจากตรงนี้ไปแล้วก็เอาไปพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไล่เลี่ยกันทีนี้เรามีที่ดินนะต้องพัฒนาที่ดินบางคนนะครับเลี้ยงปลาดุกคนก็บอกว่าทำให้มันดีหน่อยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมรอบๆบ่อถางหญ้าให้เกลี้ยงถางหญ้าให้ดีประเดี๋ยวไอ้ตัวเงินตัวทองมันลงไปมันจะไปกินปลาดุกปลาที่เราเลี้ยงไอ้มันว่าไงรู้ไหมคนเลี้ยงปลาเนี่ยไม่พัฒนาอะไรเลยปล่อยหญ้าเต็มรอบบ่อเลยเขาบอกว่าลองตัวเงินตัวทองโดดลงไปในบ่อปลาดุกกูเถอะเขาบอกเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะกินใครเพราะปลาดุกที่เขาเลี้ยงน่ะ7วันแล้วกินโดอาอย่างเดียวไม่ได้กินอาหารเลยเดินผ่านบ้านทีไรขออัลเลาะห์ให้ปลานี่ได้มากๆเดินผ่านบ่อที่ไรขอร้องให้ได้ปลาได้มากินดูอาอย่างเดียวเลยไม่ได้กินอาหารแล้วก็ถ้าตัวเงินตัวทองโดดลงไปน่ะปลามัน7วันแล้วไม่ได้กินอาหารเลยน่ะไม่ใช่ตัวเงินตัวทองจะไปกินมันนะมันจะกินตัวเงินตัวทองซะอีกเพราะมันหิวนี่เขาเรียกว่าไม่มีการพัฒนาฉะนั้นผมคงจะขอฝากในช่วงแรกสั้นตรงนี้ว่าหน้าที่ที่อัลลอฮ์ให้เรามาเพื่อที่จะต้องปฏิบัติตามเป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยนักวิชาการในส่วนพื้นฐานมีอยู่3ประการก็คือ1เคารพภักดีเฉพาะอัลลอฮ์2ก็คือทําหน้าที่เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ในหน้าแผ่นดิน3ก็คือทําประโยชน์พัฒนาพื้นแผ่นดินที่อัลลอฮ์ให้มานี่แหละคือเป้าหมายถ้าเราทําได้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ถ้าเราเพาะสิ่งที่เราเตรียมการเอาไว้เพื่อที่จะไปในวันกิยามะห์อย่างคนที่พร้อมแล้วนะครับยังขอฝากแค่นี้ก่อนนะครับ
2: ครับจากอัลลอฮ์ครับอาจารย์ครับตกลงว่าเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นอิบาดะห์ด้วยนะอาจารย์คือบางคนคิดว่าเลี้ยงลูกจนไม่มีเวลาทําอามัลอิบาดะห์เลี้ยงลูกจนไม่มีเวลาบางคนบอกว่าเลี้ยงลูกจนละหมาดล่าจนไม่มีเวลาอ่านอัลกุรอานนะครับจะคิดว่าการอามัลอิบาดะห์คือเรื่องของการละหมาดเรื่องของการทำอ่านอัลกุรอานอะไรอย่างเดียวนะครับแต่การเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่เป็นคนดีนะการบ่มเพาะให้พวกเขามีความดีงามในตัวเขาเนี่ยก็คือเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่เลี้ยงด้วยดุอานะใช่ไหมบางคนเลี้ยงลูกด้วยดุอาคือดุอาอย่างเดียวนะครับตะวักกันอย่างเดียวบางคนปล่อยลูกทิ้งลูกไว้อยู่บ้านตัวเองไม่เคยอยู่บ้านนะไปไหนตะไหนหลายวันนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรมอบหมายกับอัลลอฮ์เลี้ยงนะถ้าเลี้ยงลูกแบบให้อัลลอฮ์เลี้ยงขอดุอาอย่างเดียวก็เหมือนกับปลาดุกที่อาจารย์ว่านะฮะมันก็มีชีวิตรอดแต่ว่าหัวมันโตไม่มีเนื้อใช่ไหมครับนะอาจารย์บูบาร็อกครับในส่วนของอาจารย์นะเรื่องของดุนยาต้องเพาะอาคิเราะห์ต้องพร้อมนะครับเชิญครับ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุมมามาบะดAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับทั้งท่านที่ได้อยู่ร่วมกันณสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมที่อยู่ทางบ้านนะครับโดยการผ่านการถ่ายทอดสดจากทีวียาตีมนะครับพี่น้องครับ ทงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงดุนยาและก็อาคิเราะห์เอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับจำนวน115ครั้งด้วยกันดุนยากล่าว115ครั้งแล้วก็อาคิเราะห์ก็115ครั้งเท่ากันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานักตัฟซีรอัลกุรอานที่เขาได้ใช้การนับนะครับใช้การนับคำที่พูดถึงดุนยาแล้วก็คำที่พูดถึงอาคิเราะห์ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายดายเลยนะครับเพียงเราพิมพ์ว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวดุนยาไว้เท่าไหร่อาคิเราะห์ไว้เท่าไหร่นะครับที่เช็ค Google นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าอัลลอฮ์กล่าวดุนยาเอาไว้15ครั้งอัลลอฮ์กล่าวอาคิเราะห์ไว้15ครั้งเท่ากันจำนวนดุนยาที่อัลลอฮ์กล่าวกับในเรื่องของดุนยาและอาคิเราะห์นั้น15ครั้งเท่ากันแต่พอเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้น้ำหนักนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้น้ำหนักอาคิเราะห์พระองค์จะกล่าวว่าวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินันอูลาที่แท้จริงแล้วโลกอาคิเราะห์โลกสุดท้ายโลกสัมปรายภพนั้นมันเป็นอะไรเป็นโลกที่ดีที่ถาวรกว่าให้สำหรับพวกเจ้ายิ่งกว่าโลกอูลาอูลาก็คืออัดดุนยาโลกดุนยานี้เห็นไหมครับจำนวนกล่าวน่าเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักนะครับที่ให้เราให้ความสำคัญนั้นให้น้ำหนักเรื่องของอาคิเราะห์มากกว่าเพราะฉะนั้นดุนยานั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัดดุนยาคูลิกอตละกุมโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างให้พวกท่านทั้งหลายว่าอินนามาคูลิกตุมลิลอาคิเราะห์ว่าอินนากุมคูลิกตุมลิลอาคิเราะห์แต่ว่าอาคิเราะห์นะพวกท่านทั้งหลายนั้นถูกสร้างมาเพื่ออาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้พวกเรานะครับแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่ออาคิเราะห์นั่นแปลว่าดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้เรามาสร้างเรามานะครับดังที่ท่านอาจารย์ยะยาได้บอกว่าเป้าหมายนั้นพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างมานั้นในเรื่องของอิบาดะห์นั่นก็

านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับสำทับอีกในเรื่องของดุนยาว่าอัดดุนยามาซรอตุลลิลอาคิเราะห์ว่าดุนยานั้นเป็นสถานที่เพาะปลูกเพื่ออาคิเราะห์ส่วนใครจะเพาะปลูกอะไรนะครับใครจะทําอะไรเพาะปลูกทําอาชีพหลักก็ทําไปอาชีพเสริมก็มีนะครับอาชีพหลักที่ทําเรื่องที่เป็นเรื่องหลักก็เรื่องอิบาดะห์ที่เป็นหลักส่วนอิบาดะห์ที่เป็นเสริมสิ่งที่เป็นเสริมมีผู้หญิงไม้ที่ไหนเราก็ไปให้มีเด็กกำพร้าที่ไหนเราก็ไปนี่คือการเพาะปลูกในเรื่องของอาคิเราะห์นะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจนะครับเป้าหมายของอะไรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเราขึ้นมานั้นว่าพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่ออะไรแน่นอนเราจะใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยอย่างอยู่ในกรอบที่ถูกต้องนะครับท่านฮะซันนะครับบินอาลีได้กล่าวว่าวะอามัลลิดุนยากะกะอันนะกะตะอิชูอาบาดันท่านจงอยู่ใช้ชีวิตทำงานในชีวิตดุนยาเนี่ยกะอันนะกะตะอิชูอาบาดันใช้เหมือนกับว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ไม่ตายทำอาชีพทำหน้าที่บนดุนยาเนี่ยให้ทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่ตายซื้อที่ดินเอาไว้หมดแล้วนะครับทางเขตหนองจอกนะครับกรุงเทพนครราชสีมาเขาใหญ่เที่ยงซื้อเอาไว้หมดนะครับซื้อไปเป็นของเราแทบจะหมดแล้วในกรุงเทพมหานครที่หน้ารามทั้งหมดเนี่ยอันนี้เรื่องของดุนยาทำไปเหมือนกับว่าเราจะไม่ตายแต่พอถึงงานอาคิเราะห์นะครับท่านฮะซันบอกว่าวะมัลลิอาคิเราะติกะกะอันนะกะตะมูตุก็ดันพอเข้างานอาคิเราะห์เวลาเราหยิบงานอาคิเราะห์มาทำยืนเข้าเสือละหมาดเนี่ยนะครับเข้าซะจดะห์เนี่ยนะครับให้ทำเหมือนกับว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้เห็นไหมถ้าหากว่าเราได้ทำอย่างนี้อาคิเราะห์ดุนยาเราก็ทำไปทำจนกระทั่งเรารวยที่สุดไม่มีคำสั่งห้ามเลยจะเป็นนักธุรกิจแต่ว่าอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลธรรมนะครับกฎหมายของอิสลามก็อย่าให้ผิดคุณธรรมจริยธรรมอย่าให้ผิดทำไปใครจะรวยขนาดไหนอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอเวลาเรื่องอาคิเราะห์นั้นให้ทำเหมือนกับที่เรานั้นจะตายในวันพรุ่งนี้พี่น้องครับถ้าหากว่าเราเกิดสับสนจากคำของฮะซันเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าพอเวลาไปจับงานดุนยาแล้วบอกอัลลอฮ์ถ้าเกิดเราตายในวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรไม่เอานะครับไม่มีธุรกิจไม่ทำอะไรไม่ยุ่งทั้งสิ้นนะครับกิจการความเจริญเติบโตการขยายนะครับสาขาของมูลนิธิศรัทธาชนก็จะไม่เกิดขึ้นที่ภาพดังภาพของที่เราได้เห็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตายเราจะไปทำไมนะครับแต่พอเวลางานอาคิเราะห์พอเวลาเราเข้างานอาคิเราะห์เนี่ยให้คิดว่าเราจะตายพรุ่งนี้ทำไมอ่ะเราละหมาดวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะละหมาดซุฮรกันอาจจะเป็นซุฮรสุดท้ายก็ได้ของเราพอเวลาเราคิดอย่างนี้การอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันจะก็จะต้องอะไรมีการปราณีตในการที่จะปฏิบัตินะครับเรียบร้อยไม่ทำพุบพับนะครับตรงนี้ให้เราคิดอย่างนี้พี่น้องครับเมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยการทำหน้าที่ของเราการเพาะปลูกในดุนยาของเราก็คือการเพาะปลูกอามันที่ซอเลห์นะครับการทำงานที่ซอเลห์เพื่อที่จะเพิ่มเอาไว้เพราะว่าอามันนะครับหรือว่าสิ่งที่จะเป็นเสบียงของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้พวกเราว่าตะซาวะดูฟะอินนะคอยรอซาดิตตักวาพวกท่านทั้งหลายจงหาเสบียงนั่นแปลว่าบนดุนยาเนี่ยให้มาหาเสบียงเพื่อที่จะกลับไปอาคิเราะห์นะครับว่าตะซาวะดูให้ตะเตรียมให้สะสมเสบียงให้เพาะปลูกนะครับฟะอินนะคอยรอซาดิตตักวาเสบียงที่ดีที่สุดหรือการเพาะปลูกที่ดีที่สุดในดุนยาเพื่ออาคิเราะห์จากดุนยาแล้วก็ถึงอาคิเราะห์ก็คืออัตตักวานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้อีกอายะห์หนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้เรานั้นเป็นผู้ที่มั่นในการเพาะปลูกอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เรานั้นมีการเลื่อนในการใช้ชีวิตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์อัลฮัจญ์ว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานุตตะกุลลอฮาวัลตันซุรนับซุมมากอดดะมัดลิกอดโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสำรวมตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลตันซุรนับซุมมากอดดะมัดลิกอดและชีวิตหนึ่งนั้นเขาจะต้องตะตี

0: ยำเพื่อที่จะไปพบอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาในวันรุ่งขึ้นนะครับตรงนี้นักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าวันรุ่งขึ้นในที่นี้ก็คือวันกิยามะวันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานั่นเองให้เราได้ตะเตรียมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วนะครับเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงใช้ให้เรานั้นได้มีการตะเตรียมให้มีการหาเสบียงให้ไต่สวนตัวของเราทั้งหมดนี่คือการเพาะปลูกชีวิตของเราเพื่ออาคิเราะห์ท่านอิหม่ามชาฟิอีของเราได้พูดอย่างนี้นะครับว่าตะซาวัตลิลลาดีลาบุดดะละฮูฟะอินนัลเมาตะมีกอตุลอิบาดวะตุบมิมมาจะไนตะวะอันตะฮัยยุนวะกุนมุตะนับบิฮันกอบลัรรุกอดนะครับท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าตะซาวัตลิลลาดีลาบุดดะมินฮูพวกท่านจงอะไรจงตะเตรียมสำหรับคนที่หาเสบียงต้องการเสบียงเนี่ยสำหรับเขาให้ตะเตรียมไว้ฟะอินนัลเมาตะมีกอตุลอิบาดเพราะว่าการตายนั่นมันเป็นจุดนัดพบของทุกชีวิตด้วยกันนะครับวะตุบมิมมาจะไนตะวะอันตะฮัยยุนวะกุนมุตะนับบิฮันกอบลัรรุกอดและให้ท่านนั้นสารภาพผิดในสิ่งที่ท่านได้ทำความผิดเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นะครับในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่และท่านอิหม่ามชาฟีก็บอกว่าซาตันดิมุอินรอฮินตะบิกอยริซาดินท่านจะต้องเสียใจอย่างแน่ๆถ้าหากว่าท่านเดินทางไปโดยที่ไม่มีเสบียงเดินทางกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเสบียงนั่นแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตให้เรามาอยู่บนดุนยาเนี่ยคนละ60ปี70ปีให้มาเพาะปลูกงานเพื่ออาคิเราะห์แต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เพาะเลยไม่ได้ปลูกอะไรไว้เลยวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอากลับไปนั้นไม่มีอะไรเลยซาตันดิโมอินรอฮินตะบิกอยริซาดินวะตัชกออิซยูนาดีกัลมุนาดจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนวันที่เราจะเดินทางกลับไปหาอัลลอฮฺและวันที่เราได้ยินเสียงของผู้ที่มาเรียกร้องจะเอาชีวิตของเราเอากลับไปหาอัลลอฮฺอัตตอดออันตะกูนะละกุมท่านพอใจไหมนะครับอันตะกูนะละกุมรฟีกอกาวมินท่านพอใจไหมว่าท่านนั้นมีเพื่อนนะมีเพื่อนอยู่ละหุมซาดุนวะอันตุมบิกอยริซาแต่ว่าพวกเขาเพื่อนของเราเนี่ยเขามีเสบียงเขาเพาะปลูกแล้วเขาก็มีเสบียงกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานตะลาละหุมซาดุนพวกเขามีเสบียงวะอันตะบิกอยริซาแต่เราเนี่ยกลับไปไม่มีเสบียงแปลว่าเราไม่ได้มาทำอะไรเลยเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตะเตรียมเราเกิดมาบนดุนยานี้ก็คือเรามาปลูกนะครับมาอะไรมาให้น้ำมาทำในเรื่องของอามันอิบาดะมาเพิ่มงานนะครับของเราเพื่ออาคิเราะห์ในรอบนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ
1: จซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของซาตเรื่องของเสบียงนะฮะอาจารย์ลูกหลานนี่เป็นเสบียงไหมนะการมีลูกหลานที่ดีนะฮะแล้วก็เราได้สร้างเสบียงสร้างเสบียงให้กับตัวเราให้กับลูกหลานของเราทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วที่บอกว่าคอยรุดซาดุตตักวาเสบียงที่ดีคือตักวาเนี่ยมันสร้างยากนะการที่เราจะสร้างลูกหลานทุกคนนึงให้มีเป็นคนที่มีความตักวาเนี่ยอย่าคือสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าเบ้าหลอมดีถ้าแม่พิมพ์ดีเนี่ยสิ่งที่ใส่ไปในแม่พิมพ์เนี่ยมันก็ดีไปด้วยนะฮะพ่อแม่ดีลูกก็ดีไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มจะไม่ใช่แล้วนะฮะบางคนเนี่ยพ่อแม่ดีนะพอลูกไปเจอสภาพแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆลูกอาจจะไม่ดีก็ได้นะหรือในทางตรงกันข้ามพ่อแม่อาจจะเป็นคนไม่ดีแต่ว่าลูกไปเจอสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับไปเจอครูดีไปเจอเพื่อนดีนะฮะสังคมดีๆเขาสอนลูกมาบางทีลูกก็เอากลับมาสอนพ่อแม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอย่านิ่งนอนใจว่าถ้าเรามีเบ้าหลอมที่ดีพ่อแม่ดีเนี่ยแล้วเราจะสบายใจคิดว่าเอ้ยยังไงลูกมันก็ต้องดีเพราะพ่อแม่มันดีนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเสมอไปนะครับดังนั้นความตั้งอกตั้งใจในการที่จะบ่มเพาะลูกหลานในการให้เป็นคนดีเนี่ยนะฮะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วก็จะต้องเกาะติดกับสถานการณ์ตลอดเวลาสถานการณ์โลกภายนอกเนี่ยมันรุนแรงนะครับแล้วมันก็เริ่มที่จะไม่ใช่โลกภายนอกแล้วแต่ว่ามันเป็นโลกที่เข้ามาในบ้านเราแล้วทุกวันนี้นะครับระบบการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆและปีนี้เนี่ยเขาบอกจะเป็นปีที่เทคโนโลยีจะไปเร็วมาก นะถ้าหากว่า 3G 4G นะครับสามารถที่มีคลื่นเข้าไปได้ทุกที่เนี่ยนะครับแค่เราซื้อมือถือให้กับลูกเราเนี่ยเราก็ต้องคิดหนักละนะฮะแค่มือถือให้กับลูกเรามือถือธรรมดาภาษาวัยรุ่นเรียกมือถือกากเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเอาสิ่งต่างๆเข้ามาถึงลูกเราไม่ได้นะครับแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือลูกเราเนี่ยมือถือธรรมดาเขาไม่เอานะมือถือจอสีเดียวเขาจะเอาจอหลายสีมือถือที่สามารถที่จะให้เขาเนี่ยเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกได้เขาสามารถคุยสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วนะครับแล้วเราจะบ่มเพาะลูกหลานเราให้มีตักวาท่ามกลางบรรยากาศนี้อย่างไรนะครับนี่เป็นสิ่งที่นะจะต้องฝากให้กับผู้ปกครองนั้นได้ช่วยกันนำไปคิดด้วยนะครับเอาละครับในช่วงที่เวลาเรามีไม่มากนะครับเพราะว่าเราจะได้เวลาละหมาดแล้วผมคงจะรบกวนอาจารย์ทั้งสองท่านคนละสัก5นาทีหรือไม่เกิน7นาทีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สรุปจบแล้วก็นำเวลาที่เหลือไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันครับขอเชิญอาจารย์ยาครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กที่มีพ่อแม่ยังอยู่หรือว่าจะเป็นเด็กประเภทใดก็ตามที่เรามีส่วนรับผิดชอบกันทุกคนนั้นมีเป้าหมายหลักๆในการที่จะให้เยาวชนของเราเป็นไปก็คือ 1. ต้องการให้เยาวชนของเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนกล้าอันนี้เป็นส่วนสำคัญทีนี้คำว่าเป็นคนดีเนี่ยท่านลองคิดดูสิครับมีผู้รู้ท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่าถ้าเรามีลูกดีนะครับ10คนเนี่ยยังน้อยไปแต่ถ้ามีลูกเลวนะครับคนเดียวเยอะไปแล้วเหมือนคนในสังคมของเราเนี่ยนะครับในสังคมของเราไม่ว่าสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ถ้าเรามีในคนในสังคมนั้นเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีนี่แสนคนยังน้อยไปแต่ละมุกเกมจะมีกี่แสนกี่ล้านคนเนี่ยอย่างน้อยถ้าหากว่าเป็นคนดีกันทั้งหมดแต่ว่าถ้าในสังคมของเรามีคนเลวนะครับคนเดียวเท่านั้นแหละมากไปเยอะไปแล้วเพราะอะไรเพราะแต่ละคนก็จะมายุ่งปัญหาอยู่ของคนคนนี้จนกระทั่งไม่สามารถจะพัฒนาอะไรได้ทีนี้ผมก็อยากจะได้นำเรียนหลังจากที่ได้นำอายะห์อัลกุรอานมา3อายะห์ถึงเป้าหมายที่อัลเลาะห์สร้างมาแล้วนี่นะครับก็คือผู้ที่จะเป็นปัญหาให้กับสังคมของเราเนี่ยมันมีคนอยู่2คนนักวิชาการท่านได้พูดไว้อย่างนี้คนที่จะสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คืออุลามะอุดดุนยายูฮาลาอุลอาคิเราะห์ผู้รู้ในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนที่โง่เขลาไม่รู้อะไรเลยในเรื่องของอาคิเราะห์ในเรื่องที่จะเตรียมความพร้อมไปอาคิเราะห์นี่ไม่รู้เลยรู้แต่เลือกดุนยาอย่างเดียวคุยกันแค่5นาทีเนี่ยนะครับมีคนนะครับว่าคุยที่ตลาดน้องจอกคุยกัน5นาทีเนี่ยน้องจอกเราเป็นประเทศมหาอำนาจได้เลยความที่เขาคุยเก่งแล้วคุยเรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่คุยเรื่องอาคิเราะห์เลยเขาเรียกว่าอุลามาอุดดุนยาบรรดาผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของดุนยาอย่างเดียวยูฮาลาอุลอาคิเราะห์แล้วก็โง่เขลาคือไม่รู้เรื่องของอาคิเราะห์ว่าจะต้องทำอะไรที่จะเป็นเรื่องของการเพราะในการที่จะก้าวเดินไปสู่อาคิเราะห์ให้เกิดความพร้อมเพราะว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกของการกระทำที่ผมบอกไปแล้วถ้าใครไม่มีการกระทำไม่มีการปฏิบัติในโลกดุนยานี้จะไม่มีหลักค้ำประกันอะไรในวันอาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก่าในอัลกุรอานส่วนหนึ่งของอายะห์อัลกุรอานก็คือกุลลุมริอิมบิมากัสบะรอฮีนคนทุกคนนั้นถูกประกันด้วยกับการกระทำถูกประกันด้วยการงานไปในวันอาคิเราะห์นี้เขามีหลักค้ำประกันว่าเขารอดแน่ก็คือการกระทำของเขาในโลกดุนยานี้ฉะนั้นมันต้องเชื่อมโยงกันมันจะต้องเป็นการเพาะในโลกดุนยาแล้วก็เราก็จะไปรับภาคผลในวันอาคิเราะห์ก็คือมีการเชื่อมโยงกันฉะนั้นถ้าใครที่มีความรู้ในเรื่องดุนยาอย่างเดียวเรื่องอาคิเราะห์ไม่รู้เลยนั้นนี่คือขอโทษนะครับผมใช้คำพูดง่ายๆก็คือตัวปัญหาประการบุคคลกลุ่มที่สองก็คืออุลามะอุลอาคิเราะห์ยูฮาลาอุดดุนยาผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องอาคิเราะห์อย่างเดียวแต่เป็นคนที่โง่เขลาในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ อะไรก็ไม่รับผิดชอบอยู่ในครอบครัวเวลาภรรยาจะให้ทำอะไรก็เรื่องเล็กๆไม่ขอทำใหญ่ๆเรื่องเล็กๆไม่ใหญ่ๆที่จะทำเวลาลูกหรือลูกชีจะอาบน้ำลูกเนี่ยพอจะให้พ่อทำพ่อบอกนี่เรื่องเล็กๆไม่ขอทำเรื่องใหญ่ๆอยู่กันบ้านลูกห้าคนเลี้ยงไม่เจอเรื่องใหญ่เลยคือไม่ทำอะไรเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยอย่างที่อาจารย์ซารีได้บอกว่าเวลาจะไปไหนก็ฝากลูกฝากกับใครฝากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฝากลูกมากับเรานะครับอามานะแล้วเวลาเราจะไปไหนเราโยนให้กับอัลลอฮ์อีกแสดงว่าเราเกี่ยงกับอัลลอฮ์หรือเปล่าแล้วก็ที่บอกว่าเราฝากอัลลอฮ์แล้วเราไปเลยนะถามว่าอัลลอฮ์รับปากก็ได้อัลลอฮ์รับปากเลยว่าฉันรับลูกแกมาเลี้ยงอัลลอฮ์ก็ยังไม่ได้รับปากกับเราอัลลอฮ์มอบให้กับเราเราก็ต้องรับเมื่อเรารับแล้วนี่จะเป็นยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าการทำงานจนสุดความสามารถแต่ในขณะเดียวก็อยู่ก็โยนให้อัลลอฮ์อีกโอ้เรานี่ต่อรองอัลลอฮ์เกี่ยงกับอัลลอฮ์ได้เหมือนกันนะเกี่ยงกันระหว่างผัวเมียลูกระหว่างลูกได้แต่เราเกี่ยงกับอัลลอฮ์แล้วก็อย่าลืมว่าไปในวันกิยามะห์แล้วก็เจอกันจนกระทั่งคนแถวนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาพอเถียงกันก็สู้กันไม่ได้เขาว่าไงรู้ไหมตายแล้วรู้กันนี่สูตรของคนแถวนี้เหมือนกันนะเขาบอกตายแล้วรู้กันก็หมายความว่าเจอมาลาอิกะห์แล้วครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอายะห์กันอีกอายะห์นึงว่าอัลลัยซะลิลอินซานอิลลามาซาอ์มนุษย์จะไม่ได้อะไรนอกจากที่เขาขนขวายไว้แสดงว่าปัจจุบันกิยามะห์เสบียงของเขานั้นต้องทำเอาไว้ตั้งแต่โลกนี้อย่าลืมว่าเราจะเดินทางเป็น3วัน7วันเราเดินทาง45วันไปทำฮัจญ์เราเตรียมเสบียงกันทั้งบูดูบิลีปลาเค็มแห้งบูดูอะไรต่างๆเตรียมไปหมดตัวจะไม่มีอะไรกินขนาดไปแค่ไม่กี่วันกลับแล้วก็มีอาหารกินและแซ่ก็เลี้ยงแล้วก็จะซื้อกินก็สะดวกเรายังพากันไปแต่นี่เราไปวันกิยามะห์ไปแล้วไม่กลับไปแล้วไม่กลับนะครับแล้วเราไม่พาอะไรไปเลยเนี่ยนะครับผมจะถามง่ายๆนิดเดียวว่าท่านแน่มากแล้วทำไมพาอะไรไปท่านแน่มากหรือไงเพราะว่าไม่พาอะไรไปเลยไปยืนมาเลกาสอบสวนเนี่ยเขามีเสบียงกันไปเต็มเลยแต่ไอ้หมอนี่ไม่มีอะไรไปเลยระวังไอ้คนที่มีเสบียงไปมันจะย้อนมาถามว่าลือนี่แน่มากไม่พาอะไรไปเลยแล้วก็ไปในวันนั้นนะถามไอ้คนที่ไม่พาอะไรไปเนี่ยจะยื่นมือขอจากใครได้ไหมบอกย่อๆขอละหมาด5ปีบอกย่อๆขอถือสิทธิ์อดสัก3ปีลองไปขอดูที่นั่นเลยครับผมว่านอกจากให้ไม่ได้แล้วดีไม่ดีจะถูกยันออกมาอีกนี่ก็คือการอยู่ในโลกนี้แล้วไม่ทำฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมอยู่ก็คือในโลกนี้แล้วก็จะเดินไปวันกิยามะห์อย่างสง่าผ่าเผยฉะนั้นผมขอฝากสุดท้ายนี้ตรงนี้กับเยาวชนว่าเราจะต้องเป็นคนดีมีประโยชน์กับคนอื่นคอยรุนนาซีอัลฟาฮุมลินนาสนบีบอกคนที่ดีที่สุดนั่นคือคนที่ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดแล้วก็หะดีษบทอื่นมีอีกว่าวัลมุมินุกุลลูมัมฟามุมินทุกคนนั้นมีประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าใครทำตัวไม่มีประโยชน์นะครับผมว่าเราคิดกันใหม่วัวตัวนึงนี่นะครับเวลาเราเชือดแล้วเนี่ยเรากินได้หมดหนังเนี่ยขูดขนออกแล้วก็เอาไปต้มกินอีกใช้ประโยชน์ได้หมดทั้งตัวงัวเสียชีวิตนะครับงัวที่ถูกเชือดตายเนี่ยทุกส่วนเป็นประโยชน์หมดแต่คนเนี่ยมีสติปัญญามีทางนำจากอัลลอฮ์แต่ทำตัวไม่มีประโยชน์เนี่ยผมว่าต้องคิดใหม่แล้วใครจะเป็นอะไรต้องคิดกันใหม่นะครับทำตัวไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้นะนี่คือหะดีษนบีได้บอกแล้วเป็นคนดีต้องมีประโยชน์แล้วก็เป็นคนเก่งคนเก่งนี่อย่าลืมนะครับต้องเป็นคนที่สามารถขจัดสิ่งที่เลวร้ายออกไปได้โดยที่ว่าจะไม่นำตัวเราเข้าไปและไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาทำลายเรานี่เขาเรียกเป็นคนเก่งนักรบที่เก่งนั้นไม่ใช่เพียงแต่ไปฆ่าศัตรูได้นักรบที่เก่งนั้นนอกจากจะไปฆ่าศัตรูได้แล้วยังป้องกันไม่ให้ศัตรูนั้นมาฆ่าคนของเราด้วยถึงจะเรียกว่านักรบที่เก่งไม่ใช่ว่าเก่งไปฆ่าคนอื่นได้แต่พวกมาแอบฆ่าข้างหลังไม่รู้เท่าไหร่อย่างในกลุ่มประเทศอาหรับเราทุกวันเนี่ยแม่ฆ่ายิวเนี่ยคนนึงก็โอ้ยถือว่าชัยชนะแต่ยิวมาแอบฆ่าไม่รู้กี่ประเทศนี่อย่าลืมว่านักรบที่เก่งนั้นต้องป้องกันไม่คนอื่นมาฆ่าได้ด้วยและกรรมการ สามที่อยากจะฝากว่านอกจากเป็นคนเก่งแล้วเราจะต้องเป็นคนกล้าคนกล้าเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากเขาจึงมีคำพูดว่าอาวุธจะดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าอยู่ในมือของคนที่ขาดไม่มีประโยชน์อาวุธต้องอยู่ในมือของคนกล้าถึงจะมีประโยชน์อาวุธจะดีแค่ไหนจะระเบิดแค่ไหนนี่อยู่ในคนที่ขาดดีไม่ดีมันถล่มตัวเองนะครับมีบางประเทศรบกันประเทศมุสลิมกับมุสลิมตอนสมัยผมอยู่ต่างประเทศเพราะว่าอีกประเทศนึงไม่เคยรบเลยกลัวอย่างเดียวปรากฏเราออกรายการโทรทัศน์เครื่องวินทิ้งจรวดได้ทิ้งลงมาบนสถานที่ของตัวเองโดยทัศนวิสัยนั้นมันไม่ดีที่ไหนได้ทางล่างยิงขึ้นไปโดนวินตัวเองบอกว่าทัศนวิสัยไม่ดีแล้วเพราะไม่ใช่อะไรเพราะกลัวไม่เคยที่จะมีความกล้าหาญฉะนั้นก็ขอฝากกับเยาวชนนะครับที่เป็นกำพร้าว่าเราจะต้องเป็นคนดีมีประโยชน์กับคนอื่นและต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่กล้าและเราจะเป็นคนดีเพราะเพื่อพร้อมในการที่จะก้าวเดินไปในวันกิยามะห์อย่างผู้ที่มีประสบความสำเร็จและเป็นคนที่มีเสบียงไปอย่างพร้อมแล้วก็ไปเสนอต่ออัลเลาะห์ในวันนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่เดินเข้าสู่สวงสวรรค์และขอให้ท่านนั้นได้รักลูกหลานเราที่เป็นเยาวชนกับฟ้าให้มากเพราะไปในวันกิยามะห์นั้นอัลเลาะห์จะให้อยู่ด้วยกันอีกกับคนที่เขารักเพราะอะลิสนบีบอกไว้บทนึงว่าอัลมารุมาอามันอะฮับบะคนเรานั้นจะอยู่กับคนที่เขาได้รักอีกในสวงสวรรค์ฉะนั้นมีบางคนพอผมยกหะดีษบทนี้นะครับพ่อบ้านบอกว่าร้องฮือเลยบอกว่าไปวันกิยามะห์จะอยู่ในการนี้กับคนรักแสดงว่าจะต้องไปอยู่กับภรรยาอีกสามีร้องฮือจะไม่เอาเขาบอกจะไปอยู่อีกในวันกิยามะห์ในโลกนี้ก็แย่อยู่แล้วคือโลกนี้ก็มันมีปัญหาตลอดไปวันกิยามะห์จะอยู่ในการอีกจะไม่เอาไม่ใช่ไปวันกิยามะห์มันจะเรียบร้อยนะครับเหมือนกับพวกเราที่รักกันอย่างนี้แหละครับดูแลเยาวชนกัมพาแล้วก็เผยแพร่ศาสนาร่วมกันทำงานร่วมกันมีความรักต่อกันไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็ใช่เราอยู่ร่วมกันอีกนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนครับพี่น้องครับฝากอีกนิดนึงนะครับหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาต์คนที่ชาญฉลาดก็คือคนที่ทำงานเพื่อหลังเราตายไปแล้วเผื่อเอาไว้พอเวลาเราตายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปรอไปคิดว่าเดี๋ยวคนนู้นทำให้เดี๋ยวคนนี้ทำให้หรือสั่งหรือฝากนะครับคนที่ฉลาดคือทำเองทำอะไรอามันเพื่อความหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับและคนที่อะไรวัลอายิซุมานิตตาบานัฟซะฮูฮาวาฮาวะยะตะมันนาลัลอามานีคนที่เซ่อนะครับคนที่โง่หรือว่าคนที่อ่อนแอนั้นก็คือคนที่ตามอารมณ์แล้วก็หวังนะครับหวังสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ลมแรงๆหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีชีวิตอยู่นะครับเราจะต้องสะสมแล้วก็เก็บเกี่ยวเสบียงนะครับหวานแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยหาแล้วก็เก็บเกี่ยวเสบียงระหว่างทางของเราในขณะที่เราอยู่บนดุนยานี้ลูกมานได้สอนลูกเอาไว้นะครับว่ายาบุนัยยะอินนามัดดุนยาบะฮรุลอามีกลูกรักของพ่ออินนามัดดุนยาบะฮรุลอามีกโลกดุนยานี้เนี่ยมันเปรียบได้ดังทะเลที่ลึกสุดจะลึกก็ดะกูริกอฟีฮาอูนาสุลกะซีรมนุษย์เนี่ยได้จมไปในดุนยานี้มากมายแล้วมนุษย์ที่ไม่ได้หาเสบียงนะครับจมไปตามดุนยาตามกระแสของดุนยาเนี่ยมากมายแล้วฟาจาอันซาฟีนาตะกะฟีฮาตะกวัลลอลูกของพ่อจงต่อเรือขึ้นมาสักลำหนึ่งนะให้เรือลำนั้นให้ชื่อว่าเรือตักวาเรือที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาวาชิรออาฮาอัตตะวักุลแล้วเสากระโดงของเรือลำนั้นเนี่ยให้เป็นเสาแห่งการมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาวาฮชวาฮาอัลอีมานส่วนสัมภาระที่จะบรรจุไปในเรือลำนั้นคือการอีหม่านการศรัทธานะครับตรงนี้แหละเมื่อเราได้มาเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวให้น้ำให้ท่าให้มันเจริญงอกงามมากที่สุดก็คือการมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตาลาการอีหม่านต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตาลาการยำเกรงการตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตาลานี่คือสิ่งที่เราจะได้อะไร ก็บเกี่ยวนะครับเพราะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาไปเพื่อเป็นสัมภาระของเราในวันอาคิเราะห์ก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ครับผมชอบที่อาจารย์ยะยาสรุปตอนท้ายมากนะครับที่บอกว่าเลี้ยงลูกเนี่ยต้องให้เก่งให้ดีให้เก่งแล้วก็ให้กล้าใช่ไหมอาจารย์คือต้องครบเครื่องนะฮะเพราะว่าในช่วงแรกอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเป็นมุมินเนี่ยต้องครบเครื่องนะต้องครบเครื่องในเรื่องของความสามารถในเรื่องของความตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างคุณภาพและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะอย่าเป็นมุมินที่มีความดีอยู่กับตัวเป็นคนดีของอัลลอฮ์ทำอามันอิบาดะห์แต่ว่าคบกับใครก็ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราคบกับใครก็ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราก็ยังเป็นคนดีของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เลี้ยงลูกก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับบอกว่ามันต้องอัลกัยยิสด้วยนะครับเลี้ยงลูกต้องฉลาดนะคือถ้าจะเลี้ยงลูกให้ฉลาดเราต้องฉลาดด้วยอย่าเป็นพ่อแม่ที่ตั้งใจจะให้ลูกฉลาดแต่ว่าเราเลี้ยงลูกแบบไม่ฉลาดนะผมไม่กล้าใช้คำว่าเลี้ยงลูกแบบโง่ๆนะบางคนเลี้ยงลูกแบบไม่ฉลาดเลี้ยงลูกแบบเอาสะดวกเข้าว่าเวลาลูกอ้อนลูกงอแงลูกจะเอาแต่ใจระหว่างที่เราจะใช้ฮิกมะหรือว่าใช้ความสามารถใช้ปัญญาในการเอาชนะในอารมณ์หรือว่าในความงอแงของเด็กเนี่ยเราก็ตัดความรำคาญเอาใจมันแล้วกันเอาตามใจมันแล้วกันนะจะได้เลิกร้องนั่นแสดงว่าเรากำลังเลี้ยงลูกแบบไม่ฉลาดนะพอต่อไปเราตามใจลูกไปเรื่อยๆ เราก็จะได้ลูกไอ้ประเภทที่มันเอาแต่ใจนะครับพอได้ลูกประเภทที่เอาแต่ใจเนี่ยจะปลูกฝังอีมานก็ลำบากจะปลูกฝังตักวาก็ลำบากจะใช้ให้มันละหมาดก็ลำบากนะครับพอเราสอนอะไรมันแทนที่มันจะทำตามมันก็ย้อนเราเพราะนั้นพอเราสอนลูกเลี้ยงลูกโดยที่ไม่ฉลาดดีก็ไม่ได้นะฮะเก่งก็ไม่ได้กล้าก็ไม่ได้หลายคนในลูกนี่เก่งนะเก่งกับพ่อกับแม่แต่พอออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับมันไปเก่งสู้ใครขึ้นไม่ได้เลยบางคนเนี่ยกับพ่อเนี่ยกับแม่เนี่ยเถียงทุกอย่างนะครับพูดคำเถียงคำพูดสองคำมันเถียงห้าคำนะแต่ว่าแค่บอกว่าเอาไปเข้าแถวรับตังแจกไปเข้าแถวรับอาหารที่เขากำลังขนมเขากำลังแจกไม่กล้าไปกลัวนะฮะป๋าไปเอาให้สินะป๋าเป็นพ่อป๋าไปเอาให้สิฉันไม่กล้าแสดงว่าเราเลี้ยงลูกไม่ได้เก่งไม่ได้กล้าอะไรเลยซึ่งอาจารย์ชยาบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยเราให้ลูกเราเรียนหนังสือโรงเรียนดีๆราคาแพงๆนะฮะเหมือนกับเราให้อาวุธกับเขาแต่ว่าอาวุธถ้ามันไปอยู่ในมือคนที่ขี้ขลาดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเรานั้นเก็บเอาสิ่งต่างๆที่อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้ให้เป็นแนวคิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายอะไรด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องได้แง่คิดต่างๆในเรื่องของการที่จะบ่มเพาะลูกหลานนะครับในโลกดุนยาเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมในอาคิเราะห์ได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาตอบแทนทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ตอบแทนพี่น้องนะครับที่ได้เสียสละนั่งฟังนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเราจะมีเวลาในช่วงบ่ายนะครับสำหรับเนื้อหาดีๆต่อเนื่องกันไปขอให้เราอยู่ต่อแล้วก็ขอให้พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านได้ดูรายการของเราต่อเนื่องไปนะครับวันนี้ในช่วงนี้ขอใช้เวลากับพวกเราเพียงที่นี้นะครับกูลกอลีฮาซาวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลัยกุมวะอะลิซาอิริลมุสลิมีนมิกุลิซัมบินฟัสตัฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350 บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5 สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา9:00 น.ถึง15:00 น.เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเลียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا

0: การที่ลูกๆของคุณได้รับมรดกแห่งเตาฮีตจากคุณนั้นดีกว่าการที่คุณได้ทิ้งทรัพย์สินเงินทองไว้ให้พวกเขาคุณต้องการให้ลูกของคุณเป็นคนดีและประพฤติดีหรือไม่และคุณต้องการเห็นเขาเป็นอย่างที่คุณหวังหรือเปล่าถ้าใช่คุณต้องดำรงไว้ซึ่งหลักการศาสนาในตัวคุณและเป็นแบบอย่างให้กับเขาเพราะเด็กนั้นจะเติบโตขึ้นมาตามแบบอย่างของพ่อแม่ของเขาวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
1: สูตรลดไขมันพอกตับที่ดีมากต้องลดแป้งลดน้ำตาลโดยเด็ดขาดแค่ทำ5อย่างนี้ทุกเช้า 1. ตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันปรับนาฬิกาชีวิตนอนให้เร็วก่อน 4 ทุ่ม 2. หลังตื่นนอนดื่มน้ำเปล่าทันทีดื่มน้ำให้ได้2แก้ว 3. กินชาร้อนหรือว่าชาดำเท่านั้นห้ามน้ำตาลเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ 4. ออกกำลังกายขณะท้องว่างและเผาไขมันมากกว่าปกติและออกไปสัมผัสแดดตอนเช้าช่วงเวลา 7 โมงถึง 8 โมงสุดท้ายรูปมื้ออาหารเน้นคุณภาพของอาหารกินเมื่อหิวเท่านั้นและห้ามกินอาหารระหว่างมื้อสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุจากเท้าความถึงที่ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับซาลับซึ่งได้ให้ความหมายแปลว่าสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วกลุ่มชนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับในด้านของศาสตร์ทางศาสนาคำว่าซาลับนั้นก็เอามาเรียกในกลุ่มของนักวิชาการเกี่ยวกับอิติกอดเกี่ยวกับหลักศรัทธาในด้านของหลักศรัทธาคำว่าซาลับก็เอามาใช้เรียกกลุ่มชนที่อยู่ภายในศตวรรษทั้ง3ศตวรรษทั้ง3นี้ได้แก่ศตวรรษที่100ปีแรกที่ดีสุดก็ได้แก่กลุ่มของซอฮาบะห์แล้วก็กลุ่มของตาบีอีนและกลุ่มของตาบีอิตตาบีอีนเห็นไหมครับ3ช่วง300ปีเรียกชนเหล่านั้นว่าซาลัฟอัสซอและซอฮาบะห์อยู่ในประมาณ100ปีก็หมดไปผู้ที่มาทันซอฮาบะห์แล้วก็เชื่อมั่นตามมีอะกีดะห์ตามอีกประมาณ100ปีเรียกว่าตาบีอินก็หมดไปแล้วก็มาตาบีอิตตาบีอินที่นบีรับรองเอาไว้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะยึดมั่นอยู่จำกัดเพียง3รุ่นนี้เท่านั้นนะครับแต่เป็นการยกให้เห็นว่าทั้ง3รุ่น3สมัยนี้ยังอยู่ในความศรัทธาความซื่อสัตย์สืบทอดอิสลามจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอิห์ซานด้วยความถูกต้องความดีงดงามจากจิตใจซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองเอาไว้ในเรื่องความดีดังนั้นกลุ่มของซอฮาบะห์จึงเป็นศตวรรษที่มีบารกัตมากและเป็นประชากรที่ดีเด่นสุดโดยเอกฉันท์นะครับและกลุ่มซอฮาบะห์นี้ก็หมายถึงใครล่ะครับผู้ที่เกิดทันยุคของท่านรอซูลและศรัทธาตามรอซูลนะครับไม่ใช่เกิดทันแล้วไม่ศรัทธาจะเรียกว่าซอฮาบะห์ไม่ใช่ครับจะเรียกว่าซาลัฟซอลและไม่ใช่ครับเกิดทันและ ศรัทธาตามและปฏิบัติตามและเสียชีวิตอยู่บนแนวทางนั้นบางคนเกิดทันศรัทธาตามแต่ไม่ได้ทำตามศรัทธาทันเกิดทันศรัทธาตามปฏิบัติตามแต่ก่อนตายเกิดเฉออกนอกทางหลังจากรอซูลไปแล้วก็เปลี่ยนกลับไปสู่ความไม่ถูกต้องดังที่เคยมาแต่เดิมอันนี้ก็ไม่ใช่ซอฮาบะห์ผู้บริสุทธิ์นะครับก็ได้แก่กลุ่มที่อัสซิดดีกูนมีตำแหน่งก็คือผู้ที่เชื่อมั่นตามวัชชุฮดาผู้ที่ต่อสู้ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการสกัดกั้นศัตรูที่จะมารุกล้ำที่จะมาทำลายล้างวัสซอลิฮูนและคนทั่วๆไปวะอิมมะตุดดีนและผู้นำทางศาสนาที่อิคตารฮุมุลลอฮุตะอาลาลิซุฮบะตินบียีที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกพวกเขาเอามาเป็นผู้ใกล้ชิดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตับลีกิริซาลาติฮีพร้อมทั้งช่วยสนับสนุนการเผยแพร่สารของท่านที่เป็นเนื้อหาสาระที่ถูกนำมาแผ่ขยายนะครับแพร่กระจายไปทุกทั่วสารทิศวะฮุมุรอซิคูนฟิลอิลพวกเหล่านี้จะมีความมั่นคงในเรื่องความรู้อัลมุฮตะดูนบิฮัดยินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามแนวของท่านรอซูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮาฟิซูนรักษาเอาไว้อย่างดีสำหรับแนวทางที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างดีนะครับจนกระทั่งเกิดความสว่างไสวบันเจิดจ้าไปท่วนทั่วทุกสารทิศและด้วยเหตุนี้นะครับในชนรุ่นแรกที่เรียกว่าอัสลัฟอัสซอลิฮได้แก่ซอฮาบะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสไว้นะครับในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่115นะครับบอกว่าวะมัยยุชากิกิรรอซูลใครก็ตามที่ฝ่าฝืนท่านรอซูลคือศาสนทูตมิมบะอ์ดิมาตะบัยยะนะละฮุมุลฮุดาหลังจากที่ทางนำถูกต้องกฎเกณฑ์ถูกศีลธรรมประจำใจแล้ววะยัตตะบิอูไกรอซะบีลิลมุมินีนแต่ยังไปปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางของผู้ที่ศรัทธามั่นนุวัลลิฮิมาตะวัลลาเราจะผิงเขาย่างเขาตามที่เขามุ่งไปสู่นั้นผินไปหานั้นวนุสลิฮิจะฮันนัมและจะให้เขาโดนลงโทษด้วยกับขุมนรกยะฮันนัมวซาอัตชมาซีรอแล้วก็เป็นบั้นปลายที่ชั่วร้ายนะครับอันนี้ก็เป็นคำประกาศจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมารับรองบรรดาพวกที่ปฏิบัติตามที่เรียกว่าซะลัฟอัสซอละเสร็จแล้วซะลัฟซอละเนี่ยยังเหลืออีกไหมในปัจจุบันในโลกของดุนยานี้ก็บอกแล้วว่ารุ่นแรกที่มีความดีคนรุ่นแรกนั้นเกิดทันศรัทธาตามแล้วก็ปฏิบัติตามจนกระทั่งเสียชีวิตไปในสภาพนั้นมาในยุคหลังๆนี้ถ้าใครก็ตามมีลักษณะเช่นนั้นนะครับก็คือศรัทธาตามท่านรอซูลปฏิบัติตามแนวทางอย่างมีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นจนกระทั่งเสียชีวิตไปเขาก็จะได้เข้าชื่ออยู่ในกลุ่มของอัสลัฟอัสซอลิฮ์ด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติแห่งความประพฤติคุณสมบัติแห่งความเชื่อมั่นคุณสมบัติของการตอบแทนดังที่อัลลอฮ์ได้ประกาศให้ในคุณความดีนั้นนะครับในเรื่องของซะลัฟนั้นมีชื่อเรียกมากมายนะครับในชื่อเรียกของกลุ่มนี้อาจจะเรียกว่าอัลญะมาอะห์อะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทำไมถึงเรียกอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เพราะพวกเขาเหล่านั้นตะมัสกูคือยึดมั่นบิสซุนนะห์จากแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นกลุ่มที่มาก แต่มากนั้นไม่ใช่ดูเฉพาะพื้นที่หรือหมู่บ้านหรือมัสยิดหรือโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับที่ปฏิบัติตรงกันทั้งโลกนะครับก็เอามารวมกันเป็นญะมาอะห์ด้วยซึ่งในข้อนี้ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้พูดเอาไว้ได้บอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าอัลญะมาอะห์มาวาฟะกอลฮักที่จะนับเป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มชนเป็นหมู่ชนได้ในสายตามุมมองของอิสลามนั้นก็คือมาวาฟะกอลฮักก่อนที่มันตรงกับสัจธรรมถูกต้องของศาสนาวะลาวกุนตะวะฮดักถึงแม้ว่าท่านจะมีเพียงคนเดียวตรงนั้นนะครับในเรื่องของชื่ออัสลับอาจจะเรียกว่าอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์หรืออาจจะเรียกว่าอะห์ลุตเตาฮีดหรืออาจจะเรียกว่ากลุ่มซุนนะห์หรืออาจจะเรียกว่ากลุ่มที่ยึดอุซูลุดดีนอุซูลุดดีนก็คือรากฐานของศาสนาหรืออาจจะเรียกว่าฟิกฮุลอักบัรหรืออาจจะเรียกว่ากลุ่มชะรีอะห์อาจจะเรียกว่ากลุ่มอัลอีมานอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกต่างๆกันไปนะครับแต่ข้อสำคัญลักษณะก็คือปฏิบัติตามยึดมั่นแนวทางของอิสลามที่ถูกต้องเพราะว่ามีมุสลิมได้ยึดมั่นหลายแนวทางหลายสายหลายแนวก็จะเป็นเกณฑ์ได้ก็คือเอาหลักของศาสนามาเป็นที่ตั้งวัดเอานะครับถ้ามันตรงก็ใช่ถ้าไม่ตรงก็เป็นอันว่าหลุดพ้นไปนะครับแล้วในเรื่องของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นได้ถูกรับรองเอาไว้นะครับบอกว่าจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษซึ่งหลายคนก็ยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนว่ากลุ่มอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นจะปลอดภัยจากการลงโทษซึ่งตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงว่าอาจจะมีการกระทำที่คลาดเคลื่อนบ้างซึ่งถ้ามันเป็นคดีในมุมมองของอิสลามแล้วก็แล้วแต่หนักเบาว่ากันไปตามสถานนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของอะห์ลุซุนนะห์กุลุฮุมฟินาตอิลลาวาฮิดะตรงนี้มีหะดีษบอกนะครับทั้งหมดจะโดนลงโทษทั้งๆ ที่อยู่ในสายแต่กลุ่มที่ไม่โดนเลยก็อะห์ลุซุนนะห์ที่ผุดผ่องบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเพี้ยนในเรื่องศรัทธาในเรื่องปฏิบัติแต่ยังมีบางกลุ่มนะครับที่มันผิดเพี้ยนไปบ้างและที่ผิดเพี้ยนที่ไม่ใช่ชิริกที่ไม่ใช่การปฏิเสธศรัทธาซึ่งสองคดีนี้จะโดนยาวนะครับความดีใดๆก็มาลบล้างไม่ได้นอกจากการกล่าวปฏิญาณตนก่อนจะเสียชีวิตด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นซึ่งกลุ่มอื่นที่โดนลงโทษก็ถูกตัดสินว่าลงโทษแต่อาจจะมีความดีอื่นๆที่มีน้ำหนักมากถูกยกโทษหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือชะฟาอะห์จากท่านรอซูลก็ถูกยกไปนั่นก็ส่วนหนึ่งหรืออาจจะถูกลงโทษตามที่ถูกตัดสินจนกระทั่งหมดโทษก็จะได้ถูกเลื่อนเข้าไปสู่สวนสวรรค์ตามสถานะนี่คือความถูกต้องไม่เหมือนกับกลุ่มของคอวาริดกลุ่มของมุอ์ตะดิละคอวาริดคือใครมุอ์ตะดิละคือใครอาจจะพูดกันอีกสักตอนหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้มีสไตล์อยู่ว่าใครที่ไม่เห็นตามที่ตนเห็นถือว่าผิดก็เอาตนเป็นใหญ่เองนั่นเองที่ตนเห็นที่ตนเข้าใจนั้นถูกที่สุดดีที่สุดคนที่เห็นต่างไม่ใช่อันนี้ก็เป็นกลุ่มของคอวาริดฮุกุมไปตามความคิดของตนนะครับว่าคนที่ทำผิดนั้นฝ่าฝืนนั้นในวันอาคิเราะห์จะได้รับโทษอยู่ในการลงโทษแห่งอเวจีตลอดกาลนั่นเองส่วนจริงความจริงแล้วในส่วนของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นเรื่องนี้เขาไม่เสนอความคิดเห็นแต่เพียงบอกว่าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทรงตัดสิน ตามการเห็นชอบของพระองค์นะครับจากตรงนี้นี่เองก็จะต้องเข้าใจให้ถูกนะครับบางทีเราไปเกลียดโจมตีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เห็นไม่ตรงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอไปตรวจสอบแล้วบางทีตนเองนั่นแหละครับไปรุนแรงเข้มงวดจนกระทั่งจะไล่ออกไปนอกหนทางที่ถูกต้องก็อาจจะเป็นได้เพราะนั้นต้องสำรวมให้ดีนะครับตั้งตนให้ดีเพื่อความถูกต้องเพื่อความรอดและก็ปลอดภัยในโลกอาคิเราะห์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียแรงไม่เสียทุนทรัพย์ไม่เสียหยาดเหงื่อและแรงงานฟรีนะครับเพราะเป้าหมายชีวิตนั่นมีอยู่จริงนะครับจุดของชีวิตก็มีอยู่จริงการตอบแทนก็มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เพ้อฝันแล้วก็นึกคาดการไม่ใช่ตามนั้นนะครับขึ้นอยู่กับผลงานหลังจากศรัทธาถูกต้องปฏิบัติถูกต้องยืนยาวจนกระทั่งมีน้ำหนักไปลบล้างสิ่งผิดได้สนิทสนมแต่ต้องไม่ใช่คดีใหญ่อย่างที่บอกนะครับต้องเป็นเรื่องที่จะยกให้ตามที่อัลลอฮ์ตรัสไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะยักฟิรุตุนูบะญะมีอาอัลลอฮ์จะยกโทษให้ทั้งหมดสำหรับคนที่เตาบัตตัวแล้วก็เลิกจากการทำผิดอัลลอฮ์ก็จะยกให้หมดยกเว้นอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรกะบิฮีพระองค์จะไม่ทรงอภัยโทษให้กับผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อันนี้ก็เป็นการตัดสินจากพระองค์นะครับพี่น้องครับก็คงจะสมควรกับเวลาอีกแล้วก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราน
7: ับวันยิ่งรุนแรงพวกแอบแฝงหลอกลวงเงินพวกมิจฉาพาเพลิดเพลินเหยื่อล่อเงินก้อนโตเสนอผลตอบแทนเงินโอนแสนตอบแทนสูงหารู้ไม่กลชักจูงกำไรสูงเงินโอนหายวิทยุเสียงอิสลามเคียงข้างผู้สูงวัย
8: เชื่อเถอะถ้าเรามีอัลลอฮ์ริสกีจะไหลมาไม่ขาดสายเจ็บป่วยไม่นานก็จางหายความทุกข์ยากทั้งหลายจะคลี่คลายถ้ามอบหมายให้พระองค์ทรงเยียวยาวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีปันความสุขสร้างปัญญาเพื่อสังคม

ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายหนึ่งในนิอามะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราก็คือนิอามะตุลอิสลามนิอามะแห่งการที่เราเป็นมุสลิมและนิอามะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําการดะวะห์มาทําการบอกพวกเราส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําการบอกกับเราว่าอันไหนคือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอันไหนคือสิ่งที่เราควรจะออกห่างแล้วท่านนบีก็มีคําสอนที่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นคําที่รวมสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นก็คืออิตตะกุลลอฮ์ท่านนบีจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติศาสนาของบรรดานบีคือศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเป็นศาสนาเดียวในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอัมบิยาอิคฺวะตุลลิอัลลาตดีนูฮุมวาฮิดวะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาบรรดานบีเนี่ยเป็นพี่น้องที่ร่วมพ่อเดียวกันศาสนาเนี่ยคือศาสนาเดียวมีการอิบาดะห์เดียวแต่วะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาแต่ว่าในเรื่องของปีกย่อยในการปฏิบัตินั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละศาสนาในแต่ละนบีและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลอกอดบะอ์ซนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลันอันอะบุดุลลอฮ์วัจตะนิบุตตอกูตแท้จริงเราได้แต่งตั้งขึ้นมาเราได้แต่งตั้งมาให้กับทุกๆประชาชาติแต่งตั้งรอซูลมาเพื่ออะไรฮะเพื่ออันอะบุดุลลอฮ์วัจตะนิบุตตอกูตเพื่อมาสอนให้พวกเขาทั้งหลายนั้นทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และออกห่างจากตอกูตออกห่างจากสิ่งที่เป็นจะวิตสิ่งที่เป็นทำการอิบาดะห์นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้มีคำสั่งมาให้กับบรรดามนุษย์ทุกท่านในการสร้างที่พระองค์ได้ทำการสร้างมนุษย์และญินมาเนี่ยว่ามาคอลักตุลญินนวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนและฉันไม่ได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อให้มาทำการอิบาดะห์ต่อฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราแล้วว่าพระองค์ได้สร้างเรามาเนี่ยเป้าหมายคือการอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วการอิบาดะห์จะไม่ถือว่าเป็นอิบาดะห์ถ้าปราศจากเตาฮีดเหมือนกับการละหมาดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการละหมาดไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีน้ำละหมาดและถ้าหากว่าเรื่องของชิริกเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยอิบาดะห์นั้นก็เสียเหมือนดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะมากานะลิลมากานะลิลมุชริกีนอันยะอ์มุรูมะซาญิดัลลอฮิชาฮิดีนอะลาอันฟุซิฮิมบิลกุฟรอูลาอิกะฮะบิตัตอะอ์มาลูฮุมวะฟินนาริฮุมคอลิดูนไม่เป็นการบังควรกับบรรดาผู้มุชริกีนที่จะมาทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอา

นาริฮุมคอลิดูนการงานของเขานั้นได้เสียหายไปแล้วการงานของเขานั้นไม่ถูกตอบรับแล้วเขาก็จะได้ไปอยู่ในขุมนรกตลอดกาลแล้วเวลาที่เรารู้แล้วว่าชิริกเวลาที่มันได้เกี่ยวพันกับเรื่องของอิบาดะเนี่ยมันจะทำให้อิบาดะของเราเนี่ยเสียไปเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ว่าอะไรกันที่มันทำให้อิบาดะของเราเนี่ยต้องเสียไปเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายมีหลักเกณฑ์อยู่บางประการในเรื่องการอิบาดะของเราว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเข้ามาพ่วงกับการอิบาดะของเราอิบาดะของเราจะไม่ถูกตอบรับโดยทันทีประการที่หนึ่งให้เรารู้ว่าบรรดาพวกกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างเขายอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพประทานริสกีเขายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้เขามีชีวิตให้เขาเป็นให้เขาตายและบรรดาผู้มุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆบนโลกดุนยาทั้งหมดแล้วการยอมรับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเป็นมุสลิมเลยสำหรับประเด็นของเราในวันนี้เราต้องมาดูว่าคนหนึ่งถ้าเพียงแค่การยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วเขาไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยยังไม่ถือว่าเขาเป็นมุสลิมนะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกมุชริกีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุลมัยยัรซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหมายความว่าจงบอกพวกมุชริกีนจงถามพวกเขาว่าใครกันที่เป็นผู้ให้ริสกีกับพวกเจ้าที่มาจากชั้นฟ้าและแผ่นดินที่มาจากบนฟ้าและมาจากพื้นดินอัมมัยยัมลิกุสซะมาอ์วัลอับศอรหรือว่าใครกันที่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในการที่จะให้มีการได้ยินมีการเห็นว่ามัยยุฮยิลฮัยยะมินัลมัยยิตหรือว่าใครกันที่จะให้คนมีชีวิตขึ้นมาจากการตายวายุคริจุลมัยยิตมินัลฮัยหรือว่าให้คนตายหลังจากที่มีชีวิตขึ้นมาว่ามัยยุดับบิรุลอัมรและใครกันที่เป็นผู้บริหารกิจการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ฟาซายะกูลูนัลลอฮ์พวกมุชริกีนนะพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาบอกถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามพวกเขาเนี่ยพวกมุชริกีนก็จะตอบว่าฟาซายะกูลูนัลลอฮ์พวกเขาก็จะตอบว่าอัลลอฮ์สิเป็นผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์คือผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์คือผู้ประทานน้ำฝนเป็นผู้ที่ทำให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวต่อมาว่าฟะกุลอะฟาลาตัตตะกูนดังนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแล้วทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่ยำเกรงกันหมายความว่าในเมื่อพวกเจ้าได้ยอมรับในรูบียะของอัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ให้พวกเจ้ามีชีวิตให้พวกเจ้าตายแล้วทำไมพวกเจ้าไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่2ปัญหาของพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือปัญหาในการที่เขาไปขอต่อคนตายโดยที่การไปขอนั้นเนี่ยเขามีข้ออ้างว่าเพื่อต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยพาเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันของเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้ในยุคพวกมุชริกีนนะว่าวัลลดีนัตตะคดูมินดูนิฮิเอาลิยาอามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยักอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาและบรรดาผู้ที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเนี่ยเขาจะบอกว่ามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยักอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาที่เราอิบาดะห์ต่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ได้อิบาดะห์เพื่ออื่นใดนะแต่เราอิบาดะห์เพื่อลิยักอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์อายะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังในสมัยมุชริกีนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกมุชริกีนในยุคของเจ้าเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้นะในการไปขอต่อกุโบขอต่อหลุมฝังศพขอต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยมีข้ออ้างว่าที่ฉันมาขอต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะพาฉันเข้าใกล้อัลลอฮ์พี่น้องฮะวันนี้ถ้าเราไปถามคนที่ไปขอต่อกูโบโต๊ะกีโต๊ะวังโต๊ะแชร์อะไรต่างๆเนี่ยว่าไปขอทำไมเราจะได้คำตอบเดียวกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนดีแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่พาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจึงทำการขอต่อคนเหล่านั้นพี่น้องผู้มีเกียรติ
แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮู

ได้เรียกพวกคนที่ปฏิบัติแบบนี้ว่าเป็นมุชริกีนท่านนบีไม่ได้เรียกคนเหล่านี้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการจึงได้บอกว่าตะกีรุลมุซัมมาลายุกายรุลฮะกออิกการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความเป็นจริงเปลี่ยนไปได้หมายความว่าคนที่มีการปฏิบัติเหมือนคนรุ่นก่อนเนี่ยในการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขายังคงความเป็นกุฟอร์อยู่คงความเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไม่ได้ทำให้เขาเป็นมุสลิมด้วยการที่เรามาเรียกเขาว่ามุสลิมเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอ้างในเรื่องการชะฟาอะห์ให้เรารู้ว่าการชะฟาอะห์การขอความช่วยเหลือนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้อนุมัติและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ให้การชะฟาอะห์ได้ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เราไปขอต่อท่านนบีว่ามุฮัมมัดช่วยขอให้การชะฟาอะห์ฉันหน่อยแต่อัลลอฮ์ให้เราขอต่อพระองค์ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฟาตุนอุซมาในวันกิยามะห์ประการต่อมาประการที่3ให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เป็นผู้ที่มาทำการเผยแพร่ในยุคที่มีการอิบาดะห์ที่หลากหลายบางคนอิบาดะห์ดวงอาทิตย์อิบาดะห์ดวงจันทร์บางคนอิบาดะห์ต่อมาลาอิกะห์บางคนอิบาดะห์ต่อบรรดานบีแล้วก็คนดีๆอิบาดะห์ต่อคนดีๆคนซอละที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะบางคนอิบาดะห์ต่ออัชญารต่อต้นไม้ต่อก้อนหินแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการจัดการทำการดะอวะคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ได้มีการแบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกว่าคนๆนี้อิบาดะห์ต่อกุโบเบาหน่อยคนนี้อิบาดะห์ต่อก้อนหินหนักหน่อยไม่ใช่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่าวะกอติลูฮุมฮัตตาลาตะกูนฟิตนะห์วะยะกูนัดดีนุลิลลาห์ให้ทำการจัดการพวกเขาจนกระทั่งไม่มีชิริกเหลืออยู่และศาสนาทั้งหมดนั้นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติและหลังต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานในเรื่องของการอิบาดะห์ที่มีการผิดเพี้ยนออกไปประการที่4ให้เรารู้ว่าพวกมุชริกีนผู้ปฏิเสธเนี่ยการตั้งภาคีในยุคของเราเนี่ยมันหนักกว่าการตั้งภาคีในยุคแรกเพราะอะไรฮะเพราะว่าการตั้งภาคีในยุคแรกเนี่ยเขาจะทำการตั้งภาคีการทำชิริกตั้งภาคีนะตั้งภาคีคืออะไรนะพี่น้องการตั้งภาคีไม่ใช่การปฏิเสธอัลลอฮ์นะบางคนเข้าใจว่าการตั้งภาคีการชิริกการปฏิเสธอัลลอฮ์การตั้งภาคีการเอามามีส่วนร่วมหมายความว่ายอมรับว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็อิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นด้วยรักอัลเลาะห์แต่ว่ารักสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลเลาะห์ด้วยนี่แหละคือชิริกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยให้ในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยคนที่เป็นคนตั้งภาคีในยุคนี้เนี่ยหนักกว่าคนในยุคก่อนเพราะอะไรฮะเพราะคนในยุคก่อนเนี่ยเขาจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะในตอนที่สบายเวลาสบายๆเนี่ยเขาลืมอัลเลาะห์แต่ในยามที่เขาลำบากเนี่ยเขาจะคิดถึงอัลลอฮ์แล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าฟะอิซารกิบูฟิลฟุลกิดะอุลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนฟะลัมมานัจญาฮุมอิลัลบัรอิซาฮุมยุชริกูนแล้วเวลาที่ในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะอิซารกิบูฟิลฟุลกแล้วเวลาที่พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยขึ้นเรือเดินทะเลขึ้นเรือออกทะเลนะเป็นที่ต้องเวลาออกทะเลแล้วเจอความมืดเจอขึ้นทะเลเจอความน่ากลัวเวลาออกทะเลเนี่ยดะอวุลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนบรรดาคนเหล่านี้จะทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลเลาะห์อย่างที่มุคลิซีนะละฮุดดีนมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบริสุทธิ์ใจครับพี่น้องมุชริกีนพวกตั้งภาคีบริสุทธิ์ใจในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลัมมานัจญาฮุมอิลัลบัรอิซาฮุมยุชริกูนแต่เวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้รอดพ้นกลับฝั่งเข้ามาขึ้นบกเขาก็ทำการตั้งภาคีต่อเพราะฉะนั้นในการตั้งภาคีในยุคก่อนเนี่ยเขาจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามสบายแต่เวลายามลำบากเขารู้ว่าผู้สร้างผู้ให้ริสกีผู้บริหารจัดการกิจการต่างๆในโลกดุนยาเนี่ยคือผู้เดียวที่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เขาก็จะขอต่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจในยามลำบาก
แล้ววันนี้ล่ะพี่น้องชิริกที่เกิดขึ้นในวันนี้การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ประการแรกจนถึงประการที่4ที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งภาคีทั้งในยามสบายแล้วก็ในยามลำบากในยามสบายที่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสบายเนี่ยเราก็ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ไปขอต่อหลุมฝังศพโดยที่อ้างเหมือนในประการแรกว่าในหลุมฝังศพนั้นเนี่ยจะช่วยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานี่แหละคือชิริกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วในยามลำบากเวลาที่เขาเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ไปขอต่อกุโบนั่นเช่นกันเพราะนั้นนักวิชาการจึงได้บอกว่าชิริกในยุคของเราเนี่ยหนักกว่าชิริกในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอีกเพราะในยุคนั้นทำชิริกแค่ยามสบายเวลายามลำบากรู้จักอัลเลาะห์แต่คนตั้งภาคีในยุคนี้เนี่ยทั้งในยามสบายแล้วก็ในยามลำบากขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้อัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้รับทางนำที่เที่ยงตรงอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมแล้วขอให้เรานั้นได้ออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรารู้ว่าการตั้งภาคีรู้ว่าชิริกเป็นสิ่งอันตรายที่อัลลอฮฺไม่อภัยให้เราจึงสมควรที่จะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือชิริกเพื่อที่เราจะได้ระวังأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันแนะนำให้กินข้าวเช้า10โมงกินข้าวเย็นก่อน6โมงเย็นระหว่างวันกินได้แต่น้ำเปล่ากาแฟดำชาจืดเท่านั้นห้ามน้ำตาลโดยเด็ดขาดเน้นกินโปรตีนกินไข่ต้มมากกว่ากินแป้งขนมปังต่างๆห้ามของหวานเดินให้ได้ก่อน8โมงเช้าทุกๆวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณทุกวันยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี
3: อะกีดะห์อัสซอฟียะห์ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องในอะกีดะห์ที่ใสสะอาดนะครับเชคก็พูดถึงยกตัวอย่างนะครับกับเรื่องราวของซะฮาระเรื่องราวของเหล่าบรรดาซะฮีดพ่อมดหมอผีอะไรทั้งหลายนะครับเรื่องราวที่ผิดต่อหลักการศาสนาเรื่องราวที่เป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชคบอกแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยนะครับไปฟังหรือว่าชี้ชวนไปสู่ในเรื่องราวของเรื่องราวของซะฮีดดังกล่าวก็เท่ากับให้เรานั้นได้ตกศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคจึงให้เราทุกคนนะครับได้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับก็คือบุคคลที่เป็นพ่อมดหมอผีหรือเป็นการเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาในเรื่องราวของเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเขาต้องการ2 อย่างด้วยกันประการที่1 นะครับต้องการทำลายศาสนาของเรา2ต้องการทรัพย์สินของเราเพราะฉะนั้นให้เรานั้นได้มั่นคงในอะกีดะห์ในหลักการที่ถูกต้อง
4: เมื่อหัวใจของท่านสับสนและวิตกกังวลไม่มีสิ่งใดที่ทำให้สงบได้นอกจากด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์วิทยุเสียงอิสลามสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฟังทางแอปพลิเคชันค้นหาชื่อมุสลิมไทย
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนงานโดยประเสริฐมัสรีเรื่องให้สัตว์โดยเฉพาะม้าที่ดินทองคำและเงินเป็นสาธารณสมบัติอัชชุรีถูกถามว่าถ้าใครบางคนต้องการให้เงิน 1,000 ดีนาร์เป็นสาธารณสมบัติและให้เงินจำนวนนั้นแก่เด็กชายของเขาที่เป็นพ่อค้าไปลงทุนทำธุรกิจและประกาศว่ากำไรจากเงินก้อนนั้นจะถูกให้ไปเป็นทานแก่คนยากจนและญาติสนิทผู้ก่อตั้งกองทุนนั้นมีสิทธิ์ใช้สิ่งใดจากผลกำไรของเงิน 1,000 ดีนาร์นั้นไหมและถ้าเขาไม่ยกผลกำไรให้แก่คนยากจนอัชชุรีตอบว่าเขาไม่มีสิทธิ์ใช้สิ่งใดจากกองทุนนั้นกล่าวคือไม่ว่าจะในกรณีใด2776จากอิบนุอุมัรครั้งหนึ่งอุมัรได้ให้ม้าตัวหนึ่งเป็นทานเพื่อใช้ในหนทางของอัลลอฮ์การยิฮัดม้าตัวนั้นเขาได้รับมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์แต่อุมัรได้ให้มันแก่คนผู้หนึ่งไปเป็นทานเพื่อใช้มันในหนทางของอัลลอฮ์หลังจากนั้นอุมัรได้รับการบอกว่าคนผู้นั้นได้เอาม้าตัวนั้นไปขายแล้วดังนั้นเขาจึงได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าเขาควรจะซื้อมันกลับมาดีไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ตอบว่าอย่าได้ซื้อมันหรืออย่าเอาสิ่งที่ท่านให้ไปเป็นทานแล้วกลับคืนมาเรื่องเงินเดือนของผู้บริหารสาธารณสมบัติ2776จากอบูฮุรอยรอท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าทายาทของฉันจะไม่ได้รับแม้แต่1ดินาร์หรือดิรฮัมกล่าวคือเงินจากสิ่งที่ฉันทิ้งไว้ นอกจากเงินช่วยตามสมควรสำหรับภรรยาของฉันและค่าจ้างของคนงานของฉันจะได้รับเป็นซะดะเกาะห์ 2777 จากอิบนุอุมัรเมื่ออุมัรได้กำหนดเงื่อนไขในการมอบทรัพย์สินเป็นสาธารณสมบัติว่าผู้บริหารทรัพย์สินสาธารณสมบัติของเขาสามารถกินจากทรัพย์สินดังกล่าวและสามารถเอามาเลี้ยงเพื่อนของเขาได้โดยไม่มีเจตนาที่จะสะสมสิ่งใดไว้เพื่อความมั่งมีของตัวเองเรื่องถ้าใครบางคนเก็บที่ดินหรือบ่อน้ำแห่งหนึ่งไว้เป็นสาธารณสมบัติหรือกำหนดเงื่อนไขว่าเขาต้องได้ประโยชน์จากน้ำนั้นเหมือนกับที่มุสลิมคนอื่นได้รับจะเป็นที่อนุญาตไหมอานัสได้เก็บบ้านหลังหนึ่งไว้เป็นสาธารณสมบัติและเมื่อใดที่เขามายังเมืองมะดีนะห์เขาเคยอยู่ในบ้านหลังนั้นอัสซุเบตได้ให้บ้านของเขาเป็นทานกล่าวคือเป็นวะกัฟหรือสาธารณสมบัติและบอกบรรดาลูกสาวที่ถูกหย่าของเขาให้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นโดยไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือถูกทำให้เสียหายแต่ถ้าลูกสาวคนใดแต่งงานใหม่ลูกสาวคนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกอิบนุอุมัรได้ให้ส่วนแบ่งของเขาจากบ้านของพ่อของเขาเป็นที่อยู่อาศัยของคนขัดสนในหมู่ครอบครัวของอับดุลลอฮ์กล่าวคือครอบครัวของเขาเอง 2778 จากอบูอับดุรมานเมื่ออุสมานถูกล้อมโดยพวกกบฏเขาได้มองคนพวกนั้นจากข้างบนและกล่าวว่าฉันขอให้พวกเจ้าสาบานด้วยเหรอฉันไม่ขอคำยืนยันจากใครนอกไปจากบรรดาสาวกของท่านนบีพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าใครที่จะซื้อและขุดบ่อน้ำรูมะจะได้รับสวรรค์และฉันได้ซื้อและขุดมันพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าท่านนบีได้กล่าวว่าใครที่สนับสนุนยุทธปัจจัยให้กองทัพแห่งอุสรกล่าวคือสงครามตาบุกจะได้รับสวรรค์และฉันได้สนับสนุนกองทัพพวกเขาต่างยืนยันสิ่งที่เขากล่าวเมื่ออุมัรยกทัพเมื่ออุมัรยกทรัพย์สินของเขาให้เป็นสาธารณสมบัติเขาได้กล่าวว่าผู้บริหารทรัพย์สินสาธารณะสามารถกินจากมันได้ผู้ก่อตั้งสาธารณสมบัติหรือคนอื่นๆสามารถเข้ามาควบคุมจัดการสาธารณสมบัติได้เพราะทั้งสองกรณีเป็นที่อนุญาตเรื่องอนุญาตให้ผู้ยกทรัพย์สินเป็นสาธารณสมบัติกล่าวว่าเราจะไม่ต้องการราคาของมันจากผู้ใดนอกไปจากอัลลอฮ์ 2779 จากอนัสท่านนบีได้พูดในตอนสร้างมัสยิดว่าโอ้นบีนัจญาดบอกราคาสวนของพวกท่านให้ฉันรู้หน่อยพวกเขาตอบว่าเราจะไม่เรียกร้องต้องการราคาของมันจากผู้ใดนอกไปจากอัลลอฮ์เรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อเวลาแห่งความตายได้มาถึงผู้ใดในหมู่สู่เจ้าและสู่เจ้าทำพินัยกรรมพยานระหว่างสู่เจ้าคือผู้เที่ยงธรรมสองคนจากหมู่สู่เจ้าไปจนถึงอัลลอฮ์นั้นมิทรงนำทางหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนจากกุรอานบทที่5อายาห์ที่106ถึง108 2780อิบนุอับบาสกล่าวว่าชายคนหนึ่งจากเผ่าบานีชัมได้ออกไปกับตามีมอันดารีและอดีบิลบัดดาชายจากเผ่าบานีชัมได้เสียชีวิตในที่ดินแห่งหนึ่งที่ไม่มีมุสลิมอยู่เลยและอาดีได้นำทรัพย์สินของผู้ตายกลับมาคืนแต่พวกเขากล่าวว่าถ้วยเงินใบหนึ่งที่มีการจารึกทองคำได้หายไปท่านอุสลอจึงได้ให้พวกเขาสาบานเพื่อยืนยันคำกล่าวอ้างหลังจากนั้นได้มีการพบถ้วยใบนั้นในมักกะอยู่กับใครบางคนที่อ้างว่าพวกเขาซื้อมันมาจากตะมีมและอาดีดังนั้นพยานสองคนจากญาติของผู้ตายจึงลุกขึ้นและสาบานว่าพยานของพวกเขาพูดจริงกว่าพยานของอดีและตามีและยืนยันว่าถ้วยใบนั้นเป็นของเพื่อนที่ตายของพวกเขาดังนั้น อายะห์กุรอานจึงถูกประทานลงมาเกี่ยวกับกรณีนี้ว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อเวลาแห่งความตายได้มาถึงผู้ใดในหมู่สุเจ้าจากกุรอานบทที่5อายะห์ที่106เรื่องการชำระหนี้ของผู้ตายโดยจัดการมรดกในขณะที่ผู้รับมรดกคนอื่นไม่อยู่2781จากยาบิดบินอับดุลลอฮ์อัลอันชารีพ่อของฉันพลีชีพไปในสงครามอุฮุดและได้ทิ้งลูกสาว6คนกับหนี้สินส่วนหนึ่งที่ต้องชำระเมื่อถึงเวลาเก็บอินทผลัมฉันได้ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์และบอกท่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรู้ไหมว่าพ่อของฉันพลีชีพไปในสงครามอุฮุดและมีหนี้สินมากฉันอยากจะให้พวกเจ้าหนี้มาพบท่านท่านนบีจึงกล่าวว่าไปรวบรวมอินทผลัมชนิดต่างๆมาและกองแยกไว้ฉันได้ทำตามและมาเรียกท่านเมื่อบรรดาเจ้านี่เห็นท่านพวกเขาจึงเริ่มเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเมื่อท่านนบีเห็นพฤติกรรมของคนพวกนี้ท่านได้เดินรอบอินทผลัมกองใหญ่ที่สุด3รอบและนั่งบนอินทผลัมกองนั้นและกล่าวว่าไปเรียกพวกของท่านมาหมายถึงพวกเจ้านี่หลังจากนั้นท่านได้ตวงอินทผลัมให้พวกเขาจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ทรงชำระหนี้ทั้งหมดของพ่อของเขาขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันน่าจะพอใจแล้วที่อัลลอฮ์ได้ทรงชำระหนี้ให้พ่อของฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีอินทผลัมผลหนึ่งไปให้น้องสาวของฉันก็ตามแต่ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์อินทผลัมของทุกกองยังคงครบถ้วนเหมือนเดิมและฉันได้มองไปยังกองอินทผลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั่งและสังเกตเห็นว่าอินทผลัมกองนั้นไม่ได้ถูกเอาไปแม้สักเม็ดเดียวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าดังนั้นเราได้สร้างความเป็นศัตรูและความเกลียดชังขึ้นในหมู่พวกเขาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอบันทึกว่าด้วยญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เรื่องความประเสริฐของการญิฮาดและวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงซื้อชีวิตและทรัพย์สินทั้งหลายของบรรดาผู้ศรัทธาด้วยสวรรค์สำหรับพวกเขาพวกเขาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์พวกเขาฆ่าและถูกฆ่าสัญญานี้เป็นสัจจะที่แท้จริงของพระองค์ในเตารอตอินจีและอินจีลและกุรอานและใครเล่าที่จะปฏิบัติตามสัญญาของเขาให้ครบได้ยิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นจงรื่นเริงในการแลกเปลี่ยนที่สู่เจ้าได้ทำไว้กับพระองค์ไปจนถึงและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจากอัลกุรอานบทที่9อายะห์ที่111และ112 2782จากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดฉันได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์การงานอะไรที่ดีที่สุดท่านตอบว่าการนมาสในช่วงต้นๆของเวลาที่ถูกกำหนดไว้ฉันถามต่อว่าหลังจากนั้นเป็นอะไรท่านตอบว่าทำดีต่อพ่อแม่ของท่านฉันถามต่อไปว่าหลังจากนั้นเป็นอะไรอีกท่านตอบว่าการเข้าร่วมในการยิฮัดในหนทางของอัลลอฮ์ฉันไม่ได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์อีกเพราะถ้าฉันถามท่านอีกท่านก็จะบอกฉันมากกว่านี้อีก2783จากอิบนุอับบาสท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าไม่มีการฮิจเราะห์กล่าวคือการอพยพจากมักกะไปยังมะดีนะห์หลังจากพิชิตมักกะแต่การยิฮัดและเจตนาดีหลังการพิชิตมักกะมุสลิมไม่มีความจำเป็นต้องอพยพจากมักกะไปยังมะดีนะห์อีกแล้วท่านนบีได้บอกบรรดาสาวกของท่านว่าเราสามารถได้รับรางวัลตอบแทนโดยการยิฮัดต่อบรรดาผู้ปฏิเสธกล่าวคือต่อสู้เพื่อหนทางของอัลลอฮ์เมื่อมีการเรียกร้องให้ทำยิฮาดหรือมิฉะนั้นทุกคนต้องมีเจตนาที่จะเข้าร่วมการยิฮาดและเจตนานี้มีรางวัลตอบแทนเหมือนกับการทำยิฮาดเองยังคงอยู่ถ้าและถ้าท่านถูกเรียกโดยผู้ปกครองมุสลิมเพื่อการยิฮาดจงออกไปทันที2784จากท่านหญิงอาชะนางได้ถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เราถือว่าการยิฮาด เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดเราจะไม่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์กันนั้นหรือท่านนบีกล่าวว่าการญิฮาดที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงคือฮัจญ์มับรูกกล่าวคือฮัจญ์ที่ทำตามแบบอย่างสุนนะของท่านนบีและเป็นที่ยอมรับโดยอัลลอฮ์ดูเล่มที่3หะดีษเลขที่1861 2785จากอบูฮุรอยเราะห์ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์และกล่าวว่าโปรดแนะนำฉันไปยังการงานที่เท่ากับการญิฮาดในรางวัลตอบแทนหน่อยเถิดท่านตอบว่าฉันไม่พบการงานเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงถามว่าในขณะที่นักรบมุสลิมได้ออกไปเพื่อการญิฮาดท่านสามารถเข้ามัสยิดของท่านเพื่อนมาสโดยไม่หยุดและถือศีลอดโดยไม่ละศีลอดได้ไหมชายคนนั้นตอบว่าใครจะไปทำได้อบูฮุรอยเราะห์กล่าวเพิ่มเติมว่ามุญาฮิดกล่าวคือมุสลิมผู้เป็นนักรบและได้รับรางวัลตอบแทนแม้แต่จากย่างก้าวของม้าของเขาในขณะที่เดินเล็มหญ้าโดยที่มีเชือกเส้นยาวผูกอยู่เรื่องมนุษย์ที่ดีที่สุดคือผู้ศรัทธาที่ต่อสู้อย่างที่สุดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยชีวิตและทรัพย์สินของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะให้ฉันบอกสู่เจ้าถึงการต่อสู้ในการต่อรองที่จะช่วยให้สู่เจ้ารอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดเอาไหมนั่นคือสู่เจ้าจะต้องศรัทธาในอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์และดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินและชีวิตของสู่เจ้านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าถ้าหากสู่เจ้ารู้อัลลอฮ์จะทรงอภัยบาปให้แก่สู่เจ้าและจะทรงรับสู่เจ้าเข้าสู่สวรรค์ที่ใต้นั้นมีลำน้ำหลายสายหลายผ่านและจะประทานที่พำนักอันแสนบรมสุขในสวนสวรรค์อันนิรันดรแก่สู่เจ้านี่คือความสำเร็จอันสูงสุดอย่างแท้จริงจากอัลกุรอานบทที่61อายะห์ที่10ถึง12 2786จากอบูซาอิดอันคุตรีมีบางคนถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์มนุษย์คนใดที่ประเสริฐที่สุดท่านรอซูลุลลอฮ์ตอบว่าผู้ศรัทธาที่ดิ้นรนต่อสู้อย่างที่สุดในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยชีวิตและทรัพย์สินของเขาพวกเขาถามว่าถัดไปเป็นใครครับท่านตอบว่าผู้ศรัทธาที่พักในเส้นทางภูเขาเพื่อทำการเคารพสักการะอัลลอฮ์และทิ้งผู้คนไว้ให้ปลอดภัยจากความชั่วของเขาแน่นอนไม่มีใครสามารถนมาดและถือศีลอดโดยไม่หยุดได้และเนื่องจากนักรบมุสลิมได้รับรางวัลตอบแทนเหมือนกับเขาทำการงานที่ดีที่ไม่อาจทำได้จึงไม่มีการงานใดๆที่เป็นไปได้เท่ากับญิฮาดในเรื่องรางวัลตอบแทนวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
6: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลง
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาส่งกระจายเสียงทุกวันตลอด24ชั่วโมงรับฟังทางโมบายแอปพลิเคชันพิมพ์ว่ามุสลิมไทยใน Android และ iOS รับฟังผ่านเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ออกอากาศจากบ้านเลขที่39/2ซอยมิตรไมตรี10/1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ID Line on air 786
5: รู้จัก4เสาหลักของไลฟ์สไตล์เมดิซีนแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน 1. อาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารคือพื้นฐานของร่างกายการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจแนวทางที่แนะนำเลือกผักผลไม้และธัญพืชเป็นหลักลดอาหารหวานมันเค็มเลือกโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ 2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปไหลเวียนร่างกายได้ดีขึ้นรวมทั้งหัวใจกล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงรวมถึงช่วยควบคุมน้ำหนักและลดความเครียดคำแนะนำควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ10นาทีแต่ให้ทำทุกวันวิ่งโดนแดดก่อน7 โมงเช้าเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายเช่นเดินวิ่ง 3. การนอนหลับที่มีคุณภาพเข้านอนก่อน4 ทุ่มการนอนหลับที่ดีช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองหลักการนอนที่ดีนอนหลับให้ได้6 ชั่วโมงต่อคืนเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลา 4. ความสัมพันธ์และสังคมที่ดีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นช่วยเสริมพลังใจลดความเครียดและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมสร้างสังคมที่ดีด้วยการเชื่อมโยงกับครอบครัวและเพื่อนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนให้และรับกำลังใจซึ่งกันและกันสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณทั้ง4เสาหลักของไลฟ์สไตล์เมดิซีนทำงานเชื่อมโยงกันไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันแต่สามารถเริ่มทีละก้าวปรับทีละพฤติกรรมเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาวและชีวิตที่สมดุลเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากยาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการดูแลตัวเองในทุกวันวิทยุเสียงอิสลามสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับเราเคยคุยกันไปครั้งหนึ่งตอนนั้นที่บอกว่าคุยเรื่องคดีรถชนท้ายแล้วแบบว่าก็ไม่ถ้าสมมติว่ามันหาหลักฐานจากกล้องหน้ารถก็ไม่ได้กล้องหลังรถก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็กล้องข้างๆก็ไม่มีพยานก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะชี้ว่าใครผิดใครถูกหมายถึงตำรวจเนี่ยนะยากที่จะชี้ใครผิดใครถูกตอนนั้นผมก็เลยทิ้งท้ายว่าเออถ้าสมมติว่าเรามีปัจจัยนะครับมีเงินพอที่จะติดกล้องหน้ารถท้ายรถได้มันก็ดีไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้แบบตัวเองจะขายนะไม่ใช่นะไม่ได้รู้จักกับร้านพวกนี้เลยนะแต่เรามองว่าเออมันก็เป็นการเก็บพยานหลักฐานได้นะคือบางทีเนี่ยบางทีคนก็จะเคยเห็นไหมเวลาเขามาโพสต์ประมาณว่า เกิดอุบัติเหตุที่สมมตินะถนนหมายเลข1สมมตินะใครมีใครผ่านไปแถวนั้นเวลานั้นเวลานี้แล้วมีถ้ามีคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยติดต่อด้วยค่ะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันทำบางทีมันทำให้เราเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ใช่ผู้ประสบเหตุจริงๆอ่ะแต่ว่าบางทีการบันทึกภาพจากกล้องหน้ารถหรือท้ายรถของเราเนี่ยมันอาจจะไปช่วยอำนวยความยุติธรรมกับคู่พิพาทในคดีก็ได้ก็เป็นได้นะผมยกตัวอย่างมีอยู่เคสหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งกลางวันเลยนะครับ ขาทะเลาะกันนะเขาก็ไม่รู้แหละเมาหรือเปล่านะเสร็จปุ๊บทะเลาะกันไปปาดหน้าอะไรกันสักอย่างเนี่ยนะทะเลาะกันเสร็จปุ๊บก็ลงมาด่ากันอะไรกันแต่ก็ไม่ได้ชกต่อยกันอะไรเนี่ยนะเสร็จปุ๊บมอเตอร์ไซค์เขาก็ขี่แบบอ่ะโอเคต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเสร็จปุ๊บเขาก็เห็นว่าเฮ้ยรถเก๋งมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่จบเว้ยมันจะขับแบบไล่ชนหรือเปล่าไอ้มอเตอร์ไซค์ก็ขี่มันเป็นในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านปุ๊บมันก็ขี่แบบเข้าซอยนู้นเข้าซอยนี้เพื่อจะหนีรถเก๋งเพราะเอิญมันหนีไม่พ้นมันมาปะกันมาปะกันเสร็จปุ๊บไอ้มอเตอร์ไซค์ก็ขี่หนีปุ๊บอะไรเงี้ยนะไอ้รถเก๋งคันนี้มันก็ขี่อัดมอเตอร์ไซค์นี่ก่อนว่าขี่ชนอะขี่ชนมอเตอร์ไซค์ตุ้มไปอัดกับเสาไฟฟ้าแล้วเสาไฟฟ้าเอ็นเลยอะความแรงอะนึกออกป่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็คนขี่คนขับกับคนซ้อนเนี่ยนะครับสลบไปเลยเออแต่ไม่ตายนะร้องไห้นะไม่ตายนะทำแล้วนะไม่ตายเสร็จปุ๊บก็โหก็เจ็บก็แบบสลบไปหลายวันเลยนะเสร็จปุ๊บนะครับก็เรื่องก็มาถึงตำรวจนะเรื่องก็มาถึงตำรวจประมาณว่าตำรวจก็มาในที่เกิดเหตุนะผลปรากฏว่าไอ้คนขับรถเก๋งเนี่ยก็ประมาณว่าเหมือนกับให้การในทำนองว่าอะไรนะทะเลาะกันและมอเตอร์ไซค์อ่ะเหมือนกับว่าขับหนีไปชนเสาไฟฟ้าแล้วตัวเขาอ่ะไอ้ตัวรถเก๋งอ่ะคือพูดง่ายว่าเมาอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเมาอ่ะเขาก็เลยเหมือนกับตกกระจายพุ่งชนซ้ำไปอีกทีนึงมันคนละเรื่องเห็นป่ะคือไอ้ที่มอเตอร์ไซค์เล่าบอกว่ารถเก๋งอ่ะชนเขาก่อนแล้วก็ไปอัดกับเสาไฟฟ้าแต่ไอ้รถเก๋งก็เล่าว่าไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะชนเสาไฟฟ้าก่อนแล้วตัวเองเนี่ยเมาก็ขับไปตกกระจายก็ไปชนอัดอีกทีนึงมันคนละถ้าเป็นอันแรกเนี่ยมันเป็นพยายามฆ่านึกออกป่ะแต่อันที่สองอ่ะมันจะเป็นเรื่องของประมาทละอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจชนไงมันบอกว่ามันหักหลบไอ้ทั้งนั้นชนก่อนมันไม่เกี่ยวที่เสาไฟฟ้าหักเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ชนก่อนมันไม่เกี่ยวเสร็จปุ๊บทุกคนก็มันก็ไม่มีใครเห็นเรื่องราวเหล่านี้นะว่าต่างคนต่างก็อ้างอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันอย่างนี้ไอ้ที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์เขาก็ตอนนั้นเขาไม่ได้เล่านึกออกไหมเขาไม่ได้เล่าเขามาเล่าตอนหลังเขามาเล่าตอนที่เขาฟื้นแล้วนะครับเสร็จปุ๊บทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ไอ้นี่หนึ่งพยานวัตถุอันนึงก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งมันกระเด็นออกมาจากรถเก๋งนะครับซึ่งคนเก็บขยะเขาก็เก็บเขาเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็เก็บไว้เสร็จปุ๊บก็มาให้ตำรวจผลสุดท้ายพอมาดูในกล้องวงจรปิดมันเป็นอย่างที่คนขับรถมอเตอร์ไซค์เล่าก็คือว่าคือพูดง่ายว่าขับไล่กันมาขับไล่ขับด่ากันมาแล้วก็พอมอเตอร์ไซค์เหมือนกับจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วมันแบบเลี้ยวไม่พ้นมันไปไอเสาไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงปากซอยพอดีไอนี่ก็พุ่งชนเลยก็เนี่ยแหละก็กลายเป็นว่าเห็นไหมกล้องวงจรปิดแต่จริงมันเป็นรถของคือถ้าไอคนขับรถเก๋งมันเก็บไว้ก่อนอะพยานหลักฐานเนี้ยอาจจะไม่ได้ทำให้เรื่องเนี้ยมันกระจ่างก็ได้มันก็ว่ากันไปตามพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมอะไรอื่นๆเนี่ยค่อยว่ากันแต่ว่าเวลามันมีเรื่องของพยานที่เป็นแบบกล้องหน้ารถแล้วเนี่ยแล้วก็ผสมกับพยานที่เป็นพนักงานกวาดขยะของกทม.เนี่ยมันก็เจือสมกันว่าไอเนี้ยมันเป็นคดีพยายามฆ่าก็คือขับรถไล่ชนในแบบแรงไม่แรงคิดดูดิอัดเข้าไปแล้วเสาไฟฟ้าแบบเอียงได้อะคือมันก็แปลกอะมอเตอร์ไซค์บ้าอะไรจะชนนึกออกปะมอเตอร์ไซค์บ้าอะไรจะชนมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอะประมาณแบบ110 125 cc อะให้เร็วขนาดไหนผมว่ามันก็ไม่มีทางทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยมันเอียงได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีวัตถุที่มันคือรถเก๋งเข้ามาอัดอีกแต่โอเคแหละคดีนี้มันก็คลี่คลายด้วยกับกล้องหน้ารถนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
7: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: مقصدة في عمد ممددة
1: วันนี้บทที่20นะอัลกิมารกอลัลลอฮุตะอาลากิมารก็คือการเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอินนามัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซอบวัลอัซลามริจซุมมินอะมัลิชัยฏอนฟัจตะนิบูลัลละกุมตุฟลิฮูนอินนามายูริดุลลอฮุอัยยูกิอะบัยนะกุมุลอะดาวะตะวัลบาดออะฟิลคอมริวัลไมซิรวะยัซุดดะกุมอันซิกริลลาฮ์วะอันศอลาห์ฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนกอลัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอินนามัลคอมรุวัลไมซิรแท้จริงการดื่มเหล้าวัลไมซิรไมซิรก็คืออัลกัยมาร์ในหัวเรื่องนั่นแหละและการเล่นการพนันวัลอันซอบและอันซอบก็คือบรรดาพวกรูปปั้นต่างๆวัลอัซลามและก็การเสี่ยงทายต่างๆริจซุมมินอามาลิชัยฏอนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่โสมมมีน้ำในนิชัยตอนที่มาจากการงานการปฏิบัติของชัยตอนฟาเจตานีบูและอันละกุมตุฟเลฮูนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงออกห่างจากมันซะออกห่างจากสิ่งพวกนี้ซะและอันละกุมตุฟเลฮูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะแล้วเราก็ได้อธิบายต่อไปว่าอินนามายูรีดุชัยตอนอายูแกอาใบนะกุมุลอาดาวะชัยตอนเนี่ยมันต้องการเพียงแค่ให้พวกเจ้าเนี่ยได้เป็นศัตรูซึ่งกันและกันให้ความเป็นศัตรูเนี่ยมันมาอยู่ระหว่างพวกเจ้าก็คือให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูกันด้วยกับอะไรฮะด้วยการดื่มเหล้าด้วยกับการเล่นการพนันด้วยกับการมีการเสี่ยงทายต่างๆเนี่ยเพื่อให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูซึ่งกันและกันวันเบิกดอและก็ให้พวกเจ้าเนี่ยเกลียดชังกันพี่น้องถามว่าคนที่เล่นการพนันเนี่ยมีไหมว่ามันมีความรักต่อกันมีแต่การเอาชนะต่อกันมีแต่การที่จะอะไรจะเอาชนะการมีแต่การที่จะและการพนันเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรฮะมันเริ่มมาจากเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็ขึ้นใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วก็ความเป็นศัตรูความเกลียดชังกันการฆ่ากันการอะไรกันก็มาจากการพนันนั่นแหละฟินคอมวันไมซิรนะความเป็นศัตรูการเกลียดชังกันเนี่ยเกิดขึ้นมาจากในเรื่องของการดื่มเหล้าแล้วก็การเล่นการพนันวะยัซุดดะกุมอันซิกริลลาห์วะอานิศศอลาห์และการดื่มเหล้าการเล่นการพนันเนี่ยมันก็จะมาทำให้พวกเจ้าเนี่ยมาห้ามพวกเจ้าจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ว่าอานิสซอลาแล้วก็ห้ามพวกเจ้าจากการละหมาดเราลองมาดูอายะห์นี้นะที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ามันจะมาห้ามพวกเจ้ามันจะมาปิดกั้นพวกเจ้าจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ปิดกั้นพวกเจ้าจากการละหมาดอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าห้ามมายับยั้งพวกเจ้ามาห้ามพวกเจ้าจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และจากการละหมาดตอนนี้อุลามะได้บอกว่าเขาเรียกว่าการซิกรุนคอสบาดัลอามการพูดถึงสิ่งที่มันอยู่เป็นเฉพาะเจาะจงหลังจากที่มีการพูดถึงสิ่งพูดถึงภาพรวมก่อนถามว่าการดำรงละหมาดเนี่ยใช่การซิกรุนลอไหมเวลาที่เราบอกว่าฉันอยากจะรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอาติมิสซาลาตะลิซิกรีจงดำรงละหมาดเพื่อเป็นการรำลึกถึงฉันแสดงว่าการละหมาดเนี่ยเป้าหมายคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไหมรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าชัยฏอนเนี่ยต้องการที่จะยับยั้งพวกเจ้าให้ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ให้ออกห่างจากการละหมาดตรงนี้ที่เราว่าซิกรุนคอสบาดันอามการพูดถึงเฉพาะอิบาดะอย่างเดียวหลังจากที่มีการพูดถึงอิบาดะโดยรวมการซิกรุลลอฮ์คุมถึงอะไรบ้างละหมาดซะกาตถือศีลอดการทำฮัจญ์การทำดีต่อพ่อแม่การอ่านกุรอานการซิกรุลลอฮ์การทุกอย่างคือการซิกรุลลอฮ์หมดเลยรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ได้กล่าวการละหมาดต่อจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์บ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงความสำคัญของการละหมาดอย่างมากเพราะว่าการพูดถึงการละหมาดเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการเน้นย้ำไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะการละหมาดเนี่ยมันอยู่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วบอกว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าเรามานั่งดูว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีอะไรบ้างหนึ่งในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือการละหมาดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงการละหมาดเป็นการเน้นย้ำเข้าไปอีกเหมือนในซูเราะห์อัลกอดรอินนาซันนาฟิลัยละตุลกอดรวะมาอัดรอกะมาลัยละตุลกอดรลัยละตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะฮ์รินตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮุฟีฮา ตานัซซะลุลมาลาอิกะฮ์วัรรูห์ฟีฮาในคืนไลลัตุลกอดเนี่ยมาลาอิกะฮ์ได้ลงมาวัรรูห์รูห์คือญิบรีลญิบรีลก็ลงมาญิบรีลใช่มาลาอิกะฮ์มั้ยใช่แต่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามาลาอิกะฮ์ลงมาแล้วญิบรีลก็ลงมาเป็นการให้เกียรติญิบรีลและเป็นการบอกว่าญิบรีลเนี่ยคือมาลาอิกะฮ์ที่สําคัญมากนะมันตรงนี้ก็เหมือนกันบอกถึงการระลึกถึงอัลเลาะห์แล้วก็พูดถึงการละหมาดแสดงว่าการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่การดื่มเหล้าและการเล่นการพนันเนี่ยมันจะทำให้เราห่างออกจากการระลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟาฮัลอันตุมมุนตะฮูนถามว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะหยุดกันได้หรือยังและอายานี้ก็เป็นอายาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ลงมาเพื่อเป็นการบอกให้รู้ถึงว่าการดื่มเหล้านั้นเป็นอะไรฮะเป็นของฮารอมและที่เราได้เรียนรู้กันในบทก่อนว่ายังไงฮะพออายานี้ลงมาเรื่องการดื่มเหล้าเนี่ยตอนอัลลอฮ์ตะอาลาลงมาทีแรกเนี่ยบอกว่าลาตักรบุสซะละวันตุมสุการอบอกก่อนว่าอย่าเข้าใกล้การละหมาดนะถ้าคุณเมานะมีการเตือนก่อนยังไม่ได้ห้ามแต่อายะนี้ลงมาปั๊บห้ามเลยฟาฮัลอันตุมมุนตะฮูนอัลลอฮ์ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะหยุดได้ยังในหะดีษที่ท่านนบีได้บอกท่านนบีบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์รายงานว่าซอฮาบะห์แต่ละคนก็ต่างก็บอกว่าอินตะไฮนาอินตะไฮนาอินตะไฮนาบอกว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วทุกคนเอาไหเอาหม้อไหที่มีเหล้าอยู่เนี่ยเอามาทุบเอามาคว่ำกันที่กลางถนนมะดีนะห์จนกระทั่งว่าในรายงานบอกว่าในถนนมะดีนะห์เนี่ยมีแต่น้ำที่มาจากเหล้าไหลกันไปเพราะอะไรเพราะความเคยชินของเขาในการที่ดื่มเหล้าแทนน้ำเรื่องการดื่มเหล้าแทนน้ำเพราะเวลาอีหม่านมันเข้าไปในจิตใจเนี่ยไม่ว่าบาปอะไรก็ตามที่เขาได้ทำจนกระทั่งเป็นการทำจนเคยชินเนี่ยการทิ้งเนี่ยขอให้ท่านนบีสั่งเถอะทิ้งง่ายแต่ถ้าหากว่าอีหม่านไม่ได้อยู่ในใจเนี่ยความมั่นใจในท่านรอซูลในคำสั่งของท่านนบีเนี่ยเราไม่มีไม่ว่าจะห้ามอะไรมาเนี่ยเราก็รู้สึกเฉยๆอีหม่านในเรื่องวันอาคิเราะห์เรื่องการศรัทธาในต่อวันสิ้นโลกวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่มีความมั่นใจเราว่าห้ามอะไรมาเราก็ไม่สนใจรู้สึกเฉยๆอิมามตะฮะบีอธิบายว่าวันไมซิรฮุวัลกิมารบิอัยนาอินการไมซิรก็คือการเล่นการพนันนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะนัรเอาชัตรันเอาฟุซูสเอากะอาบเอาจูซเอาเบดเอาฮะซอเอาไกรอันนี้เป็นชนิดต่างๆของการเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นการในนี้มีการพูดถึงการเล่นบังฮอตเนี่ยบังฮอตเล่นการพนันแต่เขาอธิบายหมอต้อยบีอธิบายต่อไปว่าวะฮุวะมินอักลิอัมวาลินนาสบิลบาติลมันเป็นการกินทรัพย์สินของพี่น้องของเพื่อนมนุษย์บิลบาติลด้วยกับอะไรฮะด้วยกับความผิดด้วยกับไม่ดีอัลลดีนาฮะนะฮะอันฮุลลอฮุบิกอลิที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ห้ามไว้ด้วยกับคำตรัสของที่ว่าวะลาตะกูลูอัมวาละกุมไบนะกุมบิลบาติลพวกเจ้าทั้งหลายอย่าไปโกงกินทรัพย์สินของพวกเจ้าด้วยกันเองวิลบาเป็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีด้วยกับการโกงกินที่มันไม่ดีวะดาคิลุนฟิกอลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมันเข้าไปถึงคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าอินนาริจาลันยะตะคอวะดูนฟีมาลิลลาฮิมิกอยริฮักฟะละฮุมุนนารยามัลกิยามะห์รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีแท้จริงมีคนกลุ่มนึงผู้ชายกลุ่มนึงในหะดีษถ้ามีการพูดถึงผู้ชายหมายความว่าคุมถึงผู้หญิงด้วยนอกจากจะมีหลักฐานที่มาบ่งบอกว่าผู้หญิงไม่เกี่ยวอินนาริจาลันยะตะคอวะดูนฟีมาลิลลาเขาได้หมกมุ่นไร้สาระอยู่กับทรัพย์สมบัติทรัพย์เงินของอัลลอฮ์คือเงินที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเขาไม่ก็ได้ฮักด้วยกับไม่ใช่สิทธิของเขาฟะละฮุมุนนารยามัลกิยามะห์เขาจะได้รับนรกในวันกิยามะห์وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يرى عن صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بقى من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ใครก็ตามที่ได้บอกกับเพื่อนของเขาว่ามานี่เดี๋ยวฉันจะพนันกับเจ้าท่านนบีบอกว่าใครที่พูดแบบนี้ فليتصدق ก็ให้ทำการซอดาเกาะห์ซะแค่คำพูดนะพี่น้องท่านนบีบอกว่าไม่ได้บอกว่าคนที่เล่นการพนันแล้วให้ทำการจ่ายกัฟฟาร้อด้วยการซอดาเกาะห์นะใครที่พูดกับพี่น้องเขาว่ามาพนันกันไหมยังไม่ได้พนันนะแค่เรียกว่าสมมติว่าบางติ๊บเห็นผมมาช้าวันนี้เนี่ยติ๊บบอกว่า บางอาจารย์มาพนันกันไหมวันนี้อาจารย์โค้ชผมว่าไม่มาเอาก็มัดแล้วยังไม่เห็นหน้าเลยฟะอิซากานะมุจารดุนกอลยูจุบุนกัฟฟาระเอาวิสซอดะกะฟะมาซันนุกะบิลฟิอัลอิหม่ามซะฮาบีได้บอกว่าถ้าเกิดว่าแค่การพูดเนี่ยแค่การพูดยังถือเป็นการท่านนบีสั่งให้จ่ายกัฟฟาระกัฟฟาระคือการไถ่บาปหลายๆอย่างจะมีการไถ่บาปนะสิ่งนี้ท่านนบีบอกว่าฟันยะตัสดาใครที่พูดกับเพื่อนของเขาว่ามาพนันกันไหมท่านนบีสั่งว่าจงทำการซอดะกะ
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ 24 ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนมูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่09687891690968789169คุณซินมี
5: ่ IF คือการจัดช่วงเวลากินไม่ใช่การอดอาหารแต่คือการให้ร่างกายมีเวลาซ่อมแซมเช่นกินได้8ชั่วโมงพัก16ชั่วโมงหรือเรียก6/18ก็ได้ช่วงที่ไม่ได้กินน้ำเปล่าชาไม่หวานหรือกาแฟดำดื่มได้ข้อดีของ IF คือช่วยให้ระดับอินซูลินลดลงส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญไขมันสะสมได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแบบยั่งยืนและยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของเบาหวานและอัลไซเมอร์แต่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มเสมอเพราะการวางแผนคือกุญแจของสุขภาพสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Doctor
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลัก

0: ันอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
1: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1ซอดะกอฮ์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน2ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์ Allah سبحانه และ تعالىจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอลิห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของการชะลอบทลงโทษทางศาสนาต่อหญิงที่ตั้งครรภ์จากการทำซินารายงานจากท่านอิมรอนบินฮุซอยรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าหญิงคนหนึ่งจากเผ่ายูนะยูไฮนะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์จากการทำซินาเธอกล่าวว่าโอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์ฉันได้กระทำความผิดที่ต้องถูกลงโทษขอท่านจงลงโทษฉันเถิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียกผู้ปกครองของเธอมาแล้วกล่าวว่าจงดูแลเธอให้ดีและเมื่อเธอคลอดแล้วจงพาเธอมาหาฉันผู้ปกครองของเธอจึงปฏิบัติตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งเธอคลอดลูกแล้วผู้ปกครองของเธอจึงพาเธอกลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งให้ลงโทษเธอท่านสั่งให้เธอห่มผ้าให้เรียบร้อยแล้วจึงสั่งให้ขว้างเธอด้วยหินจนตายหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่เธอท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงถามว่าท่านจะละหมาดให้เธอหรือ โอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์ทั้งที่เธอได้ทำซินากันนั้นหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าแท้จริงเธอได้เตาบะกับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงแล้วซึ่งถ้าหากการเตาบะของเธอถูกแบ่งให้คนในมะดีนะห์70คนมันก็จะเพียงพอสำหรับพวกเขาและเจ้าจะพบการเตาบะใดที่ประเสริฐไปกว่าการที่เธอเสียสละชีวิตของเธอเพื่ออัลลอฮ์กันนั้นหรือบันทึกโดยมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้ได้บอกกล่าวถึงความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในการสารภาพความผิดบาปและการเตาบะกับเนื้อกับตัวในความผิดพลาดของผู้หญิงคนหนึ่งเพราะผู้หญิงคนนี้เธอสมัครใจที่จะมาสารภาพความผิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเธอนั้นได้กระทำซินาเธอไม่ได้ถูกจับได้หรือมีใครมาฟ้องว่าเธอทำแต่เธอมาด้วยจิตสำนึกที่อยากจะกลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์อย่างจริงจังและเธอก็ไม่ได้ขอการผ่อนผันบทลงโทษแต่อย่างใดแต่กลับอยากให้บทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกบังคับใช้กับตัวเธอเองเนื่องจากสิ่งที่เธอได้ทำถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการที่อยากจะเตาบะห์ตัวและเธอก็พร้อมที่จะยอมเสียชีวิตเพื่อไถ่บาปของตัวเธอเองแต่ด้วยความมีเมตตาและความยุติธรรมของศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สอนว่าถึงแม้เธอจะสมควรได้รับโทษด้วยการขว้างด้วยหินจนตายแต่เพราะเธอตั้งครรภ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงชะลอการลงโทษเพื่อรอให้เธอคลอดลูกเสียก่อนและได้สั่งใช้ให้ผู้ปกครองของเธอดูแลเธออย่างดีเพราะศาสนาอิสลามเคารพสิทธิ์ของเด็กที่อยู่ในครรภ์ซึ่งไม่มีความผิดดังนั้นเด็กจึงไม่ควรถูกลงโทษไปกับความผิดของแม่และผู้เป็นแม่ก็ยังได้รับความเมตตาจากบทบัญญัติให้รอจนกระทั่งคลอดเสียก่อนที่จะลงโทษและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ละเลยเธอหลังจากที่ให้รอจนกระทั่งเธอคลอดลูกแล้วและได้มอบหมายให้ผู้ปกครองนำเธอกลับมาเพื่อรับบทลงโทษที่ถูกบังคับใช้ทางศาสนาหลังจากที่ได้มีการลงโทษตามกฎหมายจนกระทั่งเธอได้เสียชีวิตไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ทำการละหมาดให้แก่เธอแต่ท่านอุมัรกับถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความสงสัยว่าทำไมท่านจึงละหมาดญะนาซะห์ให้กับผู้หญิงที่กระทำซินาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าแท้จริงเธอได้เตาบะห์กับเนื้อกับตัวอย่างจริงใจแล้วเป็นการกระทำที่แสดงถึงว่าศาสนาอิสลามนั้นได้ให้เกียรติแก่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวแม้จะเคยกระทำความผิดบาปที่ร้ายแรงมาก่อนหน้านี้ดังนั้นการละหมาดญะนาซะห์ให้กับคนที่กลับเนื้อกลับตัวแล้วนั้นเป็นสิ่งที่สมควรกระทำอย่างยิ่งเพราะการเตาบะห์ตัวสามารถที่จะช่วยลบล้างความผิดบาปที่เคยกระทำมาได้ทั้งหมดหากคนคนนั้นมีความบริสุทธิ์ใจที่จะกลับเนื้อกลับตัวเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เผยแผ่มันให้แก่เราเพื่อที่เรานั้นจะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราและคอยระมัดระวังตัวเราไม่ให้ตกอยู่บนความผิดพลาดที่อาจนำตัวเราไปสู่ไฟนรกและขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความง่ายดายในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้ให้แก่เราเพื่อที่เรานั้นจะได้มีความมุ่งมั่นในการทำอิบาดะห์เพื่อพระองค์อย่างเต็มที่และได้รับสวนสวรรค์จากพระองค์เป็นรางวัลตอบแทนในโลกหน้าอาคิเราะห์ร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
5: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซาซุลซิลติลอัรฎุซิลซาลาฮาวะอัคเราะจะติล

0: مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
1: พวกกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าพวกเขารอทางออกของปัญหาวิตกกังวลปัญหาความรักปัญหาครอบครัวอยู่แม้สายด่วนสุขภาพจิต1323จะให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตอยู่ 40,000 กว่าสายแต่จะพอหรอครับพวกกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ารอคำปรึกษาจากพี่น้องผู้ศรัทธาอยู่ครับวิทยุเสียงอิสลามวิทยุผู้สูงวัย

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเจริญความเมตตาความปราณีจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันประตูสู่ความเมตตาในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องเรามาดูความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่บรรดาผู้คนทั้งหลายแก่สรรพสิ่งทั้งหลายความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเหลือเกินดังนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับพวกเราว่าลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์พวกท่านทั้งหลายอย่าได้หมดหวังอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับพวกเราฟังบันทึกโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่านะครับว่าลัมมากอฎัลลอฮุลคอลกะตะบะกิตาบันเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะสร้างสรรพสิ่งต่างๆเรียบร้อยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บันทึกนะครับในหนังสือก็ฟาฮูอินดะฮูฟาวกอลอัรนะบันทึกหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือบัลลังก์ของพระองค์และบันทึกตรงนั้นบันทึกยังไงครับอินนารอห์มะตีซาบะกัตฆอฎอบีแท้จริงความเมตตาของฉันน่ะนะฮะจะล้ำหน้าความโกรธของฉันหมายความว่าระหว่างความโกรธกับความเมตตาความเมตตาของอัลลอฮ์มากกว่าถึงแม้บ่าวนั้นจะทำผิดบ่าวนั้นจะแย่บ่าวนั้นจะเลวบ่าวนั้นจะอะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์จึงสั่งใช้ให้เราว่าลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์พวกท่านทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าให้เราได้ฟังจะอัลลอฮุรเราะห์มะฮ์มิอะตุญุซอัลลอฮ์ได้แบ่งความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงตราแบ่งออกเป็น100ครับ100ความเมตตาฟะอัมซากะอินดาวติสอาตันวะติสอีนยูซันและพระองค์อัลลอฮ์ทรงตราก็ได้ยึดเก็บมันไว้ณที่พระองค์นั้นน่ะ99ความเมตตาไว้ที่พระองค์วะอันซะลาฟิลอาร์ดิยูซันวาฮิดันและพระองค์ได้ทรงความเมตตาของพระองค์ได้ลงในดุนยาเนี่ยในโลกเนี่ยในพื้นดินเนี่ยแค่ส่วนเดียวเองส่วนเดียวหนึ่งส่วนที่อยู่ในโลกดุนยานี้ฟามินซาลิกัลยุสยะตาราฮามุลคัลหนึ่งส่วนนี้แหละที่เหล่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างในพื้นดินแห่งนี้นะได้มีความอะไรครับมีความเมตตาต่อกันและกันฮัตตาตารฟาอุลฟารอสฮาฟิรฮาอันวาลาดีฮาคอชตะไอตันตุซีบาอูแม้กระทั่งนะฮะม้าเนี่ยนะยกเท้าของมันขึ้นนะครับกลัวที่จะอะไรฮะเหยียบลูกของมันนี่ก็บ่งชี้ถึงว่านี่แหละแม้กระทั่งสัตว์ยังเมตตากลัวที่จะเหยียบลูกตัวเองนี่มาจากหนึ่งความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มาจากหนึ่งความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งลงมาในดุนยาใบนี้และอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่าอินนัลลอฮะคอละกอยามะคอลกิสมาวาติวัลอัรฎมิอะตเราะห์มะห์แท้จริงอัลลอฮ์ได้สร้างนะครับในวันได้สร้างวันซึ่งพระองค์ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างอะไรครับสร้างได้อะไรครับได้กำหนดความเมตตาของพระองค์ไว้ร้อยส่วนกุลลอเราะห์มะห์ตีบาคุณมาใบนัสมาวาติวัลอัรทุกๆความเมตตาของพระองค์นั้นอยู่ตามชั้นฟ้าและแผ่นดินวะจาลามินฮาฟิลอัรดิเราะห์มะและพระองค์ได้ทรงให้อะไรฮะลงมาสู่พื้นดินได้แค่เราะห์มะเดียวอัลลอฮุอักบัรลงมาแค่เราะห์มะเดียวแต่ไว้ตามชั้นฟ้านะอีก99เราะห์มะ99ความเมตตาอัลลอฮ์พี่น้องครับ
فبها تعطف الوالدة عن ولدها และนี่แหละนะเป็นเหตุที่ผู้ที่เป็นแม่นะให้ความเมตตาต่อลูกของมันลูกของนางวัลวะชุวัตไตรบาดุมอาลาบาดินและสิ่งนะครับสิงสาราสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นอะไรพื้นดินหรือว่าสัตว์ที่สัตว์ปีกก็ตามแต่ทางพวกเขาก็จะมีความเมตตาต่อกันและกันฟาอิดาแกนายาวมุลกิยามะอักมาลาฮาบิฮาดิรราะห์มะแล้ววันกิยามะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความนะฮะเมตตาของพระองค์ของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยกับอีก99ความเมตตาที่อัลลอฮฺได้อะไรฮะได้เก็บไว้ให้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้เก็บไว้เนี่ยนะเก็บไว้ว่าวะอัคคารติสอันวะติสอีนะเราะห์มะฮ์ยัรฮะมุบิฮาอิบาดะฮูยามัลกิยามะฮ์หะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีว่าที่อัลลอฮ์เก็บไว้99ความเมตตาเนี่ยยัรฮะมุบิฮาอิบาดะฮูอัลลอฮ์จะไปให้ความเมตตาแก่บ่าวของพระองค์เมื่อไรครับยามัลกิยามะฮ์ในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์พี่น้องหวังว่าผมและกับพี่น้องทุกท่านจะได้รับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยานี้และอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับในความเมตตาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่านะครับหะดีษนี้นะครับรายงานโดยท่านอุมัรนะครับอิบนุกอตอบได้เล่านะครับว่านะมีนะครับคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับเป็นผู้หญิงนะซึ่งนะก็มีลูกนะมีลูกและนางนั้นนะครับก็ได้อะไรครับก็ได้กอดลูกนางได้โอบลูกนางนะครับอยู่ในหัวอกของนางนะและกอดลูกนะดีคนนี้ก็ได้มาหาและท่านนบีก็ได้นะเห็นสภาพของหญิงที่มีความโอบอ้อมอารีกับลูกของท่านนะท่านนบีก็ได้ถามพวกเราว่าเป็นไปได้ไหมที่หญิงคนนี้นะฮะจะโยนลูกของตัวเองลงไปในไฟกุลนะละพวกเราก็บอกกับท่านนบีว่าเป็นไม่ได้หรอกอัลลอฮ์เขารักทนุถนอมขนาดนั้นแล้วจะโยนลูกเข้ากองไฟไปได้ยังไงท่านนบีจึงบอกว่าอัลลอฮุอัรฮัมุบิอิบาดีฮิมินฮาดีฮิลิวะลาดีฮาท่านนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์ต่อกับท่านอุมัรนะครับว่าอัลลอฮ์นั้นน่ะมีความเมตตามากนะไอ้มีความเมตตาก่อบ่าวของพระองค์มากกว่าหญิงคนนี้ที่มีความเมตตาต่อลูกของนางอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับหลายๆคนที่ประสบกับเหตุการณ์ที่ประสบกับความอะไรครับความทุกข์ความเศร้าความสุขนะในชีวิตของเขาเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับเรามาดูอีกหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจะเล่าจากท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยอบีอูฟาอัลอัสลามีได้เล่านะครับว่าคอรจัตนะคอรจตุนะฉันได้ออกมาและในขณะที่ฉันนะออกมาแล้วฉันเห็นทารซูลวะอูบักและกะอุมาร์กูดันนะท่านอูบักนะอุมาร์และกับท่านนบีนะยืนอยู่นั่งอยู่ฟาอิดาอูลามุนซอกีรยับกีในขณะที่มีนะครับเด็กตัวเล็กๆร้องไห้และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่อุมาร์ดุมมัสซาบีอิไลกะเอาไปเอาเด็กมาสิฟาอินนะฮูดอลละแท้จริงคงหลงทางละมั้งนะฮะ
ฟาดอมมาหูอุมาร์อิไลแล้วก็อุมาร์ก็เอามานะเอามาโอเอามากอดฟาไบนานะห์นุกูอูดอิซอุมมะละฮูตุวัลวิลนะและในขณะที่พวกเรานั้นกำลังนั่งอยู่แล้วก็เด็กนั้นมาร้องไห้แล้วก็เราก็อาณาไทยท่านอุมัรไปเอามาแล้วก็มีแม่คนหนึ่งยวนตัววินนางก็ได้โวกเวกโวยวายตะโกนอยู่อาซุนนะอาซุนนะฮูฉันก็ได้คิดว่าเขาน่ะก็ล่ะฟาตะกูนวับนายาวาตับกีโอ้ลูกเรียกลูกนะแล้วก็นางก็ร้องฟากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลีอุมัรแล้วก็ท่านนบีก็ได้กล่าวกับท่านอุมัรนาดิลอิมรอฟะอินนะฮาอุมมุศอบีอุมัรไปเรียกหญิงคนนั้นมาสิแท้จริงนางน่ะเป็นลูกของเด็กคนนี้แอเป็นแม่ของเด็กคนนี้นะวะฮิยากาชิฟาลารอซิฮาไลซะอาลารอซิฮาคิมานะและนางคนนั้นน่ะว่าเค้าเรียกว่าผ้าเสื้อผมเผายุ่งเหยิงเลยนะด้วยกับความอะไรฮะด้วยกับความนะตะเลิดรู้ว่าเป็นความนะกุ้มการกุ้มแล้วก็มาอะไรอ่ะมาในสภาพที่ตาตื่นหัวเหอนะฮะเปิดเปิงนะไม่ได้ปิดนะฮะเมื่ออะไรฮะเมื่อมาพบเห็นนะครับอะไรนะฮะลูกของตัวเองที่ตักของท่านอุมัรนะนางก็ได้เอาลูกของท่านจากตักอุมัรไปและก็นางก็ร้องและลูกของนางก็เอาไปไว้ที่นะตักของนางนะฟัลตะฟัดฟัลมารออัตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนะแล้วหลังจากนั้นนางก็ได้นะหันไปแล้วก็ไม่ได้ไปเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางก็บอกว่าโอ้ขอมาอัฟนะฉันไม่เห็นท่านโอ้รอซูลขออัลลอฮ์นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์แล้วนะครับอัตารอนะฮาดิฮิรอฮีมะลิวะลาดิฮาท่านเห็นไหมด้วยกับความเมตตาของหญิงคนนี้แก่ลูกของนางบรรดาซอบาก็กล่าวว่าบะลาหามีได้ดูสินางเนี่ยนะมีความอะไรฮะมีความเมตตาต่อลูกของนางเหลือเกินท่านนบีจึงบอกว่ากาฟาบิลมุมินบิลมุมินรหมะเพียงพอแล้วสำหรับมุมินนั้นที่จะมีความเมตตาเพียงพอแล้วสำหรับในชีวิตของผู้ศรัทธานี่จะมีความเมตตาวัลละดีนับสิมุฮัมมัดินบียดีฉันสาบานต่ออัลลอฮ์ที่ชีวิตของมุฮัมมัดนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์น่ะอัลลอฮุอัรฮัมุบิลมุมินแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะเป็นผู้ที่มีความเมตตาแด่ผู้ที่ศรัทธามินฮาดิฮิบิวะลาดิฮามากกว่านะนางคนนี้ที่มีความเอ็นดูเมตตาต่อลูกของนางอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นที่ผมอยากกล่าวก็ให้กับพี่น้องได้รับรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตากับเราแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราพี่น้องเราอย่าเบื่อเราอย่าหน่ายกับการที่เราจะเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมากมายเหลือเกินดังนั้นความเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละทำให้เรานั้นนะเป็นบุคคลที่รู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการตื่นมาของเราที่จะนมาดใกล้ชิดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเมื่อเรารู้ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่จะให้กับเราพี่น้องครับบางคนบอกว่าฉันน่ะทำผิดมามากมายเหลือเกินฉันน่ะทำผิดเยอะเหลือเกินฉันน่ะนะฮะหลงกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวน่ะมากมายเหลือเกินแต่พี่น้องครับอย่าเลยฮะอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอับดุรเราะห์มานบินญุบัยร์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่านะครับว่า
มีนะฮะผู้อาวุโสนะครับแปลว่าคนแก่นะไอ้ผู้อาวุโสคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหลตกนะฮะนะตานี่เศร้านะฮะและนะตัวของเขาเองเนี่ยเป็นยังไงครับตัวของเขาเองเนี่ยนะถือไม้นะฮะอิงกับไม้ตุกะไม้อะไรฮะไม้พยุงนี่แหละฮัตตาก้อมใบนายได้รอสุลลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเขามาเนี่ยมายืนต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้กล่าวแก่ท่านนบีว่าอะรออัยตะรอญุลันอามิลัซซุนูบกุลลาท่านเห็นเป็นเห็นท่านจะคิดอย่างไรถึงคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติผิดนะครับตลอดมาเนี่ยนะแล้ววะลัมยัตรุกดาฮะดาจาวะลาฮาจาอิลลาอาตาและไม่มีเรื่องใดที่เขานั้นจะเว้นในเรื่องความชั่วเลยเนี่ยมีอะไรเขาเรียกเรื่องความชั่วเนี่ยเก็บมาหมดนะถ้าหากว่าอะไรฮะจะพูดว่าคนในสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินเนี่ยเหมือนว่าผ่านชีวิตฉันมาหมดด้วยความชั่วๆต่างๆเนี่ยนะและถามว่าอัลลอฮูมินเตาบะสำหรับเขานี่จะได้รับการอภัยโทษเหมือนฟะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้ถามชายคนนี้ว่าฮัลอัสลัมตะท่านน่ะรับอิสลามแล้วหรือยังก็ล่ะฉันก็กล่าวเขาก็กล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ฉันปฏิญาณตนเลยนะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านน่ะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ก็ล่ะท่านนบีก็จึงกล่าวว่าตัฟอะลุลคอยรอตให้ท่านประพฤติดีวะตัตรุกุสซัยยิอาตและให้นะเลิกละจากความชั่วทั้งหลายที่ท่านข่าวมาว่าเก็บมาเรียบแล้วเนี่ยเลิกละทิ้งให้เกลี้ยงวะยะจาอะลาวะยะจาอะลาฮุนนัลลอฮะลากุลละฮุนคอยรัตแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้สิ่งที่ท่านนั้นได้ประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมานั้นเป็นความดีหมดเลยอัลลอฮ์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้กับเราดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาอย่าได้หมดหวังความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ที่ผมพูดกับพี่น้องอย่าหมดหวังในเรื่องราวที่ดีๆที่ชีวิตของเรายังเดินหน้าต่อไปเราจงหวังที่จะเป็นคนดีเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจและเรานั้นนะจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้ประตูสู่ความเมตตาต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ความศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานบารากัตประทานเราะห์มัตนะครับแล้วก็เนียมัตให้ผมนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำงานทีมงานของยุเสียงอิสลามนะครับที่ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนานอกจากในเรื่องราวของศาสนาแล้วนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับในด้านใดๆก็ตามแต่พี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามก็ทำหน้าที่ให้กับสังคมมุสลิมอย่างเต็มที่ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอันใดนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะหยิบยื่นอนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับต่อวิทยุเสียงอิสลามได้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับซึ่งคุณบุคอรีมานาสุบินนะครับก็คงจะได้ติดนะครับไว้ที่เพจที่ Facebook นะครับถึงบัญชีของวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องสามารถที่จะโอนเงินของท่านพี่น้องนะครับไปช่วยรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไปพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทุกอย่างถือว่าเป็นคุณงามความดีนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานว่าความดีที่ท่านทำนะครับว่ามัยยะมัลมินัสซอลิฮาติมินซะกะรินเอาอุนซาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับความดีไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมุมินชายมุมินหญิงนะครับที่ท่านได้ทำความดีไปนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงตอบแทนนะครับให้ท่านได้เข้าสวรรค์ของพระองค์วะลายุซลามูนานะกีรอและอัลลอฮฺตะอาลานั้นก็จะพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่ถูกอาธรรมนะครับแม้เป็นเพียงเล็กน้อยที่ได้ทำไปจากคุณงามความดีฉะนั้นก็อยากจะส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านให้เราได้รีบทำความดีสะสมนะครับให้มากๆนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตลงเมื่อใดนะครับจะตายเมื่อไรอาจจะเป็นปีนี้นะครับและที่แคบไปกว่านั้นอาจจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรือเดือนไหนก็ตามเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีนะครับที่เป็นความดีแล้วก็เป็นความดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งนะครับนั่นก็คือความดีในเรื่องของการบริจาคนะครับนี่เป็นความดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องสามารถที่จะถ่ายโอนนะครับทรัพย์ของท่านมาแบ่งเบาภาระนะครับให้กับวิทยุเสียงอิสลามมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่ยังต้องช่วยดำเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ได้ก็เพราะพี่น้องมาช่วยงานประจำปีของเรานะครับเหมือนกันเลยยุคเสียงอิสลามอยู่ได้ก็เพราะเนื่องจากงานประจำปีของยุคเสียงอิสลามนะครับฉะนั้นก็ขอชวนเชิญพี่น้องชวนเชิญพี่น้องนะครับตรงนี้ให้ช่วยกันทำหน้าที่ซึ่งเป็นความดีอย่างมากมาย
3: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชี มูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
0: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350 บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุมมัมมาบะดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับซึ่งเรื่องเล่ารายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานนะครับได้นำเสนอให้กับพี่น้องเป็นประจำนะครับจากรายการของเสียงวิทยุเสียงอิสลามนะครับในตอนที่ผ่านมานะครับผมได้นำเอาอายะอัลกุรอานที่เป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงพี่น้องได้เคยรับฟังเป็นแบบรายสรุปเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมได้เอาตัวอายะอัลกุรอานนั้นมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้เนี่ยนะครับอยู่ในอายะต่างๆอยู่ในซูเราะห์ต่างๆที่กระจายเอาไว้นะครับนั้นมีหลายอายะห์ยังมีอีกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอายะห์ที่อยู่ในทำนองเดียวกันทั้งหมดผมจึงสรุปเลยนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงนำเรื่องของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเล่าเอาไว้เนี่ยมีบทเรียนอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องเล่าต่างๆที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้เนี่ยนะครับพงได้ทรงย้ำนักย้ำหนาว่าแล้วก็การฟีกอซอซิฮิมและอิบรตันลีอุลิลอัลบาบว่าแน่นอนในเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์เป็นตอนเอาไว้ให้เราฟังแล้วมันก็สนุกสนานนะครับชวนติดตามเป็นเรื่องเล่าที่แบบเพลิดเพลินไม่ใช่นะแต่ว่าที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยืนยันเอาไว้ว่าก้านาฟีกอซอซีฮิมว่าเรื่องเล่าต่างๆของพวกเขาเหล่านั้นที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นละอิบรอตันมันเป็นอิบรอมันเป็นข้อคิดนะครับวิทยาปัญญาที่ได้รับจากอัลกุรอานทั้งสิ้นเพราะนั้นเวลาเราฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนาที่พอเวลาอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรเอาเรื่องราวต่างๆที่ไกลโพ้นก่อนนบีเกิดไม่รู้กี่ศตวรรษเนี่ยมาจารึกไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ต้องการให้นบีเนี่ยมีความมั่นคงในการดะวะอัลลอฮ์ต้องการให้นบีเนี่ยมีความอดทนในการดะวะเพื่อต้องการที่จะให้นบีรู้ว่านบีก่อนๆเนี่ยเขาผจญภัยกันมาเนี่ยนะเขาต่อสู้กันมาเนี่ยเขาเหนื่อยยากกันมาเนี่ยกับกลุ่มชนที่ดื้อที่รั้นเนี่ยมากมายเหลือเกินในแต่ละกลุ่มชนนะครับเพื่อตัสบีตันนะเป็นการตัสบีตเป็นการทำให้นบีเนี่ยมีความมั่นคงในการดะวะในงานดะวะนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีความสุภาพอ่อนโยนในการดะวะนบีฮูดก็มีความสุภาพอ่อนโยนในการดะวะผจญภัยกันมาเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องร้ายๆนะเขาด่าเขาว่าบ้านบีนูห์เขาว่าบ้านะเขาว่าเป็นคนที่อะไรวิกลจริต อยู่ดีๆทำนู่นทำนี่มาเนี่ยเขาว่าแต่ว่าแต่ละคนผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านั้นมาด้วยกับความสบัดความอดทนอัลลอฮ์ก็เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเล่าให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อที่จะให้นบีนั้นมีกำลังใจเป็นการตัสลียะเป็นการปลอบใจนบีและเป็นการตัสบีทเป็นการทำให้นบีมีความมั่นคงในงานดะวะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เราอ่านอัลกุรอานนะครับพี่น้องเราเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่หนักเหมือนกับนบีแล้วนะเราอ่านนะครับพอเวลาเราอ่านไปดูนบีแต่ละนบีได้รับความโหดร้ายกับกลุ่มชนได้รับการดูถูกเหยียดหยามกับกลุ่มชนเหมือนกับนบีนู่นเนี่ยเราอ่านให้ดีๆเนี่ยน้ำตาเนี่ยแทบจะร่วงนะครับว่าอดทนมาได้900กว่าปีได้คนมา80กว่าคนนะ950ปีนี่เฉพาะเวลาดะวะนะไม่ใช่จริงๆแล้วอายุของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ย1,000กว่าปีหรือ 2,000 กว่าปี 2,500 ปีนะครับแต่ว่าที่950ปีที่อัลเลาะห์เล่าในกุรอานเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายเฉพาะชีวิตที่อยู่ในวิถีของการดะวะ950ปีเนี่ยได้80กว่าคนนะครับได้คนที่ศรัทธามา80กว่าคนเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ได้รับอะไรได้รับการดูถูกได้รับการเหยียดหยามขนาดไหนนั้นเราในฐานะที่เราอ่านประวัตินะเราเคยอ่านคนที่เข้าไปเขียนก็เขียนนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องได้ถ่ายทอดให้พี่น้องฟังนั้นเป็นสิ่งที่เอาออกจากอัลกุรอานได้เล่าเอาไว้นะครับแล้วก็เหตุผลที่อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้เนี่ยนะครับเหตุผลที่อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้นั้นก็เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาให้พวกเราได้ฟังได้เรียนรู้แล้วก็ให้นบีเนี่ยได้อะไรได้มีความมั่นใจนะในให้มีความหนักแน่นในงานดะวะห์นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ด้วยเหตุนี้นะครับพอเราอ่านอัลกุรอานนอกจากเราอ่านแบบตะอับบุดอ่านแบบอิบาดะห์แล้วได้ผลบุญแล้วเราอ่านแบบไหนอ่านแบบตะดับบุรด้วยนะครับที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องได้เรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับในบางจุดที่เจาะลงลึกได้ผมก็เรียนกับพี่น้องนะครับว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้เรียกนบีซอลแล้วว่าเป็นอาคอหุ้มพี่น้องของพวกเขาเหล่านั้นก็เพราะว่าอะไรล่ะเพราะต่อจากนบีฮูดมาก็นบีซอลแล้วเลยก็อะไรแล้วก็เรื่องราวเวลาก็ใกล้เคียงกันเรื่องราวก็คล้ายเคียงกันอัลลอฮ์ก็เลยเล่าว่าเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเลยใช้คำว่าอาคอเนี่ยอ่านแบบไหนตะดับบุรนะครับตาอับบุตก็คืออ่านไม่ต้องอะไรอ่านไปเลยอ่านได้บุญนะครับแต่อ่านแบบตาดับบุตอ่านแบบไหนล่ะอ่านแบบพิจารณาอ่านแบบมองไต่ตองด้วยนะครับแล้วหลังนั้นตาฟักกุรให้เอามาคิดกันกองต่างๆเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอามาคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องทำงานดะวะเนี่ยนะเราจะทนได้เหมือนกับนบีไหมเราเจออุปสรรคนานาประการที่ได้เล่าให้ฟังนะครับเยอะแยะไปหมดเราจะทนได้ไหมและนบีพอเวลาอ่านอัลกุรอานแล้วที่อัลลอฮ์อะไรฟังนบีก็ต้องอะไรต้องมีการมั่นคงมีความหนักแน่นเหมือนกับที่นบีอื่นๆเนี่ยเขาได้เจอมาเราอ่านนะตอนนี้นบีไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราเป็นผู้ที่มีหน้าที่อ่านเนี่ยอ่านแบบตะฟักกุรนะครับแล้วก็จริงก็คือตามะอุนนะอ่านแบบเอาความหมายออกมาให้ได้ถอดความออกมาให้ได้แล้วก็มีความรู้สึกร่วมกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ให้ฟังนะครับอัลลอฮ์ได้เล่าถึงการเผชิญความยากลำบากในงานดะวะของบรรดานบีเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของนบีศ็อลเลาะห์นะครับจึงสรุปว่าสิ่งที่เราได้รับนะครับเป็นข้อมูลเป็นองค์ความรู้ที่เราได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำจากซูเราะห์นี้จากอายะนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เอามาปฏิบัติได้มีอะไรบ้างนะครับประการที่หนึ่งก็คืออินติซามุนบียิลลาฮิศ็อลเลาะห์คือเราต้องมีการเขาเรียกมีการตามนบีศ็อลเลาะห์นะมีความตั้งมั่นเหมือนกับที่นบีศ็อลเลาะห์เนี่ยได้ทำนะครับบิดดะวะตินะบิดดะวะตินะฟะกอมาบิกุลลิลอุมูรอัลลาตีตัวอายีนูฮูลิตะกีกิฮัดฟีฮีบอกว่าดูว่าความมุ่งมั่นของนบีของอัลลอฮ์นบีซอลแลห์อะลัยฮิสสลามในเรื่องของการดะวะและนบีซอลแลห์อะลัยฮิสสลามนั้นยืนหยัดอยู่บนทุกๆงานเลยที่เป เป็นงานที่จะทำให้ช่วยเหลือการดะวะของท่านนบีนั้นเข้าสู่จุดประสงค์นะตรงต้องต่อจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้เห็นไหมดูนบีย่อท้อไหมมาเจอคนที่ใหญ่โตกว่าก็ไม่ย่อไม่ท้อก็เรียกร้องก็ดะวะก็ทำงานต่อไปให้ดูถึงความตั้งใจความตั้งมั่นของนบีในการดะวะนะครับประการต่อมานะครับสิ่งที่เราได้รับก็คืออินนาลันมุสลิมีอายะบะตาอิดะอันิตริกอัลลอฮิซัลลากอฮูอัลลอลิมีนว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือจำเป็นเลยที่บรรดามุสลิมทุกคนเนี่ยที่เขาจะต้องห่างไกลจากวิถีทางที่คนซอลิมนั่นเขายึดถือนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมจะต้องห่างไกลไอ้พวกซอลิมเนี่ยมันยึดถือเนี่ยมันทำอะไรมั่งอ่ะก็มันก็ว่าอยู่ว่าอ้าวอัลลอฮ์ถ้าใครอีหม่านกับนบีศ็อลาห์ก็อีหม่านไปเรามองเห็นว่านบีศ็อลาห์เนี่ยมันก็เป็นไอ้แค่คนธรรมดานะกินเหมือนกับพวกเรากินที่อัลลอฮ์เล่าไว้ในบางอายะห์น่ะให้มายะกุลูกะมานัสรอบกินเหมือนกับพวกเรากินยะกุลูกะมานะกุลกินเหมือนกับพวกเรากินวะยัชรอบุกะมานัสรอบแล้วก็อะไรดื่มเหมือนกับที่พวกเราดื่มมันก็เหมือนคนพวกเรานี่แหละแล้วเรื่องอะไรเราจะไปอีหม่านกับมันมันไม่ได้เลอเลิศประเสริฐสีมาจากไหนเลยนะบางทีเรากินเนี่ยดีกว่ามันเสียอีกเพราะฉะนั้นเราอะไรเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องห่างไกลจากวิถีทางที่คนซอเลมเนี่ยได้ยึดถือแนวทางนี้เอาไปปฏิบัติเราอย่าไปปฏิบัติตามไอ้พวกนี้ถือเป็นพวกซอลิมีนนะครับมันกล่าวอ้างมันเอาคำเขาเรียกคำสำอ้างมาให้พ้นตัวมันแค่นั้นแหละนะครับแล้วบางคนก็บอกบางกลุ่มชนก็บอกไอ้นี่บ้าไม่ใช่คนดีหรอกนะที่มาอ้างตัวเนี่ยมันต้องการที่จะใหญ่โตกว่าพวกเราเพราะถ้าหากว่ามันไม่มาอ้างตัวว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยนะตั้งแต่ปู่ย่าตายายมันก็เป็นขี้ข้าพวกเรามาแต่ที่มันต้องการที่จะมาบอกพวกเราว่าเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นรอซูลมาจากอัลลอฮ์เพราะมันต้องการที่จะปลดที่จะหลุดพ้นจากความเป็นขี้ข้าถ้าไม่งั้นมันก็เป็นขี้ข้าพวกเราชั่วกับชั่วกันแต่ถ้ามาบอกเป็นนบีล่ะต้องใหญ่กว่าพวกเราเพราะนี่มันอยากจะใหญ่กว่าพวกเราใช่ไหมมันถึงได้มาบอกว่าอะไรมันเป็นนบีมันเป็นทูตศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับเพราะนั้นเราอย่าได้ไปใช้วิถีทางหรืออุสลูปแนวทางแบบนี้เนี่ยนะของคนที่ซอลิมแบบนี้เนี่ยในการที่จะไปต่อต้านนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาต่อมานะครับถ้าจริงการอีหม่านที่หนักแน่นก็คืออาซาสุอาซาสุชุยาติว่าอันนั้นอีหม่านรอซิกบอกว่าการอีหม่านที่มีความมั่นคงรอซิกเนี่ยแบบมั่นคงปักแน่นเลยคืออาซาสเป็นพื้นฐานของความกล้าถ้าเราอีหม่านอย่างเดียวเนี่ยนะครับบางทีคนเนี่ยถ้าไม่อีหม่านมันกลัวไงมันกลัวจะกล้าพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดความจริงๆก็ไม่กล้าพูดทั้งที่รู้อยู่ไอเนี่ยนะผิดไอนี่นะถูกนะรู้ผิดรู้ถูกแต่ยืนหยัดอยู่ข้างถูกเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะอีหม่านมันอ่อนเห็นไหมครับแต่ถ้าคนที่อีหม่านอ่อนไม่กลัวอะไรเลยกลัวอัลเลาะห์อย่างเดียวยังไงก็ต้องพูดจะกระทบข้างไหนก็ต้องพูดนะครับจะอะไรครั้งนี้จะต้องเป็นข้างที่พ่ายแพ้ก็ต้องพูดไม่ใช่คนที่มียศสูงกว่าศักดิ์สูงกว่าเกียรติสูงกว่าอำนาจสูงกว่าต้องไปโอ้ไปเข้าข้างอยู่นะครับถ้าไอ้คนที่มันใหญ่กว่าไอ้คนที่มันอะไรมันมีศักดิ์กว่าไม่มีสูงมันผิดมันก็คือต้องผิดเราจะไปโอ้ทำไมเราจะไปเข้าข้างมันทำไมล่ะผิดก็คือผิดแล้วต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกวันนี้ที่เป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องเข้าข้างไอ้คนที่ใหญ่กว่าไอ้คนที่ผิดไอ้คนที่พูดอะไรไปไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ถูกเลยเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะอีหม่านไม่แข็งแรงแค่นั้นแหละเพราะนั้นตรงนี้นะสิ่งที่เราได้รับจากเรื่องราวนี่ก็คือว่าการที่มีอีหม่านที่มั่นคงที่รอซิกเนี่ยนะครับที่มั่นคงที่หนักแน่นเนี่ยคืออาซาสคือพื้นฐานของความชุยาอะมีใครไหมพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันกล้านะมีไหมไม่มีงองจ้องงองกันหมดไม่มีใครกล้ายืนหยัดให้ถูกว่าไอ้เนี่ยทำแบบนี้มันถูกแต่ที่คิดไอ้แบบเนี้ยที่มันคิดอยู่เนี่ยมันผิดมันไม่ใช่แล้วมีใครไปยืนอยู่ข้างถูกไม่มีใครยืนเลยเพราะอีมานไม่แข็งอะเพราะอีหม่านไม่แข็งในเรื่องนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เราได้รับก็คืออีหม่านที่แข็งแกร่งนั้นอีหม่านที่หนักแน่นนั้นมันเป็นอาซาสมันเป็นพื้นของความกล้าหาญแต่นี่ไม่กล้าเลยกลัว เพราะกลัวใช่ไหมเพียงแต่บอกว่าต้องอดทนไอ้คนที่โดนซอเลมต้องอดทนตอนนี้อัลลอฮ์ทดสอบไม่มายืนอยู่ข้างไอ้คนที่ถูกมั่งล่ะนะรู้ว่ารู้ถูกรู้ผิดหมดเลยแต่ว่าอะไรไม่กล้าพูดเงียบเป็นใบไม่กล้านะครับอันนี้สิ่งที่เราได้รับจากอายะนี้คือคนที่อีหม่านนั้นนะมั่นคงนั้นความอีหม่านนั่นแหละมันจะเป็นพื้นฐานของความอะไรของเป็นพื้นฐานของความกล้าหาญวันอิกดามอัลลาตัมฟีดีอาวามิริลลาฮิตาลาและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาเป็นพื้นฐานของความกล้าหาญในการที่จะทำให้เราเนี่ยมุ่งหน้านะในการที่จะทำงานของอัลลอฮ์ให้บรรลุนิดบรรลุเขาเรียกบรรลุผลไปได้นะครับมีไหมมีไหมนะครับว่าถ้าหากว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะงานของอัลลอฮ์ไม่กลัวนะถ้าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราก็ต้องทำไปอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับต้องเราต้องอีหม่านอย่างนั้นคนที่อีหม่านต้องอย่างนั้นแต่ไม่ให้กลัวว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้อย่าเลยไม่กล้าแล้วอย่างนั้นรู้ไหมไอ้คนที่ผิดนะมันรู้ไหมว่ามันผิดมันก็ไม่รู้นะครับมันก็ไม่รู้ว่ามันผิดนิสัยแบบนิสัยเหมือนตัวเมียน่ะโค้งนะเนี่ยนิสัยมันที่นบีเปรียบเทียบเอาไว้อ่ะ

0: คนเป็นไงยิ่งงอใหญ่เลยนะบีบอกยิ่งงอใหญ่เลยยิ่งงอใหญ่เพราะฉะนั้นงานที่จะเจริญได้ที่จะตำฟีดไปข้างหน้าได้นะถ้ามีอีหม่านเป็นพื้นฐานอยู่นะกล้าที่จะชนทั้งหมดกล้าที่จะชนทั้งหมดนี่ที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้เนี่ยให้เรากล้านะครับกล้าที่จะชนกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่อีหม่านล่ะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าชนแล้วก็เป็นไงล่ะไอ้คนผิดนิสัยก็เป็นตัวเมียอยู่อย่างนั้นนั่นแหละงอปล่อยไม่ใครกล้าไม่มีใครกล้าว่าก็งอใช่ไหมก็งอนั่นแหละยิ่งปล่อยกระดูกก็บอกซี่โครงของผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงของผู้ชายนะถูกสร้างมาจากซี่โครงของผู้ชายทำไมอ่ะถ้าหากว่าเราจะดัดไม่เป็นหากกระดูกที่มันโค้งอ่ะกระดูกที่มันโค้งถ้าเราจะดัดไม่เป็นหากแต่ถ้าเราอะไรถ้าเราดัดแรงไปนะถ้าเราปล่อยเราไม่ดัดเนี่ยยิ่งงอใหญ่เลยยิ่งเป็นอย่างนั้นยิ่งงอใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอไอ้คนที่นิสัยพันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเราไม่มีอีหม่านเราก็ไม่กล้าและไอ้คนนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละนะปล่อยมันก็งอยิ่งงอยิ่งอีกไปแต่ถ้าเราไปดัดหักนี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอีหม่านที่นบีเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยกล้าวันอิกดามีอาลาตัมฟีดีอาวามิริลลาในการที่จะทำให้งานของอัลลอฮฺซุบานตะลานั้นบรรลุนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากเรื่องเล่าต่างๆนะครับว่าจุดประสงค์คือให้เราเนี่ยอีหม่านและอีหม่านนั้นจะทำให้งานของอัลลอฮ์นั้นบรรลุผลได้นะครับคงต้องฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุบารอกมะฮัมมัดซอลเลห
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID LineOn Air 786
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3.ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: วันนี้เราฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Online Radio Box ค้นหาชื่อไทยมุสลิมฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฟลามมีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقانإن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم

0: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาตการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Grow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำดังสรรอนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญอย่างสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญ ที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ ProTalk 2026พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีติงกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบ อบโต้อย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36ลำต่อวันเหลือเพียง32ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณร้อยละ5ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย 3-0 เซต 6-2 6-2 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรอชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก 3-2 เซต 3-6 6-7 ไทเบรก 0-7 7-6 ไทเบรก 9-77-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-4 ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา 3-1 เซต 6-3 4-6 7-5 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลอร์เนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ 3-2 เซต 7-5 4-6 6-7 ไทเบรก 6-8 6-1 และ6ต่อ4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทางซูจาจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก 4-2 เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน 3-4 เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารานอฟสกี้จากโปแลนด์ 4-1 เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮว์ 4-3 เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
12: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่องรถน ณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กรังบีโบขุนทศศักดาวรวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
13: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับเพราะว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
12: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
11: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในกาโชเซเรียอาอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
14: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
15: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันก็ให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.

0: วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
1: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 GHz ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
4: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับก่อนหน้านี้เราได้รับทราบข่าวคนเนาะที่เกิดขึ้นที่มุกดาหารเนาะที่มีข่าวว่าเด็กนะครับเด็กผู้เยาว์นะอายุ11นะครับแล้วก็เป็นเด็กพิเศษด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่าไปขับรถกระบะนะครับไปชนนะครับกลุ่มคณะของพระธุดงค์นะครับซึ่งท่านเนี่ยรู้สึกคณะของท่านเนี่ยก็จะมี34รูปนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแล้วก็เป็นคารวาสเนี่ย5รูปนะครับจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับทำให้มีพระธุดงค์เนี่ยนะครับมีพระเนี่ยนะครับมรณภาพไปถึง10รูปนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงบาดเจ็บสาหัสนะครับทีนี้หลายคนก็เอ๊ะแล้วอย่างนี้เด็กอายุ11นะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษคือเด็กพิเศษไม่พิเศษเนี่ยจริงๆเราก็ไม่เอามาเป็นประเด็นในเรื่องที่จะคุยกันวันนี้แต่ประเด็นที่คุยกันก็คือว่าคำว่าเด็กก็คือผู้เยาว์เนี่ยแล้วก็ในข่าวบอกว่าอายุ11ไปทำความผิดอาญาโอเคแหละมันเป็นเรื่องของความประมาทนะครับจะต้องเอาผิดเด็กได้แค่ไหนจะต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่เอามาดูกันนะครับกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา73นะครับบอกว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนะฮะเห็นไหมกฎหมายบอกแล้วว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็มาถึงว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้พ่อแม่ต้องรับโทษไหมนะครับก็ต้องตอบว่าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดกฎหมายมันไม่มีไงโอนเจตนาโอนการกระทำโดยพลาดของผู้เยาว์ไปสู่ผู้ปกครองพ่อแม่หรือผู้ดูแลอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีแบบนี้ความผิดอาญาเนี่ยมันเป็นความผิดเฉพาะตัวใครทำคนนั้นก็ต้องรับผลทางกฎหมายไปส่วนจะรับมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เงื่อนไขของกฎหมายนะครับเพราะนั้นพ่อแม่ก็ไม่ต้องถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้ในส่วนของคดีอาญานะครับแต่มาดูเรื่องของคดีแพ่งนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะเขาบอกว่าบิดามารดาเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับบุตรผู้เยาว์ที่ทำละเมิดถ้าพ่อแม่จะหลุดพ้นเนี่ยนะครับเอาภาษาชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าผู้เยาว์ทำละเมิดอย่างกรณีนี้เนี่ยถือว่าผู้เยาว์ทำละเมิด

0: พ่อแม่ต้องร่วมกันรับผิดเว้นเสียแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยจะพิสูจน์ต่อศาลให้เห็นได้ว่าตัวเองเนี่ยใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ในการดูแลเด็กหรือว่าผู้เยาว์แล้วนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับอ่ะมาตรานี้บอกแล้วว่าต้องร่วมรับผิดนะครับตามมาตรา429มาดูฎีกา1557ปี23นะจำเลยที่1เป็นผู้เยาว์อายุ15ปีนำรถยนต์ในบ้านออกมาขับขี่ไปไหนมาไหนโดยที่บิดาบรรดาหรือว่าจำเลยที่2ที่3เนี่ยไม่ได้ควบคุมดูแลจำเลยที่1ให้ดีนะครับจำเลยที่1จะขับรถยนต์ดังกล่าวสักกี่ครั้งก็ไม่ได้สังเกตเช่นนี้ถือว่าพ่อแม่หรือจำเลยที่2ที่3เนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดูแลจำเลยที่1การที่จำเลยที่1เนี่ยนะครับขับรถยนต์นะครับไปชนรถของโจทก์เสียหายถือว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยกระทำละเมิดแก่โจทก์นะครับก็คือต้องรับผิดแก่โจทก์และนะครับบิดามารดาพ่อแม่นะครับในฐานะจำเลยที่2ที่3ที่ไม่ดูแลผู้เยาว์ตามสมควรแก่หน้าที่เนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ด้วยนะครับเอามาดูฎีกาหนึ่งนะครับ 480/48 นะฮะบิดายอมให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีใบขับขี่ขับรถยนต์ออกไปในถนนสาธารณะจนไปชนคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถือว่าการกระทำของบิดาเนี่ยไม่ระมัดระวังตามสมควรในการดูแลผู้เยาว์เพราะฉะนั้นผู้เยาว์ต้องรับผิดทางแพ่งและบิดามารดาต้องรับผิดร่วมกับผู้เยาว์ด้วยนะครับก็เป็นนะเป็นทั้งกฎหมายเป็นทั้งคำพิพากษาศาลฎีกานะครับในส่วนของกฎหมายแพ่งนะครับก็โอ้โหคือจริงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็เด็กนี่เห็นว่าตามข่าวนี่คือแบบว่าเหมือนกับช็อกไปเลยเนาะโอ้โหมันจริงๆมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นพ่อแม่นะเรื่องของการดูแลนะครับบุตรหลานที่เป็นผู้เยาว์นะครับก็ต้องดูแลให้ดีๆจะได้ไม่เกิดโศกนาฏกรรมเหมือนในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัตินั่นก็คือว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะคำนวณนับถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะคำนวณนับความเมตตาของอัลลอฮฺได้อย่างครบถ้วนในอายะนี้ก็หมายความว่าความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้กระเบาของพระองค์นั้นมีมากมายมหาศาลแล้วก็ทรัพย์สมบัติหรือริสกีที่เราได้บริโภคอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราอาจจะพูดได้ว่าถ้าเราใช้น้ำที่อยู่ในทะเลที่อยู่ในมหาสมุทรเขียนถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วน้ำที่อยู่ในทะเลอยู่ในแม่น้ำอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยต้องเหือดแห้งไปก่อน พราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมากมายมหาศาลแล้วศาสนาอิสลามของเราก็ได้สนับสนุนได้ใช้ให้มุสลิมทุกคนนั้นให้ใช้ทรัพย์สินไปในหนทางที่ถูกต้องคำว่าใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่สองอย่างสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งก็คือใช้ทรัพย์สินนั้นไปในการอิบาดะห์ไปในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นที่สองก็คือใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับเพื่อแสวงหาความสุขสบายในโลกดุนยาแต่ว่าอยู่ในขอบเขตที่ศาสนาอนุญาตที่ศาสนาอนุมัตินี่ก็คือการที่เราได้ใช้จ่ายทรัพย์สินของเราซึ่งเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาท่านพี่น้องครับหลายๆคนมีทรัพย์สินมากมายแต่พี่น้องรู้ไหมว่าบางสิ่งบางประการที่เราสะสมเอาไว้นั้นที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ของเราอยากจะให้พี่น้องได้ฟังหะดีษบทนี้นะครับซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะกูลุบนุอาดัมมาลีมาลีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามนุษย์เนี่ยได้กล่าวว่านี่เป็นทรัพย์สินของฉันนี่ก็เป็นทรัพย์สินของฉันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวต่อว่าวะฮัลลักยับนาอาดัมมินมาลิกะอิลลามาอะกันตะฟะอัฟไนตะเอามาละเอาละบิสตะฟะอัปไลตะเอาตะซัดดักตะฟะอัมดอยตะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นของท่านแต่อย่างใดเว้นแต่สิ่งที่ท่านได้รับประทานไปแล้วมันก็ได้กลายเป็นสิ่งอื่นหรือสิ่งที่ท่านเนี่ยสวมใส่แล้วมันได้ขาดวิ่นไปหรือสิ่งที่ท่านได้ซอดาเกาะห์ได้บริจาคไปแล้วมันก็คงเป็นของท่านก็หมายความว่าสิ่ง3สิ่งเท่านั้นนะครับที่เป็นของเราก็คือสิ่งที่เราได้ใช้บริโภคเข้าไปสิ่งที่เราสวมใส่แล้วก็สิ่งที่เราซอดาเกาะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านนบีบอกว่ามันเป็นของเราอย่างแท้จริงแต่อีกหลายสิ่งหลายประการที่เราครอบครองอยู่หลายคนก็มีความภาคภูมิใจนะครับในทรัพย์สินมากมายที่ตนเองมีอยู่แต่นบีบอกว่าเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเราถ้าเราได้จากโลกนี้ไปเราได้กลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนำพาสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่สิ่งที่เราใช้และหมดไปนั่นเป็นของเราแล้วสิ่งที่เราซอดาเกาะห์ให้กับคนยากจนผลบุญเหล่านั้นมันก็จะเป็นของเรานี่การใช้จ่ายทรัพย์สินในแง่ที่เราถือว่านั่นเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาแล้วเราก็ใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องส่วนในเรื่องของการที่เราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพย์สินที่เราได้มาว่าเราจะต้องได้มาด้วยวิธีทางที่ถูกต้องด้วยหนทางที่ฮาลาลด้วยวิธีการที่สุจริตนะครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องย้อนกลับไปดูการกระทำของชาวซะลัฟก็คือคนรุ่นยุคก่อนนะครับที่ถือว่าเป็นยุคที่ดีที่สุด300ปีแรกที่พวกเขามีความเคร่งครัดระมัดระวังในการที่จะตกไปอยู่ในสิ่งที่ฮารอมระมัดระวังในการที่จะตกไปอยู่ในสิ่งที่คุ้มเคือชาวซะลัฟเนี่ยพวกเขาจะไม่ยอมแตะอยู่สองอย่างด้วยกันสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้แล้วสิ่งที่คุ้มเคือสิ่งที่เป็นชุบฮัตพี่น้องครับมีพี่น้องของเราจำนวนมากที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฮารอมแต่ยังเผลอไผ หรือยังไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นชุบะฮัตฉะนั้นเรื่องใดก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ชุบะฮัตเนี่ยสิ่งที่ยังคุมเคืออยู่ไม่แน่ใจว่ามันฮาลาลหรือฮารอมสิ่งที่อยู่ระหว่างฮาลาลแล้วก็ฮารอมเนี่ยให้เราออกห่างเพราะการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็เท่ากับเราตกอยู่ในสิ่งที่ฮารอมท่านมีรองครับมีรายงานจากท่านบุคอรีได้รายงานว่าพนางไอชะนะครับได้กล่าวว่ามีทาสคนหนึ่งซึ่งเป็นทาสของท่านอบูบักซึ่งเป็นบิดาของพนางไอชะนะครับพนางไอชะบอกว่ามีทาสของบิดาของฉันคนหนึ่งได้ไปแสวงหาปัจจัยยังชีพแล้วก็ได้นำมันมาหาบิดาของฉันและบิดาของฉันก็ได้รับประทานส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ทาสเนี่ยได้นำมาและอยู่ต่อมาอีกวันหนึ่งทาสคนนี้ก็ไปหาปัจจัยยังชีพเหมือนเดิมแล้วเขาก็ได้นำปัจจัยยังชีพนั้นกลับมาแล้วท่านอบูบักเนี่ยก็ได้รับประทานส่วนหนึ่งจากปัจจัยยังชีพที่ทาสคนนั้นเนี่ยได้นำมาแล้วทาสคนนั้นก็ได้ถามท่านอบูบักว่าท่านทราบไหมว่าสิ่งเนี่ยมันคืออะไรอบูบักก็ได้ย้อนถามทาสว่าแล้วมันคืออะไรล่ะทาสคนนั้นก็ตอบว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งเป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยได้ไปทำนายโชคชะตาของคนกลุ่มหนึ่งแล้วเขาก็ให้สิ่งนี้ฉันมาเมื่อบิดาของพระนางไอชะก็คืออบูบักเนี่ยทราบก็ได้รีบเอานิ้วของตัวเองเนี่ยนะครับล้วงเข้าไปในคอนะครับเพื่อที่จะให้อาเจียนออกมาพอล้วงเข้าไปก็อาเจียนออกมาพระนางไอชะก็บอกว่าฉันเห็นพ่อของฉันตอนนั้นเนี่ยฉันคิดว่าวิญญาณของพ่อของฉันเนี่ยจะออกจากร่างก็หมายความว่ามันเกิดอาการอาเจียนอย่างรุนแรงนะครับพอหลังจากนั้นบิดาของฉันก็คืออบูบักเนี่ยได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยได้กล่าวว่าข้าแต่อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์ให้พ้นนะครับให้พ้นจากสิ่งที่โลหิตของฉันได้แบกรับเอาไว้แล้วก็สิ่งที่ปะปนอยู่ในลำไส้ของฉันท่านพี่น้องครับจากเรื่องราวที่พระนางไอชะได้เล่าขึ้นมานี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าท่านอบูบักไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ไปหาทรัพย์สินที่ไม่ฮาลาลแต่ว่าอบูบักนั้นไม่ยอมที่จะให้สิ่งที่ฮารอมเนี่ยปะปนอยู่ในร่างกายของท่านปะปนอยู่ในสายเลือดของท่านนี่แสดงให้เห็นถึงว่าท่านอบูบักนั้นเป็นคนที่มีความเคร่งครัดต่อบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบัญญัติชายและบทบัญญัติห้ามแล้วท่านอบูบักเองก็รังเกียจในสิ่งที่ฮารอมและรังเกียจในสิ่งที่คุมเคือเพราะเราทราบดีว่าเรื่องของการทำนายโชคชะตานั้นเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทรัพย์สินที่ได้มาจากการดูโชคชะตาก็เป็นทรัพย์สินที่ฮารอมท่านพี่น้องครับนอกจากนี้แล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวอีกว่ากุลลุยาซาดินนาบาตามินซุฮตินฟันนารุเอาลาบิฮีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกๆร่างกายที่เจริญเติบโตมาจากสิ่งที่ฮารอมไฟนรกเหมาะสมสำหรับเขานะครับเหมาะสมนะครับสำหรับร่างกายที่มันเจริญเติบโตมาเลือดเนื้อที่มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ฮารอมฉะนั้นขอให้เราระมัดระวังในสิ่งที่ฮารอมและในสิ่งที่เป็นชุบหัตมีหลายคนนะครับที่มักจะบอกว่าสิ่งที่เราได้มาเป็นสิ่งที่ฮารอมก็จริง แต่ถ้าหากว่าใช้จ่ายไปในทางที่ถูกต้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับนะครับความดีของเราความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าทรัพย์สินนั้นจะต้องได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับด้วยวิธีการที่ไม่เป็นวิธีการที่ศาสนาของเราห้ามถ้าใครที่ได้ทรัพย์สินมาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาจะได้รับการลงโทษถึงแม้ว่าเขาจะใช้จ่ายทรัพย์สินเหล่านั้นไปในเรื่องของความดีงามก็ตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามานิกตะซะบะมาลันมินมะอะซะมินฟะวะศอละบิฮิรอฮิมะฮูเอาตะศอดดะกะบิฮิเอาอัมฟะกะฮูฟีซะบีลิลลาฮิจุมิอะซาลิกะกุลลุฮูจะมีอันฟะกุฟิซะบิฮิจะฮันนัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ที่แสวงหาทรัพย์สินมาจากหนทางที่เป็นบาปหนทางที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยที่เขามาสร้างความสัมพันธ์กับเครือญาติหรือมาบริจาคทานหรือใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทรัพย์สินและตัวของเขาเนี่ยจะถูกรวมกันแล้วก็จะถูกโยนลงไปในนรกฉะนั้นพี่น้องครับมีหลายคนแสวงหาทรัพย์สินมาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและเอาทรัพย์สินนั้นมาบริจาคให้กับคนยากจนเอามาสร้างความสัมพันธ์ให้กับเครือญาติเอามาบริจาคให้เครือญาติเอามาช่วยเหลือให้กับเครือญาติหรือว่าเอามาสร้างมัสยิดเอามาสร้างโรงเรียนโดยที่เขามีความคิดว่าเขาได้ทำความดีไปลบล้างความผิดที่เขาทำมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั้นอย่าเข้าใจอย่างนั้นเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ชัดเจนว่าเขานั้นจะถูกรวมกันทั้งตัวของเขาแล้วก็ทรัพย์สินของเขาเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็จะถูกโยนลงไปในนรกนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปจัดเก็บสกาดที่ตระกูลหนึ่งแต่ปรากฏว่าชายคนนี้ได้ยักยอกแล้วก็ได้กลับมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้บอกกับท่านรอซูลบอกว่านี่เป็นของท่านแล้วนี่ก็เป็นของฉันเป็นสิ่งที่ตระกูลเนี่ยได้มอบเป็นฮะดียะห์ให้เป็นของกำนันเป็นของขวัญให้กับฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าทำไมเจ้าไม่นั่งอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ของเจ้าจนกระทั่งของกำนันได้มาอย่างเจ้าถ้าหากว่าเจ้านั้นเป็นผู้ที่สัตย์จริงนั่นหมายความว่าคนคนเนี้ยนะครับเขาได้ยักยอกทรัพย์สินที่เป็นสกาดซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะให้เขากล่าวว่านี่เป็นทรัพย์สินของท่านนี่เป็นทรัพย์สินของฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ใช่สิทธิของเขาในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขามาในสภาพที่แบกสิ่งนั้นใครคดโกงอูดเขาก็จะมาในสภาพที่แบกอูดแล้วก็ร้องเสียงดังใครที่คดโกงวัวก็จะมาในสภาพที่แบกวัวแล้วก็ร้องเสียงดังใครที่คดโกงแกะหรือแพะเขาก็จะมาในสภาพแบกแกะหรือแพะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็จะถ่ายมูลออกมานะครับแล้วก็ร้องเสียงดังแล้วท่านนบีก็จะบอกว่าคือจะขอต่ออัลลอฮ์โดยที่ท่านยกมือจนกระทั่งเห็นรักแร้แล้วก็บอกว่าข้าแต่อัลลอฮ์นะครับข้าพระองค์ได้ประกาศให้ทราบแล้วมิใช่หรือก็หมายความว่าท่านนบีบอกว่าฉันได้เรียกร้องฉันได้บอกเขาแล้วแต่เขาไม่ปฏิบัติตามสำหรับวันนี้ก็คงพูดคุยกับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: การละหมาดจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะยับยั้งจิตใจของเราตัวของเราให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆมากมายในขณะที่เขาละหมาดเขาสุญูดต่ออัลเลาะห์เขาใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์และการละหมาดนั้นคือการสัมพันธ์ต่อพระผู้สร้างเขาแน่นอนว่าผู้ที่ละหมาดนั้นจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกอันสูงส่งที่เขานั้นได้ยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเขาก็ได้ตระหนักถึงสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเขาจะต้องมีความรู้สึกละอายที่สุดเวลาเขาจะละเมิดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ละอายที่จะผิดต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับที่เราเรียกว่าการละหมาดนั้นจะยับยั้งความชั่วร้ายต่างๆมากมายและการละหมาดจะเป็นกุญแจสู่ความดีอีกมากมายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอะกิมิศศอลาห์อินนัศศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอ์วัลมุนกัรวะละซิกรุลลอฮิอักบัรวัลลอฮุยะอ์ลามุมาตัสนาอูนในซูเราะห์อังกะบูตอายะห์ที่45อัลเลาะห์บอกว่าเจ้าจงดำรงการละหมาดไว้เพราะแท้จริงแล้วการละหมาดนั้นจะยับยั้งการกระทำที่ลามกและความชั่วและการรำลึกถึงอัลเลาะห์นั้นมันยิ่งใหญ่กว่านะครับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันใหญ่กว่าพี่น้องครับและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้านั้นกระทำหากว่าเราได้พิจารณาในองค์การนี้แล้วเราจะได้เห็นว่าคําว่าอะกิมิศศอลาห์นั้นหมายถึงการที่เจ้านั้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับหรือการกล่าวว่าซัลลูนะครับพวกเจ้านั้นจงละหมาดจงปฏิบัตินั่นคือเป้าหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงนะครับมีจิตใจที่ผูกพันกับอัลเลาะห์สลัดทิ้งจากความชั่วร้ายทางโลกดุนยาเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับพี่น้องคือพลานิสงส์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับบรรดาผู้ที่เขานั้นรักษาการละหมาดบรรดาชัยฏอนที่ไม่ยอมสยูต่ออัลเลาะห์นั้นพวกเขาก็จะรู้สึกอ่อนแอนะครับกับบุคคลที่เขานั้นละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนก็ไม่สามารถที่จะยุแย่บุคคลเหล่านี้ได้หากว่าบุคคลหนึ่งนั้นรักษาการละหมาดรักษาอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าอัศลาได้อย่างดีและแน่นอนพี่น้องครับการละหมาดนี่แหละจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันให้กับเราได้เห็นว่าความผิดกอรอนจะถูกลบล้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้หะดีษบทหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายจะได้เห็นประการหนึ่งหากว่ามีลำธารสายหนึ่งนะครับที่มันไหลอยู่หน้าบ้านเนี่ยของคนคนหนึ่งแล้วในหมู่ของพวกท่านเนี่ยซึ่งเขาก็ได้อาบน้ำวันละ5ครั้งทุกวันเนี่ยจะยังคงมีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ไหมนะครับเป็นการถามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นการเปรียบเทียบบรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบคำถามนี้ว่าก็จะไม่มีสิ่งสกปรกใดๆหลงเหลืออยู่เลยท่านนบีก็เลยกล่าวว่าฟะบิซาลิกามิซลุศอลาวาติลคอมซ์ยัมฮุลลอฮุบิฮินนะอัลคอตอยานะครับนบีก็บอกว่าก็เช่นเดียวกันเลยครับหากว่าพวกท่านปฏิบัติละหมาดวันละ5ครั้ง5เวลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะลบล้างความผิดทั้งหมดนะครับด้วยกับการกระทำละหมาดเหล่านี้นะครับนั่นเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าการที่เราอาบน้ำวันละ5ครั้งนะครับอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะละหมาดก็เหมือนกับการที่เราอาบน้ำชำระร่างกายของเราวันละ5ครั้งนะครับมันทำให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในตัวของเราหลุดออกการละหมาดก็เช่นเดียวกันนะครับเราละหมาดวันละ5ครั้งมันก็จะทำให้บาปเล็กๆน้อยๆที่เรากระทำนะครับในแต่ละวันนั้นก็จะถูกลบล้างด้วยกับการละหมาดนบีบอกว่าอัสซอลาวาตุลคอมซุวันจุมอะตุอิลันจุมอะติวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนมุกัฟฟิรอตุนมาไบนะฮุนนะอิดัตุนิบาตินกะบาอิรนะครับนบีบอกว่าการทำละหมาดวันละ5เวลาการละหมาดวันศุกร์ไปถึงอีกศุกร์นึงการถือศีลอดรอมฎอน1ไปถึงอีกรอมฎอน1เป็นการลบล้างนะครับความผิดของเราที่เกิดในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับตลอดจนกระทั่งว่าเขานั้นยังไม่กระทำในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นี่แหละครับพี่น้องการละหมาด1ครั้งจะช่วยลบล้างความผิดของเรานะครับเวลา1อีกเวลา1สุขหนึ่งอีกสุขหนึ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับการปกป้องให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆมากมายในชีวิตประจำวัน
2: ซูเราะตุตตะฮรีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما

الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

0: ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
1: วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจมากๆครับเป็นเรื่องของคุณหมอแผนปัจจุบันแท้ๆเลยนะแต่กลับป่วยด้วยโรคสุดใหญ่ที่เรียกว่า NCDS
2: ใช่ค่ะคุณหมอบุญชัยอิสราพิสิทธิ์ท่านเคยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยซ้ำแต่กลับเจอทั้งเบาหวานความดันไขมันพอกตับเกือบจะต้องกินยาตลอดชีวิตเลย
1: แต่ท่านเลือกทางที่ต่างออกไปคือหันมาใช้วิธีธรรมชาติบำบัดแทนน่าทึ่งมากครับ
2: ค่ะจากบทบรรยายของคุณหมอเนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่าโรค NCDS ส่วนใหญ่มันมาจากวิถีชีวิตของเราเองไม่ใช่เรื่องของกำลพันธ์หรือโชคชะตาเป็นหลัก
1: แปลว่าจริงๆเรามีส่วนกำหนดสุขภาพตัวเองได้เยอะกว่าที่คิดใช่นะครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วการใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวอาจจะแค่คุมอาการไว้ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริง
1: ๆงั้นวันนี้เรามาลองกลั่นแก่นความคิดของคุณหมอกันครับว่ามีอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างเริ่มจากหลักสำคัญเลยอาหารคือยา
2: ใช่ค่ะหัวใจหลักเลยคือกลับไปหาอาหารตามธรรมชาติลดการแปรรูปลดการปรุงแต่งที่ไม่จำเป็น
1: แล้วก็มีวลีเด็ดที่คุณหมอพูดบ่อยๆกินมันทุกอย่างอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าให้กินหัวมันซะอีก
2: ไม่ใช่ค่ะคือท่านหมายถึงให้กินผักและผลไม้ให้มันหลากหลายมากๆไม่ซ้ำซากจำเจเพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนจริงๆแบบว่าเหมือนเป็นยาจากธรรมชาติเลย
1: อ๋อความหลากหลายนี่เองสำคัญมากแล้วเหมือนคุณหมอจะเน้นเรื่องของสดด้วยใช่ไหมครับทำไมล่ะครับของสดมันดียังไง
2: ใช่ค่ะเน้นมากเพราะในผักผลไม้สดๆเนี่ยมันมีเอนไซม์ที่สำคัญต่อการซ่อมแซมร่างกายมากๆค่ะแต่เอนไซม์พวกนี้มันถูกทำลายง่ายมากเวลาโดนความร้อน
1: ครับครับ
2: แล้วก็ยังมีวิตามินซีอีกร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะคะแล้วมันก็สลายตัวเร็วมากถ้าโดนความร้อนทั้งที่มันจำเป็นมากๆเลยนะในการสร้างคอลลาเจนช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของเซลล์ของหลอดเลือด
1: เข้าใจเลยแสดงว่าการกินของสดนี่ช่วยชะลอความเสื่อมได้โดยตรงเลยว่างั้นเถอะ
2: ประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่คนถกเถียงกันเยอะเรื่องไขมัน
1: ใช่เลยครับเรื่องนี้มีความเชื่อเยอะมากกลัวคอเลสเตอรอลในไข่แดงบ้างในอาหารทะเลบ้างคุณหมอว่ายังไงครับเรื่องนี้
2: ค่ะคุณหมอท่านก็มองต่างนะคะท่านคิดว่าตัวร้ายจริงๆอาจไม่ใช่คอเลสเตอรอลโดยตรงแต่เป็นพวกไขมันทรานส์มากกว่า
1: ไขมันทรานส
2: ์ค่ะที่มันเกิดจากการทอดด้วยความร้อนสูงๆซ้ำๆหรือพวกน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการเยอะๆอะค่ะอย่างน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มอะไรพวกนี้โครงสร้างมันผิดธรรมชาติร่างกายจัดการยากอาจจะไปกระตุ้นการอักเสบได
1: ้อ๋อครับครับแต่คนก็ยังกังวลเรื่องไข่แดงเรื่องกะทิอยู่ดีคุณหมอมีแนะนำไขมันดีตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
2: ท่านก็แนะนำไขมันดีจากธรรมชาตินะคะอย่างกะทิสดที่แบบไม่ได้เคี่ยวจนแตกมันนะคะอันนั้นจะมีกรดลอริกซึ่งเป็นไขมันที่ดีร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ง่าย
1: กะทิสดนี่เอง
2: ค่ะหรืออย่างน้ำมันมะกอกสกัดเย็นก็ดีแต่ย้ำว่าห้ามเอาไปทอดนะคะควรใช้ผสมหลังปรุงเสร็จแล้วมากกว่าเพื่อรักษาคุณค่าของมันไว
1: ้ครับผมนอกจากไขมันมีอย่างอื่นที่ต้องระวังไหมครับเรื่องอาหาร
2: มีค่ะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับนมวัว
1: อ้าวทำไมล่ะครับ
2: จากประสบการณ์ของคุณหมอเองท่านพบว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคบางอย่างเพราะมันย่อยยากกว่าเกิดของเสียในร่างกายเยอะกว่าแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวสูงด้วยอาจจะมีสารปนเปื้อนจากการเลี้ยงอีก
1: แล้วท่านแนะนำให้กินอะไรแทนครับ
2: ท่านก็จะแนะนำให้เน้นไปทางปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมากกว่า
1: พอฟังเรื่องอาหารมาทั้งหมดทั้งไขมันเนื้อสัตว์นมวัวมันยิ่งชัดเลยนะครับว่า NCDs เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตจริงๆ
2: ใช่ค่ะแล้วผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องน้ำหนักตัวนะมันไปถึงสุขภาพโดยรวมอย่างเรื่องไตที่คุณหมอก็ให้ความสำคัญมาก
1: ครับเรื่องไตนี่สำคัญมาก
2: ค่ะเพราะสาเหตุหลักๆที่ทำให้ไตเสื่อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงหรือแม้แต่การกินยาบางชนิดนานๆและการกินโปรตีนมากเกินไปล้วนเกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งนั้น
1: อ
2: ันช่วยปกป้องไตไปในตัวการกินโปรตีนอย่างพอดีๆเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะพออายุมากขึ้นหรือไตเริ่มทำงานไม่ค่อยดีแล้วต้องรู้ว่าร่างกายต้องการเท่าไหร
1: ่ครับไม่ให้ไตทำงานหนักเกินไป
2: ใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่เป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การมีอายุยืนยาวมากๆนะคะ
1: ยังไงครับ
2: คือคุณหมอเสนอให้เปลี่ยนมุมมองนะคะจากการตั้งเป้าว่าฉันอยากอายุยืนมากๆซึ่งบางทีมันก็มาพร้อมความเครียดนะให้เปลี่ยนไปเน้นที่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆวันแทน
1: คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน
2: ใช่ค่ะแบบที่คุณหมอว่าตื่นเช้ามาวันนี้ดีได้อยู่อีกวันนึงแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งมันมี3เสาหลักคือสุขภาพดีมีเงินใช้พอประมาณและใจเป็นสุข3อย่างนี้ต้องไปด้วยกัน
1: สุขภาพดีมีเงินใช้ใจเป็นสุขฟังดูจับต้องได้และมีความสุขมากกว่าจริงๆครับ
2: ใช่ค่ะสรุปแล้วแก่นสำคัญจากแนวทางของคุณหมอบุญชัยก็คือการกลับสู่พื้นฐานกลับมาดูแลตัวเองด้วยการปรับวิถีชีวิตให้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องกินลดปรุงแต่งเน้นหลากหลายกินของสดแล้วก็ฟังเสียงร่างกายตัวเองจริง
1: ๆเป็นแนวทางที่เรียบง่ายแต่ดูทรงพลังมากครับงั้นขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราจะเริ่มปรับการกินตั้งแต่วันนี้เลยตามแนวคิดธรรมชาติบำบัดแบบนี้มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่พอจะเริ่มทำได้ทันทีบ้างเพื่อเป็นก้าวแรกสู่สุขภาพที่ดีขึ้นของเราเอง
3: พระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นในหมู่พวกเจ้ามีผู้ปฏิเสธศรัทธาและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงรู้เห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำซูเราะห์อัตตะกอบุนอายะห์ที่2

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาความปรานีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับเราได้มาต่อกันในเรื่องนะครับข่าวดีของชาวสวรรค์แน่นอนครับเราและก็ท่านทั้งหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺให้เราได้อยู่ได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันเรามาดูนะครับว่าความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชาวสวรรค์นะไม่มีสิ้นสุดอยู่ในนั่นชั่วกาลนานและเขาไม่เบื่อไม่เหนื่อยไม่เบื่อหน่ายและก็ไม่กังวลไม่มีความทุกข์นะครับอยู่ในนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับในซูเราะฮ์ฮูดอายะห์ที่108นะครับว่าวะอัมมัลลซีนซูอิดูฟาฟินจันนะติคอลิดีนฟีฮามาดามะติสซะมาวาตุวัลอัรฎอิลลามาชาอ์ร็อบบุกอะฏออันฆอยรมักมัจซูลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่สุขอยู่ในสวนสวรรค์มีความสุขในสวนสวรรค์พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับตราบเท่าชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนะครับยืนนะครับยืนยังไว้เว้นแต่พระเจ้าของเจ้าประสงค์เป็นการประทานให้โดยปราศจากการตัดทอนหมายความว่าให้ด้วยกับไม่มีคำว่าสิ้นสุดไม่มีคำว่าต้องตัดนะเว้นไว้หน่อยนึงเดี๋ยวกลัวไม่พอไม่ใช่ให้ตลอดกาลนะครับท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมาฮุลลอฮ์ได้อธิบายนะครับในอายะห์นี้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ตรัสว่าสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นสุขนั่นก็คือผู้ที่เจริญรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะอยู่ในสวนสวรรค์นะฮะนั่นก็คือสถานที่ที่พำนักที่สุขสำราญสำหรับเขาจะอยู่ในนั้นชั่วกาลนานพวกเขาจะพำนักตลอดกาลในนั้นโดยที่เท่าที่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นยังคงอยู่เว้นแต่พระเจ้าของเจ้านั้นนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสงค์ซึ่งข้อยกเว้นนี้ได้กล่าวถึงความอะไรครับความสุขความสบายนะครับให้กับชาวสวรรค์ที่ไม่มีการตัดทอนที่ไม่มีความสิ้นสุดเป็นการให้โดยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะให้เขานั้นชั่วกาลนานโดยที่ไม่มีคำว่าหมดไม่มีคำว่าขาดตอนบ้านเราบางทีให้เขาไปแล้วโอ้ช่วงนี้ยังให้ไม่ได้นะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่พอนะเราก็ยังมีแต่ในวันกิยามะในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นะท่านนบีได้อธิบายไว้นะครับว่าไม่มีการขาดตอนนะไม่มีการขาดตอนไม่มีสิ้นสุดดังนั้นเราจะได้รับความสุขอย่างตลอดกาลไม่ว่าคนจะมาคิดเอ้ยกินคนโอตั้งแต่ยุคอะไรครับยุคสมัยท่านนบีอาดัมตัวกับตัวใหญ่กินตะกี้เราก็ได้รู้นะครับว่าการกินของคนคนหนึ่งในชาวสวรรค์เท่ากับอะไรครับคน100คนโอ้ยกินน้ำผึ้งหมดมึงดื่มน้ำผึ้งหมดมึงดื่มอะไรครับดื่มน้ำอะไรน้ำเหล้าหมดมึงดื่มน้ำจืดหมดมึงเราคิดนะดื่มน้ำนมหมดมึงพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีการอะไรครับไม่มีการขาดตอนนะไม่มีการว่าผลิตไม่ทันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงปีชาสามารถบอกว่าไม่มีครับไม่มีการขาดตอนได้กินตลอดการได้ใช้ตลอดการได้อยู่ตลอดการของไม่มีคำว่าพังไม่มีคำว่าเสียท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายอีกนะครับยูตาบิลเมาต์กายฮาติลกับชอัมละฮาฟายูนาดีมูนาดียะอัลญันนะ ฟายัชฟายัชรออิบรออิบรออิบบูนะวะยันซูรูนะฟะยะกูลฮัลยะอ์ริฟูนฮาซาฟะยะกูลนะอัมฮาซาลเมาตวะกุลลุฮุมกอดรออะห์ซุมมายูนาดีอะห์ลินนาร์ฟะยันฟะยันรออิบบูนะวะยันซูรูนะฟะยะกูลฟะฮัลตะอ์ริฟูนฮาซาฟะยะกูลนะอัมฮาซาลเมาตวะกุลลุฮุมกอดรออะห์فيذبحه ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت ในวันกิยามะท่านนบีได้บอกนะครับในวันกิยามะความตายก็จะถูกนำมานะครับโดยถูกนำมาให้จำแรงเป็นอะไรครับเป็นกัปส์เป็นแกะนะครับตัวหนึ่งที่อ้วนแล้วก็มีคนประกาศนะมาประกาศว่าโอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายเอ้ยพวกท่านทั้งหลายพวกเขาก็ชะเง้อมาดูนะครับแล้วก็มองดูแล้วเสียงนั้นก็กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้ไหมนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อะไรความตายนั้นกลายเป็นอะไรครับจำแรงกลายเป็นแกะตัวหนึ่งพวกเหล่านั้นนะครับก็บอกว่านี่รู้ตอบใช่ที่นะพวกเรานั้นรู้นี่คือความตายซึ่งพวกเขาทุกคนนั้นอ่ะก็ได้เจอมันได้เห็นมันได้ประสบกับมันและก็มีเสียงก้องอีกว่าโอ้ชาวนรกเอ้ยชาวนรกก็ได้นะครับก็มาชะเง้อมาดูและก็ได้ถามว่าพวกท่านทั้งหลายเคยเห็นสิ่งนี้ไหมหรือเคยรู้จักสิ่งเหล่านี้ไหมชาวนรกก็กล่าวว่าไงครับฉันก็ใช่แล้วฉันเคยฉันไหนนี่ฉันรับรู้นี่ก็คือความตายซึ่งทุกคนก็ได้เห็นมันแล้วแน่นอนพี่น้องเราทุกคนต้องตายไหมเราทุกคนต้องตายเราต้องเจอนะครับชาวนรกก็จะบอกนี่แหละพวกเราก็เจอเหมือนกันทันใดนั้นแก่ตอนนั้นก็ถูกเชือดนะครับก็ถูกเชือดความตายนั้นถูกเชือดนะความตายนั้นถูกเชือดแล้วท่านนบีก็บอกว่านะครับโอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายนี่คือความเป็นอมตะทีนี้ความตายนั้นน่ะไม่มีแล้วความตายถูกเชือดไปแล้วหมดแล้วความตายไม่มีแล้วที่เอามาเป็นแก่น่ะถูกเชือดไปแล้วให้หมดสิ้นไปแล้วทีนี้จะไม่มีความตายหลังจากนี้แล้วโอ้ชาวสวรรค์เอ๋ยจงอยู่ในสวรรค์ชั่วกาลนานโอ้ชาวนรกเอ๋ยจงอยู่แบบอมตะนะครับอยู่ในนรกไม่มีการตายอีกแล้วนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกิดขึ้นในวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาประกาศให้พวกเราได้รับรู้นะครับดังนั้นนะเราก็จึงเห็นนะครับว่าวันกิยามะห์มีจริงนะครับโลกนี้วันนี้เราอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยและผู้คนก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกชีวิตกลับไปให้เรานั้นตายแต่วันกิยามะห์ไม่มีคำว่าตายครับและอีกรายงานหนึ่งได้เล่านะครับว่าตะกี้ในรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีส่วนรายบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับว่ายูนาดีมุดาอินนะกุลอินนะละกุมอันตัสิฮูฟะลาตัสกอมูอาบาดันอินนะละกุมอันตะฮยาฟะลาตะมูตูอาบาดาวะอินนะละกุมอันตะชิบูฟะลาตะฮรอมูอาบาดาวะอินนะละกุมอันตันอามูฟะลาตับอาสูอาบาดาอันนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามนะครับมุสลิมนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอีกนะครับว่าจะมีคนที่ประกาศนะครับอีกนะครับว่าแท้จริงพวกท่านทั้งหลายมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยตลอดกาลนะครับอายุแล้วก็จะอยู่ในนั้นไม่มีความว่าเจ็บป่วยและท่านทั้งหลายก็จะมีอายุนะยืนโดยที่ไม่เสียชีวิตตลอดกาลพวกท่านทั้งหลายก็จะเป็นหนุ่มนะครับไม่แก่ตลอดกาลและพวกท่านหลายก็จะมีความสุขนะครับอยู่ในสวนสวรรค์โดยที่ไม่เบื่อตลอดกาลอันนี้คือสายรายงานที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิม พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราได้รับรู้นะครับไม่มีคำว่าตายอีกแล้วไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าแก่อีกแล้วนะเพราะอายุวัยรุ่นทั้งหมดและไม่มีการเจ็บป่วยอีกแล้วนะครับสุขภาพดีตลอดการอยู่ในนั้นในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงกล่าวนะครับมัสลุนจันนติลละตีวะอัยดัลมุตตะกูนตัจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮาร์อุกูลุฮาดาอิมุนวะซิลลุฮาติลกัลอุกบัลละตีอิตตะกาววะอุกบัลกาฟิรีนันนาร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับอุปมานะครับสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ที่ยำเกรงนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับพอกล่าวถึงสวนสวรรค์ปุ๊บนะครับก็จะมีบอกว่าผู้ยำเกรงบ้างคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีบ้างหรือบรรดาผู้ศรัทธาบ้างนะครับได้ถูกสัญญาไว้นั่นก็คือมีลำธารหลายสายหลายผ่านผมก็อธิบายพี่น้องได้ฟังแล้วลำธารหลายสายหลายผ่านทานน้ำนมทานน้ำผึ้งทานน้ำเหล้าทานน้ำจืดนะครับและอีกหลายๆนะครับลำธารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราผลไม้นะครับและเงาร่มเงานะครับอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือบั้นปลายของบรรดาผู้ที่ยำเกรงและบรรดาและบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธนั้นเป็นอะไรครับนั่นก็คือขุมนรกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับให้กับเราในซูเราะห์อัรรอดอายะห์ที่35นั่นก็คือเราได้รับรู้ถึงความสุขสบายนะครับในสวนสวรรค์ด้วยกับผลไม้ต่างๆด้วยกับสำรับอาหารต่างๆด้วยกับร่มเงาด้วยกับทานน้ำต่างๆนะครับหลากหลายนะครับอย่างด้วยกันที่ไม่มีคำว่าหมดสิ้นที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าเกี่ยวกับการนมาศสุริยาคาดไว้ครั้งหนึ่งว่ายารอซูลุลลอฮ์รออัยนากะตะนาวัลตะชัยอันฟีมะกอมิกะซุมมารออัยนากะตะกะกะตะกอลาอินนีอูรีตุลญันนะห์فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا โอ้ رسول ของ Allah นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับได้บอกกับท่าน رسول ว่าโอ้ رسول ของ Allah เราเห็นท่านกำลังจะหยิบนะครับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับตรงที่ท่านยืนอยู่แต่แล้วท่านก็เอามือกลับมาดึงมือกลับมาแล้วท่านนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าก็ตอบว่าอัลลอฮ์ได้ให้ฉันเห็นนะครับได้เห็นสวนสวรรค์และฉันก็ยื่นมือเพื่อจะไปหยิบอะไรหยิบองุ่นพวงหนึ่งไปหยิบองุ่นพวงหนึ่งจากสวนสวรรค์มาแต่ก็ไม่ได้หยิบมาในที่สุดถ้าหากว่าฉันนะครับเอามันมาแล้วเนี่ยแน่นอนพวกท่านก็จะได้กินองุ่นนั้นตลอดชั่วกาลนานตราบที่โลกนี้ยังมีอยู่ความยาวอัลลอฮฺอักบัรแค่พวงเดียวเนี่ยนะแค่พวงเดียวกินตราบชั่วกาลนานนะครับที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้หะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามนะครับบุคอรีนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราได้รู้นะครับว่าสิ่งอะไรบ้างที่อยู่ในสวนสวรรค์และทำให้เราได้รู้สึกมีความสุขในอีกหะดีษท่านนบีก็ได้บอกนะครับว่าอินนะฟิลญันนะติญันนะลาชะจารตันตะซีรุรากิบอัลจาวาดัลมุดัมมัรอัสซารีมิอะตอามินมาตักตาหัวท่านนบีบอกแท้จริงในสวรรค์จะมีต้นไม้ที่ใหญ่ที่นักควบมาเร็วเนี่ยจะควบมาอย่างเร็วเลยนะเป็นระยะเวลา100ปีก็ไม่สามารถที่จะ เลยนะครับเลยไปได้ไม่สามารถที่จะนะครับผ่านไปได้ร้อยปีนะไม่ใช่ธรรมดานะครับร้อยปีเรามีอายุถึงร้อยปีไหมน้องไม่ถึงร้อยปีหรอกแต่นี่ควบไม้อย่างเร็วร้อยปีไม่สามารถที่จะผ่านต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในสวนสวรรค์ได้ตะกี้เราก็รู้นะครับว่าต้นสมาต้นไม้เนี่ยโคนของมันนะครับทำมาจากอะไรครับพี่น้องทำมาจากทองนั่นหรอว่าแบบต้นไม้เนี่ยต้นไม้โคนของมันเป็นทองครับพี่น้องดังนั้นอยากที่จะให้เราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์นะอยากที่จะให้เรานั้นอยู่ใกล้คำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะครับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยอยากที่จะให้เรานั้นได้รับรู้ว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้เรานะมีความปลื้มปิติยินดีไม่ใช่มานั่งยิ้มนอนยิ้มนะครับเดินยิ้มอัลลอฮ์ฉันจะเป็นชาวสวรรค์แล้วฉันจะเป็นชาวสวรรค์แล้วแต่พี่น้องครับในเมื่อเรายิ้มนะครับอยู่ในใจเมื่อเรายิ้มอยู่นะครับในหัวอกของเราเราก็ต้องแสวงหาว่าเราจะทำยังไงนะที่ฉันเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์ได้จะทำยังไงนะที่ฉันนั้นน่ะจะได้ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจได้พี่น้องต้องขวนขวายพี่ต้องหาพี่น้องต้องรีบเร่งในการที่จะทำคุณงามความดีพี่น้องจะต้องให้เป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาพูดคุยว่าใครล่ะจะเป็นชาวสวรรค์บ้างเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นชาวสวรรค์ได้อย่างไรด้วยกับคุณลักษณะแบบไหนและจะคนแบบไหนว่าเป็นคนชาวสวรรค์เราก็อาจจะเลือกสักหนึ่งหรือสองสามประการที่จะเป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าเราติดตามกันนะครับว่าใครบ้างจะเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องว่าเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัรกานุฮุลจะลีลาดาอิมุลฟะดีลา
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาดเมธารัตนกูลคุณอิสอาดเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม

0: ายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจยาฟาติมอประดิษวันรอฮิมะฮุลลอห์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอห์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยไม่ใช่ของรัฐบาลนะของเอกชนพี่น้องค่าใช้จ่ายในการออกอากาศมีไหมมีค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานีมีไหมมีแล้ว FM กับ AM เนี่ยราคาต่างกันเยอะนะครับพี่น้องต้องการจะให้รายการศาสนาเนี่ยอยู่ในวิทยุของท่านไหมถ้าอยากอยู่ก็พี่น้องครับช่วยกันบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เพราะการบริจาคพี่น้องครับเป็นเงินไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของท่านสูญหายไปไหนเลยพี่น้องผมให้กำลังใจพี่น้องที่ชมรายการบอกว่าคือนบีเนี่ยได้ยินคนหลายคนชอบพูดว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินของฉันนี่ที่ดินของฉันบ้านเช่าก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันของฉันมาลีมาลีมาลีทรัพย์สินของฉันทรัพย์สมบัติของฉันนบีก็บอกว่าทรัพย์สินของคุณนะมีแค่3รายการเท่านั้นแหละอากัลตะสิ่งที่ท่านกินไปแล้วก็ทายย่อยไปเป็นของท่านสองเสื้อผ้าที่คุณใส่แล้วก็เก่าขาดไปเป็นของท่านอันที่สามสิ่งที่ท่านบริจาคในทางของอัลลอฮ์นั่นเป็นของท่านพี่น้องจากนั้นการบริจาคพี่น้องแต่การนบีก็พูดบอกว่ามานอกสอดมาลุนมินสอดก็การบริจาคไม่เคยทำให้ทรัพย์สินของใครเนี่ยลดน้อยลงการบริจาคพี่น้องครับผมให้สักสองข้อสามข้อนะข้อที่หนึ่งคนที่บริจาคในนามของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะห์เนี่ยมาขอดุอาให้อัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้กับท่านอัลลอฮ์บอกกับมลาอิกะห์ให้ขอดุอาให้กับคนที่บริจาคเพิ่มริสกีให้กับผู้บริจาคคำว่าริสกีอย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะสติปัญญาสมองความสงสารความเมตตาอยากจะไปมัสยิดอยากจะฟังศาสนานี่แหละพี่น้องเป็นริสกีทั้งหมดข้อที่สองคนที่บริจาคสม่ำเสมอเขาเรียกว่าตายดีฮุสนุลคอติมะตายดีอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่ตายดีมีนางพยาบาล 3-4 คนเฝ้าอยู่ในห้องไอซียูแล้วตายไม่ใช่ไปน้องตายดีก็คือหนึ่งก่อนตายกล่าวกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ตายดีตายขณะที่ท่านไปน้องกำลังครองชุดอิหรอมที่นครมักกะตายดีท่านกำลังนั่งอ่านอัลกุรอานแล้วก็เสียชีวิตไปเลยตายดีท่านกำลังสวดอยู่หรือว่ายืนอยู่หรือกำลังอ่านคุตบะห์อยู่หรือฟังคุตบะห์อยู่มันสลบไปเลยแล้วก็ตายในมัสยิดนั่นเขาเรียกว่าตายดีฉะนั้นการตายดีนะเกี่ยวเครื่องมาจากการที่เราบริจาคทรัพย์สินของเราในคนทางของเราเงินก็เป็นของอัลลอฮ์มาจากความประยาของท่านอัลลอฮ์ประทานให้ริสกีผ่านท่านมาเพื่อไปดูแลคนยากคนจนแต่ท่านดันเก็บคนเดียวเงียบเลยไม่ให้ใครเลยพี่น้องระวังให้ดีนี่ผมนำเอารางวัลของคนที่บริจาคทำคนทำซอดาเกาะเนี่ยในหนทางของเราสามเรื่องนะหนึ่งอ ลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์มาขอดุอาให้เพิ่มพูนริซกี

0: ข้อที่สองอัลลอฮ์จะให้คุณเนี่ยตายดีข้อที่สามนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวและชีวิตนั้นมีบารักัตเอาหรือไม่เอาพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องตายดีโอ้แล้วก็ริสกีเพิ่มตลอดเวลาแล้วก็อายุของคุณมีบารักัตแค่3เรื่องนี้พี่น้องครับพอใจแล้วฉะนั้นพี่น้องครับการบริจาคไม่ใช่เรื่องเสียหายอย่าไปเดินตามคนที่ไม่เอาศาสนาพอเขาพูดว่าบริจาคเท่าไรก็ไม่เคยได้อะไรมาเลยไม่เกี่ยวพี่น้องการบริจาคระวังเราก็อัลลอฮ์ถ้าคนสู่ส่วนใหญ่อัลลอฮ์จะให้ไงชีวิตหลังตายทั้งหมดน่ะก่อนตายเขาเรียกว่าตายก็ดีตายขณะกล่าวกอลิมาได้นั่นเขาเรียกว่าเราเนี่ยชอบบริจาคตายขณะนมาดนั่นเขาเรียกว่าตายดีพี่น้องครับแล้วก็ริสกีเราเพิ่มพูนตลอดเวลาสติปัญญาเราเพิ่มพูนไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะอยากจะไปนมาดที่มัสยิดอยากจะฟังอัลกุรอานอยากจะซิกรุลลอฮ์นั่นไงเขาเรียกว่าริสกีเพิ่มพูนตลอดเวลาฉะนั้นผมให้กำลังใจท่านพี่น้องว่ารายการวิทยุเสียงอิสลามจะอยู่ได้ก็เพราะพี่น้องไม่ต้องบริจาคเยอะครับสม่ำเสมอครั้งละ200 500 110บาท20บาทก็ได้นะครับพี่น้องสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัย
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน

0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350 บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาเรสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีช่วงเวลาที่ยากลำบากจะสร้างคนที่เข้มแข็งคนที่เข้มแข็งจะสร้างช่วงเวลาที่สุขสบายช่วงเวลาที่สุขสบายจะสร้างคนที่อ่อนแอและคนที่อ่อนแอจะสร้างช่วงเวลาที่ยากลำบากฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายจากซูเราะห์อัชชัรอายะที่4และ5

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแต่พี่น้องที่รักของเราทุกท่านครับความรักความเมตตาที่อัลลอฮฺได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์พี่น้องครับมากมายนะครับความมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮฺให้วันนี้เรายังไม่ได้ถูกกล่าวกับคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนครับวันนี้เรายังไม่ได้ถูกกล่าวคำนี้วันนี้อัลลอฮ์ทรงให้เรามีชีวิตพระองค์ได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราที่เราเรียกว่าริสกีกับพี่น้องครับริสกีนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงสตังค์อย่างเดียวไม่ใช่สถานภาพที่ดีกว่าใครมีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ทั้งหลายทั้งปวงลมหายใจของเราก็ริสกีเหมือนกันกับเราอยู่ยังมีความสุขกับครอบครัวก็คือริสกีการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นปราศจากเราจากครอบครัวของเราห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์นั่นก็คือริสกีจะเป็นสิ่งที่มีความสุขมากใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่คนหนึ่งที่อาจจะมีความพ้องขัดสนไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินแต่อัลลอฮ์ให้ลูกๆหลานของเราเป็นลูกหลานที่ถึงเวลาเขาก็มีค่ามันครับในเรื่องของความกระตือรือร้นที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์การละหมาดแต่ละเวลาเรามีความสุขครับความสุขแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับน้อยเหลือเกินนะครับมีความสุขที่กลับมาบ้านในบ้านนั้นเปรียบเสมือนกับมุศอลลามัสยิดหลังย่อมๆเพราะว่าในบ้านมีการอ่านอัลกุรอานภรรยาอ่านอัลกุรอานภรรยาศอลาวาตให้กับท่านนบีภรรยารำลึกถึงอัลลอฮ์กล่าวสรรเสริญตะฮมีดตะฮลีลนะครับและตักบีรต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับสิ่งนี้มีราคามากกว่าทรัพย์สินในโลกนี้ซะอีกอย่างนี้จะดีเลยใช่ไหมครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เราได้พบกับสิ่งแบบนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งตรงกันข้ามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราห่างไกลครับพระองค์ได้ทรงให้ห่างไกลจากครอบครัวของเรามีทรัพย์สินมีเงินทองมีความสะดวกสบายทางด้านภายนอกทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่มีความสุขอยากจะมีความสุขแบบคนบ้านหลังเล็กๆบ้านที่แม้บ้านหลังย่อมๆใกล้ๆในหมู่บ้านในกำปงที่เขามีความสุขและยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าว่าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งไม่มีความสุขเลยคนภายนอกคิดว่าบ้านหลังนี้มีความสุขยังไม่เห็นหน้าลูกเลยค่ำแล้วพบค่ำแล้วเช้าแล้วยังไม่เห็นครับยังมีแต่การนับตัวเลขอยู่มีแต่เรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในครอบครัวและที่สุดในอิสลามไม่มีแบบนี้เป็นนะครับดังอย่างไหนแล้วที่มีความสุขที่สุดแต่หากว่าอัลลอฮ์จะให้มีความร่ำรวยอัลฮัมดุลิลละห์เป็นผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมุอ์จิซะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดูนะครับว่าต้นอิฐพะลัมเนี่ยร้องไห้ครวญครางกับท่านนบีอิตาพลัมต้นไม้ผลไม้ชนิดนี้ลำต้นของมันเนี่ยร้องไห้รักนบีมากๆเลยนะครับและเราเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีเราก็ต้องรักนบีปฏิบัติตามท่านนะครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับจากท่านอนัสท่านยาบิตอันยาบิดินรอยล้ออันกอลากานันมัสยิดูมัสกูฟันอัลายูซูอินมินنخل فكان فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطبا يقوم إلى إلى جزء منها فلما صنع المنبر فكان عليه سمعنا لذلك جزع صوتا كصوت الشعر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ท่านยาบีรนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าปรากฏว่ามัสยิดของท่านนบีนั้นมีหลังคาตั้งอยู่บนเสาที่ทำจากต้นอิฐพะลัมและปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อท่านสนักกุตบะท่านก็จะยืนเพียงอยู่กับเสาอิฐพะลัมต้นนึกภาพนะครับว่าท่านนบีไม่มีมินบัสสวยๆอย่างสมัยปัจจุบันนะครับท่านนบีไม่มีความพร้อมไม่มีอุปกรณ์แบบมีความพร้อมที่อัลเลาะห์ให้ในปัจจุบันแต่ท่านนบีกุตุบะนะครับมีแท่นเล็กๆท่านยืนพิงต้นอิฐพะลัมอยู่ครับต่อมาครับต
ก็มีคนต่อมาเมื่อมิมบัตของท่านมิมบัตนะครับหรือที่เราเห็นนะครับในมัสยิดจะถูกสร้างขึ้นท่านก็ได้ขึ้นไปแสดงธรรมกุตุบะบนมิมบัตนั้นปรากฏว่าซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเสียงเสียงอะไรครับครับพวกเราได้ยินเสียงตอนนั้นคือเสียงร้องเหมือนกับเสียงอูดตัวเมียหรืออาซีนะครับโดยประมาณนั้นจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาและเอามือของท่านวางลงบนอิตผลัมตรงนั้นนะครับเอามือของท่านวางลงบนอิตผลัมตรงนั้นครับมันจึงเงียบเสียงแล้วก็ในบางรายงานนะครับก็บอกว่าเมื่อถึงวันศุกร์แล้วท่านได้นั่งลงบนมิมบัรนะครับสาวอินทผลัมต้นนั้นได้ส่งเสียงร้องเหมือนเสียงเด็กรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามนะซาอีนะครับมีตัวบทที่ว่าโดยสาวอินทผลัมนั้นส่งเสียงครวญครางเหมือนกับเสียงอูฐตัวเมียท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ลูบมันจึงหยุดครวญครางบทเรียนของหะดีษนี้ครับพี่น้องที่รักของเราครับนี่คือมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรรพสิ่งทั้งหมดมักลูกที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมักลูกคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนะครับให้เกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแม้กระทั่งต้นไม้แม้กระทั่งต้นอินทผลัมก็ยังร้องไห้นะครับเมื่อท่านนบีนั้นเคยที่จะยืนพิงเขาต่อเมื่อท่านนบีได้มีมิมบัตซอฮาบะทุกคนได้ยินเสียงร้องเหมือนกับเสียงอูดตัวเมียหรือเหมือนกับเสียงเด็กเล็กซึ่งเป็นการร้องนะครับรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งขนาดหลังนี้ยังร้องไห้เลยขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เราเนี่ยเป็นคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ให้มากนึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับประเด็นต่อมาน่าสนใจก็คือการไปอยู่ของท่านนบีมัสยิดของท่านนบีในยุคนั้นไม่ใช่เป็นมัสยิดสวยงามเป็นมัสยิดหลังเล็กๆมัสยิดที่มุงหลังคาด้วยกับใบก้านของอิตผลัมซึ่งมันก็คล้ายๆกับก้านมะพร้าวทางมะพร้าวบ้านเราโดยประมาณนั้นเพราะว่าอิตผลัมเนี่ยจัดอยู่ในต้นไม้ชนิดเดียวกับปาล์มนะครับต้นมะพร้าวก็เช่นกันก็มีแค่นั้นเองครับแล้วก็ต้นอิฐพลามที่ท่านนบีได้ยืนพิงไม่ได้มีความสวยงามอะไรมากมายนะครับความยากลำบากนะครับแล้วคนในยุคนั้นก็มีความยากลำบากนี่คือสิ่งที่เวลาที่เราได้เจอสิ่งที่รู้สึกว่ามันยากลำบากสำหรับชีวิตเราทำแล้วครับบ้านอาจจะไม่ใหญ่รถอาจจะไม่ค่อยสวยหรูแต่อัลฮัมดุลิลละห์รถคันนั้นพาเรามาละหมาดที่มัสยิดได้เมื่อใดก็ตามที่ล้อหมุนเราได้รับผลบุญจากล้อเท่ากับการตั้งใจว่ามาละหมาดที่มัสยิดลูกหลานของเราใช้รถคันนั้นอาจจะเป็นรถคันที่เก่าๆโทรมๆไม่ได้มีราคาค่างวดแต่รถคันนั้นฐานะนั้นนำพาไปสู่การช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากจนอัลฮัมดุลิลละห์ครับบ้านหลังเล็กๆที่มีแต่เสียงอิสลามเสียงการอ่านกุรอานแบบนี้มีความสุขนะครับเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดหลังเล็กๆแต่คลาคล่ำไปด้วยกับการละหมาดจุมอะห์ละหมาดวันศุกร์แล้วก็ละหมาดจะมาทุกๆวันเป็นอามานที่14ชั่วโมงเป็นมัสยิดที่มีการเรียนการสอนเป็นมัสยิดที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อยู่เสมอแบบนี้ต่างหากครับที่ในสังคมในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดที่คลาคล่ำไปด้วยกับผู้คนผู้ชายที่เดินไปละหมาดที่มัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับอัลลอฮ์จะทรงปกปักพระองค์จะทรงรักษาพระองค์จะทรงให้ความปลอดภัยพระองค์จะทรงให้สิ่งที่ดีงามฉะนั้นหากว่าวันนี้นะครับเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของมุอ์ญิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับด้วยกับยุคสมัยใหม่ที่ความคิดความนึกคิดปัจจุบันนั้นท้าทายสิ่งนี้เราจำเป็นนะครับที่จะต้องบอกกล่าวเรื่องราวด้วยกับหัวใจที่เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้แหละนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของมุอ์ญิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเรื่องที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านนบีเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พี่น้องที่รักขอแล้วครับนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับและมาดูอีกเรื่องที่น่าสนใจพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีได้รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ท่านคอมบ้าบินอารัสซึ่งเป็นสหายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งจากมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์ได้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในคราครั้งข้างหน้าเนี่ยอิสลามจะรับชัยชนะผู้คนจะมีความปลอดภัยอิสลามจะทำด้วยกับการเสียสละและถึงเวลาที่อัลลอฮ์จะทรงให้ก็นึกในเมื่อครั้งหนึ่งที่ท่านความบาปผิดอารัตเนี่ยมาเคยร้องเรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันความบาปบินอันรอซูลุลลอฮ์อันกอลาชะกอนาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะมุตะวัสซิลุนบุรดะตัลละฮูฟิซิลกะบะตีกุนนาลูอะลาตัสตันซูรูลานาอะลาตะดออุลลอฮะลานากอลากะนะรอญูลูฟีมันกอบะละกุมยุห์ฟะรุละฮูฟิลอัรดีฟะยูซะมะลุฟีฮิฟะยูญาอินบิลมินชาริวะยูดูอะลารอซิฮิฟะยูชักกูบิสไนนัสตัยบะมายะซุตตุอะซาลิกะอันดีนกับในหะดีษนี้ได้บอกอย่างนี้ครับว่าท่านคอมบ้าบินอารัสซาฮาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเราไปร้องเรียนต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการทำร้ายรังแกถึงการกระทำของชาวกุเรชที่กระทำต่อมุสลิมอย่างถึงที่สุดแล้วแม้กระทั่งตัวของท่านคอมบ้าก็ถูกลากไปบนกองไฟที่ร้อนๆ นะครับจนกระทั่งไขมันไหลมันดับของไฟนั้นและซาฮาบะอีกหลายคนเด็กเล็กหญิงก็ถูกกระทำบอกนบีครับช่วยขอดุอาเถอะให้พวกเราได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จริงจริงแล้วพวกเขาไม่ได้กลัวนะฮะไม่ได้กระพริบตาให้กับความตายด้วยความแต่เหล่านั้นแต่สงสารเด็กๆผู้หญิงคนชราต่างๆท่านนบีได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าชายคนหนึ่งในยุคก่อนพวกท่านพื้นดินหรือดินเนี่ยถูกขุดขึ้นมานะครับแล้วพวกเขาก็ถูกละคนนั้นก็ถูกจับลงไปในหลุมนั้นแล้วก็มีคนนำเอาเลื่อยได้ถูกนำมาวางลงบนที่ศักของเขาแล้วเขาก็ถูกผ่าออกไปสองซีกผ่าศีรษะลงมาเป็นสองซีกการทำเช่นนั้นไม่ได้ทำให้เขาหันเหออกจากศาสนาของอัลลอฮ์จากการรักอัลลอฮ์อันอักิดะอัตเตาฮิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เช่นกันครับมีชายอีกคนหนึ่งถูกสับด้วยหวีเหล็กลึกลงไปในเนื้อของเขาถึงกระดูกถึงเส้นเอ็นก็เกิดเป็นของเขาอะนะครับถูกกระทำแบบนั้นแต่การกระทำเช่นนั้นก็ไม่ได้ทำให้เขาหันออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกถึงการข้างหน้าว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะให้งานเช่นนี้สมบูรณ์หมายถึงงานเผยแพร่อิสลามสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบไหนครับมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความปลอดภัยนะครับจากซอนอาไปถึงฮัตรอนเมาโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ชามซีเดียก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ารีบร้อนในการทำงานศาสนาขอแล้วอดทนพยายามอดทนให้มากและความสำเร็จจะอยู่ข้างหน้านี่คือสิ่งที่เป็นมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรู้กับเรื่องของคำวิงวอนเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือมุอ์ญิซาตหนึ่งจากหลายมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับวันนี้จากลานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
2: มูลนิธิสันติชนขอเชิญรับฟังบรรยายศาสนาธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีที่ทรีอินทาวลาดพร้าว112วังทองหลางสอบถามโทร0812078402 0812078402ผู้ใหญ่หมัดวงสรรมัสยิดอันอะตีกเจริญกรุง103ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายศาสนาธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกามัสยิดอันวาริสุนนะคลองเคสขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายศาสนาธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอัลกุรอานโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงณมัสยิดอันอะฮัดอ่อนนุช66แยก25ทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
4: สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซ่องสดุดีแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ

0: พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งรอซูลขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่ไม่รู้จักหนังสือจากพวกเขาเองเพื่อสาธยายอายะห์ต่างๆของพระองค์แก่พวกเขาและทรงทำให้พวกเขาผุดพองและทรงสอนคัมภีร์และความสุขุมคัมภีร์และทรงสอนคัมภีร์และความสุขุมคัมภีร์ภาพแก่พวกเขาและแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم
0: และกลุ่มชนอื่นๆในกลุ่มพวกเขาที่จะติดตามมาภายหลังจากพวกเขาและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ

นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ทรงประทานความโปรดปรานนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง

ผู้ที่ได้รับคัมภีร์เตารอตแล้วพวกเขามิได้ปฏิบัติตามที่พวกเขาได้รับมอบประหนึ่งเช่นกับลาที่แบกหนังสือจำนวนหนึ่งบนหลังของมันอุปมาหมู่ชนที่ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์มันช่างชั่วช้าจริงๆและอัลลอฮ์จะไม่ชี้แนะทางแก่หมู่ชนผู้อธรรม

จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดโอ้บรรดายิวเอ๋ยหากพวกท่านอ้างว่าพวกท่านเป็นมิตรของอัลลอฮ์อื่นจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วไซดังนั้นพวกท่านก็จงมุ่งหวังความตายกันเถิดหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง

แต่ว่าพวกเขาจะไม่มุ่งหวังมันเป็นอันขาดเนื่องด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ประกอบกรรมชั่วไว้ก่อนและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้พวกอธรรมทั้งหลาย

จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงความตายที่พวกท่านหนีจากมันไปนั้นมันจะมาพบกับพวกท่านแล้วพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยแล้วพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านตามที่พวกท่านได้ประกอบกรรม

โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อได้มีเสียงร้องเรียกอาซานเพื่อทำละหมาดในวันศุกร์ก็จงรีบเร่งไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์และจงละทิ้งการค้าขายเสียนั่นเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้า

่อเมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้วก็จงแยกย้ายกันไปตามแผ่นดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์และจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ

และเมื่อพวกเขาได้เห็นการค้าและการละเล่นพวกเขาก็กรูกันไปที่นั่นแล้วปล่อยให้เจ้ายืนอยู่คนเดียวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดสิ่งที่อยู่ณอัลลอฮ์นั้นดีกว่าการละเล่นและการค้าและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นเลิศยิ่งในหมู่ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายการนิติศาสตร์อิสลามซึ่งก็ต้องบอกกับพี่น้องว่ามีการปูพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะพาพี่น้องเข้าสู่เรื่องนะที่ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งเรื่องแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีลำดับขั้นตอนของมันนะเช่นอยู่ดีเราจะไปเรียนเรื่องของละหมาดสุนัตเลยทั้งที่ละหมาดฟัรดูเนี่ยยังไม่เรียนก็ไม่ได้พี่น้องก็ต้องเรียนเรื่องละหมาดฟัรดูก่อนนะครับชูรูดเงื่อนไขต่างๆรุกลต่างๆสุนัตต่างๆและถ้าเกิดหากจะพิจารณาที่มันละเอียดกว่านั้นอีกนะครับก็ต้องไปเรียนไปถึงเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะอาบน้ำละหมาดอยู่ในเรื่องอะไรครับก็เรื่องของตอฮาเราะห์ความสะอาดนะแล้วจะพิจารณาลึกลงไปอีกก็ต้องไปเรียนเรื่องของนายิสเรื่องของการทำความสะอาดเพราะการทำความสะอาดนั้นก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขนะครับที่จะต้องมีก่อนที่จะปฏิบัติละหมาดจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างแต่ละบทแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องนะต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันดังนั้นถ้าหากเรามีพื้นฐานที่ดีนะครับในการที่เราศึกษาหาความรู้เนี่ยมันจะทำให้การลำดับความของเรานั้นง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจศาสนาที่ลึกซึ้งมากขึ้นดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอเรื่องราวของประวัติของนักนิติศาสตร์อิสลามก่อนยุคแรกเลยพี่น้องเขาเรียกว่ายุคซอดัตอิสลามก็คือยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีชีวิตอยู่เวลาที่เกิดปัญหามีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็จะไปถามท่านนบีและนบีก็จะตอบแล้วก็บอกนะแล้วก็นำสู่การปฏิบัติวันที่นบีวาฟาตไปแล้วพี่น้องครับนะวันที่นบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รับมรดกโดยตรงจากท่านนบีนั่นก็คือความรู้เรื่องศาสนาถามว่ามีประเด็นบางประเด็นหรือไม่ที่เห็นไม่ตรงกันก็ต้องบอกว่ามีนะคำถามต่อมาเอ๊ะแล้วทำไมไม่ไปถามนบีก็นบีไม่อยู่แล้วนบีเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นการยึดนะครับความซิกกอหรือว่าความน่าเชื่อถืออย่างตัวอย่างในตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องของคนที่มียูนุปเนี่ยนะเมื่อเข้าเวลาถือศีลอดเนี่ยสามารถจะถือศีลอดได้ไหมซึ่งก็มีการเห็นที่ต่างกันตั้งแต่ยุคสมัยของซอฮาบะห์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ยุคตะบีอีนนะซึ่งก็คือคนที่เรียนศาสนากับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งในยุคตะบีอีนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะเช่นท่านอิกริมะห์คนรับใช้ของอิบนุอับบาสนะอิกริมะเนี่ยเป็นคนรับใช้ของอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีแล้วก็รายงานหะดีษจำนวนมากด้วยนะครับท่านอัตออิบนุอบีรอบะห์คนนี้ก็เป็นคนที่เป็นนักวิชาการที่ได้รับนะน่าเชื่อถือนะครับได้รับความมีคนที่มาเรียนหนังสือกับท่านเนี่ยเยอะเพราะท่านเรียนกับซอบะห์จำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านอัลตอบินอบีรอบะห์เนี่ยถ้าพูดถึงในหนังสือซียรอาลัมอนุบัลลาเนี่ยท่านเป็นคนที่ถ้าพูดถึงรูปนอกเนี่ยไม่หล่อพี่น้องนะแขนเนี่ยพิการนะครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยนะในหนังสือซียรอาลัมอนุบัลลาบอกว่าแกเดินเร็วกว่าเพราะว่าเดินเนี่ยขาเป๋นะครับถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยขาเป๋เขาพูดถึงลักษณะการเดินของแกเนี่ยแกเดินเร็วกว่าท่านนะแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้ดูหล่อสวยอะไรแต่เหตุที่ได้รับการน่าเชื่อถือก็เพราะความรู้ในตัวของท่านนั่นแหละพี่น้องจะเห็นว่าในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยคนมักจะให้ความสำคัญกับภายนอกโดยที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งที่อยู่เป็นเรื่องของนิสัยใจคอความรู้ที่อยู่ภายในนะครับ
นี่คือตัวอย่างอันนึงก็คืออัตตอบินอบีรอบะท่านตอวูสอิบนุไกซานนี่ก็คือเป็นระดับตะบีอีนนะครับมุฮัมมัดอิบนุชิรินนะครับท่านอัสวัดอิบนุยะซีรนะยังมีท่านอัลคอนาอีนะครับแล้วก็ท่านจูเบรนะซาดอิบนุจูเบรแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นระดับตะบีอีนแล้วมันก็จะมียุคหลังจากนั้นพี่น้องครับก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่2ถึงกลางศตวรรษที่4ศตวรรษนึงก็คือ100ปีนะพี่น้องนะทศวรรษแปลว่า10ปีแสดงว่าเริ่มแต่ฮิจเราะห์นะครับที่200เป็นต้นมานะตั้งแต่ต้น200เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงกลางศตวรรษที่4ก็คือประมาณ2450นะ450ของฮิจเราะห์ซึ่งถือว่าเป็นยุคอิสติฮาดเลยยุคแห่งการวินิจฉัยเรื่องศาสนานะเพราะประเด็นต่างๆเริ่มมีการแตกประเด็นใหม่ๆออกมานะเรื่องการค้าขายที่มีธุรกิจธุรกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับและแน่นอนนะส่วนหนึ่งก็คือว่าการขยายตัวของศาสนาอิสลามเนี่ยบางอย่างก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อที่ตามพื้นเพถือว่าพื้นถิ่นนะพื้นที่ตรงนั้นด้วยในที่จะต้องผู้รู้ตรงนั้นต้องวินิจฉัยนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องครับเขาก็รวบรวมเอาไว้ว่ามีระดับมุชตะฮิดเนี่ยก็คือผู้ที่วินิจฉัยศาสนาได้เนี่ยนะถึง13คนด้วยกันนะเมื่อนับรวมกันแล้วเนี่ย13คนโด่งดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักลงมามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย13คนด้วยกันโดยที่พวกเขาเนี่ยจะรวบรวมแนวคิดและทัศนะต่างๆในมัซฮับของพวกเขาแสดงว่ามัซฮับที่เราเรียนกันเนี่ย4มัซฮับถูกมั้ยอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยความจริงแล้วมีถึง13นะ13แต่ว่าเรียนไม่ไหวหรอกพี่น้องมันเยอะนะก็มี13แต่ว่าแนวคิดนะหรือของผู้ปฏิบัติตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านซุฟยานอิบนุอุยันนะห์แห่งเมืองมักกะห์มาลิกอิบนุอันนัสแห่งเมืองมะดีนะห์ก็อิหม่ามมาลิกีแล้วนี่แหละพี่น้องฮะซันบัสรีเมืองบัสรออบูฮานีฟะซุฟยานอัสซาวรีนะครับฮิจเราะห์ที่161แห่งเมืองกูฟะท่านเอาซาอีนะแห่งเมืองชามก็กระจายตัวนะท่านอิหม่ามเลสนะแห่งเมืองอียิปต์นะครับแล้วก็ยังมีอีกนะเมืองแบกแดดเช่นนะดาวูดอัซซอฮิรีอิบนุจูเบตอิบนุจูเรนะอัตตอบรีแห่งเมืองแบกแดดเห็นว่าจะทุกเมืองที่เป็นเมืองหลักๆของรัฐอิสลามตอนนู้นนะฮะแต่เป็นหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้รู้ที่อยู่แล้วก็เป็นระดับวินิจฉัยศาสนาในประเด็นต่างๆแต่พี่น้องครับณปัจจุบันนี้นะเรื่องของมัซฮับต่างๆเนี่ยก็สูญหายไปคำว่าสูญหายไปก็หมายถึงว่าคนที่ยึดถือตามเนี่ยก็น้อยลงจนกระทั่งไม่เหลืออยู่นะนอกจากตำรับตำราที่ยังพอจะหาเจอหาพบบ้างแต่คนที่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็ค่อยๆล้มหายตายจากกันไปนะบางมัซฮับเนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่ที่ล่ำลือมาเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยก็เหลืออยู่4มัซฮับด้วยกันนะก็ที่บอกเลยพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นฮานาฟีนะมาลิกีชาฟีแล้วก็ฮัมบาลีนี่ก็คือ4มัซฮับที่มีผู้คนที่ยึดถือปฏิบัติตามนะอยู่4มัซฮับแต่ถ้าเกิดเราจะเอามานำเสนอกับพี่น้องเนี่ยเขารวบรวมเอาไว้ก็คือ8นะ8มัซฮิบ8มัซฮับเนี่ยนะฮะรวมถึงกลุ่มชีอะห์ด้วยก็มีกลุ่มชีอะห์ที่นะในเรื่องฟิกนะพี่น้องนะวันนี้พูดเรื่องฟิกนะในเรื่องฟิกเนี่ยชีอะห์เขาก็จะมีมัซฮับของพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มคอวาริสสายกลางเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่น้อยไหมน้อยแล้วแต่ที่เป็นอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เลยเนี่ยนะครับก็คือ4มัซฮับที่เราได้ร่ำเรียนกันนะขออนุญาตพี่น้องครับพูดถึงมัซฮับแรกเลยก็คือมัซฮับฮานาฟีก่อนนะมัซฮับฮานาฟีเนี่ยนะครับอยู่ในฮิจเราะห์ที่80ท่านเกิดนะครับในฮิจเราะห์ที่80พี่น้องตั้งตัวเลขไว้นะถึงฮิจเราะห์ที่150นะก็คือเป็นยุคซะลาฟนั่นแหละพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับชื่อของอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยท่านชื่อว่า
นูอ์มานอันนูอ์มานนะบุษซาบิตแล้วก็เป็นคนเมืองกูฟะณปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอิรักนั่นเองนะครับกูฟะเนี่ยอยู่ในอิรักแล้วก็เป็นลูกหลานของชาวเปอร์เซียนะที่เป็นอิสระชนนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในประวัติศาสตร์เนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าท่านมีชีวิตอยู่ถึง2ราชวงศ์ด้วยกันราชวงศ์แรกก็คืออุมัยยะซึ่งอุมัยยะเนี่ยพี่น้องก็ต้องพูดถึงว่าเมืองศูนย์รวมของอุมัยยะเนี่ยก็อยู่ที่เมืองดิมัชเมืองประเทศซีเรียในปัจจุบันส่วนอีกราชวงศ์นึงก็ต่อเนื่องกันก็คือราชวงศ์อับบาซียะอยู่ในแบกแดดนะครับก็คืออิรักนะมีคนกล่าวว่าท่านเนี่ยอยู่ในยุคตาบีอีนบางคนก็บอกว่ายุคตาบีอิตตาบีอีนพี่น้องงงไหมตาบีอิตตาบีอีนกับตาบีอีนตาบีอีนหมายถึงคนที่ทันซอฮาบะแปลว่าท่านเนี่ยเรียนกับซอฮาบะถ้าบอกว่าตาบีอีนเนี่ยท่านเรียนซอฮาบะเลยก็คือท่านนูอ์มานบินซาบิตก็คืออิหม่ามอบูฮานีฟาเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าตาบีอิตตาบีอีนแปลว่าท่านไม่เจอซอฮาบะแต่ท่านเรียนกับบุคคลที่ผมนำกล่าวไปแล้วก็คือยุคตาบีอีนอัตอบินอบีรอบะท่านตอวูสนะนี่คือรุตตาบีอินนะได้เรียนอันอิกริมะนะอันนี้เรียนกับซอบ้าเลยแต่ถ้าบอกตาบีตาบีอินก็คือเรียนกับตาบีอินอีกทีนึงเห็นไหมมันก็จะไล่มาที่บอกว่าอยู่เป็นท่านเป็นตาบีอินเนี่ยเพราะบอกว่าท่านเนี่ยได้พบกับท่านอนัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุอนัสบินมาลิกนะเป็นซอบ้านะส่วนมาลิกบินอานัสเนี่ยอีกคนหนึ่งนะอานัสบินมาลิกเป็นซอฮาบะห์แล้วก็รายงานฮะดีษและที่พบเนี่ยแล้วก็รายงานฮะดีษมาก็คือฮะดีษที่บอกว่าตอลบุลอัยน์มีฟารีดอตุนอะลากุลลิมุสลิมการแสวงหาความรู้นั้นเป็นเรื่องจำเป็นแก่มุสลิมทุกคนส่วนสายรายงานสนัดอะไรก็แล้วแต่พี่น้องบางคนก็บอกว่าเป็นสายรายงานที่อ่อนนะแต่เนื้อหาต้องบอกก่อนว่ามาตันสนัดมีปัญหาแต่ตัวมาตันเนี่ยซอฮีฮ์เลยพี่น้องถูกต้องเลยเพราะมีหะดีษที่ซอฮีฮ์มารองรับนะครับก็คือมันซะละกอตอรีกอนเยลตะมีซูฟีฮ์อัยน์มันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะอันนี้หะดีษซอฮีฮ์มาพูดถึงฟอดีละห์ในการเรียนรู้ศาสนาท่านนบีบอกผู้ใดก็ตามที่ออกไปเรียนรู้ศาสนาอัลลอฮ์จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยง่ายในการเข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้เราละหมาดถูกต้องเราละหมาดเหมือนนบีเราถือศีลอดเรามีความรู้ศาสนาได้ไม่ได้มาจาก DNA นะหรือกรรมพันธุ์ของพ่อแม่แต่ประการใดดังนั้นไม่แปลกพี่น้องลูกอิหม่ามติดยามีไหมมีลูกอิหม่ามติดยานะลูกของคนทั่วไปเลยพี่น้องขายขนมทั่วไปหรือเปิดร้านข้าวแกงกลับไปจบมาดีนะเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือมันก็แปลกไหมล่ะพี่น้องก็ต้องบอกว่าความรู้มันไม่ได้มาจากดีเอนะมันมาจากการบิดตาลุมคือการเรียนการสอนมาจากการเรียนนั่นเองดังนั้นท่านอบูฮานีฟะท่านมีพ่อเป็นพ่อค้าขายผ้าพี่น้องพ่อของท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผ้าและท่านก็ขายผ้าด้วยนะอาชีพของท่านก็คือเป็นพ่อค้าขายผ้าในเมืองกูฟะหะดีษบทนี้เนี่ยนะล่ำลือกันมาว่าท่านอบูฮานีฟะนี่แหละเป็นคนที่รับสายรายงานต่อมาจากท่านอานัสบินมาลิกนะอบูฮานีฟะเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นผู้นำด้านแนวคิดนะเป็นนักนิติศาสตร์อิสลามชาวอิรักเจ้าของมัซฮับฮานาฟีนะอิหม่ามชาฟีได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ยกย่องท่านอบูฮานีฟะไว้ว่าอันนาสุฟีฟิกฮิอัยาลุนอะลาอบีฮานีฟะในเรื่องของนิติศาสตร์เนี่ยผู้คนทั้งหลายล้วนแต่นะเป็นผู้นะผู้คนทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นหนี้บุญคุณต่ออบูฮานีฟะเพราะเป็นคนแรกนะครับที่ได้ทำการวินิจฉัยหรือทำการพูดในเรื่องราวของฟิกนะแต่ถามว่าฟิกในเรื่องของทฤษฎีเนี่ย
ก็เป็นบุคคลแรกแต่ที่เป็นอามัลเนี่ยมันอยู่ในการปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มีตั้งสมัยนู้นแล้วนะคือพี่น้องครับมันมี2คำนะอยากจะนำเรียนแบบนี้ก่อน1ก็คือเรื่องของอามาลียะแปลว่าในตัวของการปฏิบัตินะซอรียะแปลว่าทฤษฎีวิชาตัจวีดที่กันที่วันนี้ที่เราเรียนกันเป็นเล่มเนี่ยพี่น้องอิกราบอิคฟาอิซฮารอิซฮารนะอิดกอมนะถามว่าสมัยนบีเนี่ยสอนแบบนี้ไหมนบีสอนซอฮาบะห์เสร็จปั๊บอันนี้อิกราบนะอันนี้อิดกอมนะอันนี้อิคฟานะไม่มีพี่น้องแต่การอ่านของท่านนบีนั่นแหละเป็นตัจวีดอยู่แล้วอุลามะถอดการอ่านของซอฮาบะห์ที่รายงานเนี่ยการอ่านเนี่ยออกมาเป็นฮุกมตัจวีดที่เป็นทฤษฎีขึ้นมาหมายความว่าการอ่านของท่านนบีมีตัจวีดอย่างแน่นอนอันนี้หน่วงเสียงอันนี้ไม่หน่วงเสียงแต่มันไม่ได้เป็นทฤษฎีหมายถึงว่ามันยังไม่ออกมาเป็นรูปเขียนน่ะพี่น้องว่าเอาอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีอักษรอะไรบ้างแต่ถอดจากการปฏิบัติออกมาถ้าพูดง่ายๆถ้าพี่น้องคนๆนึงแกงส้มเนี่ยเขาแกงเป็นแต่ตวงยังไงเท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีเขียนนั่นเองแต่แกงเนี่ยรู้แต่แกงส้มแต่ทฤษฎีของมันล่ะต้องเอาไปคั่วยังไงต้องมีอะไรอยู่ในนั้นมั่งนะมันเป็นพริกใส่ปลาตอนไหนอันนี้ยังไม่มีใครเขียนออกมาเข้าใจนะแต่ว่าแกงส้มเป็นไหมเป็นเพราะครูพักรักจำพ่อแม่มาแต่ทฤษฎีล่ะที่เป็นเล่มออกมาเนี่ยเขียนออกมาเป็นเล่มเนี่ยเป็นวิชาแบบวิชาการเนี่ยอันนี้อุลามะถอดความมาอีกทีหนึ่งพี่น้องต้องเข้าใจนะฟิกมันมีสมัยท่านนบีนั่นแหละแต่จะเป็นทฤษฎีเป็นเล่มเนี่ยเขียนเป็นรูปแบบวิชาการเนี่ยมาจากอุลามะนะที่จะมาจัดหมวดหมู่ต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ศาสนาอบูฮานีฟาเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผ้าที่เมืองกูฟาอบูฮานีฟาได้รับการศึกษาหาความรู้นะแน่นอนว่าท่านขายผ้าแต่ท่านก็เรียนศาสนานะครับโดยเฉพาะเรียนฟิกเนี่ยเป็นเวลาถึง18ปีพวกเราไปเรียนกันเมืองนอกนี่ 4-5 ปี6ปีอะเลมแล้วจริงๆแล้วพี่น้องเห็นไหมว่าความจริงเนี่ยเรียนเนี่ยมันต้องเรียนไปเรื่อยๆแหละมันไม่ใช่4ปีแล้วจบ5ปี6ปีจบเรียนใน18ปีบูฮานีฟาเนี่ยกับท่านฮัมมัดอิบนุอบีสุไลมานโดยเฉพาะเลยนะโดยเฉพาะท่านฮัมมัดเนี่ยเอาวิชาฟิกมาจากอิบรอฮิมอัลคอนาอีใครเนี่ยอิบรอฮิมอัลคอนาอีตะบีอีนเนี่ยอิบรอฮิมอัลคอนาอีอบูฮานีฟะได้มีความพิถีพิถันในเรื่องของการรับหะดีษและหลักใช้หลักกิยาสส่วนหนึ่งที่ทำให้อบูฮานีฟะเนี่ยพี่น้องครับบางหะดีษบางบทที่ท่านไม่รับเพราะท่านเข้มงวดมากในการรับหะดีษบางครั้งหะดีษที่มาถึงท่านเนี่ยมาในสถานะหรือว่าในสายในสถานะที่มันไม่น่าเชื่อถือท่านก็เลยปฏิเสธหมายถึงมันมีหลายสนัดหลายสายนะสายรายงานมีเยอะแต่สายรายงานที่มาเจอกับท่านอบูฮานีฟะเนี่ยมาแบบไม่น่าเชื่อถือท่านก็เลยใช้การวินิจฉัยเช่นเรื่องนึงพี่น้องที่เป็นที่ล่ำลือกันในของมัซฮับฮานาฟีก็คือแต่งงานของผู้หญิงที่รอชีดะรอชีดะแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ผิดชอบชั่วดีสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ใช้เงินเป็นสามารถที่จะแต่งงานโดยไม่มีวาลีเพราะเหตุใดพี่น้องเพราะเหตุว่านะและนิกะอิลลาบีบีวาลีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไม่นับว่าเป็นการแต่งงานเนี่ยถ้าหากว่าไม่นับว่ามีไม่มีวาลีวะชาฮิดัยแล้วก็พยานทั้งสองหะดีษเนี่ยมาถึงท่านอบูฮานีฟะในสภาพที่ไม่น่าเชื่อถือท่านก็เลยไม่ได้รับเอาไว้แต่นักวิชาการอีก3มัซฮับเนี่ยบอกว่าหะดีษนี้อยู่ในสถานะที่ถูกต้องก็รับเอามาไว้เห็นไหมการวินิจฉัยของท่านเนี่ยบนพื้นฐานความรู้ที่ถูกจำกัดดังนั้นเรื่องของการแต่งงานของสุภาพสตรีหากว่าเราจะยึดถือสิ่งที่มีน้ำหนักแล้วก็ถูกต้องเนี่ยก็ต้องยึดยุมพุทธอุลามะแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องมีวลีนั่นเองจะไปเอาของอบูฮานีฟะมาไม่ถูกต้องในกรณีที่เราเรียนรู้อีก3มัซฮับด้วยนะเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์เรียนอยู่แค่มัซฮับเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยเล่มอยู่เล่มเดียวทั้งหมู่เกมเนี่ยเรียนอยู่เล่มเดียวเลยอันนี้อัลลอฮ์อภัยให้เพราะความรู้ของท่านถูกจำกัดดังนั้นสิ่งที่ท่านวินิจฉัยบนพื้นฐานตรงนี้ท่านเป็นความมีความเข้มงวดเรื่องของสายรายงานหะดีษจึง
จึงอะไรครับจึงไม่รับหะดีษบางหะดีษที่สายรายงานไม่น่าเชื่อถึงเมื่อมาถึงท่านนะดูที่ไหนเนี่ยพี่น้องอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เมืองกูฟะนะอยู่ที่เมืองกูฟะนะครับนะอยู่ที่เมืองกูฟะอ่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่ก็คือประวัติของอบูฮานีฟะหรือมัซฮับฮานาฟีนะแถวไหนเนี่ยพี่น้องแถวอินเดียปากีเนี่ยเยอะเลยนะครับนะแล้วก็กลุ่มปาทานในบ้านเราเนี่ยก็จะยึดในมัซฮับฮานาฟีซึ่งเป็นหนึ่งในมัซฮับฟิกที่อยู่ในอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ฝากเอาไว้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮะยะสังวานหรือป้าแป๊วประดิษสุวรรณฮะยะสังวานหรือป้าแป๊วประดิษสุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮะยะฟาติมอประดิษสุวรรณรอฮิมะฮุลลออดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอและเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกลักษณ์สุบฮานะฮุวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้กับบทเรียนอัลฟิกจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะครับได้นำเรียนกับพี่น้องในข้อที่19เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการขั้นตอนในการลุกขึ้นทำรอกอะห์ที่3และรอกอะห์ที่4นะครับก็ได้นำเรียนกับพี่น้องไปโดยคร่าวๆแล้วมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปแต่ว่ายังไม่มีโอกาสหรือเวลาพอที่จะขยายความให้พี่น้องได้มีความเข้าใจในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นประเด็นที่เราเองอาจจะไม่รู้หรือไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าเป็นประเด็นที่นักวิชาการนะครับเขาได้พูดคุยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาพอสมควรแล้วแต่เนื่องด้วยว่าเราเองเนี่ยอาจจะอยู่ในแวดวงของมัซฮับชาฟีอีซะส่วนใหญ่นะครับในบ้านเราเราก็เลยคุ้นชินแล้วก็ได้ยินในบางประเด็นเนี่ยนะครับเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการหรือว่าเป็นวิธีการที่ในมัซฮับชาฟีอีเขาถือปฏิบัติกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการอ่านซูเราะห์ซึ่งผมเองได้นำเรียนทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ว่านักวิชาการส่วนมากเลยนะครับยุมฮูรอะห์ลิลอิลม์นะครับทั้งซะลัฟและคอลัฟเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันว่าซึ่งโดยปกติแล้วในการอ่านซูเราะห์นะครับทุกฝ่ายเลยเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าเป็นซุนนะห์ให้กระทำแต่ว่าในมัซฮับของท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะในบางรีวายะห์นะครับท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะถือว่าการอ่านซูเราะห์ต่อจากอัลฟาติฮะห์นะครับในรอกอะห์แรกกับรอกอะห์ที่2เนี่ยนะครับเป็นวาญิบไม่ใช่รุกลนะครับเป็นวาญิบคือตัวอัลฟาติฮะห์น่ะเป็นรุกลแต่การอ่านซูเราะห์เนี่ยเป็นวาญิบนะครับอันนี้คือรีวายะห์1ของท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะที่ถือปฏิบัติกันนะครับแต่ว่านักวิชาการส่วนมากเลยนะ เข้าใจตรงกันก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เป็นรุกลแล้วก็ซูเราะห์การอ่านซูเราะห์ปกติทั่วๆไปอัลฟาลักอันนาสหรืออะไรก็แล้วแต่อัลไลอัชชัมส์เนี่ยพวกเนี้ยอันนี้เป็นซุนนะห์ธรรมดาทั่วๆไปเท่านั้นจะอ่านก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้อันนี้คือมุมมองที่นักวิชาการเข้าใจค่อนข้างจะตรงกันแต่นี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่านะครับแล้วการอ่านในรอกอะห์ที่3กับที่4ล่ะผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปในบทเรียนครั้งที่ผ่านมาว่ายุมฮูรนักวิชาการส่วนมากนะบอกให้อ่านเฉพาะซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เพียงอย่างเดียวรอกอะห์ที่3ก็พอขึ้นมาก็อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุ

ริลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนจบต้นเพราะว่าละดอลีนอามีนเสร็จแล้วก็อัลลอฮ์อักบัรลงรุกวะเลยไม่ต้องอ่านซูเราะห์พอขึ้นมารอกอะห์ที่4ก็เหมือนกันถ้าเป็นละหมาด4รอกอะห์ก็อัลลอฮ์อักบัรขึ้นมาก็อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนจบต้นเพราะว่าละดอลีนอามีนเสร็จแล้วก็ลงรุกวะของรอกอะห์ที่4นี่คือสนักวิชาการส่วนมากเขาสรุปไปแบบนี้แล้วก็ถือปฏิบัติกันมาอย่างแพร่หลายแบบนี้ตอนนี้ในมัซฮับของท่านอิหม่ามอบีฮานีฟาอิหม่ามอบีฮานีฟานะครับแกมีทัศนะว่าการอ่านซูเราะห์ใน2รอกอะห์แรกเป็นวาญิบใช่มั้ยเมื่อกี้ทัศนะหนึ่งรีวายะห์1บอกไปแล้วแล้วซูเราะห์ในรอกอะห์ที่2ที่3กับที่4ล่ะในบางรีวายะห์ของอิหม่ามอบีฮานีฟานะครับแกก็เข้าใจว่าต้องอะไรให้เป็นซุนนะห์ด้วยก็คือยังซุนนะห์ให้อ่านอยู่ซึ่งตัวนี้นักวิชาการส่วนมากบอกว่าไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่แต่อิหม่ามอบีฮานีฟะแกบอกว่าแกก็มีหลักฐานนะแกก็มีหลักฐานผมเองเคยเจอเคยเรียนมัสอะลานี้นะครับกับเชคมูฮัมหมัดมุกตาร์ชิงกีตีแกก็อธิบายทั้งสองทัศนะนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าท่านอิหม่ามอิบนุลกอยยิมนะครับอัลยาวซียะนะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมซึ่งถือได้ว่าเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษเลยถือว่าเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงคนหนึ่งในเรื่องของตัวบทหลักฐานในหนังสือซาดุลมาอาดนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านอิบนุกอยยิมก็บอกว่ามีในบางรายงานที่พอจะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันได้ว่าหรือมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยอ่านในเวลาละหมาดซุฮรีนะครับในรอกอะห์ที่3เนี่ยอ่านกุลยายุลกาฟิรุนด้วยแล้วก็ในรอกอะห์ที่4นะรอซูลุลลอฮ์อ่านซูเราะห์อัลอิคลาสนะครับท่านอิบนุกอยยิมก็บอกว่าไปตรวจสอบมาแล้วก็รายงานก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่นักวิชาการอีกส่วนนึงบอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็เขาก็ยังยืนยันในทัศนะของนักวิชาการส่วนมากที่บอกว่ามีซุนนะห์อะไรให้เพราะอะไรเพราะเท่าที่เราได้มีโอกาสเรียนมาจากวิธีการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราได้พบเจอตัวบททั้งหมดมาเนี่ยเกือบจะทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่ยุมฮุดบอกนะครับว่ารอซูลจะอ่านในรอกอะห์แรกเนี่ยอ่านอิสติฟตาห์อ่านอัลฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์นะครับแล้วรอกอะห์ของอะไรของฟาติฮะซูเราะห์ของรอกอะห์แรกเนี่ยก็จะยาวกว่าซูเราะห์ที่ท่านรอซูลจะอ่านในรอกอะห์ที่2แล้วก็จะเราก็จะเจอว่าซุนนะห์ทั่วๆไปเนี่ยจะมีรายงานไว้เลยถ้าละหมาดนี้รอซูลจะอ่านในรอกอะห์แรกแบบนี้รอกอะห์ที่2แบบนี้นะครับแต่เราแทบจะไม่เคยเจอหรือเคยได้ยินเลยนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในรอกอะห์ที่3เนี่ยอ่านต้นนี้รอกอะห์ที่4อ่านต้นนี้ฉะนั้นนักวิชาการเค้าก็เลยบอกว่าตัวบทหลักฐานเกือบจะทั้งหมดเลยเนี่ยแทบจะไม่มีบอกเลยนะครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านอะไรอันซูเราะห์ในรอกอะห์ที่3รอกอะห์ที่4ด้วยเขาก็เลยบอกว่าฉะนั้นถ้าใครมาอ่านนะยุมฮุดบางท่านบอกนะครับนักวิชาการในส่วนของยุมฮุดบางท่านมีความเข้าใจว่าถ้าใครมาอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์ที่3รอกอะห์ที่4นะครับจําเป็นจะต้องได้สุญูดซะฮวีด้วยจําเป็นต้องสุญูดซะฮวีด้วยเพราะถือเป็นการกระทําที่เกินไปจากขั้นตอนและลักษณะวิธีที่มีอยู่ในการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขาบอกว่ารอซูลไม่เคยอ่านและถ้าไปอ่านซูเราะห์ก็เท่ากับว่าเราทำเกินไปจากขั้นตอนลักษณะวิธีการละหมาดเขาก็เลยบอกว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่กะซียาดะมาในการละหมาดเป็นความผิดประการหนึ่งฉะนั้นต้องเรียกว่ายุบรอนต้องชดเชยด้วยการอะไรการสยุดซะฮวีนี่คือทัศนะของยุมฮูรแต่นี้อิหม่ามอบีฮานีฟะบอกไม่ใช่เขาเองเขาก็มีหลักฐานนะครับที่พอจะเข้าใจได้นะครับพอจะเข้าใจได้ว่าการอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์ที่3กับรอกอะห์ที่4ที่ต่อมาจากฟาติฮะห์เนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่มีการปฏิบัติจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หะดีษบทนึงนะครับที่น่าจะยืนยันได้นะครับแล้วก็เป็นทัศนะของซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งด้วยที่น่าจะตรวจสอบได้นะครับก็คือหะดีษของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับที่น้องฟังตัวบทหะดีษก่อนแล้วก็ว่าอิหม่ามอบีฮานีฟะห์เนี่ยจะเข้าใจถูกหรือเปล่าหะดีษบทนี้นะครับรายงานบอกว่าวะกานะยัจอะลุรอกอะตัยนิลอะคีรอตัยนิอักษะรมินัลอูลายัยนบอกว่านะครับบอกว่า
โดยปกติที่ท่านรอซูลปฏิบัติเป็นประจำแล้วก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านจะก็ทำให้การละหมาดในสองรอกอะห์หลังยะจะอาลูอัรอกอะตัยนัลอัรอกอะตัยนิลอาคีรอตัยนี่ทำให้สองรอกอะห์หลังสองรอกอะห์หลังก็แสดงว่ามี4 2รอกอะห์แรกอย่างนึงแล้วก็2รอกอะห์หลังเนี่ยอีกอย่างนึงทำยังไงล่ะ2รอกอะห์หลังเนี่ยทำ2รอกอะห์หลังเนี่ยอักษรให้สั้นกว่านะครับให้สั้นกว่าให้สั้นกว่าอะไรมินัลอูลายัยนี้ให้สั้นกว่า2รอกอะห์แรกนี่แสดงว่า2รอกอะห์แรกอย่างนึงแล้วก็2รอกอะห์หลังอย่างนึงแล้วสั้นยังไงล่ะบอกว่ากอดรอ15อายะตันคือให้สั้นเนี่ยเป็นระยะครึ่งครับประมาณครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงนะครับประมาณครึ่งนึงเช่น15อายะเช่นอ่านไปประมาณเพียงแค่15อายะส่วนรอกอะห์แรกกับรอกอะห์ที่2เนี่ยอ่านมา30พอมาถึงเนี่ยให้เอาออกไปครึ่งนึงเลยตัดไปครึ่งนึงเลยเหลือแค่อะไรเหลือแค่สัก15อายะถ้าเราอ่านรอก2รอกอะห์แรก15อายะพอมาอายะหลังแล้วก็ไอ้2รอกอะห์หลังก็อ่านให้สั้นนะครับให้อ่านให้สั้นไปวะรุบบะมักตอซอรฟีฮิมาอัลฟาติฮะและบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับและบางครั้งบางทีบางโอกาสเนี่ยนะครับก็จะอะไรก็จะเค้าว่าย่อให้สั้นอะไรเค้าว่ากำกระชับให้สั้นทั้ง2รอกอะห์หลังเนี่ยอัลฟาติฮะโดยอ่านซูเราะห์ฟาติฮะเพียงอย่างเดียวเลยไม่อ่านอะไรเลยพี่น้องครับหะดีษบทเนี่ยมันมี2ส่วน2เจ2 2ท่อนด้วยกันท่อนแรกนะครับที่บอกไว้ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้2รอกอะห์หลังสั้นกว่า2รอกอะห์แรกประมาณ30กับ15อายะห์เนี่ยข้อความเพียงแค่นี้นะครับถูกระบุอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามมุสลิมฉะนั้นนักวิชาการได้กล่าวบอกว่าหะดีษฟีฮิดะลีลุนอะลาอันนะซิยาดะตะอะลัลฟาติฮะติฟิรอกอะตัยนิลอะคีรอตัยนิซุนนะตุนถ้าเราจะยึดถือหะดีษเพียงแค่ใจความเพียงแค่นี้นะถือว่าเป็นหลักฐานไม่ตายเลยก็ว่าได้สำหรับอดีอบีฮานีฟะที่ทวีตสนับสนุนทัศนะของอบีฮานีฟะที่ว่าการอ่านซูเราะห์ต่อจากซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับในรอกอะห์ที่3ในรอกอะห์ที่4ที่เป็นซูเราะห์สุดท้ายเนี่ยซุนนะตุนเป็นซุนนะห์ของรอซูลนะครับเป็นซุนนะห์ของรอซูลอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับยุมฮุดเลยยุมฮุดว่าไม่มีซุนนะห์แต่พอเรามาดูในแง่รีวายะห์ของอิหม่ามอะห์มัดรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมยืนยันนะครับว่าอะไรยืนยันว่ารอซูลเนี่ยใช้ระยะเวลาอ่านประมาณเท่าไหร่ใน2รอกอะห์หลังเนี่ยที่สั้นๆเนี่ยประมาณ15อายะนะครับเขาบอกว่าวะอะลัยฮิจัมอุมมินัสซอฮาบะและที่สำคัญก็คือทัศนะเนี่ยที่บอกว่าในรอกอะห์ที่3รอกอะห์ที่4เนี่ยมีซอฮาบะห์บางจำนวนหนึ่งด้วยที่อะไรที่ยึดถือตามอะไรตามทัศนะนี้มินฮุมอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็อะไรนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นซอฮาบะห์ระดับอาวุโสเป็นคอลีฟะห์เลยก็คือท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ยืนยันนะครับว่าท่านเนี่ยปฏิบัติในการรอกอะห์ในการละหมาดรอกอะห์ที่3กับที่4เนี่ยมีการอ่านซูเราะห์ด้วยนะครับวะฮุวะกอลุลอิมามิชาฟิอีซึ่งทัศนะนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีด้วยสวะอุนกานซาลิกะฟิซซุฮรีเอากอยริฮาซึ่งการอ่านในรอกอะห์ที่3กับที่4ที่ให้มีซูเราะห์ด้วยนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นละหมาดซูฮรเพียงอย่างเดียวหรือละหมาดอัสรีละหมาดอะไรก็แล้วแต่ที่มี4รอกอะห์วะอะคอซะบิฮิมินอุลามาอินัลมุตะอัคคิรีนอบุลฮัสนาตอัลกันนวีนะครับฟิตตาลีกอตอัลมุมัจญัดอะลามุวัตตะมุฮัมมัดนะครับบอกว่าบรรดานักวิชาการนะครับในยุคหลังๆที่เป็นอุลามาในสายมัซฮับมาลิกีนะครับนะครับเช่นท่านอบุลฮัสนาตอัลกันนวีนะครับท่านก็ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนะครับคือว่าอัตตาลีกอัลมุมัจญัดอะลามุวัตตะมุฮัมมัดอันนี้เป็นอะไรเป็นหนังสือที่ท่านได้เรียบเรียงเอาไว้ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าอธิบายเสริมในมุตตะของท่านอิหม่ามมาลิกก็ท่านก็เอาทัศนะนี้นะครับบอกว่านี่ไงตัวบทหลักฐานนี่ยืนยันว่ารอซูลเองนะใน2รอกอะห์หลังในรอซูลอ่านประมาณ15อายะแล้วยิ่งพอเราไปดูในต่อในวรรคที่2นะครับวะรุบบะมักตะซอรฟีมาอัลฟาติฮะและบางครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ก็อาจจะเค้าเรียกว่ารวบเหลือเพียงแค่ซูเราะห์อัลฟาติฮะสั้นๆเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นรีวายะห์ที่อยู่ทั้งในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมด้วยเหตุนี้เองนะครับคนที่เค้าชะรอห์หะดีษบทนี้นะครับบอกว่าวะอักรอบะบะอ์ดุอัศฮาบินาก็บอกว่ามีนักวิชาการ
บางส่วนนะครับแสดงทัศนะที่ว่าประหลาดออกมาก็คือไฮซูอัลญะบูซุยูดัสซาวีบิกิรออติซูเราะติฟิลอุคราไยนี่ก็คือแปลก็คือทำไมเนี่ยทั้งที่มีตัวบทแบบนี้ว่าบางทีเราซูลในรักอาที่3ที่4นะอันเฉพาะซูเราะห์อัลฟาติฮะก็แสดงว่ามีบางครั้งที่เราซูลไม่ได้อ่านฟาติฮะอย่างเดียวคืออ่านซูเราะห์ด้วยและทำไมจึงมีนักวิชาการบังคับให้ว่าถ้าใครไปอ่านซูเราะห์ในรักอาที่3กับรักอาที่4เนี่ยวาญิบต้องซิยุซาวีก็บอกอันนี้ประหลาดไปกันใหญ่เลยวะกอดรดดะฮูชรอฮุลมานียะอิบรอฮีมอัลฮะลาบีวะอิบนุอามีรฮาจวะกอยรุฮุมาบิอะห์นัสซิรอตบิอะห์ซันรัดดินบอกว่าท่านอิบราฮิมอัลฮาลาบีก็ดีท่านอิบนุอามีรฮาสก็ดีใครแต่ใครหลายๆคนเนี่ยก็นำเอาหะดีษบทนี้ไปตอบโต้ลักษณะของวิชาการเพื่อเป็นการหักล้างยืนยันว่าในรักอาที่3รักอาที่4นะไม่จะมีเพียงแค่ให้อันซูเราะห์ฟาติฮะอย่างเดียวยังสามารถอันซูเราะห์ด้วยเพียงแต่ว่าเป็นอะไรเป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้กระทำทุกครั้งที่ละหมาด3รักอาหรือ4รักอาจะต้องอะไรจะต้องอันซูเราะห์ด้วยเพราะโดยปกติแล้วรีวายะส่วนใหญ่ที่มีมาก็คือซุนจะอ่านในรักอาที่1กับที่2ที่เป็นซูเราะห์แล้วพอรักอาที่3ละซุนก็จะไม่ได้อ่านแต่ว่ามีบางครั้งเนี่ยที่ละซุนอ่านแบบนี้ฉะนั้นก็เวลาชักกะฟีอันนะมันกอละบิซาลิกะลัมยับลุฮุลหะดีษวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบอกว่าก็สันนิษฐานไปในทางที่ดีว่าอุลามาส่วนหนึ่งที่เขาเข้าใจว่าไม่มีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์ในรอกอะห์ที่3รอกอะห์ที่4เนี่ยเข้าใจไปว่าสมมุติสติ่งต่างไปว่าเขาอาจจะยังไม่เจอหะดีษบทนี้ที่บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบางครั้งในรอกอะห์ที่อะไรที่3กับที่4เนี่ยอาจจะไม่เจอหะดีษบทนี้ก็ได้ว่ารอซูลอ่านซูเราะห์ด้วยตอนนี้นักวิชาการยุมพุทธก็บอกว่าเขาเจอนะครับเขาก็เจอแต่เขาเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเขาเข้าใจไปอย่างหนึ่งเขาเข้าใจว่าอย่างไรเขาบอกว่ารุบบะมักตาซอรอฟีฮิมาอัลลฟาติฮะคำว่าอะไรอัลลฟาติฮะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรบอกว่าหมายความว่าที่เราซุนเจาะจงจำกัดเฉพาะคำว่าฟีฮิมาเนี่ยดอมิรสรรพนามเนี่ยฮูมาเนี่ยเขาบอกว่ากลับไปหาเนี่ยสองรอกอะสองละสองรอกอะแรกไม่ใช่กลับไปหา2รอกอะห์หลังและบางครั้งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดใน2รอกอะห์แรกนั้นท่านก็ไม่ได้อ่านซูเราะห์ด้วยเหตุนี้เองการอ่านซูเราะห์ใน2รอกอะห์แรกจึงไม่ใช่วาญิบเป็นเพียงแค่ซุนนะห์เท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ก็เท่ากับว่าดอมิดตัวเนี้ยคำสรรพนามตัวนี้ย้อนกลับไปหาตัวข้างหน้ามันก็เป็นมุมมองเป็นความเข้าใจที่เรามองต่างกันแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนักวิชาการส่วนมากนะครับก็ยังเข้าใจในตามทัศนะของฝ่ายยุมฮูดนะครับที่บอกว่าในรอกอะห์ที่3กับที่4เนี่ยให้อะไรให้อ่านเฉพาะเพียงแค่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เท่านั้นแต่ว่าในรอกอะห์ที่อะไรรอกอะห์ที่1กับที่2เนี่ยนะครับถ้าเป็นที่1ก็อ่านตั้งแต่บทอิสติฟตาบทฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์พอมารอกอะห์ที่2ก็อ่านเฉพาะฟาติฮะห์แล้วก็บทซูเราะห์เท่านั้นและรอกอะห์ที่3ก็จะอ่านอะไรอ่านเฉพาะซูเราะห์ฟาติฮะห์เพียงอย่างเดียว4ก็อ่านฟาติฮะห์เพียงอย่างแต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเช่นในมัสฮับของอิหม่ามอบีฮานีฟาเนี่ยนะครับอ่านอิสติฟตาห์ละอ่านฟาติฮะห์ฟาติฮะห์อ่านในฐานะรุกนซูเราะห์ในรักอะห์ที่อะไรรักอะห์ที่1อ่านในฐานะเป็นวาญิบอันนี้คือของอบีฮานีฟาพอมารักอะห์ที่2อิสติฟตาห์ไม่ต้องอ่านอ่านฟาติฮะห์เพราะเป็นรุกนแล้วก็อ่านซูเราะห์เพราะเป็นวาญิบนะอันนี้คือของอบีฮานีฟาพอมารักอะห์ที่3อ่านฟาติฮะห์รุกนอ่านซูเราะห์เป็นซุนนะห์พอมารอกอะห์ที่4อันฟาติฮะห์เป็นรุกนแล้วก็อันซูเราะห์เป็นซุนนะห์ฉะนั้นก็เป็นทัศนะของนักวิชาการที่ต่างฝ่ายต่างมองแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนก็เป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าบรรดานักวิชาการส่วนมากก็ยังไม่เห็นด้วยกับหลักฐานที่ฝ่ายนี้นำมาอ้างถึงแม้จะเป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมแต่เนื่องจากว่าหะดีษบทเนี้ยสามารถที่จะตีความเข้าใจไปเป็น2รอกอะห์แรกก็ได้เหมือนกับที่ผมได้นำคำอธิบายตัวนี้ไปอธิบายแล้วเขาก็เลยบอกว่าอิซาวะกาลอิสอิห์ติมานฟิบัตละบิลอิสติดลาลในเมื่ออะไรการอิห์ติมานเนี่ยเกิดขึ้นในประเด็นส่วนที่เป็นหลักฐานก็เท่ากับว่าหลักฐานต้นเดียวเนี่ยสามารถเข้าใจไปแบบนั้นก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นจึงไม่มีไม่จึงไม่จึงหลักฐานจึงไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานชนิดที่ว่าฟันธงตรงประเด็นได้
เพราะเข้าใจเป็นแบบนั้นก็ได้เข้าใจเป็นแบบนี้ก็ได้ก็เลยยังอะไรยังยืนในทัศนะของยุมฮูดอยู่ว่าการอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์ที่1และ2นั้นเป็นซุนนะห์ส่วนในรอกอะห์ที่2นั้นไม่ต้องอ่านนะครับหรือถ้าจะอ่านก็อ่านเป็นครั้งคราวนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมก็วันนี้บทเรียนอัลฟิกเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขออนุญาตจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอัลวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจญะห์ฟาติมะห์ประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มูลนิธิแห่งสันติชนแห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่ทาง Facebook ของโครงการนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดยาวๆเนาะหลายคนก็เดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาแต่ก็ยังมีการติดตามการเรียนการสอนได้ที่นี่ส่วนนักศึกษาที่มาเรียนที่มูลนิธิสันติชนเราก็มีเรียนตามปกตินะครับแล้ววันนี้หัวข้อบรรยายเป็นเรื่องของการศรัทธาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าจริงๆแล้วคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่คัมภีร์กุรอานเล่มเดียวนะครับเพราะว่าตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มานะครับพระองค์ก็ให้บรรดาอัมบียะหรือบรรดานบีต่างๆเนี่ยคอยนำข่าวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเหตุผลที่ส่งบรรดานบีมาก็เพื่อย้ำเตือนว่าพระเจ้ามีนะพระเจ้ามีองค์เดียวนะแล้วหน้าที่ของผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้เป็นวิถีหรือเป็นสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็พบว่าลูกหลานของนบีอาดัมเองเนี่ยแหละนะครับพอเวลาเปลี่ยนไปบริบททางสังคมการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปก็พบว่าก็มีบางคนนะครับก็นำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับพระผู้เป็นเจ้าออกห่างจากหนทางจากพระผู้เป็นเจ้าที่มอบมาให้พระองค์ก็ส่งนบีมาแล้วก็มาเตือนมาบอกแบบนี้เป็นช่วงๆเป็นตอนๆแล้วถึงกับในบางช่วงเวลาเนี่ยก็ส่งคัมภีร์มาด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์แล้วคัมภีร์อัลกุรอานที่บอกว่าเป็นมุอ์ญิซาตหรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเหมือนหรือต่างจากคัมภีร์เล่มอื่นๆอย่างไรบ้างวันนี้ที่ผมบอกก็คือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วอะไรที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีมารับรองผู้คนก็เชื่อแล้วก็ฝังหัวกับเรื่องเหล่านั้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะว่าการทดลองซ้ำๆหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ในกุรอานบอกไว้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยยอมจำนนว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่รอบรู้ได้บอกเอาไว้เมื่อพันกว่าปีย้อนหลังนะครับเมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยมนุษย์ยังไม่รู้อะไรเลยใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าเชื้อโรคมันเป็นแบบนู้นแบบนี้คนในยุคก่อนหน้านั้นไม่มีกล้องจุลทรรศน์ก็จึงไม่รู้แล้วก็แม้กระทั่งการเป็นการตายของผู้คนเนี่ยก็ทึกทักเอาว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดโรคเกิดภัยแล้วก็ตายไปความเชื่อต่างๆผีสางอะไรต่างๆจึงเยอะแยะมากมายในวิถีของความศรัทธาแต่พอเรามีข้อเท็จจริงมีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถูกปรากฏขึ้นแต่ในทำนองตรงกันข้ามเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่มันไปสุดกูมันก็ทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยเกินความเป็นจริงไปเช่นการสมมติฐานบางเรื่องมันเกินกว่าความเป็นจริงในอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งนบีมาแล้วก็ส่งกุรอานมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นึกถึงสภาพนะครับคนที่ไม่เคยเรียนเรื่องวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆไม่รู้ไม่ได้เรียนเรื่องประวัติศาสตร์หรืออื่นๆเลยแต่สิ่งที่มีอยู่ในกุรอานก็คือคำดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าผ่านท่านนบีเพื่อนำมาบอกเพราะนั้นมันก็ท้าทายในเรื่องของการพิสูจน์ความจริงและการพิสูจน์ความจริงที่มันน่าจะยอมรับง่ายที่สุดคือเรื่องของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของกุรอานยังไงบ้างวันนี้อาจมีคลิปวิดีโอสั้นๆแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับผมให้เรากลับไปทบทวนก่อนเนาะว่าทุกครั้งที่เราซื้อรถสักคันนึง สิ่งที่เซลส์แมนหรือคนขายรถอธิบายสมรรถนะรถคันนี้ให้กับเราแล้วเราจ่ายตังค์เซ็นสัญญากันเรียบร้อยจะผ่อนจ่ายสดอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ได้มากับรถคืออะไรครับคู่มืออันหนึ่งถูกไหมและบางคนเนี่ยขับรถจนถึงวันนี้ไม่เคยเปิดคู่มือดูเลยแต่ในขณะเดียวกันบางคนเปิดทุกหน้าเลยเฮ้ยสมรรถนะเครื่องมันกระบอกสูบเท่าไหร่มันต้องเติมน้ำมันอะไรกี่เดือนต้องทำอะไรลมยางต้องใช้กี่ปอนด์นู่นนี่นั่นดูหมดเลยและระหว่างคนสองคนที่ใช้รถยี่ห้อเดียวกันคันเดียวกันแบบถึงเวลาสตาร์ทเครื่องขับออกไปเลยกับถึงเวลาเปิดดูคู่มือว่าเฮ้ยถึงเวลานี้เกมันขึ้นมาแบบนี้เมื่อไหร่เราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่เราต้องเปลี่ยนยางถ้ามันเกิดอาการแบบนี้ไฟแบบนี้โชว์เราต้องทำอะไรบ้างอันนี้คือส่วนหนึ่งนั่นหมายความว่ามันมีความสำคัญด้วยฉันใดก็ฉันนั้นนะครับชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์เองเกิดมาไม่ได้เกิดมาแบบไร้สาระดีเทลในการดำเนินชีวิตของมนุษย์จึงมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วใครล่ะจะเป็นคนเขียนคู่มือกำกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครที่รู้จักรถดีที่สุดครับวิศวกรคนที่ออกแบบรถถูกไหมใครที่รู้จักมนุษย์ดีที่สุดครับคนที่สร้างมนุษย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักคู่มือมนุษย์หรือสิ่งที่ผู้สร้างเนี่ยบอกเอาไว้ให้กับเรานะครับรถมีหลายรุ่นหลายปีนะไอรุ่นเก่ามันก็มีคู่มือเก่าไอรุ่นใหม่มันก็มีคู่มือใหม่เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกับเรื่องราวของคัมภีร์เรื่องราวของกุรอานไม่พูดเฉพาะเรื่องกุรอานอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีเรื่องของคัมภีร์เล่มอื่นๆด้วยเพื่อเป็นความรู้ให้เรารู้นะครับว่าก่อนหน้านี้มีคัมภีร์อะไรมาบ้างนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับบรรดาศาสดาหรือศาสนทูตท่านต่างๆมีกี่เล่มมีเล่มชื่ออะไรบ้างแล้วปัจจุบันเนี้ยมันยังปรากฏร่องรอยอะไรอยู่บ้างที่อยู่ในนั้นที่ท่านยังพอเห็นอยู่ได้การประทานอัลกุรอานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงอาจจะมาจำลองสถานการณ์นะครับในบางส่วนหรือเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยส่วนใหญ่มีโอกาสก็ไปที่ยะบันนูดนะครับไปดูว่าไอ้เนี้ยที่ตรงเนี้ยถ้ำฮิเราะห์เนี่ยเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะครับความหมายของอัลกุรอานความมหัศจรรย์แห่งอัลกุรอานที่พบเท่าที่จะมีเวลานะครับเพราะว่าเราใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวจริงๆแล้วเรื่องนี้คุยกันเป็นวันๆเราเคยเปิดเป็นแบบเชิงวิชาการนะครับรถแบบของกุรอานเนี่ยคุยกันวันหนึ่งแล้ววิชาการเยอะแยะมากแต่ว่าเวลาเรามีจำกัดเราก็จะให้ในส่วนที่มันสอดคล้องกับเวลาแล้วก็ประเด็นเพิ่มเติมนะครับเท่าที่จะมีเวลาพูดคุยกันนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของกุรอานกลับมาทบทวนก่อนนะครับว่าหลักในเรื่องของการศรัทธาของมุสลิมมีเสาหลักสำคัญอยู่6ข้อนะครับเรื่องที่1คือแน่นอนการเชื่อในอัลลอฮ์การศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าคือเสาหลักสำคัญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในหลักการศรัทธาทั้งหมดมาจากผู้สร้างมาจากพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮ์เพราะนั้นการเชื่อการศรัทธาในต้นทางหรือพระผู้เป็นเจ้าคนที่เป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการศรัทธาในบรรลานมาลาอิกะห์หรือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเพื่อให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสารจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาสู่มนุษยชาติแล้วก็การช่วยเหลือดูแลตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้มาลาอิกะห์ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้มาลาอิกะห์ก็ไม่ได้อยู่ห่างจากเราเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่คอยบันทึกความดีความชั่วเนี่ยอยู่ใกล้เราอ่ะบ่าข้างซ้ายบ่าข้างขวาบางคนใช้ชีวิตนะครับทำให้มาลาอิกะห์ที่อยู่ข้างซ้ายคอยบันทึกความชั่วจดแหลกเลยแต่ในขณะอีกบางคนเนี่ยมาลาอิกะห์ที่อยู่ทางด้านขวาก็จดแหลกเลยเหมือนกันความดีที่เราทำนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ก็คือเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันในวันนี้นะครับศรัทธาในบรรดานบีหรือศาสนทูตผู้นำสารมีคัมภีร์มาให้อย่างเดียวแล้วไม่มีคนมาเล่ามาบอก บางครั้งก็นึกเอาง่ายๆเหมือนกับคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่ได้เทคภาษาอังกฤษมาสักเล่มหนึ่งมีคนบอกว่าโอ้โหตำราเล่มนี้ดีมากเลยแต่เราอ่านไม่เข้าใจเราไม่สามารถจะเข้าถึงเนื้อหาข้างในนั้นได้จะดีขนาดไหนก็ไม่ก่อประโยชน์กับเราเพราะนั้นส่งคัมภีร์มาก็ส่งศาสดามาคอยสอนไม่ได้สอนอย่างเดียวด้วยทำให้ดูด้วยเพราะนบีทุกพระองค์คือมนุษย์เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีทำได้มนุษย์ทุกคนทำได้ยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นมุอญิซาตมุอญิซาตก็คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของบรรดานบีต่างๆทำไมนบีต้องมีบางสิ่งบางอย่างแตกต่างจากคนอื่นก็เหตุผลง่ายๆนะครับก็เพื่อให้มนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยรู้ว่าคนคนนี้คือศาสดาของเขานะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีศาสดาเกิดขึ้นมากมายด้วยการอุปโลกอิทธิฤทธิ์บริหารเยอะต่างๆมากมายยิ่งล่าสุดนี้มีศาสดาทางการเมืองเกิดขึ้นกันอีกด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แตกต่างจากศาสดาหรือศาสนทูตที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เชื่อในเรื่องของการตอบแทนความดีในโลกหน้าเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการศรัทธาในกำหนดสภาวะการนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปทีละสไลด์ค่อยๆไปทีละเรื่องเพื่อทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องเอาละครับศาสนาหรือหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้ามาถึงมนุษย์อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงดำรัสเป็นทรงผู้ที่ทรงวางกฎกติกาความดีความชั่วแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าโลกใบนี้มันถูกเตรียมไว้สำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างเราและสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโลกไหนที่เรารู้จักเหมือนแบบนี้มาก่อนเลยมนุษย์ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะถูกเตรียมไว้แม้กระทั่งชีวิตที่กำลังจะเกิดใหม่ทารกที่บริสุทธิ์ที่ได้รับความเมตตาที่จะให้มีชีวิตอยู่พระองค์ยังสำรองอาหารให้กับเขาโดยที่ไม่ว่าแม่จะยากดีมีจนยังไงก็แล้วแต่เกิดมาเด็กคนนั้นต้องมีน้ำนมรับประทานแล้วมันก็เป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วถ้ามนุษย์นะครับกินทายอยู่แบบนี้นะครับมันก็โตไปตามวัยต่างๆแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่จะใช้ชีวิตไปแบบนั้นพระองค์จึงส่งสิ่งต่างๆมาถ้าสัญชาตญาณหรือการเอาชีวิตรอดเนี่ยมันคือความสำเร็จในโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยสำเร็จแล้วล่ะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แม้กระทั่งสัตว์หลายชนิดลูกเต่าที่แม่มันน่ะไม่เคยสอนมันไม่เคยเจอมันเลยนะถึงเวลาก็มาขุดทรายแล้วก็ไข่ไว้ที่ชายทะเลโดยธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้พอมันออกจากไข่ปุ๊บมันโผล่ขึ้นทรายมันเดินไปไหนครับเต่าทุกตัวไม่เดินขึ้นไปหมู่บ้านไม่เดินขึ้นไปให้คนมันวิ่งมุ่งหน้าเดินลงทะเลทุกตัวด้วยกับสัญชาตญาณหรือเรื่องของการฮิดายะห์ให้ทางนำกับมันเพื่อการดำรงชีวิตอยู่มันก็เป็นไปตามนั้นนั่นคือพื้นฐานมนุษย์เองก็เหมือนกันการดำรงสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มีแต่รายละเอียดในการใช้ชีวิตของมนุษย์มีมากกว่านั้นเราไม่ใช่กินถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายลงมนุษย์จึงต้องการทางนำเพื่อที่จะให้รอดดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้รอดแล้วที่รอดที่สำคัญมากกว่าคือรอดจากการลงโทษในโลกหน้ารวยขนาดไหนมีความสุขสบายในโลกนี้ขนาดไหนแต่พอสุดท้ายไปดูรางวัลไปดูสิ่งที่ได้รับที่ถาวรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอันนั้นคือคนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับเพราะนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงห่วงแล้วพระองค์ก็ส่งคัมภีร์ส่งแนวทางปฏิบัติมาแล้วบอกด้วยว่าอันนี้ผิดอันนี้ชอบอันนี้ชั่วอันนี้ดีแล้วถ้าผิดไปทางไหนถูกไปทางไหนมนุษย์ได้รับสติปัญญาที่เป็นเสรีภาพเราตัดสินใจจะทำอะไรก็ได้แล้วเราก็ทราบดีนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจไปแล้วเรารับผิดชอบในการกระทำของเราด้วยเหตุเหล่านี้แหละเพื่อไม่ให้เกิดความพลั้งพลาดพระองค์ก็ส่ง นะครับส่งคัมภีร์ส่งนบีมาบอกอัลลอฮ์ประทานนะครับวะฮีหรือสารจากพระเจ้าโดยให้บรรดามลาอิกะห์เป็นผู้นำสารเหล่านี้นะครับมาสู่บรรดานบีนะครับทุกๆพระองค์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ได้ง่ายๆก็คือว่ามนุษย์ไม่อาจจะรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองมันจึงมีกระบวนการถ่ายทอดหรือการเรียนการสอนมาลาอิกะห์จะลงมาเอาวะฮีมาให้มาบอกกับท่านนบีแล้วท่านนบีทุกพระองค์นะครับเมื่อได้คัมภีร์หรือได้กับคำสอนแล้วก็เป็นหน้าที่ของศาสนทูตที่จะต้องนำสารนี้สู่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายก่อนหน้าของนบีมูฮัมมัดมนุษย์มีจำนวนไม่มากในโลกใบนี้ที่อยู่กันในแต่ละโซนแต่ละพื้นที่ตั้งแต่สมัยนบีนูห์นบีอาดัมจำนวนพระองค์ก็ให้บรรดานบีเหล่านี้เผยแพร่สารในกลุ่มชนของตัวเองนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่บอกว่าวะมาอัรซัลนากะลาอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อการใดนะมุฮัมมัดเพื่อเป็นความเมตตากับโลกทั้งผองหรือประชาชาติทั้งผองนี่ก็คือหมายความว่าทุกสีผิวทุกชนชั้นทุกเชื้อชาตินั้นจะได้รับทางนำจากพระผู้เจ้าแล้วสิ่งที่เป็นภาพเหล่านี้ก็คือร่องรอยของคัมภีร์ที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคัมภีร์เตารอดภาษาฮิบรูเดิมหรือภาษาเซเมติกนะครับมีคัมภีร์ที่ชื่อว่าโอลด์เทสเมนต์เตารอดคัมภีร์อินยีลมีพรามออฟเดวิดมีใครเคยดูหนังเรื่องบัญญัติสิบประการนะครับแผ่นหินนะครับที่โมเสสไปรับมาหรือพันธะสัญญาเดิมนั่นเองนี่คือบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่ถูกประทานให้เนื้อหาในคัมภีร์ในแต่ละช่วงแต่ละยุคแนวปฏิบัติก็แตกต่างกันนะครับแล้วคัมภีร์ที่มาทีหลังยังคงเรื่องหนึ่งที่เหมือนเดิมคือยืนยันว่าพระเจ้ามีและพระเจ้ามีองค์เดียวแต่บทบัญญัติในแต่ละช่วงนะครับอาจจะมีการแตกต่างกันไปในเรื่องของศาสนกิจหรืออื่นๆนะครับพรามออฟเดวิดบางเล่มยังพอมีร่องรอยอยู่แต่บางเล่มเนี่ยแทบหาไม่ได้แล้วนะครับใครสนใจในรายละเอียดก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับคัมภีร์เหล่านี้มุสลิมไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับว่าไม่มีคัมภีร์ไหนมาไม่ใช่คัมภีร์ที่มาจากพระเจ้ายอมรับหมดเลยนะครับยอมรับว่าโมเสสได้รับคัมภีร์และคัมภีร์เตารอดเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮฺสุภาห์นะฮูวะตะอาลาเหมือนกันอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะอันนี้พรามออฟเดวิดนะครับอันนี้พันธะสัญญาเดิมหรือคัมภีร์โทราอันนี้คัมภีร์อินจีลนะครับและพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกุรอานตอนยุคแรกๆเนี่ยอันนี้ยุคปัจจุบันที่เราเห็นแรกๆไม่มีขีดข้างล่างไม่มีขีดข้างบนไม่มีจุดด้วยนะครับอันนั้นคือเดิมตั้งแต่มีการบันทึกกุรอานตั้งแต่สมัยของบรรดาคอลิฟะห์หรือท่านไซนาอบูบักรและไซนาอุสมานนะครับที่ได้มีการบันทึกกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูในรายละเอียดเพราะฉะนั้นโดยสรุปเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานคัมภีร์มาให้บรรดามลาอิกะห์ก็นำสารต่างๆเหล่านี้ออกมาบรรดานบีก็นำคำสอนสู่ชุมชนของบรรดานบีนะครับโมเสสหรือนบีมูซาได้รับคัมภีร์เล่มหนึ่งนะครับชื่อคัมภีร์โทราหรือเตารอดก็มีหน้าที่นำสารนี้ไปส่งต่อให้กับบรรดาลูกหลานอิสราเอลยุคของนบีมูซาคือยุคเดียวกับฟิรอูนหรือฟาโรห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์นั้นเกี่ยวกับความดื้อแพ่งของบรรดาลูกหลานอิสราเอลด้วยแล้วก็สิ่งที่ฟิรอูนเนี่ยได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุภาห์อุดาลาเรื่องของนบีดาวูดหรือเดวิดหรือที่สู้กับโกลแอตนะครับนบีดาวูดนั่นแหละนบีดาวูดก็ได้คัมภีร์เล่มนึงที่อัลลอฮฺสุภาห์อุดาลาประทานให้คือคัมภีร์ที่ชื่อซาบูดนะครับแล้วท่านก็นำไปสู่วงวานลูกหลานของเดวิดหรือดาวูดนะครับคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งก็คือคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับนบีอีซาแล้วคัมภีร์เล่มนั้นชื่ออินจีลในภาษาอาหรับใช้คำว่าอินจีลนะครับในความหมายทั่วๆไปก็คือไบเบิลนั่นเองไบเบิลเนี่ยจริงๆแล้วมีฉบับที่ถูกบันทึกหลายเล่มมาก 12ฮาวารียูนหรือคนที่อยู่กับนบีอีซาเนี่ยเป็นผู้ที่นำคำจากกอดหรือคำกับจากพระเจ้านะครับคำจากนบีอีซาหรือพระบุตรแล้วก็นักบุญเหล่านั้นก็บันทึกไว้แต่ทุกวันนี้เนี่ยคัมภีร์ที่ถูกบันทึกไว้ถูกจับรวมกันหรือยกเลิกไปในบางเล่มบางเล่มไม่เอาก็เหลือที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเหตุผลที่มีการสังคายนาหรือการยุบรวมเนื่องจากว่าบางเรื่องที่ถูกบันทึกในคัมภีร์ต่างกันเหตุการณ์เดียวกันจำนวนคนไม่เท่ากันรายละเอียดในเหตุการณ์นั้นๆแตกต่างกันจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกเอาอันมันความจริงมันมีหนึ่งเดียวเพราะนั้นถ้าเอาหลายๆอันที่แตกต่างกันจะเกิดข้อขัดแย้งว่าอ้าวแล้วอันไหนคือของจริงและในไบเบิลจะมี black ink กับ red ink นะครับเป็นคำพูดของพระบิดากับคำพูดของพระบุตรแล้วก็มีคำอธิษฐานอันนี้คงเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคัมภีร์ผมคงไม่ลงลึกแต่เข้าใจว่าคัมภีร์ต้นฉบับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับนบีอีซาเนี่ยมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังคงมีร่องรอยอยู่นะครับแต่ว่าไม่กล้ายืนยันว่าฉบับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นคือออริจินอลหรือเปล่านะครับต่อมาคัมภีร์เล่มสุดท้ายก็คือถูกประทานให้กับนบีมูฮัมมัดก็ชื่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ประทานให้กับบรรดาโลกทั้งผองหรือมุสลิมทุกคนนะครับใช้คัมภีร์เล่มนี้เหมือนกันทั้งโลกแล้วเราไปดูว่าในกุรอานมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ประทานมาโดยสรุปเป็นแบบนี้ครับนะอันที่หนึ่งคือคัมภีร์พราหมณ์สำหรับเดวิดคือคัมภีร์สมุดที่ถูกประทานให้กับนบีดาวูดนั่นหนึ่งเล่มหรือบทสวดของเดวิดนั่นเองนะครับเล่มที่สองคัมภีร์โทราหรือคัมภีร์เตารอดหรือเรียกว่าโอลด์เทสเทเมนต์ที่ถูกประทานให้กับนบีมูซาหรือโมเสสคัมภีร์เล่มที่สามคัมภีร์อินจีลหรือไบเบิลถูกประทานให้กับนบีอีซาหรือจิสัสหรือเยซูนะครับเป็นผู้ที่นำสารนี้มาเผยแพร่กับมนุษยชาติในยุคนั้นและเล่มสุดท้ายก็คืออัลกุรอานที่ถูกประทานให้กับนบีมูฮัมหมัดผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าไม่มีมุสลิมคนไหนปฏิเสธเลยว่าสี่เล่มนี้ไม่ใช่คัมภีร์ที่อัลลอฮ์ส่งมายอมรับหมดเลยว่าในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันหลายพันปีได้มีการส่งคัมภีร์มาแล้วก็มีผู้ที่นำสารหนึ่งเล่มหรือหนึ่งคัมภีร์ใช้หลายช่วงนบีส่งต่อกันมาแล้วก็จนกระทั่งมีสิ่งที่บอกใหม่ว่าหลังจากนี้จะมีใครมาและในคัมภีร์ก่อนหน้าก็บอกถึงศาสดาที่จะมาข้างหลังไว้ด้วยแต่ว่าที่พบว่าเมื่อในโอลด์เทสเทเมนต์บอกว่าหลังจากนี้นบีอีซาจะมีคนมาทำหน้าที่นี้อีกนะแต่คนในยุคของนบีเดิมเนี่ยนบีมูซาเนี่ยพออีซามาไม่เชื่อต้องบอกว่าศาสดาต้องมาจากเผ่าพันธุ์ของฉันแล้วในท้ายที่สุดก็จับนบีอีซาตรึงกางเขนตามที่บอกนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดูแลปกป้องนบีอีซาไว้ตามหลักฐานที่มุสลิมเชื่อนะครับแล้วในคัมภีร์ไบเบิลหรือนบีที่นบีอีซามาก็บอกว่าหลังจากเนี้ยก็จะมีนบีอีกท่านหนึ่งก็คือนบีมูฮัมหมัดมาคนในสมัยที่เชื่อของนบีอีซาก็ไม่เชื่อว่ามูฮัมหมัดจะมาจนถึงยุคนี้พอถึงมาถึงนบีมูฮัมหมัดก็บอกว่าคอติมุลอัมบียะจะไม่มีนบีที่มาหลังจากนี้แล้วนะครับก็มีคนไม่เชื่อในสิ่งต่างๆแล้วนะอัลลอฮ์จึงให้มุอ์ญิซาต่างๆเพื่อให้เชื่อว่าสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอันนี้มาทำความเข้าใจก่อนนะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นภูเขานะครับจะบ้านอยู่ใกล้ๆกับมักกะไม่ไกลกันมากนักซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพอมันวุ่นวายมากๆนบีก็จะปลีกวิเวกนะครับก็คือเตรียมเสบียงอาหารแล้วก็ไปที่ภูเขาแห่งนี้แล้วก็ไปพักอยู่ที่นั่น 2-3 วันพออาหารหมดเตรียมที่เตรียมไปหมดก็กลับมานะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านขึ้นไปนะครับในภูเขาแห่งนี้มีถ้ำเล็กๆแทรกตัวเข้าไปและพื้นที่ไม่กว้างมากนักนะครับสักประมาณ2ล็อกตรงนี้ได้นะก็เป็นที่แบบนี้เรียกว่าท่านนี่คือภาพที่ยังเป็นปัจจุบันนะครับเขาไม่ได้ไปทำอะไรมากกว่านี้หรือไม่ไปทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เป
1: เป็นพื้นที่ที่พิเศษอะไรคือเก็บไว้ให้คนที่ไปได้ดูว่าเนี่ยสมัยนบีมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในนี้แหละแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ำคืนหนึ่งเนี่ยก็มีบุคคลที่ไม่รู้จักมาบอกกับนบีเข้ามาหานบีแล้วบอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดเป็นราวๆเนื้อมืดๆนะแล้วบอกว่ามุฮัมมัดอ่านสิจงอ่านนบีก็บอกฉันอ่านไม่เป็นเพราะนบีไม่เคยเรียนวรรณกรรมไม่เคยไปอ่านอะไรที่ไหนแล้วก็มาอีกครั้งแบบอิกรอยามุฮัมมัดอ่านสิมุฮัมมัดนบีก็บอกว่าฉันอ่านไม่เป็นจนกระทั่งเข้ามาใกล้แล้วบอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดโอบกอดนบีกลัวมากแล้วหลังที่มาโอบกอดเนี่ยแล้วผู้ที่กล่าวเนี่ยเขาบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลอฮีอัลลามะบิลกอลัมซึ่งในวรรคที่ได้ยินเนี่ยนะความหมายที่ผมกล่าวไปเนี่ยมีความหมายอย่างนี้ว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอจงอ่านเถิดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากเลือดก้อนหรือสิ่งที่เกาะติดอยู่อัลลักเนี่ยเป็นเลือดก้อนนะครับก็คือหลังจากที่มีการปฏิสนธิแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับปิงที่ไปเกาะตัวคนน่ะคือมันไม่ใช่อันเดียวแล้วไปติดอยู่แบบนั้นน่ะแล้วก็เชื่อมกันนะแล้วพระองค์แล้วก็ในวรรคบอกว่าพระองค์ทรงสอนทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือดสิ่งและจงอ่านเถิดพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงเอื้อเฟื้อยิ่งนักทรงสอนความรู้ด้วยปากกาคือการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องใช้การบันทึกหรือปากกาและทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่ไม่รู้นบีได้รับอายะห์กุรอานเนี่ยกลัวมากกลัวสั่นเลยลงจากถ้ำออกจากถ้ำฮิเราะห์ไปหาภรรยานะครับแล้วบอกเนี่ยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ตัวสั่นนะครับพระนายภรรยาได้ยินแล้วถามว่าท่านเชื่อฉันไหมแต่บอกท่านเชื่อเพราะท่านไม่เคยโกหกเลยแล้วก็บอกว่าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปถามวะรอกะวะรอกรีแล้วก็บอกแล้วนบีมูฮัมหมัดได้สารนี้ไปบอกกับผู้คนว่ามนุษย์ถูกสร้างเนี่ยแล้วการสร้างมนุษย์มาจากเลือดก้อนหรือสิ่งที่เกาะติดยุคนั้นวิทยาศาสตร์มันยังไปไม่ไกลเรายังเชื่อว่าผีสางอะไรต่างๆให้เกิดเป็นชีวิตแล้วบอกมูฮัมหมัดจะบ้าไปแล้วเหรอที่ท่านมาบอกแบบนี้ท่านต้องการอะไรถ้าต้องการอำนาจต้องการเงินทองผู้คนมาเชื่อท่านฉันจะเอาเงินมาให้แล้วท่านก็หยุดนะหรือถ้าท่านต้องการจะมีคู่ครองต้องการจะแต่งงานกับใครฉันจะหามาอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนไปแล้วคนอาหรับเนี่ยก็บอกนบีเนี่ยกลัวแล้วหลังจากนั้นพอนะได้สารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เริ่มเผยแพร่เริ่มนำสิ่งเหล่านี้ไปบอกผมย้ำนะครับว่านบีเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่เคยไปเรียนกับใครแต่ว่าตั้งแต่เด็กจนโตนบีเป็นคนที่อาหรับยอมรับไม่เคยโกหกใครเป็นคนที่มีความฉลาดปราดเปรื่องอายุ25ปีได้เป็นผู้นำกองคาราวานไปค้าขายด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของคนอาหรับว่าเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบสูงมากและพูดจริงทำจริงนะครับแต่ว่าหลังจากที่กุรอานมาแล้วนบีเริ่มนำสิ่งเหล่านี้ออกไปเผยแพร่สิ่งที่ได้รับการตอบรับก็คือว่าผู้คนส่วนหนึ่งปฏิเสธแล้วก็มองว่านบีเนี่ยนำสิ่งต่างๆมาหลอกคนหรือทำให้นั่นแต่ว่าความน่ากังวลก็คือว่าคนเชื่อมูฮัมหมัดเยอะขึ้นคนรับฟังเขามากขึ้นจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยนบีถูกบอยคอตแล้วก็ต้องอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์อันนั้นคือเรื่องราวของการฮิจเราะห์แต่ว่าเราเอาตอนนี้ก่อนว่านั่นคือเหตุการณ์ของการประทานคัมภีร์ให้กับท่านศาสดานะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยญิบรีลเป็นผู้ที่นำสารมานะครับและกุรอานที่เรารู้นะครับหลายคนเคยเห็นเล่มเขียวๆเล่มแดงๆนะครับเล่มเขียวๆที่มีตัวอักษรภาษาอาหรับพรืดเลยไม่มีภาษาไทยเลยอันนั้นเรียกว่ากุรอานแต่บางคนเคยอ่านเนี่ยมีคำเป็นภาษาอาหรับและมีความหมายเป็นภาษาไทยด้วยอันนั้นเขาเรียกว่าตัฟซีรนะครับก็คือกุรอานที่ถูกแปลอธิบายนะครับเอาความหมายมาแล้วก็มันจะมีเป็นลักษณะของการอธิบายโดยนักวิชาการหรือบรรดามุซันนิฟก็เขียนก็ไปอีกสาขาหนึ่งแต่ตัวกุรอานจริงๆเนี่ยก็คือวอร์ดดิ้งที่เป็นภาษาอาหรับเท่านั้นนะครับในกุรอานคืออะไรอันที่หนึ่งคือ สิ่งที่ถูกรวบรวมจากวจนะของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในกุรอานจึงไม่มีคำพูดของนบีปะปนอยู่ในนั้นเป็นคำที่มาจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับแต่ฮะดีษนะก็คือสิ่งที่นบีพูดนบีทำอันนั้นเป็นเรื่องราวของนบีเราจะเห็นว่ามีหลักสองแหล่งอ้างอิงก็คือกุรอานกับฮะดีษนะครับกุรอานเป็นทางนำสำหรับการดำเนินชีวิตให้กับมนุษย์มีเผ่าพันธุ์มนุษย์เท่านั้นที่อัลลอฮ์ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อแยกแยะจำแนกความดีกับความชั่วถ้าจะให้มนุษย์แยกกันเองบางเรื่องเมื่อก่อนเป็นเรื่องไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องดีไปแล้วเพราะสังคมมันเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่มันขัดกับจริยธรรมพอช่วงยุคเวลามันเปลี่ยนเราบอกว่าโอ้ยกฎหมายต่างๆเหล่านี้มันล้าสมัยแล้วเปลี่ยนแต่ว่ากฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าที่มีอยู่ในนี้ไม่เปลี่ยนเพราะพระองค์ทรงรู้มนุษย์ตั้งแต่ยุคที่พระองค์สร้างแล้วก็สุดท้ายว่าอาเคสมาหรือในบ้านสุดท้ายของโลกใบนี้มนุษย์จะเปลี่ยนไปแบบไหนจึงออกกฎหมายหรือมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งหมดในกุรอานจึงไม่มีการแก้ไขไม่มีการสังคายนานะครับและกุรอานเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยืนยันการมีอยู่ของพระผู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อยืนยันว่าพระเจ้ามีนบีมูฮัมมัดคือคนที่นำสารจากอัลลอฮ์มาจึงเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็ยืนยันการเป็นศาสนทูตของนบีไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเพราะนั้นเราพูดถึงกุรอานเราเข้าใจตรงกันนะว่าอันนี้คือดำรัสของอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่มีอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วมันก็เป็นบรรทัดฐานเป็นกฎหมายเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของมุสลิมสิ่งเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติที่มีอยู่ในอิสลามนะเช่นเขาบอกว่าการแต่งกายคลุมฮิญาบแล้วก็มิดชิดเนี่ยแบบเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วเป็นเรื่องของคนทะเลทรายโควิดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทุกคนแต่งตัวเหมือนมุสลิมหมดเลยนะใส่ถุงมือด้วยใส่แมสปิดเหลือกันแต่ลูกตาเพราะอะไรครับเพราะว่าการแต่งกายแบบนี้มันป้องกันตัวเขาเองจากโรคหรือภัยพิบัติอะไรต่างๆที่มันจะนั่นได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลเลาะห์รู้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงโทษเช่นในกฎหมายอิสลามบอกว่าใครขโมยตัดมือโอ้ดูหน้าอยู่บ้านเราเนี่ยเอามาใช้บ้านเราคงมือด้วนกันไปเยอะนะแต่เชื่อไหมเขายังใช้อยู่ในประเทศที่มุสลิมใช้แบบนี้หมดเลยแล้วใครมีโอกาสไปทำฮัจญ์คุณจะเห็นว่าร้านขายของนะมูลค่าสินค้าในร้านนะเป็นหมื่นหลายๆหมื่นกองกันมั่งตามข้างถนนตอนช่วงไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยพอเสียงอาซานดังบอกเว

กลางคืนไม่เก็บเข้าบ้านตื่นเช้ามาหายนะถามกฎหมายแรงๆคนดีๆเดือดร้อนไหมเราไม่เคยไปขโมยใครเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแล้วเราได้รับการปกป้องคุ้มครองขโมยคิดเยอะเลยนะจะคุ้มไหมล่ะไปเอาของเขามาแล้วจับได้ถูกตัดมือเนี่ยนะใครไปผิดประเวณีถูกเครียดถามโอ้โหแรงอย่างบ้านเราถ้าเกิดหลังร้ายกันทั้งแถวแต่ว่าผู้หญิงได้รับการปกป้องผู้ชายที่จะไปเล่นสู่หญิงไปทางไปมีกิ๊กหรือไปหาเศษหาเลยทั้งบ้านคิดเยอะนะครับเพราะว่าถ้าจับได้เนี่ยแต่งงานแล้วคุณมีความสุขมีครอบครัวคุณแล้วเนี่ยแล้วคุณยังไม่พอคุณไปข้างนอกแล้วจับได้พิสูจน์ได้ว่าไปทำสีนาจริงๆเนี่ยคุ้มคว้างให้ตายเลยนะอันนี้คือกฎหมายของเขาถามว่าผู้หญิงเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนผู้หญิงไปอยู่ในประเทศอาหรับถ้าหากมันเกิดเหตุมีผู้ชายมาจับไม้จับมือหรือมาลวนลามเนี่ยไปแจ้งตำรวจนะผู้ชายจะกลัวมากกับการที่จะไปล่วงละเมิดกับผู้หญิงนี่คือสิทธิและความปลอดภัยบ้านเรานี่ผู้หญิงแต่งตัวรัดรูปขึ้นรถเมย์หน่อยเนี่ยก็โดนลวนลามแล้วเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดในสังคมเลยอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นความต่างกันแล้วคนดีต้องได้รับการคุ้มครองที่ดีไปดูก่อนทีนี้เรามาทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นของกุรอานก่อนมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับกุรอานเป็นภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งในโลกที่ใช้สื่อสารกันนะครับแล้วก็มีคนที่ใช้เยอะมากแล้วมันมีมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าในคัมภีร์เล่มสุดท้ายอัลเลาะห์เลือกภาษานี้มีนัยยะอะไรบ้างที่มันเป็นความมหัศจรรย์เรื่องต่อมากุรอานมีจำนวนวรรคนะครับวรรคที่เป็นวรรคเนี่ยนับแล้ว 6,236 วรรคนะครับก็คือ 6,000 กว่าวรรคนั่นเองเป็นแบ่งเป็นวรรคนะหรือที่เรียกว่าอายะแล้วในจำนวนวรรคเนี่ยพอแบ่งเป็นหมวดหรือเป็นบทเป็นแชปเตอร์เป็นบทเนี่ยมันจะมีอยู่114บทสั้นที่สุดคือบรรทัดกว่าๆอินนาอะปรินากันเกาซัตฟาซัลลิรับเบียกะวันฮัดอินนาซานีราวัลอัมตัดวัลอัสรีอินนันอินซาอินฟิกุสสั้นมากแต่ว่ายาวที่สุดคือซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ประมาณ3ยุสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบททีนี้ใน114บทเนี่ยมี92บทถูกประทานในขณะที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะก็คือใช้ชีวิตอยู่ในมักกะและอีก22บทถูกประทานในขณะที่นบีอยู่ที่มะดีนะห์2พื้นที่นี้แตกต่างกันอย่างไรพื้นที่ในมักกะเนี่ยคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นปฏิเสธนบีถึงขนาดว่าขับไล่นบีต้องอพยพเพราะฉะนั้นการโต้ตอบแล้วก็กุรอานต่างๆเนี่ยบอกนะครับโต้ตอบกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในแต่ละอายะก็จะมีความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยพอไปอยู่มะดีนะห์คนมะดีนะห์ตอบรับท่านนบีต่างจากคนมักกะห์ไปอยู่ในฐานะผู้ศรัทธาและผู้ได้รับการช่วยเหลือจากชาวมะดีนะห์เพราะฉะนั้นในอายะกุรอานที่ลงเป็นมะดีนะห์ก็จะมียาอัยยูฮัลลาดีนะอามานูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลโดยทั่วๆไปเกี่ยวกับกุรอานถ้าพูดถึงกุรอานรายละเอียดมันมีประมาณนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวนวรรคจำนวนบทต่อมาไปต่อนะครับการประทานบัญญัติหรือสิ่งที่มาจากพระผู้เจ้าในภาษาไทยใช้คำว่าวิวรณ์ในภาษาอาหรับใช้คำว่าวะฮีนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจพอพูดคำว่าได้มีวะฮีลงมาอย่างบรรดาท่านนบีเนี่ยก็จะมีอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์และกุรอานไม่ได้ลงมาทีหนึ่งหมดเลยจะมาตอบคำถามให้กับบรรดาคนที่สงสัยหรือคนที่มาถามนบีเมื่อวะฮีลงมานบีก็นำสิ่งที่ได้รับไปตอบให้ในกุรอานที่บอกว่ายัสอาลูนะกะอานิลมะฮีดมุฮัมมัดต่อมาจะมีคนมาถามเจ้าเรื่องของประจำเดือนนะแล้วในกุรอานก็จะตอบแบบนี้มุฮัมมัดเดี๋ยวจะมีคนมาถามเจ้าเรื่องชาวถ้ำนะอะห์ลุลกาฟีแบบนี้ก็ตอบไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในกุรอานนะครับคงจะ
ไม่ลงในรายละเอียดทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจว่าอ่านกุรอานเป็นแบบนี้นะแรก

0: ไม่เป็นตัวอักษรที่ถูกเขียนบันทึกลงในหนังสัตว์บ้างในกระดูกสะโพกสัตว์หรือที่ต่างๆคนที่นบีอ่านให้ฟังแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการบันทึกเมื่อท่องจำตัวเองท่องจำแล้วเขียนเก็บไว้มาอายะห์นึงมา2 3วรรคก็ท่องแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มีเยอะมากที่เป็นคนแต่ในสมัยของนบีการรวมกุรอานเนี่ยเป็นเล่มเนี่ยไม่เกิดขึ้นณตอนนั้นการรวมกุรอานเกิดขึ้นในยุคของคอลิฟะที่มาหลังจากนบีเพราะคนยุคนั้นยังทันนบีแล้วมีเรื่องอะไรต่างๆก็ถามนบีพอมันเกิดข้อสงสัยแล้วมีข้อขัดแย้งในเรื่องของการอ่านสำเนียงไม่เหมือนกันจึงมีดำริให้บันทึกหรือรวบรวมกุรอานก็มีการตรวจสอบอันนั้นเป็นรายละเอียดของการรวบรวมกุรอานนะครับแต่ว่าตอนแรกๆกุรอานจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะจะไม่มีขีดข้างล่างขีดข้างบนที่เรียกว่าเป็นสระเป็นเม็ดเป็นจุดเป็นสุกูลฟัตตากัสรอต่างๆเขียนเหมือนกันเพราะว่าคนในยุคนั้นอ่ะอ่านได้เป็นภาษาเดียวกันนะครับแต่ว่ายุคหลังๆมาถึงเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพออิสลามแพร่กระจายไปทั่วโลกต่างคนต่างภาษาทีนี้อ่านกันไม่ได้แล้วเพราะไม่ใช่ผู้ที่ใช้ภาษาอาหรับมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการใส่สระใส่จุดนะครับอันนี้ก็เป็นกุรอานที่ถูกบันทึกในช่วงต่างๆแล้วก็จัดเป็นเอ็กซิบิชันนะครับก็มีหลายเวอร์ชันมากเรื่องก่อนหน้านี้เขียนในกระดานปาปิรัสตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยหนาปึ๊กเลยนะครับจนกระทั่งก็มีการเขียนกุรอานฉบับที่เป็นปัจจุบันเนี่ยต้นฉบับเนี่ยเขียนมือนะอุสมานตอฮาเป็นคนเขียนนะครับแก่และอายุ80กว่าแล้วยังมีชีวิตอยู่ก็เขียนนะครับก็มีการทำให้เล็กลงเล็กขนาดไหนครับเล็กสุดเนี่ยเท่านิ้วโป้งอ่ะเขียนตัวเล็กมากคือน่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นเพื่อที่จะทำให้มันเล็กลงนะครับเอาแบบที่อ่านได้เนี่ยก็น่าจะมันเล่มหนึ่งประมาณความกว้างประมาณ3นิ้วเนี่ยมีนะครับอ่านได้คนตาดีๆก็อ่านได้หรือใช้บรรขยายแต่เล่มปกติก็คือเล่มที่เราเห็นเราอ่านกันก็ประมาณนี้แล้วใช้อ่านใช้ศึกษาหาความรู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำอิบาดะห์เราอ่านกุรอานเช่นซูเราะห์จำเป็นคือซูเราะห์ฟาติฮะห์นั่นคือกุรอานแล้วเราก็อ่านทำอิบาดะห์ด้วยถ้าละหมาดไม่อ่านฟาติฮะห์ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการทำอิบาดะห์นะครับแล้วก็มีการทดสอบการท่องจำพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นที่น่าภูมิใจนะคนไทยได้ที่หนึ่งการท่องจำในระดับโลกไม่ได้พูดภาษาอาหรับนะเราคนไทยเราไม่ได้นั่นนะพ่อแม่แต่ว่านี่คือความยิ่งใหญ่นะแล้วเดี๋ยวไปดูความมหัศจรรย์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยนะเรื่องที่หนึ่งเป็นคัมภีร์หนึ่งเล่มนี่แหละนะครับแต่ต่างจากคัมภีร์เล่มอื่นๆยังไงบ้างผมยกตัวอย่างเรื่องของวรรณศิลป์หรือการใช้ภาษาเรามีต้นเก่งของเราอยู่ 2-3 ต้นนะนะต้นเก่งของเราเนี่ยฟาติฮะห์กุนยากุนฮวนเหรอไม่ต้องเอาต้นไม่ต้องเอาต้นอื่นนะเราท่องจากคาราโอเกะเราอาจจะไม่ได้คุ้นสำเนียงแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆในซูเราะตุลฟาติฮะห์ที่เราอ่านในละหมาดที่ครูให้ท่องเนี่ยท้ายอายะห์ทุกอายะห์จะลงท้ายด้วยอีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮีมนะเสียงยาวนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนลงท้ายเสียงยาวหมดเลยนะต้นเก่งเราอีกต้นหนึ่งต้นอะไรกุลฮุวัลลอฮ์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเสียงสะท้อนเห็นไหมอัลลอฮุสซอมัดลัมยัลิดวะลัมยูลัดوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ เสียงสะท้อนอันนี้คือความไพเราะแล้วใครเคยฟังกอรีอานโอ้โหจะเห็นความซาบซึ้งเลยนะครับบางคนนั่งฟังน้ำตาไหลต้นกุลยายูฮันกาฟิรุนก็ลงอูนๆหมดเลยกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสลงแบบนี้หมดเลยนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่รู้ภาษาคือนบีมูฮัมมัดเอามาบอกแค่คำอ่านหรือความไพเราะเท่านั้น นะต่อไปเรื่องของหลักไวยากรณ์บ้างนะผมมีเวลาไม่เยอะอ่ะตรงนี้นะมีอยู่3ภาษาภาษาที่1คือภาษาอาหรับภาษาที่2คือภาษาอังกฤษและภาษาที่3คือภาษาไทยมัดรอซะสันติชนอิสลามียะโรงเรียนอิสลามสันติชนสันติชนอิสลามิกสคูล3ภาษานี้เรารู้นะครับ A I O U สระโอสระโอสระอีสระอีเป็นสระแล้วก็ขีดข้างล่างข้างบนเป็นสระคือฟัตตากัสรอดุมมะถ้าเอาสระออกแบบนี้ข้างบนมีแต่ตัวอย่างเดียวไม่มีสระเห็นไหมข้างล่างก็มีตัวอักษรอย่างเดียวไม่มีสระบรรทัดที่3ก็เหมือนกัน3บรรทัดเนี่ยอันไหนยังสื่อความหมายได้ว่าเป็นโรงเรียนอิสลามสันติชนบ้างใครที่รู้ภาษาอาหรับก็จะบอกว่าไอ้อันบนเนี่ยถึงแม้ไม่มีสระคนที่รู้ภาษาโดยปกติเพราะหนังสือพิมพ์หนังสือเทคที่เป็นภาษาอาหรับทั้งหมดไม่มีขีดเหมือนกุรอานทั้งหมดเลยแต่ว่ายังอ่านและคงความหมายด้วยหลักไวยากรณ์ที่บอกในรายละเอียดเหล่านี้ได้นี่คือความมหัศจรรย์อย่างนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับนะไปดูต่อนะมีความไพเราะเด็กๆอ่านได้และสามารถอ่านและท่องจำได้ภาพนี้นะครับก็เป็นการแข่งท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในบ้านเราตอนนี้ก็มีนะครับท่องจำกุรอานท่องจำฮะดีษวิธีการเขาทำยังไงกุรอานเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นยุสมันมีอยู่30เขาจะแบ่งเลเวลรุ่น5ยุส15 7ยุส15ยุสแล้วก็30ยุสใครท่องจำได้มากน้อยขนาดไหนครับก็เอามาแข่งกันแล้วดูที่อายุว่าใครอายุต่ำที่สุดแล้วท่องได้จำมากที่สุดนะครับก็แบ่งเลเวลกันนะครับแล้วเด็กก็จะค่อยๆท่องไปไม่เข้าใจความหมายอย่างเด็กต่างชาติอย่างคนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าใจความหมาย 100% นะครับแต่ว่าท่องได้เด็กคนนี้อะหมัดมูฮัมหมัดยิบรีนเนี่ยท่องจำอายุ7ขวบจำกุรอาน30ยุสวิธีการที่เขาทดสอบเนี่ยก็คือกรรมการนั่งเรียงนะครับแล้วกุรอานเนี่ยมันก็มีหลายช่วงตัดขึ้นตรงไหนมายาอายุฮัลลาดีนาอามานูกูติบาลโหยาอายุฮัลลาดีนาอามานูในกุรอานนี่เยอะมากนะถ้าคุณไม่แม่นจริงๆคุณต่อไม่ได้นะเข้าไปลงปุ๊บคนที่ท่องก็ต่อยกตรงไหนมาก็แล้วแต่โยหยุดแล้วก็ต่อถ้าไม่จำจริงไม่แม่นจริงไปไม่รอดถ้าติดก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับเด็กคนนี้อายุไม่กี่ขวบท่องจำนะครับนี่เขียนว่าอายุแค่7ขวบหรือ10ขวบผมอยู่อียิปต์เคยมีอยู่ปีนึงเด็กที่จำกุรอานหมดเลยคือเป็นเด็กตาบอดอายุ7ขวบนี่คือความมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ให้และจำและนี่เป็นวิธีนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ในการรักษากุรอานไว้มีความพยายามของคนที่ตัดบางอักษรในกุรอานออกตัดบางวรรคในกุรอานออกแล้วพิมพ์ใหม่แล้วก็เผยแพร่แจกฟรีเสร็จแล้วเขาก็จับโกหกกุรอานปลอมเนี่ยได้ด้วยกับการที่คนน่ะท่องจำพอไปอ่านได้ยินมันไม่ใช่ที่ท่องมันไม่ใช่ที่จำเพราะนั้นการปกป้องหรือโปรเทคกุรอานของอัลลอฮ์ไม่ได้เอาไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งแต่ว่ามันอยู่ในความทรงจำของมนุษย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ถ้ามีคนเผากุรอานหมดเลยนะก็สามารถที่จะเขียนขึ้นมาหรือเอาจากคนที่มีเนี่ยเอาขึ้นมาใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีคนที่เป็นฮาฟิซเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่มีผู้ที่ท่องจำมากที่สุดในโลกนะครับนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นภาษาที่ไม่ตายภาษาที่ตายกับไม่ตายคือยังไงครับคือสมัยก่อนเคยใช้กันอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครใช้แล้วภาษาบาลีสันสกฤตเราเรียนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีคนใช้แล้วภาษาเซเมติกหรือภาษาฮิบรูเก่าภาษาเดิมหรือในส่วนต่างๆเคยมีอยู่ในคัมภีร์แต่ว่าคนณปัจจุบันนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ในกุรอานใครที่อ่านภาษาอาหรับได้คุณก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับกุรอานแล้วก็เรียนตั้งแต่ป.1ยันม.6ก็พอที่จะคำได้และรู้วิธีการเรื่องของหลักไวยากรณ์นะครับเป็นภาษาที่ไม่ตายแล้วก็แตกต่างจากการประพันธ์ของมนุษย์โอเคนะดูถ้ามีคนบอกว่าให้คุณเขียนบทความที่มีเนื้อหาเป็นเชิงวิชาการและกำหนดวอร์ดดิ้งให้คุณเขียนคุณว่ามันยากไหมเช่นต้องมีคำบังคับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่าๆกันเหมือนกันเนี่ยในกุรอานเนี่ยนะครับเวลาไปเจเนเรตแล้วก็ไปค้น ค้นดูในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยพบว่าในกุรอานมีคำสำคัญอย่างนี้เช่นคำว่าอัลยามูมี365ครั้งเท่ากับ1ปีมี365วันเลยคำว่าอัยยามที่เป็นพหูพจน์ถูกกล่าวไว้30ครั้งคำว่าดวงจันทร์หรือกอมัดที่แปลว่าเดือนน่ะที่จันทรคติหรือจันทร์เนี่ย12ครั้งเท่ากับจำนวนเดือนที่มีอยู่ในรอบปีคำว่ามนุษย์อัลอินซานหรืออันนาสเนี่ยมี65ครั้งแต่ว่าองค์ประกอบตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามนุษย์มาจากดินและมีพัฒนาการหรือเรื่องของพัฒนาการจากฝุ่นดินหรือนุตฟะหรืออสุจิหรือเอมบริโอหรือกระดูกหรือก้อนเนื้อที่มีอยู่ในกุรอานมีจำนวนบวกกันแล้วเท่ากับ65ครั้งเท่ากับจำนวนคำว่ามนุษย์ที่มีอยู่ในกุรอานเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคำว่าฮายะกับเมาที่แปลว่าเป็นกับตายถูกกล่าวไว้ในกุรอาน145ครั้งเท่ากันเลยคำว่าดุนยากับอาคิเราะห์โลกนี้กับโลกหน้าโลกนี้กับโลกหน้ากล่าวต่างที่ต่างกันแต่นับรวมกันแล้วเนี่ยมี115ครั้งเท่ากันคำว่ามะลาอิกะห์คำว่าชัยฏอนเป็นคู่กัดกันนะระหว่างมะลาอิกะห์กับชัยฏอนเนี่ย88ครั้งในกุรอานคำว่าร้อนคำว่าเย็นคำว่าภัยพิบัติคำว่าขอบคุณมี75ครั้งคำว่าปัญญาคำว่ารัศมีมี49ครั้งเท่ากันคำว่าสกาดกับความจำเริญมี32ครั้งอันนี้นะครับก็คือความยิ่งใหญ่ในเรื่องของวอร์ดดิ้งที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาละครับไปไวๆก่อนแล้วกันนะเอาด้านความหมายมั่งแน่นอนนะครับใครที่เคยอ่านกุรอานเคยศึกษาความหมายฟังเพราะนะครับแล้วไปศึกษาบางคนเนี่ยนะกำลังมีความทุกข์กำลังเจอสถานการณ์ต่างๆไปอ่านเนี่ยโป๊ะเลยโอ้โหมีคำตอบลูกศิษย์หลายคนบอกว่าเนี่ยเขาได้เยียวยาหัวใจจากสิ่งที่มีอ่านกุรอานเพราะนั้นลองนะครับใครที่ไม่เคยลองอ่านกุรอานแล้วศึกษาความหมายดูท่านจะพบว่ามันมีคำตอบในหลายๆเรื่องซ่อนอยู่ในนั้นบอกเรื่องราวในอดีตและอนาคตได้อย่างแม่นยำอันนี้นะผมเอานี้มาก่อนแล้วกันเพราะว่านี้มันคือร่องรอยที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราพบอยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องของปอมเปอีหรือเรื่องของนบีลูตนะครับคนในสมัยนบีลูตเนี่ยเป็นไบโอเซ็กชวลคือมีรสนิยมไม้ป่าเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับที่คนยุคนี้จะไปเรียกร้องพฤติกรรมแบบนั้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีแล้วและคนในยุคนั้นก็ถูกลงโทษและกุรอานก็บอกนี่เป็นซากกระดูกของผู้ชายกอดกับผู้ชายที่เขาเรียกว่าชายรักชายนะครับแล้วก็ตายเนื่องจากภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ตูมเดียวย่อยยับพินาศเนี่ยยังนอนกอดกันบางคนเนี่ยนะครับนั่งตายบางคนกำลังคานกำลังพลิกตัวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยและในกุรอานบอกไว้นะครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่นี่เกิดเหตุการณ์ในไบเบิลก็มีนะเพราะเป็นเรื่องของโลดหรือนบีลูตและกุรอานบอกว่ามันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเสียงกัปปนาทครั้งเดียวแล้วมันก็ดับเงียบไปเลยตู้มเดียวแล้วทุกคนก็นิ่งไปหมดเลยตายแบบไม่ทันตั้งตัวยังกอดกันตายยังนอนยังลุกขึ้นนั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสภาพของคนที่เสียชีวิตในเวลานั้นแท้จริงเราได้ส่งเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นเศษไม้แห้งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เคยเกิดเอาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งพวกอาร์ตกับสมมติใครเคยไปที่ดูพระราชวังที่เป็นภูเขาหินนะครับที่จอร์แดนนะเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่อาหังการกับพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าเขาตัวใหญ่คนในยุคนี้แข็งแรงและตัวใหญ่มากแล้วก็กลัวการถูกทำลายล้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเจาะภูเขาหินว่าไม่มีใครที่จะมาลงโทษลงทันหรือทำลายคนเหล่านี้ได้นบีบอกว่าแล้วพวกท่านจงระลึกถึงขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พวกท่านสืบผู้สืบช่วงแทนมาทีหลังจากพวกอาร์ตและได้ส่งให้พวกท่านทั้งหลายตั้งหลักๆอยู่พื้นแผ่นดินส่วนนั้นโดยยึดเอาที่ราบของมันเป็นวังและสกัดภูเขาเป็นบ้านพวกท่านพึงระลึกถึงความกรุณาของอัลเลาะห์แต่จงอย่าก่อกวนในพื้นแผ่นดินนี้และบ่อนทำลายในท้ายที่สุดกลุ่มชนนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกไว้ว่าพระองค์ก็ทำลายเหมือนกันอย่าคิดว่าไปอยู่กันในภูเขาแล้วจะรอดแต่เมื่อถึงการทำลายล้างมาถึงเนี่ยการลงโทษลงทันอัลเลาะห์ก็ให้เห็นแล้วก็ยังเก็บไว้เป็นตัวอย่างดูอีกสักอันหนึ่งอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วก็ตรงกันได้นะครับนี่คือ สภาพของมัมมี่เรื่องราวของฟิรอูนนะครับพระศพหรือสิ่งที่ถูกรักษาไว้เนี่ยมันคงสภาพมันไม่เน่าเปื่อยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกทำพันเอาไว้นะครับเรื่องราวของฟิรอูนนะครับฟิรอูนเนี่ยไล่ล่าบันดีอิสราเอลลูกหลานของนบีมูซาไปที่ทะเลแดงแล้วก็ในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้นะครับในคัมภีร์ก็บอกว่านบีมูซาเอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลแล้วน้ำทะเลมันแหวกแล้วก็มันแยกออกแล้วก็เดินลงไปข้ามไปอีกฝั่งนึงในขณะที่ฟิรอูนตามมาที่หลังแล้วก็สั่งเห็นนบีมูซาและพวกเนี่ยกำลังจะพ้นอีกด้านนึงไปแล้วก็สั่งให้ทหารตามลงไปเพื่อที่จะนายมูซาตามไปได้ก็ให้วิ่งตามลงไปเสร็จแล้วเราก็ให้ทะเลเนี่ยมันกลับมาแบบเดิมล่าสุดนะครับมีผู้ที่ค้นพบในปี2012คณะสำรวจของดร.โรเบิร์ตแพนิกอนผมจำชื่อไม่ได้นะไปเจอล้อแล้วก็ไอ้พวกของทหารของฟิรอูนน่ะมันอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นน่ะนะครับแล้วก็ปี2021เนี่ยก็มีการยืนยันหลักฐานเพิ่มเติมอีกว่ามันเคยเกิดเหตุที่มีทหารหรือรถไอ้ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องของทหารในยุคนั้นน่ะอยู่ในทะเลในช่วงเวลาตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าดังนั้นวันนี้เราอัลลอฮ์จะให้ร่างของเจ้าฟิรอูนออกจากทะเลเพื่อจะได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้าและแท้จริงส่วนใหญ่ของมนุษย์เฉยเมยต่อสัญญาของเราดร.อะห์มัดบูกายมอริสบูกายเปลี่ยนชื่อเป็นอะห์มัดบูกายหลังเข้ารับอิสลามเป็นคนที่เอาร่างมัมมี่อันนี้ไปตรวจแล้วเขาก็บอกว่าข้อค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนว่าร่างมัมมี่ที่เขามาตรวจเนี่ยมีคราบเกลืออยู่ในร่างกายนั่นหมายความว่าฟิรอูนเนี่ยไปเสียชีวิตแล้วมันมีน้ำเกลือหรือเกล็ดเกลือเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเพราะมันอยู่ในพระศพถูกเก็บไว้แล้วเจอแล้วเอาไปให้เขาเปิดแล้วเขาก็พิสูจน์เขาบอกมาเขาบอกว่านี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นคนแรกที่ไปศึกษาร่างมัมมี่นี้คนที่บอกกับดร.มอริสบูกายบอกโอ้ยในกุรอานบอกมาตั้งนานแล้วว่าออกมาจากทะเลนั่นหมายความว่าเขารู้มาตั้ง 1,400 กว่าปีสมัยนบีมูฮัมมัดแล้วว่าฟิรอูนไปตายอยู่ในทะเลแต่คนรุ่นหลังเพิ่งจะมาสัมผัสนั่นเองนี่คือข้อเท็จจริงนบีมูฮัมมัดเอาเรื่องนี้มาบอกผ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์เพราะยุคของนบีกับยุคของฟิรอูนมันหลายพันปีนบีมูซากับนบีมูฮัมมัดหลายพันปีประมาณ 4,000 ปีนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของนบีอีซาผมคงจะไม่นั่นแล้วเพราะว่าเวลามีไม่พอเอาละครับอ่ะไปต่ออ้าวไปถึงตรงไหนเลยตอนนี้ขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ก็คงเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการท้าทายหรือการพิสูจน์เรื่องของการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทารกวิทยาศาสตร์กับกุรอานผมมีคลิปวิดีโอสั้นๆเรื่องเหล่านี้นะครับผู้ที่ค้นพบเนี่ยเพิ่งจะมาศึกษาทำความเข้าใจและรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทีหลังนั่นเองนะครับเรื่องในกุรอานไม่มีการสังคายนากุรอานถูกเก็บเอาไว้อย่างดีนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องขอมาอัพจริงๆนะครับผมใช้เวลามาหมดพอดีฝากไว้อย่างนี้ก็แล้วกันไอ้เรื่องที่จะพูดต่อๆไปในเรื่องนี้ท่านไปหาดูได้ใน YouTube นะครับเซิร์ชคำว่ากุรอานกับวิทยาศาสตร์นะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นตอนๆนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่ทันนะครับเตรียมไว้แต่ว่าไม่ทันเนื่องจากนั้นก็ขอสรุปในบทสุดท้ายนะครับบทสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าจุดประสงค์ที่พระองค์ประทานกุรอานมายังมนุษยชาติก็เพราะว่าและคัมภีร์นี้เราได้ประทานลงมาเป็นความจำเริญดังนั้นจงปฏิบัติตามมันจงยำเกรงกับพระเจ้าและพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาเท่านี้เองที่อัลเลาะห์ประทานมาให้นะครับเพื่อให้มนุษย์เองเนี่ยไม่หลงทาง แล้วก็มีคู่มือในการใช้ชีวิตและหากอัลลอฮ์หรือหากกุรอานหรือคัมภีร์เนี่ยมาจากคนที่ไม่ใช่พระเจ้าหรือคนที่ไม่รู้จักตัวเราเองจริงหรือไม่ใช่ผู้สร้างจริงๆแน่นอนในนั้นย่อมมีสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่มากมายแต่ในกุรอานเนี่ยมันไม่แย้งกันเลยนะครับน่าเสียดายที่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้นำเสนอพัฒนาการของทารก3ขั้นถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวไว้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วเรื่องราวของปอมเปย์เรื่องราวของจุดต่ำสุดในโลกนะครับเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คงจะเป็นฝากไว้ลองไปเซิร์ชดูนะครับกุรอานกับวิทยาศาสตร์นะครับก็สุดท้ายนะเรามานั่งนึกถึงตัวเราเองเนาะซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง 30,000 40,000ไม่รู้ของใครนะและทุกวันนี้หลายคนก็ใช้โทรศัพท์แค่เล่นไลน์ถ่ายรูปดู TikTok เล่น Instagram ทั้งที่โทรศัพท์เราเนี่ยมันใช้ได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเราใช้มันเพราะความคุ้นเคยกับการใช้ฉันเคยใช้ของฉันอยู่แค่นี้ฉันก็ใช้แบบนี้ก็เปรียบเหมือนกับชีวิตเรานั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราลองไปดูว่าไอ้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเขาบอกไว้ว่าใช้นี่นั่นแล้วท่านใช้ตามนั้นนะท่านก็จะได้รับประโยชน์จากโทรศัพท์อันนั้นเยอะแยะมากมายชีวิตนี้ก็เช่นกันถ้าเราใช้ชีวิตอย่างคุ้นเคยกับความเป็นที่เราเป็นแล้วโดยไม่ดูว่าคู่มือของคนที่สร้างชีวิตเรามาเขาบอกว่าวิธีการใช้ชีวิตเป็นแบบไหนเราก็จะใช้ชีวิตแค่ที่เราเป็นเราจะอัพเลเวลตัวเราเองไปสู่ความสูงสุดตามเป้าหมายที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาไว้ไม่ได้ก็ฝากเอาไว้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม 9อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮุดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับก่อนอื่นนะอยากจะให้พี่น้องว่าดูอานะครับร็อบบีซิดเดนีไอ้นมันนาฟิอันนะร็อบบีซิดเดนีไอ้นมันนาฟิอันโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าโปรดเพิ่มพูนความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับฉันด้วยเถิดนะทำไมรู้ไหมเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าอาหารที่เรากินซะอีกเรากินอาหาร3มื้อบางคนกิน4มื้อบางคนกินจุกกินจิกแต่ก็ไม่เท่ากับความสำคัญของการหาความรู้พี่น้องรู้ศาสนาเพื่ออะไรครับเพื่อตอบโต้คนอื่นเปล่าเพื่อเอาไปคุยคนอื่นหรือเปล่าป่าวพี่น้องเพื่อเอามาปฏิบัติและสุดท้ายเมื่อปฏิบัติถูกแล้วซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์นบีบอกว่าไงท่านจะสะดวกง่ายดายในการไปสวรรค์สวรรค์นี่ไม่ได้ว่าอยู่นี่จะไปกันง่ายๆนะต้องเรียนต้องรู้สิ่งแรกที่ต้องรู้ฟะอะลัมต้องรู้เลยก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาไปฟังคุตบะที่ไหนก็แล้วแต่จะบอกว่าอะไรอิตตะกุลลอฮ์แปลว่าอะไรอิตตะกุลลอฮ์เขาบอกยำเกรงใช่ไหมจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อธิบายแบบนี้เวลาที่เราบังคับลูกเรานะบังคับลูกเราให้ไปโรงเรียนเอาเรื่องไปโรงเรียนดีกว่าพอเวลาเด็กเข้าเกณฑ์ไปส่งโรงเรียนวันแรกเนี่ยบางคนนี่เฝ้าเลยใช่ไหมกลับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะลูกในเรียนไม่มีสมาธิหรอกหันมามองหน้าย่ออยู่เปล่าร้องไห้ย้อนไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งร้องไห้แล้ววันที่สองนี่มาส่งแค่ไปไงหน้าห้องวันที่สามก็ส่งแค่รั้วประตูวันที่สี่ก็ส่งที่หน้าประตูรถเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมเองก็เป็นตอนเด็กๆไม่อยากไปโรงเรียนไม่รู้มีอะไรอยากอยู่บ้านแต่ที่ได้ดิบได้ดีก็เครื่องจากพ่อแม่เป็นไงบังคับไปโรงเรียนเนี่ยครูตีเหมือนกันแหละแต่น้อยตีสองทีแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยตีไม่หยุดฟาดไม่หยุดร้องไห้ก็ไม่หยุดแล้วก็บอกว่าไงรู้ไหมป้าบอกว่าถ้าแกไปโรงเรียนแกก็ไม่โดนตีแบบนี้แล้วไปดีกว่าเอาแหละจะไปอยู่ห้องน้ำไปหลบอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ขอให้ไปแล้วกันไม่งั้นโดนตีไอ้ที่ไปโรงเรียนพ่อทุกวันได้เนี่ยก็เพราะอะไรครับกลัวใครกลัวถูกตีถูกไหมนั้นอธิบายง่ายๆพี่น้องคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ก็คือคนที่กลัวอัลเลาะห์นั่นแหละกลัวว่าเวลาที่อายันมาถึงตัวแล้วเป็นไงจะถูกกระชากวิญญาณในซูเราะห์นาซิอาตเล่าให้ฟังว่ามาลาอิกะห์นี่มาด้วยกัน2แบบคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับมาอย่างดีเลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะเคยเจอยังไม่เคยเจอนะแต่เล่าให้ฟังมาอย่างเป็นมิตรบอกว่าลายาคอฟูลาตะคอฟูวะลาตะฮซานูไม่ต้องกลัวเพราะคนจะตายนี่มีความกลัวหมดเลยอย่าเสียใจเพราะอัลเลาะห์เตรียมอะไรไว้แล้วของดีกว่าให้ความบรมสุขของดุนยาไม่เท่ากับความสุขที่อัลลอฮ์จะให้ในสวรรค์จำไว้เลยพี่น้องเราจะสุขขนาดไหนต่อให้มีอำนาจล้นฟ้าขนาดไหนในดุนยามีมหาเศรษฐีเป็นอะไรยังไม่เท่าคนที่ไม่มีอะไรเลยและได้เข้าสวรรค์แล้วก็มาในการปลดวิญญาณเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรนะมารับวิญญาณเนี่ยนะ ด้วยกับความอ่อนโยนอุลามะอธิบายเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รักอูฐของเขาเวลาที่เชือกมันไปพันคอเขาจะค่อยๆเป็นไงค่อยๆแกะออกมาไม่ให้อูฐนั้นเป็นไงเจ็บแต่ความตายน่ะมันเจ็บอยู่แล้วนะจะเจ็บมากเจ็บน้อยในเรื่องนึงแต่มันเจ็บอยู่แล้วแหละเพราะในกุรอานบอกต้องลิ้มรสไงลิ้มรสความตายแสดงมีความเจ็บอยู่แล้วเราก็หนีไม่พ้นอัลเลาะห์ท้าวันนี้เก่งจริงเหรอเก่งจริงหนีการลงโทษของอัลเลาะห์ให้พ้นดุนยาบางทีอาจจะหนีพ้นพี่น้องครับแต่วันไหนอ่ะวันที่กลับไปหาอัลเลาะห์นี่หนีไม่พ้นตั้งแต่กูโบก็หนีไม่พ้นแล้ววันฟื้นคืนชีพอยากจะหนีอีกก็หนีไม่พ้นอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะฮ์ต้อนเลยครับใช้คำว่าต้อนนะแสดงว่ามันชอบหลบทำไมหลบล่ะเพราะรู้ว่าข้างหน้านะรออะไรอยู่แต่ถ้าเกิดข้างหน้านี่มีสวรรค์รออยู่นี่หลบไหมโอ้โหอยากจะอยู่แถวแรกเลยเข้าซอฟแรกเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องนะอัลเลาะห์ใช้อะไรเรากลัวไหมเข้าฟันวะตอมาอันเนี่ยหลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์จำไว้เลยพี่น้องเราต้องมีความกลัวกลัวอะไรครับกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนหนึ่งบอกว่าฉันอยากทำบาปเหลือเกินอยากทำอะไรรู้ไหมอยากทำซินาซินาก็คือการผิดประเวณีเชคบอกว่าอย่างนี้ถ้าอยากทำซินาครั้งหนึ่งเนี่ยไปจุดเทียนมาเล่มหนึ่งจุดทำไมอ่ะเรียกวิญญาณเดี๋ยวไม่เกี่ยวแล้วก็เอานิ้วเนี่ยลอนไปที่ไฟดูสิถ้าทนได้สัก20นาทีไม่ต้อง10นาทีหรอกเอาสักนาทีเดียวเนี่ยไม่ชักออกนะล้นไปเรื่อยๆอะแต่ทนได้ไปเลยถ้าทนไม่ได้ยาเพราะหินในนรกนี่นะวางที่ง่ามเท้าสมองเดือดวางที่ง่ามเท้าเนี่ยสมองเดือดคนๆนั้นมองไปแล้วบอกว่าอัลเลาะห์ทำไมฉันเนี่ยโดนโทษหนักที่สุดเลยหินบางบนง่ามเท้าแล้วสมองเดือดน่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยบาปอะไรถูกลงโทษหนักที่สุดแล้วเปล่าเลยนบีเฉลยนั่นน่ะเบาสุดเนี่ยโทษเบาสุดของชาวนรกอะแค่นี้นั้นไหวมั้ยมีมั้ยใครมีมั้ยเอาเทียนลนใส่มือหรือจุดไฟแช็กเผามือตัวเองสมองเดือดไม่มีครับเต็มที่มันก็ไหม้แค่ไหนปลายนิ้วแค่นี้เรายังทนไม่ได้เลยนับประสาอะไรกับตรงนั้นอาจารย์เดี๋ยวสมองเบือดก็ตายมีไม่มีตายแล้วตายรอบเดียวไปวันกิยามะห์ไม่ตายแล้วอัลเลาะห์ให้เนื้องอกขึ้นมาใหม่เผาแล้วเผาอีกแล้วงอกขึ้นมาใหม่ที่บอกตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้เรากลัวกลัวแล้วทำไมอ่ะอาจารย์กลัวก็ได้ทำตามที่อัลเลาะห์บอกไงคนคนหนึ่งไม่ละหมาดซุบฮ์ทำไมเขาไม่ละหมาดเพราะเขานอนไม่ตื่นอันนี้ฉันก็ตอบได้เพราะเขาก็อร่อยกับการนอนลืมโทษที่อัลเลาะห์จะให้กับเขาสุดท้ายเป็นไงพี่น้องทำจนกระทั่งเป็นนิสัยสะสมไปเรื่อยๆเขาเรียกสันดานมาร์ฟนะนี่สันดานแปลว่าอะไรแปลว่าทำเป็นนิจศีลเป็นประจำตื่นปันไหนละหมาดปันนั้นทำจนกระทั่งเป็นประจำไม่รุกษาอะไรสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็ประทับหัวใจให้เขาเป็นหัวใจที่ตายด้านท่านรู้ไหมสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยในดุนยาที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยนะไม่ว่าจะแผ่นดินชั้นฟ้าก้อนหินต้นไม้นุซับบิฮูทั้งหมดนี้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่รู้ว่าในรูปแบบไหนไก่ที่มันขันทุกเช้าเนี่ยเนี่ยกำลังสรรเสริญอัลลอฮ์อยู่แต่มันมีอยู่สัตว์ชนิดนึงที่มันไม่สรรเสริญอัลลอฮ์นั่นก็คือมนุษย์ที่ไม่ละหมาดดังนั้นไม่แปลกอะไรที่วันที่เวลาฝังลงไปในกูโบคนที่ไม่ละหมาดกูโบมันจะไงมันจะรัดมันจะบีบจนกระทั่งซี่โครงเนี่ยเป็นไงประสานกันเพราะ ยืนอยู่บนดุนยาเนี่ยยืนอยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้สุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่เอาคิดว่าตัวเองแจ๋วคิดว่าตัวเองแน่ทั้งที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเนี่ยพี่น้องเท่ากันหมดลายะละมูนะชัยอันไม่มีความรู้อะไรเลยพูดก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ออกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้หูได้ยินก่อนเสร็จตาเห็นแล้วก็ให้มีสติปัญญาไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แถมยังดื้อดึงกับพระองค์ซะอีกดื้อดังนั้นนะพี่น้องนะบอกกับพี่น้องนะครับวันนี้อีหม่านของเราไม่ได้อยู่ที่คำพูดกล่าวกะลิมะห์แล้วจบเหรอหรือมีย่อเป็นอิหม่ามนะใช่เหรออย่าว่าแต่ย่อเป็นอิหม่ามเลยย่อเป็นนบียังเอาไม่รอดเลยนะลูกนบีนู้นน่ะกันอาน่ะไอ้แค่อิหม่ามนี่จิ๊บจ้อยดังนั้นพี่น้องนะเห็นวันนี้แล้วผมก็บางทีมันก็หมดกำลังใจเวลาไปสอนที่ไหนแล้วปรากฏว่าแปลให้โต๊ะฟังอย่างเดียวเลยแปลว่าอะไรครับคนไม่มีมีแต่โต๊ะเก้าอี้ทั้งนั้นเนี่ยมีโต๊ะแดงมั่งโต๊ะเงินมั่งนะโต๊ะขาวมั่งเก้าอี้ทั้งนั้นเลยมีโต๊ะกับเก้าอี้แต่พอโคโซประกาศว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมีดนตรีมาเท่านั้นแหละพรึบทีหลังนี่อย่าคิดนะว่าเอาโต๊ะครูไว้บรรยายที่สุดท้ายแล้วคนจะเยอะคนหนีครับเพราะคนไม่ชอบฟังเรื่องศาสนาเนี่ยคนชอบฟังเรื่องโกหกเพ้อละเมอพบไปวันหนึ่งมันเพลินทำไมล่ะศาสนาถึงห้ามดนตรีเพราะฟังแล้วมันเป็นไงครับเพ้อไปเดินวันหนึ่งเพ้อคนที่มีความรักกับโลกเป็นสีชมพูมองไปที่ทุ่งนากับสีชมพูหมดไม่คิดอะไรหรอกพอได้ยินเสียงหนุ่มมั่งเสียงสาวมั่งก็ยิ้มหัวเราะคนเดียวเฮ้ยศาสนาจึงบอกว่าทำยังไงก็แล้วแต่พี่น้องที่จะให้หัวใจของเรานั้นอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไงภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซิกรุลลอฮ์แปลว่าอะไรซิกรุลลอฮ์แปลว่าอะไรอาจารย์ก็แปลว่าซิกรุลลอฮ์ดิแปลว่าอะไรแปลว่าลำลึกลำลึกใจเราต้องนึกถึงอัลเลาะห์ตลอดเลยทำอะไรก็นึกถึงอัลเลาะห์ตกบันไดก็นึกถึงอัลเลาะห์ใช่เปล่าพอตกลงมาปั๊บทำไงตะถีนใช่ไหมหม้อตกมั่งอะไรมั่งด่าคนใดมั่งด่าช่างด่าไปไม่กระทั่งช่างทำบันไดทำยังไงวะก้าวผิดใช่หรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องต้องทำยังไงครับพอเวลาตกบันไดเนี่ยถ้าใครกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้นี่สุดยอดเพราะอะไรไหมเพราะกำลังมองในโลกในแง่ดียังไงคิดดีก่อนเหรอเพราะว่าไงฉันก็ลงอยู่แล้ววันนี้ลงพิเศษหน่อยจากลงทีละก้าวกลายเป็นลงก้าวเดียวเลยพรึบเดียวเลยยังไงก็ลงอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ลงเร็วนิดนึงคราวหน้าก็นับคันให้ดีแล้วก็ขออะไรขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์ก็ได้เพราะเป็นมุซีบะห์นะตกบันไดไม่มีใครชอบหรอกมึงถ้าตกหลุมรักไม่แน่อะไรเนี่ยมาสอนอะไรเนี่ยโต๊ะไม่ชอบเลยเหรออ้าวนะหนังสือเนี่ยเขาให้มาเราต้องสอนนะแต่ก่อนเข้าเรื่องเนี่ยผมเกริ่นให้พี่น้องฟังก่อนนะนั้นถ้าเทียบกับคนถ้าเปรียบเสมือนนะคนในโลกของเราเนี่ยนะครับจะบอกว่าคนที่มีคุณภาพเอาแบ่งกันง่ายๆเลยที่นักกุรอานแบ่งคนรู้กับคนไม่รู้อ่ะคำถามว่าคนไม่รู้เยอะกว่าคนรู้ไหมคนรู้เยอะกว่าคนไม่รู้ไหมคนรู้มีน้อยกว่าคนไม่รู้ถูกไหมคนไม่รู้เนี่ยเยอะนะครับ คนที่ตออัตกับคนที่ฝ่าฝืนน่ะอันไหนเยอะกว่าคนฝ่าฝืนเยอะกว่าครับสังเกตยังไงครับวันเสาร์อาทิตย์ไปดูได้เลยหน้าผับหน้าบาร์เป็นไงเน่นล้นส่วนวันธรรมดาให้ไปเดินดูตอนละหมาดซุบฮ์ลองนับดูจะมีกี่คนถ้าจดทะเบียนได้นะไล่เลยอิหม่ามมาเปล่าฟอเตบมาเปล่ามีร้านมาไหมคณะกรรมการมากี่คนไล่เช็คเลยปรากฏที่มาเนี่ยใครรู้ไหมโตซิยอถามทำไมเขามาล่ะจะไม่มาได้ไงน่ะไม่มีคนเปิดประตูเขาต้องมาตื่นมาเปิดประตูต้องมาเปิดประอาจารย์ถ้าไม่มีหน้าที่อาจารย์ก็ไม่รู้มาหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ได้หน้าที่โตซิยออาจารย์น่ะหน้าที่บิลาลหรือมุอัซซินแต่พอเวลาเขาแจกเงินที่สำนักจุฬาเป็นไงฮะโอ้โหอยู่กันครบเลย อยู่กันเต็มเลยไอ้พูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะพี่น้องผมกำลังจะเตือนหน่อยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนไม่ดีคนดีเนี่ยไหนมันเยอะกว่าก็ดูสิครับสังคมของเราเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยพอมีคอนเสิร์ตเนี่ยคนแน่นแต่มีแปลศาสนาเหรอบางคนเนี่ยดูด้วยนะอาจารย์พูดดีบางคนเนี่ยไม่ชอบแต่ถ้ามาตลกเนี่ยฮาเอาผมพูดเป็นไงไม่ตลกอย่างเดียวนะมีเนื้อหาสาระนะพอได้เมื่อคืนพอดีมีเรื่องเครียดนิดนึงนะวันนี้มาตรงนี้ก็เลยทำดุริยละดีใจนะครับคนที่นี่มีคุณภาพนะมาฟังศาสนาเนี่ยนะวันหลังลองดูนะถ้าแจกตังก่อนลองดูที่อยู่กี่คนนะอันนี้เขาแจกตังทีหลังดีแล้วเอ้ามาอยู่อายะกุรอานหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วเราสอนไปแล้วนะอีมานคืออะไรเตาฮีดคืออะไรอะกีดาคืออะไรสามคำอะกีดานี่กว้างสุดเลยครอบคลุมหมดเลยแปลว่าความเชื่อถูกไหมทั้งหมดเลยที่เป็นความเชื่อในเรื่องของไอ้มุลเกฟคืออะไรครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นแล้วจะพิสูจน์ยังไงอะว่ามีนี่แหละคืออีมานเพราะมองไม่เห็นรู้ไหมว่าชัยฏอนมีรู้ไหมรู้แต่เคยเจอไหมล่ะยังไม่เคยเจอแต่เคยได้ยินเสียงนะเสียงชัยฏอนเป็นยังไงรู้ไหมเฮ้ยมึงอย่าละมาสิเนี่ยเฮ้ยไว้ก่อนเนี่ยเสียงชัยฏอนจำไว้เลยนะพอจะละหมาดไอ้นั่นก็ไม่ละหมาดเนี่ยลูกอิหม่ามเขาก็ไม่ละหมาดพอเวลาจะเตาบัดตัวเฮ้ยอย่าพึ่งเลยยังมีโอกาสรอให้เป็นมะเร็งก่อนสิค่อยพัมรอให้นู่นสัก60อายุยังน้อยอยู่ยังเนี่ยไอ้เสียงเนี่ยเป็นเสียงชัยฏอนจำไว้นะที่มันเข้ามาในเว็บในหัวเราเนี่ยแต่เมื่อไรที่บอกเฮ้ยไม่ได้นะฉันต้องทำความดีนี่มาจากอะไรครับฮีดายะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตือนเราอะกีดะห์นะกว้างสุดขมวดมาให้เล็กลงมาหน่อยอีมานอัลอีมานต้องศรัทธาทั้งหมดรุกนอีมานมีข้อฮะโต๊ะมีข้อ6ไม่เป็นไรโต๊ะหายไปข้อนึงหายไปข้อนึงมีหัวข้อนะศรัทธาต่ออัลเลาะห์รอซูลบรรดารอซูลบรรดามาลาอิกะห์บรรดาคัมภีร์วันกิยามะห์วันสิ้นโลกหมดยังแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงกอฎอกอดัรการกำหนดสภาวะความดีและความชั่วไอ้กอฎอกอดัรเดี๋ยวผมขอเป็นเทปพิเศษนะพูดสักชั่วโมงหนึ่งพ่ออะไรรู้ไหมอธิบายกันยาวบางคนก็ยังไม่เข้าใจเอาอันแรกก่อนและในบรรดารุกลอีมานข้อแรกที่ต้องเรียนข้อไหนศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเรียกว่าเตาฮีดนะคือเวลาที่เรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาเราบอกแบบนี้เนี่ยสองคำจะหายไปทันทีหนึ่งก็คือกาเฟตเพราะเท่ากับเป็นการยอมรับอะไรแล้วยอมรับการมีของอัลเลาะห์มีแบบไหนอ่ะ อินลาลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์แล้วก็ไม่มีพระองค์นั้นหนึ่งเดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ไม่มีหุ้นส่วนใดๆสำหรับพระองค์เราก็ออกไปอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหมชิริกหรือว่ามวกมุชริกพวกมุชริกต่างกับกาเฟตยังไงกาเฟตไม่เชื่ออัลลอฮ์เลยไม่ปฏิเสธการมีของพระเจ้าเลยแต่ถ้ามุชริกเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เวลาทำอิบาดะห์ทำให้ทั้งอัลลอฮ์แล้วก็สิ่งอื่นชัดเจนนะปฏิญาณตนแล้วพูดออกมาแล้วในหัวใจมั่นคงแล้วตัสดีกวันนักตุบิลลิซานแล้วก็กล่าวขึ้นมาเราเรียกว่าวจีกรรมหลังจากนั้นตามมาด้วยกิจกรรมหรือว่าอิบาดะห์อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของละหมาดนะละหมาดถามว่าเราจะสอนคนเนี่ยจะสอนอะไรก็ต้องสอนเตาฮีดแล้วก็ละหมาดนี่แหละนะหลักๆนะครับพี่น้องมีมาทั้งหลายจ้ะต้องมีนะจ้ะฮะวันนี้เย็นๆหน่อยนะวันนี้สายหวานพอดีมีมาเข้ามาถ่ายเลยไม่ค่อยดุเท่าไหร่วันนี้ไม่ดุเมื่อคืนดุหมดแล้วเมื่อคืนดุช่วงนี้มีความสุขครับอยากรู้ไหมผมมีความสุขเพราะอะไรไม่ใช่มีเมียใหม่ไม่เกี่ยวได้ยังไปพูดกันนะมีคนเดียวแหละฮะยังไหวเป็นไรล่ะที่มีความสุขก็คือผมรู้สึกนะรู้สึกว่าชีวิตไม่เคยสงบเท่าไหร่เมื่อก่อนมันมีเรื่องวุ่นวายเยอะตอนนี้เปลี่ยนตัวเองนะครับพยายามใช้ชีวิตในมัสยิดเยอะเอาอาจารย์ไปกวาดชุเราหรือเปล่านะก็คือเวลาได้เวลา5เวลาเนี่ยตอนนี้นะครับเราไปใช้ดูนะสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงละหมาดที่บ้านนะครับแต่เปลี่ยนใหม่จากละหมาดสักบ่ายสามโมงดูรีบ่ายสามนะไม่เอาแล้วพอตัวซีอ้อเขาอาจารย์เสร็จรับอาจารย์เสร็จละหมาดสุนัตเสร็จปั๊บครบแล้วก็เป็นไงละหมาดสุนัตครบแล้วก็ละหมาดเลยมาฟัดดูต้นเวลาเลยนะส่วนผู้ชายเนี่ยก็ไปมัสยิดละหมาดที่มัสยิดแล้วเวลาที่รู้สึกมันมีความสงบที่สุดเลยก็คือเวลาซุบฮ์เนี่ยนะครับคนตื่นเช้าเนี่ยพี่น้องนะมันมีอะไรทำเยอะหัวใจผูกพันกับอัลเลาะห์วันซื่อเนี่ยผมบางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บทุกเม็ดนะดุอาเข้าบ้านเนี่ยด้วยกับความที่เข้าบ้านทุกวันนะเราไม่ค่อยไปนอนตามถุงนาไม่ค่อยส่วนใหญ่เข้าบ้านนี่แหละแต่เข้าทุกวันปรากฏว่าอัลเลาะห์นบีสอนให้ว่าดุอาใช่มั้ยอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกะคอยรอนมาวริจีวะคอยรอนมัคฮรอจีบิสมิลลาฮิวะลัจนาวะบิสมิลลาฮิคอรัจนาวะลัลลอฮิร็อบบินาตะวักกันนาเฮ้ยเป๊ะเลยกว่าผมจะท่องได้เนี่ยใช้เวลาเหมือนกันนะพ่ออะไรรู้ป่ะพ่อผมก็ไม่ได้ว่าดิเข้าบ้านเสร็จก็พรึบเพราะว่าดูอาเสร็จทำอะไรด้วยสลามกับคนในบ้านด้วยยุซุมมายุซัลลิมอะลาอะห์ลิฮีแล้วก็สลามกับคนในบ้านรู้ไหมข้อนี้อะไรรู้ไหมเพราะมีหะดีษบทอันนี้หะดีษเนี่ยพูดถึงเรื่องของอยู่ในนู่นพูดถึงคนดูอาสำนวนอีกหะดีษนึงพูดถึงว่าคนไม่ว่าดูอาเนี่ยอะไรตามมาด้วยชัยฏอนไม่รู้ว่าคุณไปไหนมาพอกลับมาไม่ว่าดูอาเนี่ยเพราะชัยฏอนจะกล่าวว่ากอลูมาบีตุวาชะก็คือดีใจวันนี้ฉันมีที่อยู่แล้วชัยฏอนเข้ามาด้วยมาอยู่ด้วยพอกินข้าวก็ไม่บิสมิลลาห์กินด้วยแปลว่าชัยฏอนมีทั้งที่อยู่มีทั้งอาหารที่ไหนที่บ้านเราอาจารย์บ้านฉันน่ะทำไมขนลุกตลอดเลยเวลาอยู่ขนลุกตลอดเลยถามว่าปวดท้องหรือเปล่าถ้าปวดท้องไปเข้าห้องน้ําแต่ถ้าเกิดขนลุกเรื่องอะไรบางอย่างที่รู้สึกแปลกๆก็บางทีเราไม่เอาซุนนะห์นบีมาใช้อ่ะดิ พอก้าวเท้าเข้ามาเข้าบ้านละเอ้ยหุงข้าวยังเหงาไม่ได้ไม่เห็นสลามเลยล่ะตอนแรกก็เขินๆใช่ไหมทำเหอะพี่น้องนะตัววันแรกผมพอท่องได้นี่เฮ้ยเมื่อกี้ลืมทำไงดีว่าเดินออกไปก่อนคิดลืมว่าเดี๋ยวชัยฏอนมากลัวตอนนี้กลัวมากเลยกลัวชัยฏอนเข้าบ้านว่าทุกวันพี่น้องเข้าห้องน้ำก็ต้องว่าออกห้องน้ำว่าผมกำลังจะโยงว่าหัวใจเราเนี่ยเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วชัยฏอนอยู่ไหมไม่อยู่เลยเห็นป่ะผมไปแปลต้นนี้เนี่ยกลับมาเนี่ยผมกลัวเลยตอนนี้จะเข้าบ้านต้องว่าดูอ่ะออกจากบ้านว่าไหมบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอะลัลลอฮิวะลาฮาวละวะลากุวะตะบิลลาเห็นไหมแต่ถ้าใครก็แต่พี่น้องที่ก้าวแล้วก็จริงโจมันทักเพิ่มเข้าไปนิดนึงอามันตุบิลลาแปลว่าตัวนี้ฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์จริงโจกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกลางอะไรทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรามีอัลเลาะห์แต่เมื่อไรที่หัวใจเราไม่ยึดมั่นกับอัลเลาะห์มันจะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปหมดมีวันนึงที่ผมขับรถมาไม่ใช่ทุกวันนึงมีทุกสัปดาห์ผมไม่มีรายการอยู่ต้องขับรถออกมาตอน 4:00 พี่น้องรู้ไหมน้อยวันที่จะไม่เห็นคนนอนอยู่บนถนนอาจารย์ทำไมเขาไม่มีบ้านนอนเหรอรถคว่ำครับมอไซค์ล้มไอ้เราก็คิดในใจนะโอ้โหเนี่ยกลัวว่าเป็นไงเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดกับเรา

0: สบายใจไหม
1: สบายใจ
0: แต่ถ้าไม่มอบหมายกับอัลลอฮ์นะกลัวหมดแหละอย่าว่าแต่กลัวมอบประสาทอุบัติเหตุเลยใช้ตอนยินก็กลัวเฮ้ยเดี๋ยวใครมาเรียกใช่คนหรือเปล่าวะอีแล้วมันสาไปหมดนะมันก็บอกกับเรานะว่าเนี่ยทำยังไงให้หัวใจเรายึดมั่นกับอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์และการลำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดก็คือการละหมาดวะดิซิกรุลลอฮิอักบัรอัลลอฮ์บอกนะลำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออะไรละหมาดอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชัยวัลมุนกัรวะดิซิกรุลลอฮิอักบัรละหมาดนี้ถือเป็นการลำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองลงมาก็ทั่วไปนะเรากล่าวตัสบีห์กล่าวดุอาประจำวันเนี่ยลำลึกถึงอัลลอฮ์แม้กระทั่งการอ่านอะไรอ่านอัลกุรอานก็เป็นการลำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับพยายามทำให้หัวใจเรานี่นะ24ชั่วโมงยกเว้นตอนนอนเนี่ยนอนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก่อนนอนก็ทำให้หมดตื่นนอนมาก็นึกถึงอัลลอฮ์เช้าก็นึกถึงอัลลอฮ์กลางวันก็นึกถึงอัลลอฮ์แล้วถามว่าคนแบบนี้จะไม่มีความสุขได้ไงมีความสุขมากเวลานึกถึงอัลลอฮ์หัวใจมีอัลลอฮ์โดยเฉพาะเวลาที่หน้าผากก้มลงไปสุญูดต่ออัลลอฮ์มีความสุขเวลาอิหม่ามอ่านผมไม่ชอบนะเป็นอิหม่ามเพราะว่าอะไรผมอ่านไม่เพราะคนอ่านเขาอ่านเพราะกว่าเวลาฟังเจออิหม่ามอ่านเพราะๆพี่น้องน้ำตามันซึมชอบโต๊ะอาจจะฟังไม่ออกพอฟังสำนวนเรานะไม่อ่านเพราะแต่ฉันบางทีบางทีเนี่ยเข้าใจในอายะกุรอานและอิหม่ามเนี่ยคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะเลือกอายะที่แบบพูดถึงสวรรค์แล้วก็นรกโอ้โหพอฟังแล้วกลัวบอกตรงๆว่าเมื่อก่อนนี่เสียน้ำตากับเรื่องอื่นมาเยอะโต๊ะจ๋าฉันเสียน้ำตากับเรื่องอื่นมาเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องความรักเวลาอกหักนี่เป็นไงโอ้ยร้องแล้วร้องอีก3กลางวันอะไร3เวลาเช้ากลางวันเย็นไม่รู้ร้องไปทำอะไรฮะมุกเยอะร้องแม้กระทั่งเรื่องโกหกอะไรเรื่องโกหกก็ละครไงซีรีส์ใช่ไหมของจริงป่ะโต๊ะของจริงไหมมันเล่นแสดงให้เราเห็นทั้งนั้นเลยแต่เราไปไงร้องดราม่าดูหนังรักน้ำตาลิดน้ำตาไหลพอละหมาดอ่ะพอดูอาล่ะไม่มีเลยดังนั้นพี่น้องนะอย่าอายเวลาที่จะร้องไห้กับอัลเลาะห์น้ำตาที่ออกมาด้วยความกลัวอัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องนะเป็นหนึ่งในคนที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆเลยพูดถึงคนที่ร้องไห้เต็มไปด้วย2ตาเต็มไปด้วยกับน้ำตาแต่อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยท่านเป็นคนที่อิคลาสมากท่านสอนศาสนานะท่านบรรยายอย่างผมเนี่ยเวลาสอนศาสนาก็ลูกศิษย์เนี่ยบางทีเวลาแปลไปแล้วเป็นไงมันซึ้งแกก็เป็นไงร้องไห้แต่แกจะไม่บอกว่าแกร้องไห้ซึ้งนะแกจะบอกว่าเป็นหวัดเอามือปิดจมูกตัวเองเพราะน้ำมูกมันไหลแล้วก็บอกว่าเป็นหวัดดูสิกลัวว่าจะไม่บริสุทธิ์ใจการร้องไม่ร้องให้คนเห็นด้วยแต่แน่นอนเวลาละหมาดตะฮัจญุดร้องไห้แต่ตอนหน้าคนน่ะไม่ร้องนั้นไม่แปลกนะที่เห็นผมไม่ร้องนะเพราะวันนี้มันตลกเนี่ยไม่ค่อยร้องอะไรแต่จริงๆซึ้งนะครับอ้าวพี่น้องนะมาดูอายะห์นึงแล้วกันสอนละครึ่งชั่วโมงสอนเอามาดูอายะห์นี้นะครับอายะห์ที่หน้า26ซูเราะห์อะไรอันอาม153กับถึง151อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุนตะอาลาอัตลูมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมกุนตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์ใช้ให้ใครกล่าวนบีมูฮัมมัดจงกล่าวมูฮัมมัดท่านทั้งหลายจงมาเถิดตาลตาลนี่แปลว่าอะไรมาเวลาเรียกนะให้ให้แปลว่าอะไรให้นี่สำนวนดีกว่าคืออะไรมาสู่ถ้าตาลนี่คล้ายๆจะบังคับหน่อยเหมือนเรียกลูกอะไม่มาโดนอัลลอฮ์ใช้สำนวนดีมากเลยให้ยาละซอละมาสู่การทำมาเถอะไอพวกเราเรานอนดีกว่าสิเอาไปคิดนะพี่น้องนะเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์

0: ที่สุดเลยมนุษย์นี่มารองลงมาอัลลอฮ์ได้รอซูลที่หนึ่งใช่ไหมมนุษย์ลงมาวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันของอะไรเป็นวันพักผ่อนคนเวลาแต่งงานนิกะแต่งวันไหนอ่ะเออเสาร์อาทิตย์แหละบางคนไปกินงานได้ทั้งหมด3งานพี่น้องแต่สุราเข้าไม่ได้เลยสักวันสักเวลานึงไปกินงานแต่ง 8:00 น.นี่แน่นเลยแต่ลองไปดูดิซูเปอร์มีกี่คนอ้าวไม่ไปงานแต่งเข้าเพราะอะไรที่ไม่ไปเพราะอะไรอัลลอฮ์เดี๋ยวเขาไม่มางานเราสิเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าแล้วอัลลอฮ์เรียกทุกเช้าเนี่ยไม่กลัวมั้งเลยเหรอเห็นแล้วเศร้าเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะไปงานแต่งเนี่ยผมเข้าไม่ถึงผมไปสายไงแสดงว่าเรากลัวใครมากกว่าما حرم ربكم عليكم จงอ่านฉันจะอ่านในสิ่งที่เป็นไงครับอัลลอฮ์ได้ห้ามพวกท่านอ้าวต่อไปนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะเอาฟังมีอะไรบ้าง1อะลาตุชริกูบิฮิชัยอาอย่างแรกเลยอัลลอฮ์จะห้ามที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นบาปใหญ่ที่สุดก็คือชิริกชิริกนะมีชิริกใหญ่ชิริกอะไรอีกชิริกเล็กชิริกเล็กพอโอ้อวดอ่ะแล้วก็ชิริกที่ซ่อนเร้นวันนี้ขอพูดเรื่องชิริกซ่อนเร้นสักนิดนึงนะชิริกที่เป็นภาคีแบบอัมพางหะดีษนบีบอกว่าอาลาอุคอยอะลาอุคบิรุกุมบิมาฮุวอัคฮวาฟูอะลัยกุมเอาไหมฉันจะบอกกับพวกท่านถึงสิ่งที่ฉันกลัวเป็นอย่างยิ่งกว่าจะเกิดว่าจะเกิดกับพวกท่านนบีเนี่ยเป็นห่วงเราว่ามันจะเกิดกับพวกเราอะลัยกุมอินดีมินัลมะซีฮิดัจจานซึ่งมันน่ากลัวกว่าดัจจานซะอีกเฮ้ยพอแบบนี้เป็นไงอ้อลูบาลาบรรดาซอบะกล่าวว่าเอาไหมอย่างนี้เอาไหมยารอซูลุลลอฮ์บอกมาเลยจ้ะบาลาตรงนี้ก็คือว่าไงเอาสิครับดอยารอซูลุลลอฮ์บอกฉันหน่อยสิอะไรชิรกุลคอฟีก็คือชิริกที่ปิดบังอำพรางอยู่แปลว่าเรามองไม่เห็นมันเกิดอยู่ในหัวใจของพวกเราผมก็มองไม่เห็นท่านก็มองไม่เห็นของผมแต่มันซ่อนอยู่ในหัวใจเป็นยังไงยากูมุรจุลุคนคนหนึ่งชายคนหนึ่งที่ไฟอยู่ซ่อนลีเวลาที่เขาละหมาดแสดงว่าคนละหมาดนะอันนี้พูดถึงคนละหมาดคนไม่ละหมาดไม่ต้องพูดถึงอันนั้นหนักไปแล้วเกินเยียวยาแล้วแต่นี่พูดถึงคนละหมาดแล้วคนที่ยืนละหมาดฟานูไซยีนุซอลาตาฮูแล้วก็เขาก็ทำให้ละหมาดของเขาเป็นไงสวยงามเนียบเลยเนียบแจ๋วเลยทำไมอ่ะทำไมต้องให้ละหมาดแจ๋วทำไมต้องให้ละหมาดดีเพราะนบีเฉลยลีมายารอมินนาดอริดรีจรอจูลีอะไรฮีเพราะมีคนมองเขาอยู่ไงพอเห็นคนมองหน่อยไปไงแม่10นาทียังไม่เลิกละหมาดอยู่นั่นแหละแต่พอกลับไปละหมาดซุนนะห์ที่บ้านเดินเข้าครัวไปเอาน้ำกลับมาสักอัตฮิยาสลามเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ละหมาดย่อย่อนี่ไม่ใช่4หรือ2นะย่อแต่ย่อก็คือตักบีรต้นเยรอพอตักเบสเสร็จปั๊บลงนั่งตะชาวุธย่ออัตฮิยาเลยแม่ย่ออย่างนี้นบีไม่เคยสอนนะเนี่ยนบีบอกกลัวมากเลยพี่น้องอ้าวบางคนบอกอ้าวงี้อาจารย์นี่ก็แจ๋วเลยอาจารย์แปลแบบนี้ ก็แสดงว่าอ๋อเธอมุสฉันละหมาดที่บ้านน่ะไม่ดีใช่ไหมพอมาละหมาดสุราห์ฉันก็เอาไม่ดีเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่นะเข้าใจผิดแล้วหมายความว่าท่านละหมาดที่มัสยิดหรือมีคนดูอยู่ละหมาดคูชัวดีอ่ะดีแล้วแต่เวลาอยู่ที่ไม่มีคนเห็นน่ะอัลเลาะห์มองอยู่น่ะให้มันดีเหมือนตอนที่แบบนั้นด้วยมันก็จะมาตรฐานเดียวแม้ว่ามันจะมีในหัวใจคิดอยู่แหละเฮ้ยเขามองอยู่เว้ยเขามองอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ท่านละหมาดคนเดียวแล้วท่านก็บอกอัลเลาะห์มองอยู่นะอัลเลาะห์มองอยู่นะท่านทํามาตรฐานเดียวไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่มันเสียงกระซิบกระซาบแบบเนี้ยมันจะหายไปนึกออกป่ะแต่ถ้าเรายังเป็นอยู่พี่น้องเราก็จะทําแค่หลอกมนุษย์ไปวันๆนึงนะไม่ได้แปลว่าให้เราละหมาดที่บ้านชุ่ยแล้วพอมาละหมาดที่สุราก็ชุ่ยเหมือนเดิมไม่ใช่นะต้องละหมาดให้ดีทั้งที่มีคนมองแล้วก็คนไม่มองเพราะเราคิดอย่างเดียวว่าอัลเลาะห์มองอยู่ฮัมดุลิลละห์เด็กเข้าใจดีมากเลยวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอ้าวกลับมาที่หนังสือเหมือนเดิมนะเวลาอัลเลาะห์บอกให้ทำดีกับอัลเลาะห์แล้วเรื่องอะไรทำดีกับอัลเลาะห์ก็คืออะไรครับไม่ตั้งภาคีนะอัลเลาะห์ก็ใช้ให้เราทำดีกับพ่อแม่เห็นไหมรักป่าไหมล่ะรักไหมรักนะรักมาไหมรักถ้ารักป่ารักมาดูยังไงคนรักพ่อรักแม่เนี่ยดูยังไงต้องไม่ทำให้พ่อแม่เป็นไงเสียใจนั่นแหละรักมารักป่าฉันรักมารักป่าเป็นไงครับปีนึงไปเยี่ยมครั้งนึงทิ้งให้มานอนอยู่กลางนาบอกเนี่ยฉันยังรักมาเลยอ่ะไปรับรางวัลลูกดีเด่นแหมไอ้นี่รักปลอมดังนั้นบางอย่างในพี่น้องไม่ต้องพูดเยอะทำให้เยอะกว่าพูดหน่อยทำให้มันเยอะกว่าพูดหน่อยพูดใครก็พูดได้ต่อมาอัลเลาะห์ห้ามวะลาตักตูลูเอาลาดะกุมมินอิมลากินอัลเลาะห์ห้ามฆ่าบรรดาลูกๆของเขาเนื่องจากความอดอยากความจนอันนี้ถ้าแปลกันแบบตรงๆก็คือสมัยยาฮิลิยาน่ะเขาเอาลูกไปฆ่าลูกสาวใช่ไหมแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เนี่ยการทำแท้งที่เกิดขึ้นก็เป็นการฆ่าลูกเหมือนกันก็เพราะอะไรครับก็เพราะหนึ่งมาจากสาเหตุที่ไม่ถูกต้องก็คือไปผิดประเวณีเมื่อผิดประเวณีก็เป็นไงต่อกลัวว่าคนชาวบ้านเขาจะประณามแล้วก็กลัวว่าจะไม่สามารถที่จะอะไรได้เลี้ยงได้เพราะตัวเองยังเป็นนักเรียนอยู่เลยยังไม่มีสมาชีพเลยแล้วก็ไปไงก็ไปฆ่าลูกเอาแหละถ้ามันบาปเรื่องซีนานั่นบาปไปแล้วท้องล่ะอิสลามให้ทำแท้งไหมไม่นะครับคลอดออกมาเสร็จแล้วก็แต่งงานกันทีหลังบางคนไปแต่งตอนท้องเลยอุลามะมีคีราฟกันนะทำให้ปลอดภัยหน่อยก็คือไงฮะให้คลอดให้เรียบร้อยแล้วแล้วค่อยนิกาลูกตรงคู่ลูกคนนั้นก็ถือว่าเป็นลูกซีนาแต่เด็กก็ไม่มีความผิดอะไรนะความผิดมันมาจากพ่อและแม่แต่เด็กจะหมดสิทธิ์บางเรื่องในเรื่องของการเป็นสิทธิของเป็นพ่อเช่นการรับมรดกจากพ่อการให้วลีของพ่อพ่อเถื่อนไงไม่ได้นิกากันก่อนให้วลีไม่ได้ลูกซีนาจำไว้เลยนะให้นางนั้นให้ตั้งวลีตากีมขึ้นมาพ่อไม่มีสิทธิ์เพราะพ่อเถื่อนรับมรดกพ่อได้ไหมไม่ได้แต่รับมรดกแม่ได้ไหมได้ถือว่าเป็นลูกแม่คนเดียวไม่เป็นลูกพ่อนะเขาฆ่าเพราะเขาฆ่าลูกสาวครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยนำมาซึ่งเขาคิดว่าผู้หญิงเนี่ยนำมาซึ่งของไม่ดีเป็นกาลกินีอับอายอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะได้ให้ลูกชายเป็นคนโตพุทธคลอดออกมาปรากฏลูกสาวคนแรกก็เอาไปฝังหมดเลยซึ่งอิสลามห้ามแล้วก็มันก็ขัดความจริงแล้วมันก็ขัดกับอะไรด้วยขัดกับอารมณ์ของเราอยู่แล้วฆ่าลูกเนี่ยแต่อยากจะแปลอีกแบบนึงก็คือว่าทุกวันนี้เราฆ่าลูกทางอ้อมก็มีไม่ส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยถามว่าฆ่าลูกไหมล่ะลูกละหมาดไม่เป็นลูกอ่านกุรอานไม่ได้แต่ถ้าเกิดลูกจะเอามอเตอร์ไซค์ไปแว้นเต็มที่เลยจ้าลูกสาวอยากได้ลิปสติกทาปากเต็มที่เลย อยากได้ตังค์ไปทำไฮไลท์ผม3สีเต็มที่เลยแต่ไม่มีตังค์ซื้อหิยาบให้ลูกนี่ไงเนี่ยท่านฆ่าลูกทางอ้อมสุภาษิตจีนเขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันกลัวว่าลูกจะลำบากทำยังไงอ่ะปล่อยให้ลูกไม่เรียนหนังสือเพราะไปทำหนังสือไม่ต้องเดินทางไปลำบากสุดท้ายแล้วตัวเองทำอะไรไม่เป็นเลยเด็กคนนี้ก็เลยเขียนว่าสุดท้ายแล้วที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะพ่อแม่เป็นไงรังแกฉันแกล้งฉันไม่ส่งฉันไปเรียนหนังสืออิสลามเราก็มองแบบนี้นั้นอยากให้ลูกเราสบายต้องให้ลูกเป็นไงครับเปิดเลยลูกปิดก่อนนะลูกปิดก่อนเกมเปล่าต่อโทรศัพท์นะนึกว่าได้เวลาไล่ลงไล่ผมลงแล้ววันนี้พูดไม่นานพี่น้องนะเพราะว่าเวลาซูรี่เป็นไงเร็วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ได้ไปละหมาดต้นเวลาก่อนหน้านั้นพอดีแปรเกินไปหน่อยกว่าจะละหมาดนู่นเกือบบ่ายไม่เอานะละหมาดให้ตรงเวลานะมัสยิดนี่มันมีหน้าที่อาซานให้ตรงเวลาเข้าเวลาอาซานเลยนะนั้นก็เดี๋ยวเผื่อเวลาอีกครึ่งชั่วโมงทานอาหารกันนะครับอีก15นาทีผมลงแล้วเขาไม่เอาใครแล้วใช่ไหมก็เอาเราคนเดียวเรากลัวไม่เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวจะสลับกับอาจารย์อับดุลชูโกตด้วยพี่น้องนะเวลาอาจารย์อับดุลชูโกตมานี่ต้องตั้งใจกว่าอาจารย์อับดุลตีฟนะเพราะท่านนี่ปริญญาโทท่านนี่จบอากีดะห์โดยตรงเลยผมเนี่ยยังไม่ของแท้เพราะผมจบฟิกมาแต่วันนี้จับพัดจับผูให้มาสอนพื้นฐานได้แต่ลึกๆท่านจะอธิบายได้ดีกว่าใครที่เป็นแฟนยาตีมทีวีนะโรงเรียนศรัทธาชนจันทร์อังคาร10โมงถึง11โมงดูเลยวิชากีดะห์แล้วก็เผื่อปันใจมาวันพุธพฤหัสหน่อยมีอาจารย์คนนึงมาสอนจารตีปันใจมานิดนึงสอนฟิกอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะท้องหลังเที่ยงวันพุธพี่น้องนะอัลลอฮ์ห้ามฆ่าลูกนะครับทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะการทำแท้งเนี่ยจะเป็นที่อนุญาตเมื่อเกิดการวินิจฉัยจากหมอว่าเป็นอันตรายต่อแม่ต่อลูกนี่ยังไม่แน่แต่ถ้าต่อแม่เนี่ยนะครับแล้วก็หมอเขาบอกไว้แล้วว่าถ้ามีเนี่ยทำให้เสียชีวิตอันนี้ในภาวะฉุกเฉินจำเป็นก็ต้องทำนะแต่ถ้ายังไม่อยู่ถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ห้ามฆ่าลูกนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าไอ้เรื่องริซกีเนี่ยอย่าไปเครียดมากนะฮนูนะรซูกุกุมวะอียาฮุมเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจัยยังชีพของพวกท่านน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเพราะอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องปัจจัยยังชีพเนี่ยใครให้ล่ะอัลลอฮ์ให้ดังนั้นเนี่ยเวลาชื่อนะพระนามของอัลลอฮ์สองพระนามก็คืออัลรอซักเราจะได้ยินชื่อว่าคนที่ชื่อว่าอับดุลรอซักก็คือบ่าวผู้ทรงประทานริสกีอัลรอซักก็คือเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์อีกอันหนึ่งก็คืออัลวะฮาบนะแปลว่าผู้ทรงให้ทั้งสองอย่างนี้เราได้รับทั้งคู่ก็คือได้ทั้งมีคนให้แล้วก็คนให้ริซกีคือยังไงอ่ะการที่เราได้ริซกีก็คือเราออกไปเลยครับออกไปแสวงหาจำไว้นะนั่งอยู่กับบ้านยาอัลลอฮ์ขอริซกีด้วยเถิดมาไหมไม่มาครับต้องออกไปหาแสวงหาไปขับแท็กซี่จะไปขับวินจะไปค้าขายอะไรก็ไปส่วนมากน้อยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแต่ถ้าวาฮาบเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้ผมเนี่ยคิดอยากกินทุเรียนวันซืนก่อนนั้นทุเรียนแพงมากโลนึงเกือบเท่าไหร่อ่ะโอ้ยเกือบ200มึง170 180โลนึงแพงเอ้ยไม่ใช่120กว่า100กว่านั่นแหละคือเอาง่ายๆนะจะซื้อลูกนึงใหญ่ๆหน่อยนะ500หมดอยากกินมากเลย เอออยากกินก็ขอรอสิแต่ว่าคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวเลิกงานจะไปซื้อแต่ขอรอก่อนพอขอสักแป๊บนึงสายโทรศัพท์เข้ากิ้งกดอาจารย์สบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์อยู่ไหนอ่ะยุงเรียนเออเนี่ยผมไประยองมาเดี๋ยวทุเรียนมาให้โอ้โหมาอยู่หลังรถเลยลูกเบลเลอร์แต่อาจารย์ไปปอกเองนะเนี่ยหนักหน่อยเพราะไม่ปอกมาให้ดูสิอันนี้อะไรอันนี้วะฮาบผู้ทรงให้ไม่มีเหตุอยู่ดีได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีสองลักษณะมีคนเอามาให้เราโดยที่เราไม่ได้อะไรครับไม่ได้ออกไปแสวงหาเลยอัจยาแกงมาให้เอาทำไมอ่ะที่บ้านทำแล้วเอามาแบ่งให้เนี่ยวะฮาบนะแล้วริสกีก็ว่าอีกเรื่องนึงออกไปหาเอามาจะมุจเอาริสกีมาปรุงที่บ้านทำยังไงอ่ะก็ไปจ่ายตลาดไปซื้อไหมเอามาปรุงกินที่บ้านนี่เป็นริสกีนั้นจำไว้นะเรามีทั้งสองลักษณะนั้นคำว่าอัลลอฮ์เลี้ยงถ้าใช้กับริสกีเป็นไงครับต้องออกไปหาแต่ถ้าวาฮาบนะใช่ถึงเดือนเป็นไงฮะมีคนเอาเงินมาให้เราเนี่ยวะครับแต่นี่ก็ต้องออกมาหานะเพราะเขาบอกว่าไปไงถ้าไม่มาเขาให้ไหมเนี่ยเออไม่ให้นี่ต้องมานะพี่น้องนะครับอัลลอฮ์บอกว่าไงวะลาตักรอบูฟาวาฮิชะมาซะฮอรอมินฮาวามาบะตันท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้สิ่งที่ชั่วช้าทั้งเปิดเผยแล้วก็เล่นลับตรงนี้แปลว่าอะไรที่คนรู้แล้วก็คนไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนรู้ไม่ค่อยทำกันอยู่แล้วเนี่ยสมมติชายคนหนึ่งพี่น้องเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์คงไม่มีใครเนี่ยนะถ้าแบบเปิดเผยก็คือเล่นให้ท่านฟังอ่ะตั้งแนวอันนี้เปิดเผยมองกันหนวดถ้าซ่อนเล่นน่ะก็อยู่ในห้องล็อกห้องเคยดูมีใครไหมเล่นนั้นทั้งความชั่วที่ทำคนเดียวหรือทำต่อหน้าคนอัลลอฮ์บอกว่าไงห่างไกลดีกว่าครับอย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องต่อหน้ากับคนเนี่ยไม่ทำหรอกก็ถือว่าดีอย่างนึงนะดีตรงไหนรู้ไหมยังมีความอะไรอยู่ความละอายถูกป่ะแต่พออยู่รับหลังคนก็ยังทำเพราะอันนี้เขาละอายคนเขาไม่ละอายต่อล้อแต่ถ้าละอายต่อล้อเมื่อไหร่มันมาตรฐานเดียวก็คือทั้งต่อหน้าและรับหลังเหมือนกันนะเอาเราบอกอะไรที่เป็นความชั่วแม้กระทั่งมัจลิสซุแปลว่ารู้ไหมที่นั่งเร็วจำไว้เลยนะที่นั่งเร็วๆอย่าไปนั่ง1ผู้หญิงในวงไหนรู้ไหมถ้าเป็นวงนินทาทำยังไงดีครับถ้าเจอวงนินทาเนี่ยเราพยายามคุยเรื่องอื่นสมมติกำลังพูดถึงชาวบ้านอยู่เอ้ยไอ้วะนั่นน่ะมันอย่างนั้นนะเออตอนนี้ลูกมันเป็นงั้นแล้วอย่างนี้นะเปลี่ยนใหม่เราก็เดินนี่ฮัจญะเมื่อกี้อาจารย์เขาสอนอะไรบ้างทวนกับฉันหน่อยสิเอาตรงนี้ก่อนเปลี่ยนอย่างแรกเปลี่ยนเบงประเด็นก่อนพยายามคุยเรื่องของเราฮัจญะรู้ไหมเนี่ยฮัจญะเนี่ยสวยขึ้นนะโอ้ไปทำอะไรมาฮัจญะมีสูตรกับข้าวไม่บอกฉันสิคุยกันเรื่องเนี่ยอย่าไปคุยเรื่องชาวบ้านคุยเรื่องตัวเราเนี่ยพอมันจะเริ่มเรื่องชาวบ้านฮัจญะกลับมาคุยเรื่องของเราปรากฏว่าเป็นไงฮะเรายิ่งชวนมาเรื่องของเราเขายิ่งพาไปเรื่องอื่นฮัจญะฉันไปแล้วกันแยกวงทางใครทางมันไม่เลิกสักทีใครที่มาชอบมาบ้านเราแล้วชอบนินทาชาวบ้านนี่นะเตรียมกุรอานไว้เล่มหนึ่งเอ้ามาใช่ไหมวันนี้จะนินทาใครบ้าง2 3 4หยุดเอากุรอานไปอ่านฉันจะฟังกุรอานจากเธอเพราะอ่านเสร็จแล้วจะนินทาใช่ไหมเอ้าไปซิกรุลลออีก100ครั้งพอมันเหนื่อยแล้วมันเลิกเองแหละให้ลิ้นมันไม่ว่างไงพอลิ้นมันว่างชอบพูดเรื่องคนอื่นผู้ชายมั่งมัจลิสซูพี่น้องวงที่สูบบุหรี่อย่าไปนั่งร่วม จ๋าไปดีสิท่านปล่อยให้ของไม่ดีเข้าบ้านได้ไงไม่มาบ้านเนี่ยคือไม่มาเนี่ยเราไม่อยากไล่นะโต๊ะไล่เนี่ยไม่ดีแต่ต้องเป็นไงครับพอชวนเข้ามาบ้านเราต้องพยายามสอนเขาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีถูกป่ะแต่ถ้ามันห้ามกันไม่ได้มาทีไรเนี่ยเอาบาปอย่างเดียวเลยอันนี้ต้องอะไรแล้วต้องไม่ให้เข้าแล้วต้องหยุดทำให้บ้านเราเป็นที่อะไรครับเป็นที่คุยกันเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นที่สร้างบาปเหรออ่าเออโต๊ะดีมากเลยมาขอฟังเพลงที่บ้านโต๊ะสุนทราพรเหรอบ้านเพราะบ้านของโต๊ะไม่มีชัยตอนถ้าบ้านไหนมีเสียงเพลงเท่ากับมีชัยตอนแล้วก็บอกไปงั้นชัยตอนชอบเสียงเพลงมันไม่ชอบเสียงอะไรเสียงกุรอานเสียงล้ำลึกถึงล้อมไม่ชอบเห็นป่ะโต๊ะทำดีมากเลยนะเพราะไม่งั้นโต๊ะจะตกกระไดพลอยโจรเพราะอะไรรู้ไหมพอโต๊ะบอกเฮ้ยเป็นนายเกรงใจมึงเปิดเพลงมาหน่อยเดี๋ยวก็บอกโต๊ะยันช่วยเต้นให้ฉันดูหน่อยยุ่งอีกคราวนี้งานเข้าเดี๋ยวโต๊ะนะพอเปิดเพลงแล้วมันรู้ไหมมันจะไงมันจะอยู่ไม่นิ่งไงเออมันจะหลุดเขาบอกบางคนนี่นะเนี่ยคุณมียาไปพัดยาอย่างดีเนี่ยพอเฮ้ยกูไปหน่อยเว้ยคงไม่มีอะไรหรอกกลับมาอีกทีนี่หยาบอยู่งี้เออเพราะว่าชัยฏอนมันพาอารมณ์ไปไงเคิมไปกับมันนะอะไรที่เป็นความชั่วเนี่ยพี่น้องอย่าเข้าไปร่วมแม้กระทั่งเป็นวงเพราะเวลาตำรวจจับไพ่เนี่ยเขาไม่ได้จับเจ้ามืออย่างเดียวเขาจับคนนั่งอยู่ในวงนั่นแหละเอาหมดนะจะจบไหมเนี่ยอีก5นาทีวะลาตักตุลุนลุนนัฟซัลลาตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักตรงนี้แปลว่าท่านทั้งหลายอย่าไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยเฉพาะชีวิตที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้ยกเว้นแต่เป็นไงครับเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิของพระองค์ก็คืออะไรก็คือคนที่สร้างคดีไงเช่นคนที่ไปฆ่าคนโดยเจตนาอย่างเงี้ยพอศาลเขาตัดสินแล้วก็ต้องประหารชีวิตถามว่าไอ้เพชฌฆาตนั้นน่ะบาปป่ะที่ไปฆ่าไม่บาปนะเพราะเขาทำหน้าที่หรือคนที่อะไรครับคนที่ไปทำซีนาที่เคยกันแต่งงานแล้วเขาก็เอาไปไว้ที่อะไรครับไว้ที่กลางทุ่งแล้วก็ให้เอาหินขว้างไอ้คนถามว่าไอ้คนที่ไปขว้างเขาเนี่ยบาปไหมไม่ได้บาปเพราะทำตามหน้าที่นะอย่างเงี้ยหรือคนที่ตกศาสนาแล้วก็ศาลตัดสินแล้วไม่ตอบัตตัวก็ประหารแต่ที่เหลือไปฆ่าเขาไม่ได้และอีกอันหนึ่งก็คือในภาวะสงครามนะครับในภาวะสงครามนี่ไม่ฆ่าเขาเป็นไงเขาก็ฆ่าเราสิก็ต้องฆ่าแต่ในภาวะปกติจะไปฆ่าใครได้ไหมไม่ได้นะครับแม้ทั้งคนคนนั้นไม่ใช่อิสลามไปฆ่าเขาได้ไหมก็ไม่ได้นะเนี่ยอายะเนี่ยพูดไว้เยอะเลยนะครับในเรื่องของการฆ่าคนนะอิสลามห้ามแม้กระทั่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่เป็นเรื่องของการละเล่นก็ไม่ได้แต่ฆ่ามากินได้ไหมได้แต่ถ้ากล้ามาเอามาเล่นสนุกได้ไหมไม่ได้ذَا لِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ เราปิดท้ายด้วยอายะที่บอกว่าอะไรครับนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ได้สั่งเสียไว้แก่พวกท่านเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะใช้สติปัญญาอัลลอฮ์ให้ใช้สติปัญญานะเขาบอกว่าหลักฐานของการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาจากสิ่งที่อัลลอฮ์อะไรสร้างอายะห์สุดท้ายแล้วพี่น้องผมจะให้พี่น้องฟังสักนิดนึงอัลลอฮ์บอกว่าคอลักัสซะมาวาติบิฆอยริอามาดินไม่มีในนั้นนะพระองค์สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายโดยปราศจากเสาเห็นไหมเคยเห็นเสาไหมชั้นฟ้ามีเสาไหมไม่มีเลยแต่ที่ดูนะทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างนะที่เป็นเรื่องของอาคารบ้านเรือนอะไรสำคัญสุดเสาครับแม้กระทั่งศาลพระภูมิยังก็ต้องมีเสาเลย สะพานแขวนมีเสาไหมมีมีเสาใหญ่อยู่อันนึงแล้วก็เอาสลิงไปแขวนบ้านเรือนมีเสาทุกอย่างมีเสาหมดเลยแต่ชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์สร้างมองเห็นเสาไหมไม่มีเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้มีให้มีเสาแล้วเราบอกต่อว่าตาเรานะฮะท่านก็เห็นอยู่เนี่ยว่ามันไม่มีเสาเนี่ยยังไม่รู้อีกเลยความเดชานิภาพของพระองค์วะอัลกอฟิลอัรฎ รอวาซียะอันจะมีดะบิกุมแล้วอัลลอฮ์ก็เอาแผ่นดินที่มันกว้างเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้อะไรครับได้ปักเทือกเขาให้มันเป็นหมุดไม่ให้อะไรไม่ให้มันเคลื่อนแต่มนุษย์เรานี่ชอบไประเบิดเลยครับไประเบิดเขานั้นก็ไม่แปลกนะแผ่นดินเป็นไงไหวบ่อยเพราะหมุดมันถูกถอดจากที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้นะอัลลอฮ์บอกให้ในหน้าแผ่นดินเนี่ยให้มีดาบบะมีสัตว์ต่างๆเนี่ยอยู่เพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์บางอย่างอัลลอฮ์สร้างให้เป็นอาหารบางอย่างอัลลอฮ์สร้างให้เป็นพาหนะบางอย่างอัลลอฮ์สร้างให้เป็นเพื่อนกับมนุษย์แมวนี่เป็นอะไรเอาไปเป็นอาหารเปล่าไม่เอานะแมวเอาเป็นเพื่อนเพราะนิสัยมันเป็นไงเออมันน่ารักมันชอบขี้อ้อนเนี่ยเวลาเกาคอมันแต่รู้ไหมแมวเป็นสัตว์ที่ดื้อมากเพราะจูงไม่ได้ใครลองใส่ปลอกคอจูงดูดิถอยหลังพอเราดึงหน้ามันไปหน้าแต่แปลกแมวนี่เป็นสัตว์ที่อ่อนมากแต่หมานี่เป็นไงเชื่องจูงได้แต่ล้อห้ามน้ำลายมันนะแล้วก็ห้ามเลี้ยงในบ้านเอาเดี๋ยวอาจารย์บอกเลี้ยงนอกบ้านได้คือสมัยก่อนมันมีที่อนุญาตเลี้ยงเวล่ามีนะนั่นเป็นเรื่องฟิกนะครับแต่จริงๆแล้วก็อย่าไปยุ่งแล้วกันนะเพราะน้ำลายมันเป็นอย่างนี้อ้าวเฝ้าสวนนี้พอได้พอทำเนานะมันมีอยู่ในข้อแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเจอหมาที่ไหนเป็นไงให้ตีมันนะยกเว้นหมาที่ดุร้ายที่มันกัดนะครับอันนี้มีคำสั่งไว้ให้ฆ่าได้ถ้ามันกัดนะมันดุร้ายเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์ให้มีอะไรให้มีฝนตกลงมาทุกครั้งที่ฝนตกพี่น้องจำไว้เลยมันจะมีสิ่งที่มันนาบาสก็คือพืชที่มันงอกเงยออกมาอีกเนี่ยทุ่งหญ้าต่างๆเนี่ยพี่น้องลองดูนะผมถึงบอกไงว่าเวลาที่เรามองไปที่มักคุลูของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีความสุขมากๆพี่น้องมันมีความสุขทำไมคนบางคนเนี่ยเบื่อตึกอ่ะตึกสูงเป็นร้อยๆชั้นแต่ชอบมาอยู่ที่ทุ่งนาเวลามองเพราะมันสบายใจเนี่ยเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างเอาไว้นะนั้นพี่น้องนะครับขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆขอบคุณที่เราเป็นมุสลิมวิธีการขอบคุณอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดก็คือการตออัตเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์อย่าได้แค่เพียงแค่คำพูดว่าฉันรักอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ใช้ท่านไม่ทำเลยนั้นจำไว้นะอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าอะไรคนคนหนึ่งยังไม่รักอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์จนกว่าเขาจะปฏิบัติตามอัลลอฮ์ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละคือคนที่รักอัลลอฮ์นะอ้าวแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัตตะสตัฟิรุกะวะตูบิอะลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาต
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮุดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วน เพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยุซับบิฮุลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมด์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيموتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเรื่องราวของชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องมาโดยตลอดวันนี้จะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องสภาพของคนที่ตายเชหีดก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกับพี่น้องหลายสิบเรื่องเลยเกี่ยวข้องกับสภาพของคนที่ทำไม่ดีที่จะถูกทรมานในหลุมฝังศพเยอะมากแล้วก็แต่ละรายการของการถูกลงโทษในหลุมฝังศพโอ้โหฟังแล้วเสียวไส้ฟังแล้วสยดสยองแล้วก็น่าหวาดกลัวที่สุดพี่น้องวันนี้มาดูนิดนึงคนตายชะฮีดเนี่ยเป็นอย่างไรในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการตายชะฮีดถือว่าเป็นการตายที่สูงส่งเป็นการตายที่จะได้รับความเมตตาความโปรดปรานแล้วก็สิ่งดีงามต่างๆอันมากมายมหาศาลนะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านรอชิดอิบนุซาอ์ดได้รายงานว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลกีละละฮูยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอชิดอิบนุซาอ์ดบอกว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคนกล่าวกับท่านอย่างนี้ยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์มาบาลุลมุมินีนะยุฟตานูนฟีกูบูริฮิมอิลลัชชูฮาดาโอท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นอะไรกันหรือคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสำหรับคนไม่ดีไม่ดีนะจะถูกทรมานในหลุมฝังศพถูกอาซาบในกูโบสเนี่ยเป็นเพราะอะไรอิลลัชชูฮาดานอกจากบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดคนตายชะฮีดทำไมอ่ะเขาก็อาจจะมีอะไรอะไรไม่ดีในบางรายการที่นบีบอกเอาไว้แต่ทำไมคนตายชะฮีดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้คนคนเนี้ยรอดพ้นปลอดภัยจากอาซาบในกุโบตเป็นเพราะอะไรพี่น้องเป็นเพราะว่ากาฟาบิบาริกอติไซฟ์อัลลาซีฮีฟิตนะท่านนบีบอกว่าไอ้ความหวาดกลัวหรือสิ่งทั้งสิ่งที่มันน่าตื่นตระหนกที่เขาต้องไปเผชิญในขณะที่ต่อสู้ฟาดฟันกับศัตรูมันเป็นเรื่องของการทดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของความหวาดกลัวมันเป็นเรื่องของการทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องออกไปฟาดฟันกับศัตรูเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะตายหรือรอดชีวิตกลับมาจะตายหรือรอดชีวิตกลับมาในการออกไปในแต่ละครั้งเห็นไหมตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าหวั่นวิตกหวาดกลัวหวาดผวาแต่คนคนนี้เสียสละทั้งหวาดกลัวหวาดผวาตื่นตระหนกคนเหล่านี้เขาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงท่านนบีถึงบอกว่าตรงนี้แหละแม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีอัลลอฮ์ปกป้องเขาให้พ้นจากการลงโทษพ้นจากอาซาบในหลุมฝังศพมีอีกหะดีษหนึ่งคนที่ตายชะฮีดเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้เขาได้รับ6อย่างด้วยกันดูให้ดีนะ6อย่างด้วยกันและเดี๋ยวเราจะไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องของสภาพของมนุษย์ในวันฟื้นคืนชีพว่าคนเหล่านั้นเนี่ยทุกทรมานขนาดไหนเขาจะไปอยู่ในสถานที่ใดเดี๋ยวจะอ่านจากคำบอกเล่าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พี่น้องฟังหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับท่านมิกดามอิบนิมะดีกะรับ
ได้รายงานว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้ครับลิชชะฮีดอินดัลลอฮิซิตตุคิซอลินสำหรับคนตายชะฮีดนั้นณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีทั้งหมด6รายการที่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่1ยุกฟารละฮูฟีอัวลิดะฟาตินอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เขาหมดเลยคนตายชะฮีดนะนี่ชีวิตหลังความตายที่ว่าด้วยเรื่องของการตายชะฮีดอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยทันทีที่เขาถูกหลั่งเลือดเป็นหยดแรกเลือดที่ออกจากร่างกายของเขาเป็นหยดแรกจะตายทันทีหรือไม่ตายตอนนั้นอาจจะมาตายภายหลังก็ตามแต่เอาวะลิดุฟะทันทีที่เลือดไหลออกจากร่างกายของเขาเพียงหยดแรกอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แหละในหลุมฝังศพเขาจึงไม่ได้รับการทรมานใดๆทั้งสิ้นนี่คือความโปรดปรานนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองวะยะรอมากอะดะฮูมินัลญันนะห์พอเข้าไปอยู่ในหลุมฝังศพหรือเข้าไปอยู่ในอาลัมบัรซักคนเหล่านี้อัลลอฮ์ให้เห็นที่พำนักอันกว้างใหญ่ไพศาลของเขาในสวนสวรรค์อยู่ในสวนสวรรค์มีที่พำนักอันกว้างใหญ่ไพศาลเขาได้เห็นนะแต่ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าสำหรับคนดีปกตินั้น อาจจะเป็นช่องประตูเดียวแล้วก็เห็นส่วนคนที่ตายชะฮีดพี่น้องประตูบานใหญ่สถานที่โล่งเลยที่ทำให้เขาเนี่ยเหมือนก็อยู่ในสวรรค์แหละแต่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์ได้เห็นที่พำนักต่างๆราชวังต่างๆในสวนสวรรค์นี่คือข้อ2ที่เขาได้รับวายูจารุมินาดาบิลกับรีข้อที่3อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาเน้นย้ำว่าคนตายชะฮีดรอดพ้นจากอาซาบในหลุมฝังศพอัลลอฮุอักบัรวะยะมานูมินัลฟะซาอิลอักบัรประการต่อมาคนตายชะฮีดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขาปลอดภัยรอดพ้นจากความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความหวาดกลัวในขณะที่ถูกนำไปอยู่ที่ทุ่งมะชัรหลังจากนั้นทุกคนตื่นตระหนกทุกคนหวาดผวาว่าจะได้รับบัญชีมือขวาหรือมือซ้ายถ้าได้รับมือซ้ายแน่นอนอย่างยิ่งที่พำนักอยู่ในไฟนรกช่วงที่หวาดกลัวช่วงที่เครียดมากๆตื่นตระหนกหวาดผวาอย่างที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ให้คนที่ตายชะฮีดนั้นสบายๆไม่มีอะไรเลยอยู่แบบปกติสุขเลยพี่น้องวะยูดาอูอะลารอซิฮิตาจุลวะกอรอัลยากูตะตูมินฮาคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ตั้งแต่ในหลุมฝังศพนี่นะให้ตั้งแต่ในอัลลัมบัรซักนะอัลลอฮ์ให้มงกุฎอันงดงามมาตั้งไว้มาสวมเอาไว้ที่ศีรษะของเขามีพลอยนะครับที่งดงามมากพลอยแต่ละเม็ดเนี่ยพลอยเพียงเม็ดเดียวเนี่ยคุณค่าของมันดีกว่าราคาต่างๆในดุนยาดีกว่าทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดเลยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องพลอยเม็ดเดียวเนี่ยดีกว่าทรัพย์สินในดุนยาต่างๆทั้งหมดนี่คือเกียรติยศอันสูงส่งเหลือเกินที่อัลลอฮฺให้กับคนที่ตายชะฮีดวะยูซาวิจูอัลอิสนะตัยนวะซะบะอีนซาวจะตันมินัลฮูรุลอัยน์อัลลอฮ์ให้เขาได้แต่งงานมีภรรยาถึง72คนจากสาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้72คนมีคนถามอัลลอฮ์อาจารย์แล้วจะไหวหรืออยู่ดุนยานี่ 2-3 คนก็แย่แล้วอัลลอฮ์ให้พละกำลังของคนที่อยู่ชาวสวรรค์นั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเพิ่มพูน72คนจากชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะมอบให้แก่เขาเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์นะครับแล้วก็สุดท้ายวะยุชัฟฟาฟีซะบาอีนมินอะกอริบิฮีหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนที่ตายชะฮีดเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะชะฟาอะห์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่บรรดาเครือญาติ70คนให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์โดยที่พระองค์ไม่ได้คิดสอบสวนการงานใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคนคนนั้นต้องเป็นมุสลิม
ต้องเป็นมุสลิมที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสภาพความประเสริฐความดีงามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้มอบให้แก่คนที่ตายชะฮีดนี่คือชีวิตหลังความตายของคนที่ตายชะฮีดนะครับทีนี้ท่านนบีเล่าให้ผู้ศรัทธาให้บรรดาซอฮาบะฟังถึงสภาพของมนุษย์ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพที่เราคุยกันมาหลายตอนนะครับถึงอาซาบถึงเรื่องความตายอาลัมบัรซักอยู่ที่ไหนมนุษย์จะผ่านชีวิตกี่โลกกันแน่การตายของคนเป็นของคนดีเนี่ยเป็นอย่างไรการตายของคนชั่วเป็นอย่างไรวิญญาณจะออกและไปอยู่ที่ไหนเราคุยกันมาโดยตลอดรวมทั้งเวอร์ชั่นต่างๆรูปแบบต่างๆของการถูกลงโทษในหลุมฝังศพมีอย่างไรบ้างเราอ่านกันมาเยอะแล้วมาดูเรื่องสภาพของมนุษย์พอเสร็จสิ้นจากอะไรจากการอยู่ในหลุมฝังศพการอยู่ในอาลัมบัซซักแล้ววันกิยามะห์เกิดขึ้นแล้วในสภาพที่มนุษย์อยู่ในวันกิยามะห์เนี่ยเป็นอย่างไรดูท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอุติยารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามันบิลัฮมินท่านนบีถูกนำเอาเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างอันหนึ่งมาให้แก่ท่านนบีฟารูฟิอาอีไลฮิอัซซิรอตรงช่วงน่องเนี่ยนะตรงช่วงน่องเนี่ยคืออาจจะมีแพะย่างแกะย่างตัวหนึ่งมาให้ท่านรอซูลท่านรอซูลเนี่ยชอบเหลือเกินนะที่จะจับตรงขามันแล้วก็แทะเอาปากที่แทะตรงน่องของมันก็เป็นเนื้อที่อร่อยมากฟานาฮาซามินฮานาซาตันและนบีก็กัดเนื้อย่างจากทางช่วงน่องเนี่ยกัดไปคำหนึ่งฟากอละอานาซัยดุนนาสเยามัลกิยามะนบีบอกจำไว้นะพวกท่านฉันนี้เป็นผู้ที่เป็นนายสูงสุดเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติในวันกิยามะวันกิยามะท่านนบีจะเป็นผู้นำสูงสุดฮัลตะดรูนบีมาดากะท่านทั้งหลายรู้ไหมที่เป็นเช่นนี้นะเพราะอะไรที่เป็นเช่นนี้นะเพราะอะไรท่านนบีก็เล่าต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวบรวมปวงบ่าวของพระองค์ตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกไปจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายในประชาชาติของฉันฟีซอยดินวาฮิดรวบรวมอยู่ในแผ่นดินผืนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าทุ่งมะชัดเป็นสถานที่ชุมนุมที่ทุกคนไม่ว่าจะตายในตอนไหนหรือว่าจะอยู่ในยุคใดก็ตามแต่ฟื้นคืนชีพมาแล้วจะอยู่ในสถานที่ชุมนุมหรือที่ทุ่งมะชัดแห่งนี้เป็นยังไงครับฟายุสมิอฮุมุดดาอีฟายัมฟุซูฮุมุลบัศรวะยัดดะนูอัชชัมซุฟายับลูกุนนาสมินัลกัมมิวัลกอรับวะมาลายุตีกูนดังนั้นการที่คนเหล่านั้นเนี่ยนะไปอยู่ในสถานที่ที่อยู่ในแห่งเดียวกันมีความหนาแน่นมากพื้นแผ่นดินนั้นเป็นพื้นแผ่นดินที่ราบเรียบสีขาวแล้วก็ไม่มีตรงไหนที่เราจะจำได้เลยว่าเดินไปมุมนี้จะมีข้อสังเกตว่ามีภูเขามีเนินเขาอย่างนั้นไม่มีเลยเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ราบเรียบแต่คนนี่จะแออัดกันแน่นเหลือเกินอัลลอฮ์พี่น้องจะไม่แน่นได้อย่างไรล่ะก็มนุษย์ตั้งแต่คนแรกของโลกนบีอาดัมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยังไงต่อฟะตะดะนูอัชชัมซุดวงอาทิตย์จะลงมาต่ำต่ำต่ำใกล้กับศีรษะของคนเหล่านั้นเหลือเกินทีนี้คนเวลาโดนดวงอาทิตย์เผานี่นะท่านนบีบอกวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่กำลังรอกันอยู่ที่ทุ่งมะชัรเหงื่อเนี่ยบางคนทั่วมาถึงหัวเข่าบางคนท่วมมาที่นี่ที่ขาอ่อนบางคนท่วมมาถึงเอวถึงหน้าอกบางคนเนี่ยเหงื่อท่วมหัวนี่เหงื่อนี่นะจมไปในเหงื่อของตัวเองก็สำลักอยู่อย่างนั้นเลยไม่ตายนะครับเพราะว่าเราตายกันครั้งเดียวครั้งก่อนๆนู้นเนี่ยพูดคุยกันไปแล้วท่านนบีบอกว่ามันหนาแน่นเหมือนกับการที่เราเอาลูกธนูเนี่ยเอาใส่ฝักของมันแล้วก็แน่นอย่างนั้นเลยพี่น้องเคยเห็นอะไรเนี่ยก็บอก
ใส่ลูกธนูไปไหมใส่เรียงกันแน่นอย่างนั้นเลยอยู่แน่นมากคนก็จะแออัดกันอยู่อย่างนั้นพอแออัดกันอยู่อย่างนั้นเสร็จปั๊บก็จะมีคนบางกลุ่มบอกว่าอัลลาตะเรานามากอดบะละกุมอัลลาตันซูรูนามายัชฟาวละกุมอิลาร็อบบิกุมท่านทั้งหลายท่านไม่เห็นเลยว่าพวกเราเนี่ยประสบความย่ำแย่ประสบความแรงแค้นประสบความร้อนระอุอันเนื่องมาจากดวงอาทิตย์มาลงมาใกล้ศีรษะของเรามากเหลือเกินทำไมอ่ะเราน่าจะไปหาใครสักคนนึงนะที่จะให้เขาเนี่ยไปขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยกโทษให้แก่พวกเราด้วยนะให้อภัยโทษให้แก่พวกเราไม่ถึงไปขอชะฟาอะห์จากคนคนนั้นแหละคนคนนั้นก็ไปขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะได้อภัยโทษให้แก่ผู้ที่ได้ทำผิดอิตูอาดัมมีคนบางคนในหมู่พวกเขาบอกว่าไปนะปะพวกเราพากันไปตามหานบีอาดัมเถอะปะเร็วฟะยะตูนาอาดัมคนเหล่านั้นพากันไปอัลลอฮ์เดินกว่าจะไปหานบีอาดัมเจอนะอันนี้คือสภาพของคนที่อยู่ในทุ่งมะชัรคนเหล่านั้นก็ไปหานบีอาดัมฟะยะตูนาอาดัมฟะยะกูลูยาอาดัมคนเหล่านั้นมาหานบีอาดัมแล้วก็กล่าวกับท่านนบีอาดัมว่าอันตะอบุลบะชัรโอ้นบีอาดัมท่านนะเป็นต้นตระกูลแห่งมนุษยชาติทุกคนอัลลอฮ์สร้างท่านมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์เป่าวิญญาณที่พระองค์เนี่ยสู่ตัวของท่านแล้วก็เป็นบุคคลที่ดีมากอัลลอฮ์ใช้มวลมาลาอิกะฮ์เนี่ยสุญูดกับท่านท่านเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากเหลือเกินขอได้โปรดเถอะท่านอิชฟะลานาอิลาร็อบบิกะช่วยโปรดไปรับรองขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้พระองค์เนี่ยอภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถอะช่วยให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้อภัยโทษกับพวกเราด้วยเถอะอัลลาตะเราในอิลามานะห์นูฟีฮิท่านไม่เห็นดอกเหรอว่าพวกเรานี่ลำบากแสนเข็นกันขนาดไหนท่านไปเนี่ยเถอะไปขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่พวกเราหน่อยนบีอาดัมก็กล่าวอย่างนี้นะอินนาร็อบบีกอฎิบัลยอมกอฎบันลัมยักฎับกับละฮูมิสละฮูวะลัยยักฎับบาดะฮูมิสละฮูพวกท่านทั้งหลายจำมานะวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์โกรธกิ้วหนักเหลือเกินไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะโกรธกิ้วมากไปกว่านี้อีกแล้วส่วนฉันนี่นะฉันยังทำผิดฉันเองก็ยังเอาไม่รอดฉันเองก็ยังเอาไม่รอดเอายังไงล่ะฉันเองเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ไปกินผลไม้ของต้นไม้ต้นนึงที่อยู่ในสวนสวรรค์ฉันก็โดนอิบลิสมันหลอกล่อจนกระทั่งฉันก็ละอายใจจริงๆดันไปฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นฉันจึงโดนลงโทษฉันก็โดนโยนลงมาสู่โลกดุนยามาตรากตำลำบากเหลือเกินที่อยู่ในดุนยานี้ฉันมีความผิดนัฟซีนัฟซีนัฟซีนัฟซีตัวของฉันตัวของฉันเป็นสำนวนที่บ่งบอกให้รู้ว่าฉันเองก็เอาไม่รอดฉันเองก็จะไม่รอดอิซฮะบูอิลากอยรีจงไปหาคนอื่นได้ไหมอิซฮะบูอิลานูห์ไปหานบีนูห์ได้ไหมไปเถอะไปเถอะฉันเองก็เอาไม่รอดไปหานบีนูห์ดีกว่าคนเหล่านี้ก็พากันไปหานบีนูห์แล้วก็ไปบอกกับนบีนูห์แต่กว่าจะพาเดินกันไปถึงท่านนบีนูห์เนี่ยโอ้โหสาหัสสากรรจ์ลำบากแสนเข็ญพอไปถึงนบีนูห์แล้วก็บอกกับนบีนูห์วันนี้เนี่ยเราลำบากมากจริงๆไปหานบีอาดัมแล้วนบีอาดัมเขาบอกว่าฉันเองก็จะเอาไม่รอดฉันเองก็จะเอาไม่รอดวันนี้เรามาหาท่านนบีนัวนบีนัวช่วยเราหน่อยเถอะไปขอต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ได้อภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถอะขอชะฟาอะห์ให้ต่ออัลลอฮ์ให้กับพวกเราด้วยเถอะหมายถึงขอการช่วยเหลือและอัลลอฮ์ก็รับด้วยไปขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเราด้วยเถอะไปขอให้อัลลอฮ์เดี๋ยวให้อภัยโทษแก่พวกเราด้วยเถอะนบีอาดัมก็บอกเหมือนกับนบีนูห์นี่ก็บอกเหมือนนบีอาดัมเลยบอกยังไงล่ะวันนี้นะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่โกรธกริ้วมากและพระองค์จะไม่โกรธมากขนาดนี้หลังจากวันนี้อีกเพราะบาปของอัลลอฮ์จำนวนมากเหลือเกินที่ดื้อดึงฝ่าฝืนทำบาปไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลลอฮ์โกรธกริ้วมากเหลือเกินนบีนูห์ก็

รอฮีมเถอะดูนะพี่น้องครั้งแรกไปหานบีอาดัมครั้งที่สองไปหานบีนัวครั้งที่สามเดินทางกันลำบากแสนเข็ญกว่าจะมาหาท่านนบีอิบรอฮีมได้พอมาถึงนบีอิบรอฮีมบอกเลยอิบรอฮีมพวกเราแย่มากๆเลยพวกเราเนี่ยเดือดร้อนที่สุดดวงอาทิตย์ก็ลงมาใกล้ศีรษะของพวกเรามากเหลือเกินช่วยไปขอดุอาไปขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเราด้วยเถอะไปขอให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถอะไปหน่อยเถอะไปขอเนี่ยเพราะท่านนั่นน่ะเป็นอะไรนะนบียุลลอฮ์เป็นนบีของอัลลอฮ์วะคอลีลูฮูและท่านนบีอิบรอฮีมก็เป็นสุดที่รักยิ่งของอัลลอฮ์เขาเรียกว่าตำแหน่งคอลีนคอลีนคอลีลูฮูคอลีนเนี่ยแปลว่าสุดที่รักยิ่งของอัลลอฮ์มีสองท่านในบรรดานบีทั้งหลายคือนบีอิบรอฮีมกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ท่านนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าวันนี้อัลลอฮ์โกรธมากเหลือเกินอัลลอฮ์โกรธมากจริงๆเพราะนั้นอย่าให้ฉันได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดีกว่าฉันเองก็จะเอาไม่รอดฉันเองก็จะเอาไม่รอดรู้ไหมท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยบอกกับคนเหล่านั้นว่าฉันเองก็ทำความผิด 2-3 ประการซึ่งฉันโกหก 2-3 ครับ 2-3 เรื่องเรื่องที่1โกหกว่าวันอีดนั้นเป็นวันที่ฉันป่วยแท้ที่จริงแล้วมีแผนนบีอิบรอฮีมมีแผนจะเข้าไปทำลายรูปปั้นจะเข้าไปทำลายรูปปั้นรูปแกะสละรูปปั้นหินจะเข้าไปทำลายหลังจากผู้คนเข้าไปชุมนุมในที่หนึ่งนบีอิบรอฮีมก็จะลับล่ออะไรลักลอบเข้าไปในโบสถ์แล้วหลังจากนั้นก็จะทำลายรูปปั้นให้หมดเลยคนมาถามว่าอิบรอฮีมไม่ออกไปเร็วมาสนุกสนานกับพวกเราเถอะไปออกไปชุมนุมในวันอีดนบีอิบรอฮีมบอกว่าป่วยเนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษอัลลอฮ์เอาโทษคือคาดโทษเอาไว้คุณเนี่ยโกหกอิบรอฮีมเอ๋ยเจ้าโกหกแล้วนะครั้งหนึ่งครั้งที่สองอิบรอฮีมถูกถามนะครับว่าใครทำลายมันฟ้าและลีอาลีฮัตินาฮาดาใครกันที่ทำลายพระเจ้าของพวกเราเนี่ยใครทำลายอิบรอฮีมบอกว่าไม่รู้ลองไปถามดูไอ้ตัวใหญ่นะถ้าไอ้ตัวใหญ่นะมันเห็นแล้วมันรู้แล้วมันได้ยินนะมันจะบอกพวกท่านตรงนี้แม้ว่าเป็นการโกหกก็เป็นการโกหกในลักษณะที่จะทำให้ตนเองนั้นรอดแต่เราถือว่าเป็นข้อตำหนิโกหกอีกครั้งหนึ่งท่านนบีอาดัมโกหกตอนที่พาพระนางซาร์เนี่ยไปที่ประเทศอียิปต์นะครับกษัตริย์ที่ปกครองที่ประเทศอียิปต์ก็ต้องการที่จะเอาพระนางซาร์เนี่ยเข้าไปเป็นคู่นอนเป็นนางสนมแต่ก็เกิดการโกหกกันนะครับเกิดการโกหกกันว่านี่มันไม่ใช่ อะไรล่ะภรรยาของฉันมันเป็นน้องสาวของฉันป่วยด้วยแล้วแต่อะไรด้วยอย่างเงี้ยก็โกหกก็การโกหกนี่ตั้ง3ครั้งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับบอกว่านับซีฉันเองก็จะเอาไม่รอดฉันเองก็จะเอาไม่รอดไปหาคนอื่นเถอะไปหาคนอื่นให้คนอื่นเขาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะพวกท่านทั้งหลายจะได้รับการอภัยจากพระองค์ไปหาเถอะอิซฮะบูอิลามูซาไปหานบีมูซาเถอะเพราะนบีมูซานั้นอัลลอฮฺก็รักมากคนเหล่านั้นก็เดินตามตะเวนไปหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซานี่บอกตรงๆว่าเป็นอะไรนะเป็นผู้ที่ได้พูดคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่ากาลีมุลลอฮ์ท่านนบีมูซานะครับชื่อว่าไม่ใช่ว่าเป็นถูกตั้งขายาว่ากาลีมุลลอฮ์ท่านนบีมูซานั้นอัลลอฮ์โปรดปรานมากเหลือเกินนะครับช่วยชะฟาอะห์ให้แกเราด้วยเถอะช่วยไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษกับพวกเราด้วยเถอะช่วยหน่อยนะครับท่านนบีมูซาก็บอกว่าฉันเองก็จะเอาไม่รอดฉันเองก็จะเอาไม่รอดโดยที่ท่านนบีมูซาบอกว่าฉันไปฆ่าชีวิตหนึ่งให้ตายลงไปโดยที่ฉันไม่ได้ถูกใช้ให้ฆ่าก็คือครั้งที่ท่านนบีมูซากลับไปที่อียิปต์ท่านนบีมูซาเห็นนะคนบันิอิสรออีนนะครับถูกอาธรรมโดยชาวอียิปต์ท่านนบีมูซาก็ห้ามปรามแล้วก็ต่อย

ต่อยคนคนนั้นเนี่ยที่เป็นคนข่มเหงพวกมนุษย์อิสราเอลไปครั้งหนึ่งตายคาที่เลยไปฆ่าชีวิตหนึ่งโดยที่นบีบอกว่าลัมอูมัรบิกอตลิฮาโดยที่ฉันไม่ได้ถูกใช้ให้ฆ่าคนคนนั้นหลังจากนั้นมนุษย์จะไปหาใครอีกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราติดตามกันฟังชมในวันต่อไปเพราะว่ามีเรื่องราวนะครับเรื่องราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อีกหลายตอนสุดท้ายก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดแล้วท่านนบีมุฮัมมัดชะฟาอะห์ไม่ถึงให้การช่วยเหลือไปขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ไปขอการรับรองจากอัลลอฮ์ให้แก่บ่าวหรือว่าประชาชาติของท่านเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ครับพี่น้องเรามาติดตามรับฟังหะดีษบทนี้ต่อไปนะครับสำหรับที่พี่น้องได้เข้าใจแล้วนะครับตรงนี้ขั้นแรกไปหานบีอาดัมหลังจากนั้นมาหานบีนัวหานบีนัวก็ไม่สำเร็จมาหานบีอิบรอฮีมอิบรอฮีมก็ไม่สำเร็จมาหานบีมูซาก็ไม่สำเร็จหลังจากนั้นคนเหล่านั้นจะระเหเร่ร่อนไปหาใครนี่คือสภาพที่ท่านนบีเล่าให้เราฟังถึงสภาพต่างๆในวันกิยามะห์นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดมูลนิธิอันฮุดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: الوداد.
1: وهو الغفور الودود
0: ذو العرش المجيد.
1: ذو

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمسى الملك لله ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับอาจารย์รอมฎอนได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งถือว่าเป็นนครหลวงนะครับแล้วก็เป็นราชธานีของเราเนี่ยในช่วงนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์ทางการเมืองนะครับที่อาจจะไม่สู้จะสงบเรียบร้อยดีนักนะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวนะครับทั้งที่สนับสนุนรัฐบาลนะครับแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลแล้วก็มีทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับที่มีเหตุผลอื่นๆนะครับที่เคลื่อนไหวร่วมกันพร้อมๆกันไปด้วยก็เลยทำให้สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะครับอาจจะดูเขาเรียกว่าวุ่นวายพอสมควรนะครับหลายๆอย่างที่เราอาจจะมองนะครับด้วยสายตาของเราหรือมองด้วยเหตุผลของเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับแต่บางครั้งการที่เรายอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปนะครับโดยเราอาจจะมองว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับที่เราอาจจะหนีมันไม่พ้นนะครับถึงแม้ว่าเราเองอาจจะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือว่าเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแต่ว่าในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาก็พยายามจะให้มองให้เป็นอะไรเป็นผลดีกับตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเราอยากจะให้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นให้มันจบได้ก็แล้วแต่เรียกว่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นอะไรไปสักอย่างแบบนี้สมมตินะครับผมเชื่อว่าในใจของพี่น้องของผมเองของอาจารย์รอมฎอนของทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วเราอยากจะเห็นอะไรแต่ว่าในบางอย่างเนี่ยก็คือเราชี้เองไม่ได้นะครับเราจะชี้นกให้เป็นไม้หรือชี้ไม้ให้เป็นนกเนี่ยเราชี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าบางอย่างที่เราเห็นว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดบ้างนะครับลำบากใจบ้างแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นผลดีกับเราก็ได
1: ้
0: ที่ขออนุญาตยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้เขาชัดดาวกรุงเทพมหานครนะครับก็คงจะมีรีสตาร์ทนะอินชาอัลลอฮ
1: ์นะครับ
0: ก็ทำไงก็เขาปิดตรงนั้นกันตรงนี้อะไรการคมนาคมของพี่น้องหลายคนอาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ในเวลาเดียวกันพี่น้องก็จะสังเกตนะครับว่าเส้นทางที่มาก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยเริ่มมีรถนะครับหนาแน่นแล้วเนี่ยตอนนี้ยัน9โมงเช้านะครับยังรถยังเบาบางอยู่เลยนะครับผมเองเนี่ยวันนี้ละหมาดมักริบจากที่บ้านนะอาจารย
1: ์
0: ละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็ทำธุระนะครับเตรียมเอกสารอะไรสักระยะหนึ่งแล้วก็ออกจากบ้านนะครับแล้วก็มาขึ้นรถที่น้องจอกนะนะครับแล้วก็เนี่ยผมมารถเมย์อาจารย์รอมฎอน
1: ครับ
0: ธรรมดารถเมย์เนี่ยนั่งหลับมาสบายเลย
1: ครับ
0: นะครับพอขึ้นปอมาก็นั่งหลับเรื่อยมาถึงลาดพร้าว112แล้วก็ลงก็ได้1 ตื่น
1: นะ
0: แต่วันนี้ยังไม่ทันหลับเลยมาถึงแล้ว
1: ถึงนะครับเร็ว
0: แล้วก็ออกล่าวันนี้นะครับออกเกือบทุ่มนะครับมาถึงนี่ก็เร็วถือว่าเร็วมากเลยก็เนี่ยอาจจะเป็นความสะดวกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชดเชยให้ตรงนู้นขอลำบากกันตรงนี้จะได้สะดวกนะครับก็พยายามมองให้เป็นแง่ดีนะมองในเชิงบวกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็รับสภาพได้นะคร
1: ับ ก็ผมถึงที่บอกเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ามาโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยผมเองก็วันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นทางด่วนมาต่อเดียวปกตินี่3ต่อฮะอาจารย์นะ100บาทมาจากที่ทำงานนะครับ50บาทแล้วก็เท่าไหร่ละ25บาทอีก30บาทนะวันนี้ขึ้นต่อเดียวแล้วก็ลงข้างล่างนะครับก็สะดวกครับก็อย่างที่อาจารย์รอบอกนะครับบางครั้งอาจจะอัลลอฮ์จัดสรรนะฮะอาจจะนุ่นลำบากบ้างทางนี้สบายบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ก็แบ่งกันไปนะครับ
0: เหนืออื่นใดเลยก็คือฝากพี่น้องให้ช่วยขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้
1: สำคัญที่สุด
0: เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็คือมันยุตินะครับแล้วก็อย่าให้มี
1: อา
0: การสูญเสียนะครับทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับของประชาชนนะครับและโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องมุสลิมของเรานะครับอย่าให้มีอะไรเป็นก็แล้วกันนะครับ
1: ครับก็อันนี้คืออันหนึ่งไหมอยากจะวันนี้อาจารย์ดูสูบๆไปไหมฮะอาจารย
0: ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะ
1: ครับก็ทุกครั้งเวลามาแล้วก็ต้องบ่นแม่ดูผมตัวใหญ่วันนี้ดูสูบๆไปฮะอาจารย์ฮะวันนี
0: ้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะสูบไปนิดหนึ่งครับ
1: สูบ
0: ไปน
1: ิ
0: ด
1: หนึ่งกินไม่ค่อยได้ฮะอาจารย์วันนี้
0: ทานน้อยลงคือแก่ขึ้นนะพอแก่เรามีอายุขึ้นการกินการระบบย่อยระบบขับถ่ายอะไรก็ทำงานอาจจะไม่ปกติ ก็พยายามควบคุมนะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการกินให้ดีขึ้นนะครับทั้งหมอทั้งภรรยาทั้งอะไรก็พยายามเข้มงวดในเรื่องพวกนี้นะผมเองตอนนี้ไปเจาะน้ำตาลมากับบันซืนน้ำตาลสะสมคือเดือนใหม่จะเจาะแต่ว่าตอนนี้เจาะน้ำตาลนะครับ
1: สามเดือนครั้งนะฮะอาจารย์
0: ผมเจาะบางที
1: สองเดือน
0: อย่างสัปดาห์ที่แล้วนี่สองสัปดาห์ติดกันเลย
1: นะคร ับ
0: คือจะปรับยาด้วยนะครับ จะปรับยาแล้วก็
1: เป็นไงอาจารย
0: ์ก็ควบคุมมาได้ตลอดนะมีครั้งล่าสุดนี่ผมเจาะได้104เองร
1: ้
0: อยสี่ก็คุณหมอก็บอกว่ากลัวจะน้อยไปอีกนะครับกลัวจะน้อยไปอีกก็พยายามที่จะลดขนมหวาน
1: ชอบนะอาจารย์ปกติชอบใช่ไหม
0: โคตรชอบไม่ใช่ชอบธรรมดาผมนี่โคตรชอบขนมนะนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำเย็นไม่มีในตู้เย็นนะแล้วก็ขนมเนี่ยถ้ามีเขาก็เอาแจกคนอื่นไปหมด
1: ไม่ได้ถึงเราเลยนะ
0: ไม่ค่อยได้ถึงแล้วตอนนี
1: ้นะครับอาจารย์ก็นี่แหละครับเพราะว่าอย่างหนึ่งนะครับที่คนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่มีความเสี่ยงอย่างผมเนี่ยนะครับก็บอกกันตรงๆเลยคือว่าในบางครั้งคุณหมอเขาก็จะบอกถ้าหากว่าลดน้ำหนักไปได้เนี่ยคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นเนี่ยก็จะห่างไปหน่อยหนึ่งตามหลักของทางด้านการแพทย์นะเช่นเดียวกันคนที่บางครั้งเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วก็คุมน้ำตาลไม่ได้ถ้าหากว่าลดน้ำหนักไปเนี่ยนะเขาก็บอกว่าจะช่วยให้การคอนโทรลการควบคุมเบาหวานจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าผมถ้าจำไม่ผิดเราเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลตอยีบะนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเรื่องของสุขภาวะเรื่องของโภชศาสตร์อิสลาม
1: ครับอาจารย
0: ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของฮามียะนะครับซึ่งเราก็ถือเป็นหลักพุทธศาสตร์เหมือนกันนะครับคือเป็นการใช้เขาเรียกว่าใช้ระบบพฤติกรรมการกินเนี่ยบำบัดโร
1: ค
0: นะครับซึ่งท่านรอซูลเองก็เคยแนะนำนะครับให้ทานอาหารบางอย่างนะครับหรือว่าสมุนไพรบางอย่างอะไรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยในการบำบัดเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเราได
1: ้
0: ก็เป็นสุนัขของรอซูล
1: ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับเริ่มรายการนะก็อะไรนะฮะใครคำแนะนำนะเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งก็เอาสุขภาพของผมเองแล้วก็อาจารย์บรอนมาถ่ายทอดทั้งพี่น้องแล้วก็ได้เห็นคุณประโยชน์ของการที่เราจะป้องกันนะครับในสิ่งที่เป็นความอะไรนะฮะความบางทีเกินเลยจากที่เราเป็นอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอะไรนะการอดนอนอะไรก็ตามนะครับก็วันนี้ครับท่านครับเราอยู่ในช่วงของเดือนรอบิวลาวันนะครับก็คงจะมีเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันแหละครับหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าอันดับแรกเลยนะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามรู้สิ่งที่กระทํากันอย่างแพร่หลายนะฮะผมอยากจะให้อาจารย์ร้อยได้ปูพื้นฐานครับพี่น้องก่อนว่าเดือนรอบิวลาวันเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างนะที่เป็นความสำคัญที่เราในฐานะที่เป็นคนมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องรู้จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เป็นอะไรครับเป็นจุดในการที่ยึดเหนี่ยวรั่วในจุดในการที่เราจะได้ไปเผยแพร่หรือว่าบอกกับคนที่เป็นลูกหลานของเราครับ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซัลลิอะลานบีนามุฮัมมัดดีนะครับที่เราได้มีโอกาสพูดคุยนะครับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปนะถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะเข้าเดือนรอบิวลอาวันมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ตามเนื่องจากว่าที่เราต้องเอาเรื่องนี้มาคุยก็เนื่องจากว่าอีกซีกหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งที่เขายังมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะครับวัฒนธรรมบางเรื่องบางอย่างนะครับที่มันไม่ได้เป็นไปตามหลักการศาสนาเนี่ยนะครับก็ยังมีการอนุรักษ์แล้วก็การเผยแพร่นะครับรณรงค์ให้ถือปฏิบัติกันอยู่เราในฐานะที่เราเองเนี่ยนะครับทำงานโดยเฉพาะยิ่งคือเรามีภารกิจของการที่จะสืบสานสุนัขของท่านรอซูลนะครับปกป้องสุนัขของท่านรอซูลแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจว่าอิสลามที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แบบอย่างที่เป็นการกระทำของท่านรอซูลเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดในเรื่องในเรื่องที่มันเป็นเรียกว่าที่มันระบาดอยู่ในสังคมบ้านเรานะครับก็ตอนนี้พอเราคุยเรื่องของเดือนรอบิอุลอาวันบ้านผมหรือทั่วๆไปเนี่ยก็จะเรียกว่าเดือนมูลดนะครับเดือนมูลดก็คือเดือนเมาลูดเดือนที่มีทารกคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาบุรุษของโลกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ประสูติในเดือนนี้นะครับตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนมากซึ่งประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิชาการอยู่ตอนนี้ว่าเรื่องของเดือนรอบิอุลอาวันเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการเขาก็มาถือว่ามิได้มีความสำคัญอะไรเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจทั้งที่มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์นะครับแต่ว่าไม่ได้มีบัญญัติให้กระทำในวาระหนึ่งวาระใดจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดเริ่มหรือจุดเปลี่ยนแปลงทางสังคมเลยก็ว่าได้ของอิสลามอาณาจักรอิสลามในสมัยนั้นสมมติว่าอย่างในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันบ่อยๆเลยก็คือเป็นช่วงที่หรือเป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประสูตินะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในระหว่างการอพยพนะครับแล้วก็เดินทางออกจากมักกะนะครับอพยพหนีชาวมักกะนะครับที่ตามลุกรานนะครับคุกคามถึงกับขู่เอาชีวิตท่านรอซูลท่านก็หนีมาที่มะดีนะห์นะครับมาถึงที่มะดีนะห์นี่ก็ในช่วงของเดือนรอบีอุลอาวัลและเหตุการณ์สุดท้ายที่สำคัญนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มุสลิมทุกคนต้องจดจำนะครับแล้วก็ต้องเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่ามากที่สุดเลยก็คือเป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสิ้นพระชนม์3เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดเลยนะครับแต่ว่าทั้ง3เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรนะครับ
1: ที่
0: ว
1: ่าการปฏิบัติ
0: ในเรื่องของการปฏิบัติเป็นพิเศษว่าให้มีการถือศีลอดให้มีการละหมาดหรือให้มีการทำความดีอิบาดะห์หนึ่งอิบาดะห์ชนิดใดเราลองยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพิธีมาลิดนะครับหรือประวัติความเป็นมาของการประสูติของท่านรอซูลสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายไว้ตรงกันเลยก็คือนะครับมีความเข้าใจตรงกันก็คือทุกคนยอมรับร่วมกันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นประสูติตรงกับวันจันทร์นะครับประสูติตรงกับวันจันทร์เนื่องจากมีรายงานที่ถูกต้องนะครับในซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมแล้วก็ในบันทึกของท่านอื่นๆด้วยที่ซอฮาบะห์นะครับได้สอบถามท่านรอซูลว่าข้าพเจ้าพวกเราเนี่ยสงสัยว่าทำไมท่านจึงให้ความสำคัญกับการถือศีลอดในวันจันทร์เป็นพิเศษนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ตอบกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าละกะเยามุนบุริตุฟีที่ข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดในวันจันทร์เป็นพิเศษก็เพราะข้าพเจ้าเกิดตรงกับวันนี้ก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเรารู้และมั่นใจแล้วว่ารอซูลเนี่ย
1: เกิดวันจันทร์
0: เกิดตรงกับวันจันทร
1: ์ครับ
0: แล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่บรรดานักวิชาการเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเข้าใจตรงกันก็คือหรือเชื่อตรงกันก็คือรอซูลเกิดในช่วงนะครับหลังจากเหตุการณ์ก็เรียกว่าสงครามช้างนะครับ สงครามช้างเนี่ยก็เหมือนกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าเป็นการปูทางให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเรียกว่าเริ่มต้นนะครับที่จะอะไรเรียกว่ามาเป็นคนที่ในเรียกว่าแว่นแคว้นนี้นะครับเพื่อที่จะให้อาณาจักรอิสลามเริ่มต้นจากมักกะตรงนี้เพราะถ้าวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นครมักกะนะครับหรือไบตุลลอฮ์นะครับเรียกว่าล่มสลายนะครับหรือถูกอับรอฮะนะครับหรือถูกกษัตริย์ของเยเมนนะครับแม่ทัพจากเยเมนนะครับหรือทำลายสำเร็จเนี่ยก็เท่ากับว่าความยิ่งใหญ่ของอิสลามนะครับก็จะต้องถูกคนล้มนะครับแล้วก็จะมีอีกเมืองหนึ่งหรืออีกนครหนึ่งถูกสถาปนาขึ้นมายิ่งใหญ่เหมือนกับมักกะแต่ว่าเวลานั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้อาณาจักรอื่นนครอื่นนะครับยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วสถาปนาเป็นอะไรเป็นศาสนาจักรเหมือนกับหรืออาณาจักรเหมือนกับที่มักกะเคยมีและก็ยิ่งใหญ่มาก่อนฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงทรงให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและพระเอกของเรื่องนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่ตอยรุนอาบาบินนกอาบาบินเท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งที่ถูกกล่าวเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะครับด้วยความชื่นชมก็คือคุณปู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองซึ่งท่านอับดุลมุตตะลิบนะครับท่านเองมีส่วนนะครับแต่ว่าส่วนของท่านเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรเลยแต่ว่าความสำเร็จนะครับแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากคำวิงวอนขอพรของอับดุลมุตตะลิบคนนี้ก็ได้เพราะตอนที่อับดุลมุตตะลิบนะครับเขาเรียกว่าอะไรคือหลังชนฝาแล้วนะครับเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบมักกะอยู่นะครับดูแลกะอาบะห์อยู่นะครับก็อับรอฮะใครแต่ใครยกกองทัพมาหมดแล้วแล้วก็ช้างกองทัพช้างตอนนี้มายกมาประชิดที่อะไรที่มักกะแล้วอับดุลมุตตะลิบคุณปู่ของนบีเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงละเพราะตัวเองก็ไม่ใช่นักรบไม่ใช่ทหารอะไรเป็นพ่อค้าคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งเท่านั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่มีว่าที่มีที่ตัวเองเชื่อก็คือกะอ์บะห์วิหารหลังนี้ไม่ใช่วิหารธรรมดาต้องมีเจ้าของอับดุลตะลิบก็ก่อนที่จะออกจากมักกะเพื่อที่จะเอาตัวรอดพาครอบครัวหนีไปเนี่ยนะครับก็มายืนที่ประตูกะอ์บะห์นะครับแล้วก็ยกมือขอนะครับบอกว่าอัลลอฮุมะอันตะร็อบบุฮาซัลบัยตโออัลลอฮ์มีแต่พระองค์เท่านั้นที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆ คือพวกข้าพระองค์เนี่ยบ่าวบันนีฮาชิมบันนีอับดิมานาฟบันนีอาดีอะไรตะไคร้ทั้งหมดเนี่ย เป็นเพียงแค่ดูแลรับผิดชอบเท่านั้นคือช่วยดูแลเรื่องพุทธญาติอย่างอะไรเท่านั้นแต่ว่าเจ้าของบ้านจริงๆก็คือพระองค์นะครับข้าพระองค์ดูแลมานานแล้วดูแลมาระยะหนึ่งแล้วก็วันนี้ขอยกบ้านให้พระองค์ได้ดูแลต่อก็พอหลังจากนั้นก็อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาก็ทรงปกป้องนะครับแล้วก็ให้สงครามช้างนะครับกองทัพช้างเนี่ยก็พ่ายแพ้ก็เลยทำให้นะครับกะบะอยู่อย่างเดิมมักกะยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วอบูตอเลบก็ยังคงอะไรคงเป็นเขาเรียกว่าผู้นำสูงสุดคนหนึ่งนะครับของมักกะแล้วต่อมาก็ได้กลายเป็นคุณปู่ของท่านนบีแล้วก็กลายเป็นผู้นำของตระกูลของท่านนบีที่เขาเรียกว่าได้รับการนับหน้าถือตาก็เลยทำให้นบีนะครับเวลาท่านประสูติมาแล้วก็ท่านเติบโตมากับคุณปู่คุณลุงที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มียศมีเกียรติได้รับการยอมรับนะครับนับหน้าถือตาในสังคมชาวมักกะจนกระทั่งในที่สุดตัวท่านรอซูลเองโดยบุคลิกส่วนตัวความซื่อสัตย์ความมีอามานะของท่านก็เลยเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบนะครับของบรรดาผู้คนทั่วไปด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าบรรดานักวิชาการเองเนี่ยเขาขีราฟกันอาจารย์รอมฎอนว่ารอซูลเอาละเกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็เกิดในปีช้างแต่ถามว่าใช่เดือนรอบิอุลอาวันหรือเปล่านะครับเดือนอะไรนักวิชาการขีราฟกันหลายทศนะเลยนะครับในหนังสือบางเล่มเนี่ยบอกถึงเป็น11 12ทศนะแต่ว่าที่เป็นที่แพร่หลายนะครับก็คือนักวิชาการส่วนมากที่อิบนุอิสฮากตะไคร่เนี่ยก็บอกว่ารอซูลนะครับประสูติตรงกับวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอาวันแต่ว่าท่านอิบนุฮะญัรท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรกะตะไคร่เนี่ยที่เราไปเปิดในตำราของท่านในบิดายะห์ก็ดีหรือในฟะตุลบารีที่พูดถึงเรื่องนี้ก็ดีนะครับก็จะบอกว่ามีทัศนะที่บอกว่ารอซูลเกิดวันที่2ก็มี2รอบิอุลอาวันนะครับวันที่2ก็มีวันที่8รอบิอุลอาวันนะครับแล้วก็วันที่10วันที่12แล้วก็วันที่17รอบิอุลอาวัน
1: หลาย
0: ทัศนะเลยนะครับแล้วต่างก็มีรีวายะมีรายงานนะครับทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีบางทัศนะเนี่ยถึงขั้นบอกว่ารอซูลเกิดในช่วงของเดือนรอมฎอนเลยซึ่งคนละเดือนกันเลยนะครับก็ไปอาศัยไปอาศัยเหตุการณ์ที่ตอนที่รอซูลรับพระราชทานอายันกุรอานอายะอายะแรกนะรอซูลอายุครบ40ปีแล้วรอซูลรับตอนเดือนรอมฎอนก็แสดงว่า
1: พอดี
0: ก็ต้องพอดีเกิดกับวันที่รับเนี่ยครบ40ก็ต้องแสดงว่าต้องเกิดเดือนรอมฎอนก
1: ็
0: เป็นเหตุเป็นผลแต่ที่สำคัญก็คือแม้กระทั่งในหนังสือมักเราะญีมักเราะสุดท้ายที่เราอ่านกันนั่นแหละผมไม่ได้อ่านนะเขาอ่านกันนะ
1: ยังไงอ่านยังไง
0: มักเราะสุดท้าย
1: เอาทำนอง
0: ว่าละมะจากทำนองเลยนะว่ากอดอุคตุลิฟะฟีอามิวิลาดะติฮิวะฟีชะฮริฮาวะฟียอมิฮาอะลาอักวาลลิลอุลามาอิมารวียะวัรรอญิฮุอันนะฮากุบัยละฟัจรยอมิลอิสนัยนิสซานิอะชะรมินชะฮริรบีอิลอัวลมินอามิลฟีลิลละซีศอดดะฮุลลอฮุอะนิลฮะรมิลมุฮตะรมิฟะฮะมาฮุฮิมา
1: โอ้โห
0: ยาว
1: ท่องจำเลยนะ
0: เมื่อก่อนมันจำเยอะกว่านี้อีก
1: นะ
0: มีคนชื่นชมในเรื่องที่มันเป็นสุนนะ
1: จำได้ไหมฮะที่เราคุยกันเรื่องของเนี่ยบารซันจีเดือนของนะฮะมีคนก็บอกแม่อาจารย์บุญรอดนี่เยี่ยมจริงๆเลย
0: ผมจำเขาตั้ง
1: แต่เก็บมากระเลยแล้วก็เพราะว่านะเขาบอกว่าเสียงดีด้วยเพราะว่ามีทำนองดีด้วยเขาบอกถ้าว่างๆไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรีได้ที่มินบุรีเขาว่างั้นนะเขาบอกเขาชอบมากเลย
0: ผมเมื่อก่อนผมท่องนะท่องผมเคยเนี่ยอาศัยตรงเนี้ยทำข้อสอบในช่วงสันนวีว่าบาดูฟะกูลว่าไซดุนามุฮัมมัดอับดุลอับดุลลาฮิบนะอับดุลมุตตอลิบวะสมูชัยบะตุลฮัมดิฮุมัยดัดกิซ
1: อ
0: ล
1: ุซานียะ
0: จนกระทั่งครูเขาถึงทำไมก็บอกให้เขียนแค่นะสับรูบาอีคือ4รุ่น
1: 4รุ่น
0: ผมรอไปยันนู่นแหละ
1: นู่นแล้วยันนู่นเลย
0: ยันไปเรื่องเข้านะคือตะกะตอบาแล้วเลิกแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจำเอาไว้เพื่อที่จะเอามาเป็นบทเรียน
1: เป็น
0: บทเรียนว่าแม้กระทั่งในหนังสือบรรจันยีของเขาเองนะเขาก็ยังเล่าบอกว่าวันที่12นะอาจจะไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: วันนะแล้วก็เดือนก็อาจจะไม่ใช่นะฉะนั้นเราก็อย่าไปทึกทักว่าพอถึงเดือนวันเราว่าเราจะต้องทำมูลดทันทีเลย
1: เพราะว่านักวิชาการยังมีความเห็นแตกต่าง
0: เจ้าของหนังสือที่เราเอามาอ่านในพิธีนั่นแหละเขายังบอกเลย
1: เราจะมาทึกทักแล้วก็มายึด
0: แม
1: ่ว่าตรงนี้เนี่ยมันใช่เป๊ะเป๊ะแล้วก็แต่ว่าต้องกลับไปอันเก่าหน้าที่เราเปิดประเด็นมาเมื่อสักครู่ว่าในเดือนนี้เนี่ยไม่มีพิธีกรรมหรือว่าไม่มีอิบาดะห์ใดที่จัดขึ้นโดยเฉพาะหรือว่ามีปฏิบัติโดยเฉพาะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจากบรรดาซอฮาบะห์เองนะครับ
0: เหตุการณ์ประสูติเนี่ยคือทั้งซอฮาบะห์ที่โตขึ้นมาและเป็นพระสายของรอซูล
1: ครับ
0: ปู่พี่ป้าน้าอาของรอซูลเองก็ไม่เคยนึกไม่เคยคิดมาก่อนว่าหลานตัวเองคนเนี้ยอีก40ปีจะได้กลายเป็นนบีของอัลลอฮ์ ก็ไม่นึกว่าเด็กคนนี้โตมากกว่าวันหนึ่งโตขึ้นมาแล้วจะได้เป็นผู้นำโลกผู้นำอิสลามก็ไม่มีใครที่จะไปนั่งจดบันทึกว่าเกิดวันที่เท่านี้ตกฟากเท่านี้อะไรเหมือนบ้านเรานะครับก็เพียงแต่รู้ว่าเกิดตรงกับปีช้างเท่านั้นก็ถือว่าแค่นี้แหละพอมาถึงฮิจเราะห์ซึ่งถือว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเข้าใจคนละเรื่องกับเราเลยในเหตุการณ์3เหตุการณ์เนี่ยประสูติอพยพแล้วก็วะฟาตเสียชีวิตพวกเราเนี่ยอะไรก็ต้องเมาลิดอะไรก็นบีเกิดอย่างเดียวแต่ซอฮาบะห์เขาก็รู้ว่านบีเกิดน่ะสำคัญแต่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญเหมือนกับพวกเราให้ความสำคัญ
1: โอ้จัดพิธีอะไรกันไปใหญ่โตเลย
0: สมมติอย่างตอนที่เขานับปีฮิจเราะห์นับศักราชอิสลามนะเขาเลือกจากอะไรบางคนเสนอปีเกิดบางคนเสนอไอ้นี่แต่เขาไม่เอาเขาไปเอาอะไรอ่ะ
1: ปีฮิจเราะห์
0: เอาฮิจเราะห์แสดงว่าเขาให้ความสำคัญฮิจเราะห์มากกว่าการเกิด
1: เพราะว่าฮิจเราะห์นี่สำคัญนะ
0: สำคัญ
1: เปล
0: ี่
1: ยนแปลงเหมือนกับเปลี่ยนแปลงสร้างอาณาจักรอิสลามในช่วงนั้นเลยหลังจากเปลี่ยน
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอบีอุลอวัลอีกเช่นเดียวกันก็คงได้คุยในโอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการวะฟาตก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็สิ้นพระชนตามรายงานที่ยืนยันแหล่งถูกต้องก็คือตรงกับวันที่12วันจันทร์เหมือนกันนะครับในช่วงสายนะครับช่วงสายแก่แล้วนะครับวันที่12เดือนรอบีอุลอวัลนะครับ
1: ทีนี้นิดนึงครับนะเราก็คงจะคุยกันในครั้งต่อไปนะ เกี่ยวกับเรื่องของเมาลิดที่เขาจัดกันนะแต่ว่านิดนึงไอ้ที่ฮะดีษข้างต้นที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีที่อาจารย์กล่าวมาตอนข้างต้นนะครับว่าท่านนบีเนี่ยบอกว่าวันยอมอิสเนนคือวันจันทร์เนี่ยเป็นวันเกิดของฉันเนี่ย อันนี้พอจะฟังขึ้นไหมที่บอกว่าท่านนบีก็ให้ความสำคัญไงวันนี้วันเกิดของฉันท่านนบียังบอกว่าเนี่ยเป็นวันที่ฉันเกิดเอามาเป็นอะไรจัดอะไรเฉพาะอย่างให้กับ นบีอะไรได้ไหมพอจะฟังขึ้นไหม
0: คือมีความเป็นไปได้ว่ารอซูลุลลอฮ์ก็คือความเข้าใจต้องเป็นอย่างนั้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ทำไมท่านจึงถือศีลอดล่ะก็เพราะว่าท่านถือศีลอดเพื่อที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์และทำไมท่านจึงเลือกถือศีลอดวันนั้นก็เพราะมันเป็นวันที่ท่านเกิดแสดงว่าวันที่ท่านเกิดเนี่ยมีความสำคัญในความรู้สึกของท่านก็คือความรู้สึกของท่านเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะเป็นบัญญัติให้คนอื่นกระทำตามฉะนั้นสมมติว่าอาจารย์รอมฎอนเกิดวันศุกร
1: ์ครับอาจารย
0: ์อาจารย์รอมฎอนเกิดวันอังคารมีสุนนะอาจารย์ถือศีลวันอังคารไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่ว่าให้เราตามซุนนะของรอซูลทั้งที่ไม่ใช่วันเกิดของเราแต่ตามเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของรอซูลถ้าหากว่ารอซูลกระทำแบบนั้นเพื่อให้เราเห็นความสำคัญของวันเกิดก็เท่ากับว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับวันเกิดของเราเพราะวันนี้เราเป็นวันเนี้ยมาที่เราเกิดเราก็ต้องขอบคุณเนี้ยมาตรงนี้แต่ทำไมเราไม่ขอบคุณล่ะไม่มีใครเขาทำกันก็เพราะเราทำตามนบีแต่ถ้าจะเอาเราจะเป็นเน้นตรงว่านี่ไงรอซูลให้ความสำคัญกับวันเกิดของท่านแล้ววันเกิดของเราล่ะก็เป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่
1: เกิดวันไหนจ้างวันไหน
0: ผมเกิดวันศุกร
1: ์โอ้วันดีนั่นนะ
0: วันดีอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะ
1: ครับครับอาจารย์ก็อันนี้ชัดเจนนะฮะอาจารย์ให้ตรรกะอย่างชัดเจนนะในเรื่องของตรงเนี้ยเพราะว่าท่านนบีบอกว่าวันจันทร์คือวันที่ฉันเกิดฉันก็ถือศีลอดเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณต่ออัลเ
0: ล
1: าะห
0: ์
1: แต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าอ้าวอาจารย์วันเกิดเช่นเดียวกันฉันก็ทำบ้างดิเพื่อที่จะแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะศาสนาจะต้องมีการปฏิบัติตามเราทำตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่วางรูปแบบเอาไว้แม่อันนี้ก็ชัดเจนนะในสิ่งที่เราได้รับฟังจากท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุลัยมานนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมในประเด็นของในเรื่องของเมื่อก่อนที่เราคำถามเพราะว่าคำถามทั้งสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
0: เป็นเดือนที่หลายคนนะครับหลายคนเข้าใจผิดหลายอย่างเลยหลายคนนะครับให้ความสำคัญกับการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับแล้วก็เหมือนกับบางคนเนี่ยเหมือนกับว่ามีความสำคัญเหมือนกับว่าพอๆกับเดือนรอญับในความรู้สึกของพี่น้องอีซีกหนึ่งนะ
1: ครับ
0: คือเขาอยากจะไปศอลาวาตให้นบีในเดือนรอบีอุลอาวันที่มักกอมที่กุบอร์นะเขาเรียกมักกอมแต่ของเราเรียกกุบอร์ของท่านเขาจะไปมักกอมรอซูลจะไปศอลาวาตให้ที่นั่นไปคือเหมือนกับไปเมาลิดที่นั่นนะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญพิเศษอะไรนะครับที่มีบัญญัติระบุเอาไว้ว่ามีฟาดีละมีคุณค่ามีผลบุญอะไรตอบแทนเป็นพิเศษนะครับวันจันทร์วันพฤหัสก็ยังมีถือศีลอดเหมือนกับเดือนอื่นนะครับวันศุกร์ก็ยังมีปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภารกิจหน้าที่ยังไงอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากกันเลย
1: นะครับอาจารย์ก็อยากให้พี่น้องทำความเข้าใจนะฮะเราคงจะสัปดาห์นี้เราคงจะยังไม่ลงลึกนะครับ ถึงในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆที่อีกฟากหนึ่งนะอาจารย์เราบอกใช้คำว่าอีกฟากหนึ่งนะจำความเข้าใจของเขาที่ปฏิบัติกันสืบทอดกันมาจนกระทั่งเป็นเหมือนกับ สิ่งที่จำเป็นไปเลยนะจะต้องปฏิบัติกันนะครับทุก ทุกที่นะครับก็อันนี้อยากจะให้เข้าใจนะครับในเบื้องต้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีรูปแบบใดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติในวันที่ท่านเกิดแล้วก็เช่นเดียวกันบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งถือว่าเป็นอัครสาวกที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็อยู่ติดกับชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดนะครับตรงนี้นะครับไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติดังนั้นนะครับเราจะเจาะจงวันหนึ่งวันใดมาเป็นวันเกิดให้กับท่านนบีแล้วก็มาฉลองท่านนบีอันนี้ไม่มีรูปแบบอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราบอกอ้าวติดต่างว่าเอาละจัดวันเกิดสมมุตินะสมมุติว่าอาจจัดได้ก็ไม่ได้หมายความเดือรบุญอวันนักวิชาการก็มีความเห็นแตกต่างกันว่าวันเกิดอาจจะไม่ได้เกิดวันที่12มีวันที่8จนกระทั่งในหนังสือของบารซันจีที่อีกฝากนึงก็เอามาอ่านเพื่อเฉลิมฉลองให้ท่านนบีเองก็บอกเองว่ามีอาจจะไม่ใช่วันที่12เดือนรอมฎอนวันนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องนั้นทำความเข้าใจแล้วก็ได้กระจ่างนะครับในเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับ
0: อินชาอัลเลาะห์นะ
1: ถ้าหากว่าเขารีสตาร์ทกันแล้วนะอาจารย์ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางเราก็คงจะมาได้กล่าวแจ้งแถลงไขกันอีกครั้งนึงในเรื่องของเมาลิดนะที่ก็เรียกกันเมาลิดนะครับว่ามีรูปแบบอย่างไรนะครับอาจารย์อัลเลาะห์คงจะได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเมาลิดเนี่ยนะครับมาได้มาให้พูดคุยกันได้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจนี่อาจารย์
0: ที่เอาเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่าฤดูแสดงความรักต่อท่านนบี
1: ครับ
0: หลายคนก็อ้างนะครับว่าถึงเดือนมุฮัรอมแล้วต้องทำอะไรสักนิดนึงอย่างน้อยๆก็สตังค์สัก100 200ไปพลอยที่สุราห
1: ์
0: สุราห์ว่าจะทำมุฮัรอมจะทำขนมจะทำอะไรกันก
1: ็
0: คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นความดีแต่หารู้ไหมว่านี่คือสิ่งนึงที่เขาเรียกว่ามันบ่อนทำลายอิสลามนะครับทำลายอิสลามแล้วก็ลดเกียรติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเข้าใจว่าจะช่วยทำให้เป็นการเชิดชูให้เกียรติท่านรอซูลแต่ผมถือว่าไม่เป็นการให้เกียรติอย่างสมเกียรตินะครับไม่เป็นการให้เกียรติอย่างสมเกียรติเลย
1: ครับก็ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าที่เรายังคงมาพูดอยู่ก็เพราะว่ายังมีคนปฏิบัติอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นอยากจะให้ท่านพี่น้องนั้นได้ถามเข้ามานะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัย
0: แล้วก็เราพยายามที่จะชี้แจงให้เป็นวิชาการ
1: ครับ
0: นะคือเมื่อก่อนเนี่ยจริงอยู่ว่าเวลาเราพูดอาจจะมีอารมณ์มีอะไรรุนแรงกันบ้างแต่ว่าพอตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องพูดแบบวิชาการนะครับเราต้องเอาวิชาการมาหักล้างกันครับ
1: ครับก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดยืนของทางรายการเสมอนะครับว่าเราจะไม่ใช้ไม่เอาอาจารย์ไม่เอาอารมณ์มานะของเรามาพูดซึ่งทุกครั้งนะครับอาจารย์ล้อก็จะพยายามอ้างอิงตัวบทหลักฐานอยู่ตลอดแล้วก็เช่นเดียวกันไม่เคยทิ้งในเรื่องของคำพูดของบรรดานักวิชาการต่างๆนะครับให้เกียรติแล้วก็นำคำตอบทุกคำตอบของอาจารย์ล้อนะครับอ้างอิงด้วยกับหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์ซุนนะฮ์แล้วก็อักวานอุลามะตลอดนะครับก็คงจะเริ่มในเรื่องของคำถามถ้าพี่น้องที่มีคำถามนะครับโทรมาได้นะครับที่025303199นะครับ025303199นะครับฝากคำถามเอาไว้ให้กับทีมงานนะครับหรือที่ SMS นะครับ4716600นะครับ4716600ถ้าพี่น้องก็สามารถที่จะเขียนคำถามนะครับพิมพ์คำถามเข้ามาใน SMS เราก็จะนำคำถามมาตอบกันซึ่งในขณะนี้คำถามนะครับทั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับคำถามที่ท่านพี่น้องที่ถามมาก่อนที่จะเข้ารายการนะก็มีเยอะนะครับก็คงจะเริ่มไล่เรียงกันไปนะครับก็คงจะถามสลับกันแล้วกันนะครับของอาจารย์ของสัปดาห์ที่แล้วก็2สัปดาห์นี้ด้วยเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องที่ถามมาแล้วคงจะไม่ต้องรอนานนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคงจะเริ่มจากสัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์ครับพี่น้องจากบึงกลุ่มกทมครับเวลาอาจารย์คะมุสลิมะ
0: ครับอ
1: าจารย์คะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เวลาเราละหมาดเราหาวนอนรู้สึกง่วงนอนมากๆเราจะละหมาดเลยหรือต้องทำอย่างไรคะตักบีรอัลลอฮฺอักบัรหาวแล้วมาแล้วหาวแล้วอาจารย์นะ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดในกรณีนะครับที่เราละหมาดแล้วเราหาวนอนนะครับหรือว่ารู้สึกง่วงนอนมากๆเนี่ยนะครับก็คือคำแนะนำที่บรรดานักวิชาการเขาได้สรุปจากตัวบทหลายตัวบทนะครับที่เป็นและก็รวมถึงการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ด้วยก็คือพยายามที่จะลดนะครับลดหรือว่าพยายามที่คือทำยังไงก็ได้ขจัดไอ้สิ่งที่มันจะบั่นทอนความคุชัวหรือสมาธิในการละหมาดของเราเพราะการง่วงนอนเนี่ยถือเป็นอุปสรรคหนึ่งที่จะทำให้การละหมาดของเราเนี่ยไม่สมบูรณ
1: ์
0: นะครับเพราะไอ้การง่วงนอนการหาวนอนของเราเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเขาเรียกเราคิดแต่เรื่องที่จะเมื่อไรจะเลิกสักทีจะยิงคนเป็นมะมุมเลยนะจะยิงมีความรู้สึกนี้มากๆเลยบางทีโมโหหงุดหงิดต่ออิหม่ามนะครับ
1: เมื่อไ
0: รทำไมอ่านยาวเหลือเกินทั้งที่อิหม่ามเขาอ่านปกตินั้นไอความรู้สึกตรงเนี้ยนะครับพยายามที่จะไม่ให้มีตั้งแต่ตอนก่อนจะละหมาดแล้ว ถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะหาวนอนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือง่วงนอนเนี่ยลองไปอาบน้ำละหมาดนะครับหรือถ้าไม่มีน้ำละหมาดเรามีน้ำละหมาดอยู่แล้วก็อาจจะล้างหน้านะครับหรือขยับเส้นขยับสายลุกขึ้นยืนนะครับหรือเดินสะบัดมือสะบัดไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่ายืนในสถานที่ที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ที่เดิมนะครับก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงสถานที่หรืออิริยาบถต่างๆแล้วเนี่ยมันช่วยได้นะครับก็จะทำให้เขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับซอฮาบะห์บางคนเนี่ยนะครับเวลาเขานั่งรอละหมาดอิชานะครับเขาสับประงกกันพอสับประงกบางคนก็ลุกไปละหมาดอันนี้ก็มีรายงานนะครับลุกไปละหมาดเพื่อให้เขาเรียกว่าขจัดไอ้ความง่วงหาวไอ้ง่วงอะไรเรียกไม่ถูกละหาวนอน
1: อ่ะหาวนอนใช่ไหม
0: ง่วงเหงาหาวนอนนะครับแบบนี้เพราะท่านหญิงอิชาเคยบอกเตือนเอาไว้นะครับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาความง่วงมันชนะพวกท่านก็คือสู้มันไม่ไหวละหาววอดเนี่ยให้ไปอาบน้ำละหมาดได้เลยก็ได้อย่าไปละหมาดในขณะนั้นเพราะพวกทั้งหลายย่อมไม่รู้ตัวเลยว่าในขณะที่พวกหลายกำลังง่วงอยู่เนี่ยที่อันไปนะมันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษดูอาเนี่ยอาจจะขาดตกบกพร่องแทนที่เป็นดูอาให้เป็นประโยชน์กับตัวเรากับกลายเป็นดูอาสาปแช่งตัวเราเองก็ได
1: ้
0: นั้นท่านหญิงไอชาก็เลยบอกอย่าไปละหมาดตอนนี
1: ้
0: ก็เลยอุลามะฮ์ก็เลยจัดอยู่ในประเภทของกลุ่มมักรอฮ์ประเภทหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับสำหรับคน
0: ง่วงนอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็จัดรายการแล้วก็ง่วงนอนอาจารย์
0: จัดรายการนะจ๊ะ
1: เช้า
0: ก็นอนพักผ่อนนอนให้อิ่มก่อนแล้วก็มาจัดรายการ
1: นะครับจ้ะเอาเวลาละหมาดเอานี่ไม่ใช่ง่วงฮะหลับตาละหมาดหลับตาได้ไหมเพราะว่าเวลาลืมตาแล้วมันจะเห็นหลายอย่างเห็นหลายสิ่งหลายอย่างรบกวนสมาธิขณะละหมาดหลับตาแล้วมันสาวว่าแม่สงบ
0: กัน
1: นะพี่น้องจากหนองจอกอาจารย์นะ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดสำหรับผมนะผมถือว่าการหลับตานะการหลับตาเนี่ยเป็นมักรูห์นะครับเป็นมักรูห์ในการละหมาดเพราะโดยเจตนารมณ์ของท่านรอซูลแล้วนะครับท่านสอนให้เรามองนะครับมองที่เราสุญูดโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่เรายืนตรงนะครับเรายืนตรงเนี่ยให้เรามองตรงที่สุญูดเพราะการที่เรามองที่สุญูดที่จุดเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราอะไรล่ะทำให้เราเรียกว่าหัวจิตใจของเราไม่วอกแวกนะครับแล้วก็ไม่ไขว้เขวฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยเวลาท่านเจออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันรบกวนสมาธิของท่านเนี่ยท่านจะกำจัดสิ่งนั้นไม่ให้รบกวนสมาธิท่านจะไม่ใช้วิธีหลับตามีครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านละหมาดนะครับประเอินผ้ามีผ้าอยู่ผืนนึงที่ใช้ปูเนี่ยเขาเรียกผ้าคอมีซอนะครับเป็นผ้าที่อบูยะมินเนี่ยนะครับได้นำมามอบให้ท่านรอซูลรอซูลก็เอามาละหมาดก็หะดีษบอกว่าศ็อลลาฟีคอมีซอติลลาฮอะลามุนละหมาดในคอมีซอซึ่งคอมีซอเนี่ยก็เป็นผ้าทางลายๆนะฟานะซอรออิลาอะลามิฮารอซูลละหมาดไปก็มองเพลินนะครับฟานะซอรออิลาอะลามิฮานะซอรตันมองแค่ผ่านๆไปแหละครับรอซูลุลลอฮ์พอละหมาดเสร็จแล้วนะครับรอซูลก็บอกอิซฮาบูบิคอมีซอติอิลาบีญะฮ์มินพวกหลายเอาผ้าผืนเนี้ยไปเดี๋ยวนี้แล้วไปคืนให้ใครให้อบีญะฮ์มินวะตูนีบีอันบีญานิยะติฮิแล้วก็ไปเอาผ้าอันบีญานิยะของเขามาแทนแลกกันนะครับเขาจะไปทำอะไรจะไปนุ่งไปใส่อะไรก็ได้
1: เอาไปเลย
0: แต่ว่าเอาผืนที่มันมาปูละหมาดแล้วเนี่ยมันไม่รบกวนสมาธิรอซูลให้เหตุผลว่าฟะอินนะฮะอัลฮัจนีเพราะว่าไอ้ผ้าผืนนั่นที่ตอนที่ฉันปูแล้วฉันละหมาดอยู่เนี่ยมันทำให้ฉันอะไรหลงไปหมดเลยหลงลืมอะไรไปหมดเลยไม่มีสมาธิใจลอยไปหมดเลยฉะนั้นการละหมาดของเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราลืมตาแล้วมันเห็นนู่นเห็นนี่เราก็จะกำจัดไอ้สิ่งที่อะไรหรือว่าลดไอ้ของที่มันจะรบกวนสมาธิของเราหลายคนชอบไปละหมาดแล้วก็ละหมาดไปละหมาดเข้ามัสยิดปุ๊บจะไปยืนตรงหน้าต่างเลยพอยืนตรงหน้าต่างก็จะมองไปข้างหน้าเห็นใครแต่ใครหลายคนมันก็จะอะไรจะทำให้ใจของเราเนี่ยลอยล่องลอยไปละไปสนใจอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาธุระอะไรหรือเปล่า
1: บางคนก็ไม่ได้เลยนะ
0: สาคุ้นๆเดี๋ยวก่อนนึกก่อนใครนึกตั้งนานในละหมาดเนี่ยเราต้องลดฉะนั้นเราซุนจึงบอกเวลาละหมาดเนี่ยเราอย่าไปละหมาดไอ้ตรงที่มันเป็นแบบนี้ให้ไปละหมาดไอ้ตรงที่มันทึบๆข้างฝาข้างอะไรแบบนี้เพื่อเป็นสุตรอเราด้วยฉะนั้นถ้าเราทำตามซุนนะนะผมเชื่อนะครับว่าเราจะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเจอปัญหาแบบนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ส่งเสริมหรือว่ามีคำตอบหรือแนะนำให้เราหลับตารอซูลรอซูลสอนเราถ้าเรานั่งอัตตะฮียานะครับรอซูลก็สั่งให้เรามองที่นิ้วเวลาเรายืนตรงเราก็มองที่สุญูดของเราเวลาเรารุกวะก็มองเลยบริเวณที่เป็นปลายนิ้วเท้าของเรานะครับก็มันก็มองตลอดเลยฉะนั้น ฉะนั้นคนที่เขาถือกุรอานอันเนี่ยที่ผมเคยบอกนะอุลามะห์กะฟัตวาวะเนี่ยมักรอถือเป็นมุคอลละฟะเอาละถึงแม้จะอนุญาตว่าเด็กรับใช้คุมรอนหรือใครผมจำไม่ได้ที่เป็นเด็กรับใช้ของท่านหญิงไอชาเคยนำละหมาดท่านหญิงไอชาแล้วก็ถือมุสฮับนะครับก็บอกว่าแม้กระทั่งจะมีร่องรอยการกระทำของซอฮาบะของซอฮาบะหรือสลับบางท่านก็ตามแต่ว่าอุลามะห์ทั้งหมดเลยถือเป็นการมักรอเพราะว่ามันทำให้สายตาของเราเนี่ยแทนที่จะมองที่สุญูดกับกลายเป็นว่าต้องมาจ้องไอ้ตัวต่อไปบรรทัดต่อไปจะยังไงสมาธิมันก็เลยก็เรียกว่าไม่เข้มข้นนะครับว่าเราตะลาอาลัม
1: จุดนึงอาจารย์ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี่เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าผมเห็นเนี่ยหลายๆมัสยิดนะหลายๆที่ด้วยคือบางท่านนะบางท่านชอบที่จะนั่งหรือว่าละหมาดใกล้ๆประตูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาก่อนแทนที่จะคือซอฟหน้าเนี่ยมันไม่ใกล้หน้าต่างเท่าไหร่ไม่ใช่ประตูหน้าต่างเนี่ยนะเขาก็ไม่นะเขาก็ไม่ยอมไปซอฟหน้าจนก็อยู่แถวที่สองนะครับตรงหน้าต่าง
0: ตรงทางเดิน
1: ตรงทางเดินตรงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เวลาคนอื่นมาก็ขึ้นไปก่อนไปก่อนแทนที่จะแยกไปอยู่ซอฟหน้าไม่ฮะเนี่ยแล้วก็ดันคนอื่นไปแล้ว
0: ตัวเองอยู่ช่วงละหมาดยานาซาเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับบางทีเนี่ยเอาละเข้าไปละหมาดซุนนะฮ์เตยตุลมัสยิดแต่ว่าละหมาดตรงปากประตูนั้นเวลาคนที่เข้ามาทีหลังเวลาเขาจะเข้าไปข้างในเขาต้องไปเบียดไปแหวกแล้วก็โมโหเขาอีกไม่รู้ไงคนละหมาดอยู่มาเดินแหวกนะเนี่ยมันเป็นแบบนี
1: ้
0: จะไปหงุดหงิดกับเขา
1: ครับเอาละครับอาจารย์อีกคำถามนึงครับเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอีกนะครับอาจารย์ครับวันนี้เรื่องละหมาดนี่เยอะนะครับอาจารย์ครับเราไม่รู้ว่าเข้าเวลาละหมาดเราได้ยินเสียงอาจารย์เราก็ไปละหมาด
0: ครับ
1: แต่ว่ามารู้ทีหลังว่าไม่ใช่เวลาละหมาดเราต้องทดใช้ไหมบางทีอาจจะยินเสียงแว่วๆจากไหนมาอาจารย์ก็ใกล้ๆแหละแต่ว่ายังไม่เข้าเวลาละหมาดอาจจะพอเดี๋ยวนี้โทรทัศน์ด้วยที่ไหนก็ตามเนี่ยก็เปิดเสียงอาจารย์บ้างอะไรบ้างฮะ
0: ใช่บางทีเสียงเรียกเข้านี่เป็นเสียงอาจารย์บ้าง
1: อย่างเงี้ยจะยินข้างบ้าน
0: หรือบางทีโปรแกรมอาจารย์บางของบางโปรแกรมนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกัน4นาที5นาทีหรือบางทีบางโปรแกรมมาถึง10นาทีก็มี
1: ครับก็บอกว่าเราต้องชดใช้ไหมต้องทำใหม่
0: ก็ถ้าทำก่อนเวลาเป็นเวลาที่เราอยากกินนะครับไม่คือไม่ใช่อยากกินเอาเข้าข้างตัวเองนะต้องอยากกินโดยหลักการด้วยก
1: ็
0: คือโดยปฏิทินส่วนใหญ่หรือโดยการสังเกตอ้าวได้ยินสาวว่าอาจารย์ไปแล้วแต่พอออกไปดูแหงนดูแดดอ้าวแดดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างงี้จำเป็นจะต้องกอดนะครับจะต้องอีอาร์ด้าเพียกอดเรียกอีอาร์ด้า
1: อีอาร์ด้าคือทำใหม่
0: เลยนะครับเพราะไอที่ทำไปมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ยกเว้นเขายกเว้นกรณีนึงที่คือการอาจารย์จะแจ้งเนี่ยอาจารย์แจ้งเวลาอนุญาตให้ทำก่อนได้ก็คืออาจารย์วันศุกร์เท่านั้นที่อนุญาตให้ทำก่อนได้เพราะว่ามีรายงานในหะดีษซอฮีหะห์หลายบทเนี่ยรอซูลนะครับหลังจากที่คุตบะห์เสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วเวลากลับมาถึงเวลาซอฮาบะห์เดินออกจากมัสยิดมาจะกลับบ้านเนี่ยเดินอาศัยร่มของกำแพงไม่ได้ก็แสดงว่าตะวันเพิ่งจะคล้อยไปนิดเดียวเนี่ยแสดงว่ารอซูลละหมาดเนี่ยละหมาดตอนตะวันเริ่มคล้อยแล้วแต่คุตบะห์ของท่านหรืออาจารย์ของท่านเนี่ยอาจจะล่วงหน้าก่อนเวลาอันนี้ก็เป็นกรณียกเว้น
1: เพราะในจริงปกติแล้วละหมาดซุฮรีจะต้องตะวันคล้อยไม่ใช่ตะวันตรงหัวคือให้คล้อยไปนิดนึงถึงจะเข้าเวลาซุฮรีนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนอกจากวันศุกร์นะครับ
0: คือเป็นทัศนะของนักวิชาการว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด
1: เพราะ
0: ว
1: ่
0: าอนุโลมให้อาซานซุอาซานยุมอะห์ก่อนเวลาได้แล้วก็คุตบะห์ก่อนเวลาได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะซอฮาบะห์บอกว่าวะไลซะลานาฮิซิลวะไลซะลานาซิลลุลิลฮิฏอนยัสตะซิลลุบิฮานะครับ
1: คำถามจากกทม.ครับนะฮะจากพี่น้องจากลำซาลีบอกว่าผมมาไม่ทันอิหม่ามละหมาดมักริบในรอกอัตที่3เมื่อผมลุกขึ้นทำต่อหมายถึงว่าอิหม่ามสลามไปแล้วนะหมดไปแล้ว3รอกอัตนะแต่เราก็มาทันรอกอัตที่3แต่เรายังขาดอยู่2รอกอัตเมื่อผมลุกขึ้นละหมาดต่อจะต้องอ่านเสียงดังหรือว่าอ่านค่อยเพราะว่าก็เท่ากับว่าเขาจะต้องละหมาดรอกอัตที่2ใช่มั้ยนะทัน1รอกอัตในละหมาดมักริบ
0: ยังไงนะยังไงนะ
1: คือผู้ชายคนเนี้ยมาละหมาดอิหม่ามเขาละหมาดในรอกอัตที่3ละเขาอาจจะมาทันในรอกอัตที่3นะฮะเวลารอกอัตที่3ก็นั่ง
0: ตะฮียะ
1: พร้อมอิหม่ามแล้วก็อิหม่ามค่ายสลามเขาก็ขึ้นละหมาด
0: ต่อของเขาเอง
1: ขึ้นต่อเขาเองคือรอกอัตที่2ของเขา
0: เ
1: ขาบอกว่าคำถามก็คือว่าจำเป็นจะต้องอ่านเสียงดังไหมหรืออ่านเสียงค่อยครับท่าน
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดตอบยากนะอันเนี้ยเพราะว่า
1: ครับ
0: คืออุลามามองต่างมุมกันเยอะแล้วก็เป็นต่างคนต่างก็มีเหตุมีผลแล้วก็มีหลักฐานผมเองเคยเรียนมัสอะละห์นี้กับเชคมอมัดมุกตาร์ท่านเองท่านก็ให้ทัศนะส่วนตัวของท่าน
1: มุคตาชิงกิตี้
0: ชิงกิตี้ครับแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็จะไม่แนะนำว่าให้ใครเอาทัศนะนี้ไปใช้ในบางครั้งบางกรณี
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านเลือกว่าอย่างเช่นละหมาดมักริบเนี่ยท่านเลือกทัศนะที่ว่าเวลาลุกขึ้นมาแล้วให้อันดัง นะครับแต่ท่านก็บอกว่าผลแต่ผลเสียก็คือสมมติว่าธรรมะมุมมีอยู่สัก10คนเนี่ยต่างคนต่างลุกขึ้นมาพร้อมกันต่างคนต่างดังมันก็จะกลายเป็นเรียกว่ากระทึกไปหมดเลยนะครับคลึกโครมไปหมดเลยแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งผมจำเจ้าของมัสยิดแม่ได้นะบอกว่าให้เราดูให้เราดูนะครับให้เราดูคือมันไม่นายไม่ตายตัวแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยนะเช็คอุไซมินหรือใครจำไม่ได้ว่ามีฟัตวาว่าให้อ่านค่อยทั้งหมดเลยในกรณีของคนที่เป็นมัสบุกลุกขึ้นมาแล้วให้อ่านค่อยเพื่อตัดปัญหาป้องกันปัญหาแบบนี้แหละแต่อุลามาส่วนหนึ่งเขาก็ให้ดูว่าสมมติว่าธรรมทันเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ตัวเราอาจารย
1: ์
0: ปัญหามีตรงนี้เราถือว่าเราก็อัดที่เราลุกขึ้นมายืนทำต่อเนี่ยรักอัดที่2กับที่3ของเราเนี่ยเราถือเป็นรักอัดที่ไหนที่เท่าไหร่ของเรา
1: ครับ
0: ถ้าเราถือว่าเป็นรักอัดแรกของเรารักอัดแรกของละหมาดมักริบมันต้องอ่านดังแต่เราถือว่าเป็นรักอัดที่3หรือที่2ที่3ไปก็มันก็จะเป็นรักอัดหลังมันก็ไม่ต้องอ่านดัง
1: ครับ
0: เนื่องจากมันมีหะดีษหะดีษอยู่ทั้ง2บทเลยรอซูลพูดถึงกรณีคนที่มาไม่ทันรอซูลบอกว่ามาฟาตะกุมฟาติมมูส่วนรอกอะใดละหมาดใดที่ฟาตะกุมที่มันเลยพวงหลายไปคือมาไม่ทัน
1: ผ่านไปแล้ว
0: ฟาติมมูหน้าที่พวงหลายก็คือต้องมาละหมาดต่อให้เต็ม
1: ครับ
0: เท่าคำว่ามาละหมาดต่อให้เต็มนี่ก็แสดงว่ารอกอะที่เราละหมาดไปพร้อมกับอิหมัมนะ3ของอิหมัมแต่คือ1ของเราต้องเราต้องนับ1
1: ใช่ครับ
0: นับ1ของเราใช่มั้ยครับนับ1ของเราแสดงว่ารอกอะต่อไปมันเป็นรอกอะที่2ของเรา2ของเรานี่2ก็อ่านดังเราก็ต้องดังนะเราก็ต้องดังตอนนี้บัดนี้อีกกลุ่มนึงก็มีหะดีษแต่ว่านักวิชาการเค้าก็อาจจะมองว่าหะดีษบทนี้ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะนะแต่ว่าใจความใกล้เคียงกันมองต่างกันเท่านั้นเองรอซูลบอกว่ามาฟาตะกุมฟักดูไอ้ละหมาดรอกาอัดไหนช่วงไหนที่พองไหลมาไม่ทันเนี่ยฟักดูให้กอดอแทนถ้ากอดอก็แสดงว่าเราต้องนับรอกาอัดที่เราละหมาดพร้อมกับอิหมัมถึงแม้จะเป็น1ของเราแต่ต้องนับเป็น3พร้อมกับอิหมัมก็ถ้าเราขาด1กับขาด2
1: ครับ
0: ตอนนี้ไปๆมาๆแล้วอุลามะก็คือต่างคนต่างมีประเด็นให้หักล้างกันนะ
1: ครับ
0: พอสมมติฝ่ายนึงบอกเสนอให้อันดังฝ่ายนี้ก็บอกอ้าวสมมติถ้ามีสัก20คนอ่านดังทำไงเนี่ยก็คือมันมีนอกจากว่าดาลินอะไรกันนักลี่แล้วมันยังมีอักลี่ที่เป็นเหตุเป็นผลด้วย
1: ครับ
0: นั้นผมเองก็เลยไม่อยากจะฟันธงทัศนะนี้เรื่องประเด็นนี้ว่าจะต้องอ่านดังหรืออ่านค่อยนะครับเพราะมีทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าอย่างเชคมุกตาดเองเนี่ยก็เลือกให้ทัศนะว่าให้เลือกให้อ่านดัง
1: ครับ
0: ให้อ่านดังเอาไว้เพราะว่าอัซอนของการละหมาดมักริบเนี่ยคือมันต้องดังอยู่แล้วนะครับตอนนี้ปัญหามันก็จะติดอยู่ตรงที่ว่าถ้าตั้งคนต่างหลายๆคนเหมือนกับบอลาอิหม่ามให้สลามแล้วอัสตักฟิรุลลอฮ์ต่างคนต่างอัสตักฟิรุลลอฮ์มันยังกระหึ่มทั้งมัสยิดเลย
1: แล้วนี่นับภาษาอะไรก็อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์กันอีกนะฮะสัก10คนนั่นแหละข้างหลังเน
0: ี่ยเราละหมาดอยู่แล้วมีคนอ่านกุรอานข้างๆรอซูลยังบอกแกอย่าอ่านดังเดี๋ยวรบกวนคนละหมาด
1: แล้วก็จะอ่านซูเราะห์ไหนมุตะอ่านมุตะกระอ่านซูเราะห์อื่นเนี่ยต่างคนต่างอ่าน
0: ก็เนี่ยแล้วมันเป็นประเด็นที่อุลามะห์เขามองกันตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็พี่น้องอาจจะไปสอบถามนักวิชาการบางท่านก็อาจจะบอกให้อ่านดัง
1: ครับ
0: บางท่านก็บอกจะอ่านค่อยแล้วมันอยู่ตรงหะดีษบทที่เนี่ยที่นำเรียนกับพี่น้องแหละ
1: ครับมีคำถามจาก
0: ท
1: าง Facebook นะเขาบอกว่าเกี่ยวกับต่อเนื่องกับเรื่องของวันเกิดนบีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันเกิดนบีเนี่ยควรจะทำอะไรไม่ใช่ว่าจะค้านอย่างเดียวมีอะไรให้ทำไหม
0: ก็แล้วก็มีอะไรให้ทำล่ะ
1: ทำ
0: ไม่ได้หมายความว่าพอค้านแล้วต้องทำอะไรก็ทุกวันนี้ที่เราสละวาดนบีหรืออะไรเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่มีรูปแบบการกระทำ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเราไม่ทำอะไรเลยแล้วทำไมต้องให้เราทำด้วยล่ะทำไมต้องให้ทำ
1: ครับ
0: เออ
1: ทำซะหน่อยนะทำไหม
0: ทำก็ทำอ่ะ
1: ไม่ทำอะไร
0: ก็จะทำอะไรล่ะทำอะไรดีลองว่าทีละอาจารย์มาดอนบอกอันนี้ดีคนไว้ดีก็อีรอบเดียวกับเมาลิดนั่นแหละ
1: ครับก็คือมันคือในเรื่องของการอิบาดะห์เนี่ยจะต้องมีของในเรื่องของอิบาดะห์มันจะต้องตอกเอฟียจะต้องมีรูปแบบ
0: แล้วนักอีพวกนั้นก็ทำลูกเดียวไม่รู้เลยอะไรเน
1: า
0: ะแต่เราก็ค้านลูกเดียวเขาก็ทำลูกเดียว
1: เราไม่จะค้านแต่เราชี้แจง
0: ชี้แจง
1: เดี๋ยวจะบอกที่น้องนะเราชี้แจงนะครับในสิ่งที่เป็นหลักฐานถ้าหากว่าอันไหนมีหลักฐานเราก็ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วแล้วก็ส่งเสริมด้วยในสิ่งที่เป็นการกระทำที่
0: ขนาดของมีหลักฐานนะ ที่มันที่มันเขามันไม่สามารถเข้าใจเป็นอื่นนะเขายังไม่ให้เข้าใจตีความไปแบบที่จะทำแบบนั้นเลย
1: ครับ
0: คือต้องเข้าใจของของรอซูลพูดไว้อย่างอาม

0: อัตตะฮียาครั้งแรกอัตตะชะฮุดครั้งแรกนะครับจะอ่านถึงตอนไหนครับแล้วก็ดูอาหลังละหมาดแบบขอดูอาหลังละหมาดเนี่ยนะจะต้องยกมือด้วยไห
1: ม
0: สองสองประเด็นนี้เคยตอบแล้วนะแต่ว่าคงจะให้อาจารย์ตอบอีกสักครั้งครับ
2: อัตตะฮียาใช่ไหม
0: อัตตะฮียา
2: อัตตะฮียาก็แล้วแต่สำนวนที่อาจารย์นะจะขังของ
0: อ
2: ิบนุมัสอูดอิบนุอับบาสอิบนุมัดก็แล้วแต่เพราะมีรายงานทั้งหมดเลยของท่านคอลีฟะอาลีใครแต่ใครหลายคนรายงานเอาไว้นะครับท่านอัตตะฮียาตุลิลลาห์ต้นที่สั้นนะอัตตะฮียาตุลิลลาห์วัสซะลาวาตุวัตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์หรือวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์ได้แค่นี้แหละครับนี่คืออัตตะฮียาครับ
0: ครับอีกคําถามครับนะฮะประเด็นที่2ก็คือว่าดุอาหลังละหมาดเนี่ยมีการยกมือด้วยไหมต้องยกมือด้วยไหมเคยตอบไปแล้วนะอันนี้
2: ใช่ว่าตอบบ่อยด้วยถ้าตอบบ่อยในช่องอื่นแล้วก็ตอบกันในตัวเองเนี้ยชอบถามนะครับ
0: เราชอบถามเราก็ต้องถามเราก็ต้องตอบ
2: ครับคือมันเป็นประเด็นที่เหมือนกับว่าถามตรงนี้แหละมัน
0: ไม่สาวว่าม
2: ันยังไม่ใช่ไปถามอีกช่องนึงก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดเรื่องของการขอดุอาหลังละหมาดเนี่ยเป็นความเข้าใจที่หลายคนเข้าใจไปแบบที่บ้านเราถือปฏิบัติกันอยู่นะทั้งที่รูปแบบการกระทำแบบนี้ไม่ได้มีตัวอย่างการกระทำจากท่านรอซูล
0: ครับ
2: ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการยกมือนะแม้กระทั่งเพียงแค่การเรียบเรียงถ้อยความที่เราจะกล่าวหลังละหมาดเรายังเรียงไม่ตรงตามสุนนะของรอซูลอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยบ้านเราที่เป็นที่แพร่หลายก็คือจะไม่ได้กล่าวอิสติกฟาร์ก่อนเขาจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูลมุลกุมุลกุวะละฮูลฮัมดุยุฮีวะยุมีตุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรว่า10ครั้งบ้างบางก็3ครั้งบ้างแต่ในตามซุนนะห์ของรอซูลที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานใครต่อใครรายงานเนี่ยรอซูลเวลาให้สลามเสร็จแล้วนะลายัสบุตุอิลลากอดรอซะลาตินรอซูลจะไม่ขยับเคยเย็นไปไหนจะนั่งอยู่กับที่ในท่าเดิมอิริยาบถเดิมจนกว่าท่านจะกล่าว3ครั้งนี้เสียก่อนก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์รอซูลว่าแค่นี้นะครับพระรอซูลก็ต่ออัลลอฮ์มันตะสลามมินกัสสลามในหะดีษของท่านหญิงไอชาที่ซอฮีห์รายงานยืนยันว่ารอซูลกล่าวแบบนี้ตอนนี้เราไม่เอาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมัลลซีลาอิลาฮะอิลลัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบุอิลัยฮิ3ครั้งเนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนรอซูลก็ลามเรื่อยไปยันเรื่องยกมือ
0: ครับ
2: ก็ไปมีอะไรก็แล้วแต่ขนมาอ่านหลังละหมาด
0: ครับ
2: นะครับดุอาเป็นดุอาตายดุอาอะไรก็แล้วแต่ขนมาอ่านหลังละหมาดทั้งที่รอซูลบอกเวลาหลังจากอันสลาวาตในตะชาฮุดแล้วเนี่ยรอซูลบอกฟันยุอัลดิมิลมัสอาลาตนะครับรอซูลบอกใครก็แล้วแต่ที่มีความประสงค์มีรอกบะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับอัลลอฮ์เนี่ยให้เขาไปขอในช่วงหลังสลาวาตเนี่ยในช่วงหลังอัตตะฮียาเนี่ยก่อนที่จะให้สลามเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อินชาอัลลอฮ์นะครับจะเป็นช่วงที่อัลลอฮ์ทรงพิจารณาตอบรับตอนนี้ไอ้ช่วงที่รอซูลส่งเสริมไม่ขอให้อ่านเนี่ยไม่อ่านไปอ่านอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็ไปไอ้ของที่ตรงช่วงที่เขาไม่อ่าน
0: อ
2: ันลูกเดียว
0: เดี๋ยวเขาบอกอีกว่าจ้องจับอันอย่างเดียวเลยนะ
2: อันลูกเดียวไม่รู้ว่าอะไรเวทใช่เวลาไม่ใช่เวลา
0: ครับอาจารย์ครับ
2: ผมเองนั่งสังเกตช่วงไตเติ้ลรายการนะร้อยปัญหาร้อยคำถามร้อยข้อสงสัยร้อยข้อข้องใจเดี๋ยวเราจะตอบให้อิหม่ามมาลิกโดนถามร้อยคำถามตอบไป30-40คำถามผมเองสู้อิหม่ามมาลิกไม่ได
0: ้
2: อยากให้เปลี่ยนไตเติ้ลไหม
0: เดี๋ยวเปลี่ยนนะ
2: เปลี่ยน
0: เดี๋ยวนะฮะ
2: คือเราไม่แบบเราจะประกาศสักดาวเราตอบได้หมด
0: คร
2: ับ ผมเองผมก็หลายครั้งที่ขอตอบ
0: ไม่
2: ตอบเฉพาะเท่าที่ประเด็นที่ตอบได้บางข้อบางทีคำถามคนหนึ่งมา2ข้อมันก็ตอบแค่ข้อเดียว
0: ครับนี่คืออมานะทางวิชาการนะ
2: อย่
0: างเช
2: ่
0: นครับอย่างเช่นเมื่อสักดังที่เราพูดกันตอนแรกกันนะที่เรามาทำรายการนี่ครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยยังชัดเจนอาจารย์เราบอกว่าปัญหานี้ผมไม่ฟันธงนะเพราะนักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันแล้วก็หะดีษก็ยันกันอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าที่จะฟันธงอันนี้คืออมานะทางวิชาการที่ผมก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่สม่ำเสมอแล้วก็มั่นคงกับในเรื่องของการตอบคำถามตรงเนี้ยนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็คงจะถามคำถามที่เราโปรยไว้สักครู่ครับอาจารย์ครับผมและคณะเดินต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยครั้งขณะที่เราหยุดพักระหว่างทางเพื่อละหมาดเราต้องอาซานและอิกอมะห์หรือไม
2: ่
0: จะอิกอมะห์เพียงอย่างเดียวได้หรือไม
2: ่นี่เป็นคำถามเหลือแต่เรื่องละหมาดหรือยังไงวันนี้มีแต่เรื่องละหมาด
0: เออนี่มีเรื่องละหมาดนะคน
2: อ
0: ย่าจะ
2: เป็นอะไรกัน
0: นะน่าจะเรียนโรงเรียนศรัทธาชนแล้วนะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะซอลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอันนี้คงเป็นกรณีเกี่ยวเรื่องของ

0: กลุ่มคณะที่เดินทางนะ
1: ครับ
0: ในระหว่างเดินทางเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาเรียกว่าถือปฏิบัติศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับถึงแม้ว่าในระหว่างเดินทางที่จะมีความยากลำบากแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผู้ศรัทธาก็ต้องละหมาดนะตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราหยุดละหมาดแล้วเนี่ย เราต้องอาซานอีกอมะเหมือนกับตอนที่เราละหมาดจะมาที่มัสยิดหรือเปล่า
1: ครับ
0: ประเด็นเนี่ยนะผมอยากจะให้เป็นความเข้าใจแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยการอาซานนะครับการอาซานเนี่ยเขาเรียกว่าตัชรีอะห์ขึ้นมาหรือมีบัญญัติขึ้นมาหนึ่งก็เลยคือเพื่อประกาศแจ้งเข้าเวลานะครับเพื่อประกาศแจ้งเข้าเวลานี่คือเหตุผลหลักเหตุผลรองลงมาก็คือเพื่อประกาศให้รู้ว่าขณะนี้
1: จะเข้า
0: คือเรียกสู่การละหมาด
1: ครับ
0: บางทีเลยเวลาไปแล้วแต่ก็ต้องเรียกสู่การละหมาดนะครับเรียกนิดาอิลัสซอลากับยะลามุนบิดุคูลิลวักสองอย่าง
1: ค
0: ือประกาศว่าขณะนี้เข้าเวลาแล้วหรืออาซานบางครั้งเลยเวลาไปแล้วแต่อาซานที่มีจัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียกให้มาสู
1: ่
0: สู่การละหมาดที่ซึ่งจัดรวมกันหรือตรงไหนก็แล้วแต่ส่วนการอิกอมะเนี่ยก็คือเป็นการประกาศแจ้งให้รู้ว่าขณะนี้การละหมาดกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วให้เริ่มต้นพร้อมกับอิหม่ามได้แล้วตอนนี้พอเรามองว่าการละหมาดเนี่ยถูกบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นการประกาศแจ้งเข้าเวลาตอนนี้กรณีของคนเดินทางสมมติเดินทางไปขณะนี้มันเข้าซุฮดมาพักนึงแล้วแวะละหมาดดีกว่าในกรณีแบบนี้อุลามาส่วนหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามันเลยเวลาแบบนี้ก็อาจจะไม่มีบัญญัติให้ต้องอาซานแต่นี้นักวิชาการส่วนมากเลยที่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มอัชฮาบุลฮะดีสก็คือคนที่เขายึดถือตามตัวบทเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งในขณะเดินทางสำหรับผู้ชายที่มีความสามารถจะอาซานได้นะครับก็ต้องอาซานเนื่องจากมีตัวบทมีหลักฐานหลายตัวบทเลยนะครับอย่างในฮะดีสบทหนึ่งตอนที่หรือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลนะครับกลับจากสงครามใหม่นะครับรอซูลก็ด้วยความเหนื่อยล้านะครับท่านก็บรรทมหลับเรื่อยไปไม่ตื่นนะครับซอฮาบะห์คนอื่นไม่กระทั่งท่านคอลีฟะห์อุมัรเองท่านบิลาลเองที่อาสาบอกรอซูลเดี๋ยวผมจะอยู่ยามเองตอนนี้เดี๋ยวจะปลุกเองปรากฏว่าทุกคนหลับหมดเลยพอตื่นมาอีกทีอ้าวตะวันขึ้นโดไปนู่นแล้วทำไงดีแล้วรอซูลก็เรียกบิลาลเรียกใครแต่ใครแล้วก็ให้ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ใช้ให้บิลาลอาซานอุลามะฮ์ก็เลยเอาหลักฐานต้นนี้มาเป็นหลักฐานยืนยันว่านี่ไงรอซูลอยู่ในระหว่างเดินทางแล้วแวะพักนอนเนี่ยรอซูลก็ใช้ให้บิลาลอาซานด้วยและอิกอมะฮ์ด้วยนะครับอีกเหตุการณ์นึงหะดีษที่รอซูลพูดถึงกลุ่มบุคคลชายหนุ่มจำนวนหนึ่งมาลิกอิบนุฮุไวริสหรือใครจำไม่ได้นะครับที่ว่าเป็นคนวัยรุ่นๆอายุไล่เลี่ยกันแล้วก็มานอนค้างที่มัสยิดของนบีพอนบีเห็นว่ามันหลายวันแล้วนะครับรอซูลก็ถามเองมาอยู่กับที่สุราวกันเนี่ยแต่ที่บ้านเองมีใครมั่งนะครับมาลิกอิบนุฮุไวริสก็บอกว่าที่บ้านเราก็ฟักบัตนาอามันตารอกนาแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีคนนั้นคนนั้นคนนั้นที่เราทิ้งไว้ที่บ้านรอซูลก็บอกอิรจิโออิลาอะฮลิกุมไปกลับไปบ้านว่ากีมูฟีมไปอยู่กับคนที่บ้านมาทำมาอยู่สุราอยู่สุราได้ก็อยู่เป็นระยะมาเห็นมานอนกันอยู่แบบนี้ละซุนให้กลับบ้านแล้วละซุนบอกไอ้ที่รู้อะไรไปจากเราเนี่ยให้กลับไปสอนที่บ้านมาไปเดินสอนคนตามสุราอื่นก็ให้กลับไปสอนที่บ้าน
1: ครับท่าน
0: แวะนิดนึงละซุนสั่งจริง
1: ๆ
0: ยึดอยู่อีละอาลีกุมแล้วก็ฟังอัลลีมูฮุมไปสอนคนที่บ้าน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไปเดินสอนคนในบ้านไม่สอนไปเดินสอนคนอื่นคนตามสุรา
1: ครับ
0: นะครับให้ไปเอาจากสุราเนี่ยไปสอนที่บ้าน
1: อ๋อเรียนรู้จากสุรา
0: เรียนรู้จากมัสยิด
1: เขาก็ไปเรียนรู้ไงอาจารย์ไม่ได้ไปสอนแต่ไปเรียนรู้
0: ไม่ได้กลับมาสอนเลยไปสุราอื่นอีกนะอ้าว
1: อาจารย์
0: แล้วเราซุนบอกว่าแล้วเวลาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี
1: ่
0: ยให้เขาอาซานให้เขาอาซานแล้วก็จงอีกก่อนมาแล้วให้เอาคนอาวุโสกว่าเป็นอิหม่าม
1: ประ
0: ซุนบอกว่าแม้กระทั่งในขณะเดินทางเนี่ยถ้าเราอาซานนะแล้วต้นหมากรากไม้อะไรมันได้ยินในระหว่างทางแม้กระทั่งก้อนหินเนี่ยสิ่งต่างๆแล้วนี่จะเป็นพยานให้เราก็อาซานมีซุนนะครับ
1: ครับเอาละ
0: ก็อยู่ตามความตามโอกาสนั้นนะมันจะอาซานซะดังเหมือนกับอาซานปกติทั่วไปอาซานค่อยๆในเฉพาะกลุ่มของพวกเราที่เรารู้ว่าขณะนี้เนี่ยมันเข้าเวลาแล้วนะแล้วเราก็จะละหมาดกันแล้วนะอาซานแค่นั้นพอนะครับมันจะอาซาน
1: ซะดังท่ารถอยู่ท่ารถรอซะดังเลยครับอืมครับอาจารย์ครับเอาครับพี่น้องจากน้องเสือปทุมธานีครับถามว่าผู้ชายใส่แหวนนิ้วไหนได้บ้างครับและจะสวมหลายวงได้ไหม
0: นั่นแน
1: ่จะเอาหลายวงนะ
0: มาชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮ์เรามาสลัลลอฮ์ดีแบบนี้ผ่อนคลายดีถาม
1: ต้นครับจ้ะ
0: บิสมิลลาฮ์เรามาสลัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดเรื่องของการสวมแหวนนั่นนะครับเป็นจะเรียกว่าเป็นซุนนะลักษณะหนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่ซุนนะตัชรีอียะคือไม่ใช่ซุนนะที่มีบทบัญญัติให้สวมแล้วจะได้เป็นผลบุญนะครับคือซุนนะของรอซูลเนี่ยก็คือเรื่องใดกรณีใดก็แล้วแต่ ที่เราอ้างเราเอ่ยว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรอซูลรอซูลพูดรอซูลทำรอซูลรับรู้อะไรลักษณะเนี้ยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ท่านอิหม่ามชาวกานีบอกว่าลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซุนนะเขาเรียกว่าเป็นซุนนะที่เขาเรียกว่าลายุคซอดบิฮิตตัชรีอะก็คือไม่มีเจตนาเพื่อให้เป็นหลักการศาสนาให้ปฏิบัติตามแต่ว่าให้ปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคิลกิยะก็คือลักษณะทางร่างกายทางสรีระการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นภาคปฏิบัติแต่ไม่ได้มีเจตนาว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะได้ผลบุญเท่านั้นความดีเท่านี้ความดีเหมือนกับละหมาดซุนนะหรือว่าการถือศีลอดที่เป็นอิบาดะห์ฉะนั้นอิบาถ้าเราบอกว่าตรงนี้เป็นซุนนะตอนเราถามว่าถ้าทำตามละซุนได้บุญไหมได้ได้ตรงที่ทำตามแต่ไม่ใช่ได้เพราะมันเป็นอิบาดะห
1: ์
0: ค
1: ื
0: ออิบาดะห์อิบาดะห์ตรงตามแบบอย่าง
1: อันนี้
0: เป็นอิบาดะห
1: ์
0: อิบาดะห์คือเราต่ออัลลอฮ์รอซูลทำตามแบบอย่างของรอซูลแต่ถามว่าถ้าทำเรื่องนี้แล้วได้ผลบุญไหมมันไม่ใช่ผลบุญนะครับรอซูลสวมแหวนนานี่รอซูลสวมแหวนแล้วก็ที่ถามว่าสวมนิ้วไห
1: น
0: สวมนิ้วไหนเนี่ยจริงๆแล้วนะอุลามะเขาคีลาฟกันตั้งแต่ว่ามือไหนด้วยไม่ใช่นิ้วไหนอ่ะคีลาฟตั้งแต่มือไหนเลยจะเอามือขวาหรือมือซ้าย
1: คร
0: ับมือขวาหรือมือซ้ายอาจารย์มารอนเอามือไหน
1: ผมมือขวาของดีต้องใส่มือขวาม
0: ือขวามาชาอัลลอฮ์
1: ครับ
0: ยุมฮูรอิหม่ามอบีฮานีฟะอ
1: ิ
0: หม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดสามทศนะนี่ในหนังสือฟิกของแกในมุกนี้ในรดุลมุฮตาร์อะไรนี่พอดีจะบอกว่าสมควรอัฟดอนก็คือให้สวมมือซ้าย
1: มือซ้าย
0: มือซ้ายมีอิหม่ามชาฟีคนให้สวมมือขวานะครับให้สวมมือขวาอันนี้คือคิลาฟกันตั้งไฟตั้งก็มีหลักฐานนะครับยุมอุลามะส่วนใหญ่ส่วนมากนะที่มีในระบุหนังสือฟิกบอกว่าหะดีษของท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานบอกว่ากานะคอตะมูรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮาซิฮิ
1: ยกมือ
0: ยกมือให้ดูเลยนะครับบอกว่าอานัสบอกว่าเนี่ยแหวนของรอซูลตอนที่รอซูลสวมเนี่ยอยู่ในมือนี้เลยนะ
1: ครับ
0: นะครับว่าอาชารท่านอานัสก็ชี้ให้ดูอีลาคินซีริฮิมินยัดดิฮิยุสรอแล้วก็ชี้เห็นเนี่ยมือนิ้วก้อยนิ้วนาง
1: อยู่
0: แล้วไอ้แค่นี้นิ้วก้อยคินซีริฮินิ้วก้อยข้างซ้าย
1: ครับ
0: ฮะดิษมันฮะดิษในซอฮีห์มุสลิมด้วยนะครับก็อุลามะที่เขายึดถือต้นนี้ก็บอกนี่ไงรอซูลใส่มือซ้ายแล้วอานัสรายงานว่ารอซูลใส่แล้วก็อานัสชี้ให้เห็นเลยชี้ให้ดูทำท่าให้ดูเลยก็ฮะดิษก็แข็งแรงไปดูอีกซีกนึงอิหม่ามชาฟีอีบอกไม่เป็นไรพวกท่านหลายคนฉันคนเดียวสู้คนเดียวสู้ไหม
1: สู
0: ้อิหม่ามชาฟีบอกฉันก็มีแล้วของฉันเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเลยนะฉันบุคอรีเลย
1: อ๋อแน่
0: แล้วก็ที่เป็นมุสลิมของท่านก็มีด้วยแล้วก็ของอิหม่ามอะห์มัดของตะไคร้หลายคนเลยอย่างหะดีษบทนึงที่มีในทั้งบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเลยก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอิสตอนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตะมันมินซะฮะบินรอซูลท่านเค้าเรียกว่าเขาเรียกขึ้นแหวนไว้วงหนึ่งนะครับทำแหวนไว้วงหนึ่งนะครับเรือนหนึ่งแล้วก็ทำจากทองคำด้วย
1: ครับ
0: รอซูลก็สวมตอนนี้พอสวมเสร็จแล้วเนี่ยรอซูลฟะจาอะลาฟัสซะฮูรอซูลก็จะเอาหัวของมันเนี่ย
1: ลงไ
0: หลไอ้หัวที่ตรงที่รอซูลสลักเป็นชื่อของท่านเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเอาไว้ข้างในนะครับบัตนิกะฟีฮิอัลยุมนะเอาหัวของมันเนี่ยใส่เอาไว้
1: ในมือ
0: พับไว้ข้างในพอรอซูลทำแบบนี้นะครับฟัสตนาอันนาสุขวาตีมาหุมมินซะฮาบินพอคนเห็นรอซูลใส่รอซูลพวกค
1: น
0: ก็ทำแหวนมาใส่กันมั่งเป็นแหวนทองทั้งหมดเลยรอซูลก็เลยทำไงฟะรอกยันมิมบารอซูลก็ขึ้นมิมบัตวันนั้นเลยนะครับแล้วรอซูลก็บอกว่าอายุฮันนาสอิสตนาตุอัลคอตมามินซะฮาบินใช่ผู้คนทั้งหลายประชาชาติของฉันเอ๋ยฉันยอมรับว่าฉันอะไรฉันทำแหวนขึ้นมาใส่จริงละอันเบสูแต่ที่ฉันทำเนี่ยฉันไม่ได้เอามาใส่เพื่อประดับฉันไม่ได้มาใส่ประดับเพราะถ้าเราซุนใส่ประดับเราซุนจะเอาหัวใส่ไว้ทำไมแสดงว่าที่เอาหัวเนี่ยเราซุนใส่ไว้เพื่อให้มันติดมือเท่านั้นแต่เวลาถึงจะใช้ประโยชน์จริงๆเราซุนก็จะอะไรจะเอาหัวออกแล้วเราซุนก็จะใช้สแตมป์
1: ประท
0: ับ ประทับตานี่คือที่เราซุนทำเพราะเราซุนเห็นตอนนี้มันลุกลามไปกันใหญ่เราซุนก็นาบาดาใช้คำว่านาบาดานาบาดาไปโยนเรามาฟานาบาดูซอฮาบะห์ทุกคนก็ถอดแหวนโยนกันหมดเลย
1: ปฏิบัติตาม
0: แต่นี่ที่เรารู้ก็คืออุลามะเขาถือว่าเขาให้อิติฟากกันว่าการสวมแหวนน่าทำได้เป็นการสวมมือไหนอะมือขวาม
1: ือยุมนา
0: บางอย่างมือ
1: ย
0: ุ
1: มนา
0: แล้วก็ในฮะดิษของรอซูลบทอื่นๆในอีกรายงานหนึ่งของอานัส ที่รายงานตรงกันข้ามกับที่อยู่ในรายงานมุสลิมก็บอกว่าเราสวมมือขวาฉะนั้นตรงลงของอนัสเองเนี่ยที่มีอยู่ในมุสลิมอาจจะพูดถึงมือซ้ายแต่ว่าในอีกรีวายะห์นึง
1: ก็บอกมือขวาด้วย
0: แล้วก็เป็นการกระทําของซอฮาบะห์จํานวนนึงนะครับที่สวมมือขวาแต่ว่าอุลามะห์ฝ่ายยุมฮุดฝ่ายนู้นก็บอกว่าอุ้ยไอ้สวมมือขวาน่ะมันพวกไหนอ่ะเขาบอกเป็นพวกรอฟิดอห์เขาสวมกัน
1: นั่นน่ะรอฟิดอห์
0: เธอคือครับมันเป็นทัศนะของอิหม่ามอะไรอิหม่ามยะฟัดอะไรนั่นแหละผมไม่รู้นะครับไปถือตามรีวายะห์พวกนั้นเขาก็เลยถือกันแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกรอฟิดอห์ครับแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่หลักฐานนะ
1: เพียงแต่ว่า
0: เขาย
1: กมา
0: ติงมาเฉยๆแต่ว่าพอเรามาดูแล้วอ่านก็มีมือซ้ายนี่ก็มือมีขวาใช่อิบนุกัยยิมไงแต่ใครก็เลยบอกว่าตกลงแล้วมันซอแฮทั้งสองอ่ะแหละ
1: ทั้งซ้ายทั้งขวา
0: ทั้งซ้ายทั้งขวาแหละอยู่ที่คุณจะดูเห็นความเหมาะสมแต่ว่าเข้าที่ว่าอัฟดอนกับอัฟดอนด้านขวามันที่จะนมัดดอนบอกการรอซูลุลลอฮ์ยุยบุตยามุนุฟีตะนะอุลีวะตรัจุลีวะตูรีวิฟีชะนี่ก็เลยแม้กระทั่งสวมรองเท้ารอซูลยังสวม
1: ข้างขวา
0: ข้างขวาก่อนแล้วแหวนกับรองเท้ามาเปรียบกันได้มั้ยล่ะ
1: โอ้เรื่องเลย
0: นะครับ
1: ครับก็เลือกเอานะครับมีรูปแบบทั้งสอง
0: ก็คือไม่ตำหนิใครทั้งสิ้นเลยอิบนุกอยยิมบอกไม่ตำหนิเลยตอนนี้ใส่นิ้วไหน
1: ใส่น
0: ิ้วไหนก็ตกลงแล้วเราซูลใส่มือขวานะครับแล้วก่อนในรายงานก็บอกใส่มือซ้ายก็มีแต่เราซูลเนี่ยใส่อะไรใส่ที่นิ้วเคนซิร
1: นิ้วก้อย
0: นิ้วก้อยนะครับหนึ่งเซตเพราะมันสะดวกมันง่ายแล้วเวลาตักสแตมป์ก็มือขวากดลงไปกระแทกลงไปก็เป็นรูปตาสัญลักษณ์แล้วนะครับมีรายงานว่าเราซุนสวมที่คินเซตของท่านนะครับที่อนัสไทยรายงานเอาไว้ตอนนี้2นิ้วที่เราซุนห้ามสวมนะก็คือนิ้วอัลวุสตอนิ้วกลางนิ้วกลางกับวัลตีตาลีฮาตาลีฮาเนี่ยเขามองกันสองอย่างจะเรียงไปทางไหนจะเรียงไปทางไหนตอนนี้มันมีอีกรายงานหนึ่งอัสบะอัลวุสตอวะอุคตาฮาให้อุกตุน
1: น้องสาว
0: พี
1: ่อ๋อพี
0: ่อันไหนมากกว่าละพี
1: ่
0: นิ้วชี
1: ้นิ้วชี้พี่ชาพ
0: ี่เพราะมาพี่มันมาก่อน
1: มาก่อน
0: ชี้กลางนางก้อย
1: ตรงนี้มันนับ
0: ไม่ใช่ก็คือเรามาก็อธิบายว่าหมายถึงนิ้วชี้สาเหตุก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าลดโอกาสที่เราเสี่ยงต่อการที่จะตะกับบทริยาน
1: ี่
0: นั่นแหละพอใส่แหวนใส่อะไรก็นี่อะไรเนี่ยชี้ละ
1: แต่เอาน้ำมาสิเนี่ย
0: มันจะ
1: อย่างนั้น
0: มันจะเพราะส่วนว่าเราจะใช้นิ้วนี้ชี้ฉะนั้นโอกาสในการที่จะคาริยะทำให้คนอื่นเขาเห็นสมทรัพย์สินของเราข้าวของเราเนี่ยมันจะทำให้คนเผลอไปได้วันเราตาลาอาลัม
1: ครับฉะนั้นก็สรุปได้ว่านิ้วอื่นใส่ได
0: ้
1: นะนิ้วก้อยนิ้วนางนะนิ้วกลางกับนิ้วชี
0: ้
1: อันนี้ห้ามนะนิ้วโป้งมีใครใส่ไหม
0: ก็เขาไม่รู้ผมไม่รู้นะไม่เคยเห็นนะก็ดูว่าสุภาพชนเขาทำกันอย่างไร
1: นะ
0: แค่นั้นนั่นแหละ
1: ครับนอกจากอันสองอันที่ห้ามเน
0: ี่
1: ย
0: นอกจากว่าเราไปเห็นอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะอย่างบางแก๊งพวกแก๊งพวกที่เป็นแก๊งอะไรพวกนั้นนะเขาจะใส่แหวนใส่โลหะอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอะนะเป็นจุดเด่นอะไรของพวกเขาเนี่ยเราก็อย่าไปแต่งตัวให้มันเหมือนกันแล้วกันนะครับ
1: ครับอาจารย์อันนี้มาไกลขนาดนั้นพี่น้องจากเชียงใหม่ครับถามว่าผมเคยเนียดเอาไว้ว่าจะพาลูกชายไปทำอุมเราะห์ในช่วงของปิดเทอมปีนี
0: ้
1: แต่มีคนบอกว่าลูกผมเนี่ยอายุ6ขวบไปทำอุมเราะห์ยังไม่ได้นะและจะไม่มีผลบุญเหมือนผู้ใหญ่จริงหรือไม่อย่างไรครับช่วยอธิบายด้วยครับ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดตอนนี้ใกล้ฤดูอุมเราะห์นะเพราะว่าของยะตีมเองแล้วก็ของอีกหลายๆนะครับหลายๆผู้ประกอบการก็กำลังเปิดรับสมัครนะครับถ้าพี่น้องนะครับประสงค์ที่จะเดินทางไปทำอุมเราะห์ในช่วงปิดเทอมแบบนี้นั่นแสดงว่าคนเชียงใหม่นี่ก็จะไปนะก็พี่น้องก็ติดต่อนะครับกับทางอาจารย์อามินเฮมเสริมนะครับแล้วก็วิทยากรอีกหลายท่านนะครับที่อาจจะเป็นผู้อาสาพาพี่น้องไปในกรณีว่าเนียดไว้ว่าจะพาลูกไปท่านี้เนียดแบบนี้เนียดเป็นนรัตหรืออะไรก็อันนี้เรายังไม่รู้นะแต่ว่าท่านเนียดเอาไว้แล้วก็บนบานอะไรก็อีกเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้เราขอตอบเฉพาะส่วนที่ว่าเอาลูกไปได้หรือเปล่าก็แล้วกันลูก6ขวบไม่น่าจะมีปัญหาอนุญาตให้ขึ้นเครื่องนี่เด็กเล็กนะ
1: ตอบไปแนวนี้เลยนะ
0: เอาขึ้นเครื่องได้นะครับมีพาสปอร์ตมีอะไรมีผู้ปกครองนะครับให้ความยินยอมเดินทางไปด้วยไม่น่าจะมีปัญหา
1: ก็ถามได้บุญหรือเปล่า
0: อ๋อแสดงว่าเกี่ยวอ๋อ
1: แล้วได้บุญหรือเปล่า
0: ทําพาเด็กไปทําอุมเราะห์ไปได้ไม่ได
1: ้
0: นะครับไม่ผิดหลักการศาสนาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนึกก่อน
1: ฮะดีษใช่ไหม
0: ฮะดีษมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่ง มหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรายงานก็บอกว่าเป็นพ่อนะครับก็เอาลูกมาด้วยนะครับรอซูลก็ถามท่านรอซูลรอซูลก็ถามคือละคุณต่อหน้ากันนั่นแหละถามกันไปถามกันมาก็ได้ความว่าเขากำลังจะเอาลูกไปมักกะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ก็รอซูลเขาก็ถามท่านรอซูลว่าเนี่ยลูกที่เอาขี่คอมาอยู่บนคอเนี่ยอยู่บนคอเนี่ยที่เอาไปด้วยเนี่ยจะได้ผลละบุญหรือเปล่าอาลีฮะอาลีฮะอาจุรุนเนี่ยครับเด็กลูกหนูเนี่ยจะได้ผลละบุญด้วยหรือเปล่านะรอซูลก็บอกน้ำละหูอาจุรุนวะละกีอาจุรุนเนี่ยน้องเนี่ยเด็กเนี่ยหนูเนี่ยก็ได้ผลละบุญด้วยแล้วตัวเองก็อะไรแม่ก็ได้ผลละบุญด้วยก็ตกลงเนี่ยเอาไปได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าต้องระวังนะเพราะว่าเด็กเองเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเป็นข้อควรระวังข้อห้ามฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องดูแลเอาใจใส่นิดนึงนะครับ
1: นอกจากนั้นก็เรื่องของการคนผู้คนเยอะๆนะฮะก็ต้อง
0: การพัดหลงก็ได้
1: พัดหลงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนะก็
0: แต่ว่าถ้าเป็นไม่กระทั่งฮัสก็สามารถเอาไปได้แต่ยังไม่ควรฟังดูครับ
1: ครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ถามต่อถ้าหากว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะในเมื่อเขายังไม่อากินบาเล็กนะครับอาจารย์ถามว่าพูดกันแล้วเนี่ยยังไม่บรรลุติภาวะหลังจากที่เขาอันนี้จะต้องไปทำใหม่ไหมหมายถึงว่าอันนี้ผลฟัดดูงเขาไหมหรือว่าในเรื่องของฮัจญ์
0: ทัศนะของอุมรูอุมรอถือเป็นเพียงแค่สุนนะมุอะกะดะ
1: สมมุติฮัจญ์อาจารย์นะ
0: ฮัจญ์ก็ถือยังไม่ผลฟัดดูงแม้กระทั่งทัศนะหนึ่งของมัซฮับฮัมบะลีอิหม่ามอะห์มัดก็ถือว่าแม้กระทั่งอุมรอก็เป็นสุนนะอัยนียะห
1: ์ครับ
0: นะครับเป็นสุนนะอัยนียะห์เป็นสุนนะที่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีความผิดเป็นบาปอะไรร้ายแรงเหมือนกับฟัรดูฮัจญ
1: ์
0: นะครับเพราะถือเป็นแค่วาญิบเฉยๆไม่ใช่ฟัรดู
1: ครับ
0: นะ
1: อาละกอลอจากพระประแดงครับอาจารย์ขอรบกวนถามอาจารย์หน่อยครับผมยังสับสนและไม่เข้าใจครับเกี่ยวกับงานวันเด็กผ่านไปแล้วนะเพราะผมดูรายการมีหลายอาจารย์ที่พูดเรื่องนี้แต่ไม่ค่อยจะตรงกันบางคนบอกทำได้บางคนบอกทำไม่ได้อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับเราอธิบายไปนะอาจารย์ตรงนี
0: ้ในบิสมิลลาฮ์เรามาซัลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดผมก็ไม่รู้นะว่าใครตอบอะไรยังไงนะก็ถือแสดงว่ามันต้องมีอย่างตอบได้กับตอบไม่ได
1: ้
0: ของเราอยู่ตรงกลาง
1: นะ
0: ก็มีทั้งที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็คือสมมติว่าวันนี้มันเป็นวันเด็กแต่เราอยากให้ความสำคัญว่าทุกปีเราจะต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการทำกิจกรรมตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าถ้าเราไปให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ก็เท่ากับว่าเรากำหนดวันสำคัญขึ้นอีกมาอีกหนึ่งวันนะครับ
1: เหมือนกับ
0: ที่เราบอกว่าวันพ่อก็ไม่ได้มีเพียงแค่วันเดียวที่ผมบอกกับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: นะครับอาจารย์คงจำได
1: ้
0: ผมบอกตั้งกับพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วเราอย่าไปเจาะจงว่าวันนี้แต่ในเมื่อว่าวันเนี้ยเขาเป็นวันที่เขามีกิจกรรมอะไรที่เป็นพิเศษที่ในวันอื่นจะไม่มีเนี่ยนะครับเช่นสมมติเขาบอกเขาจะลดราคาเสื้อผ้าหรืออะไรสักอย่างนึงให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปถือโอกาสซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ของเด็กนะซื้อกระเป๋านักเรียนให้เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเหมือนกับช่วงปีใหม่เนี่ยเขาดั้มราคาสินค้าคือถ้ามาใช้ปีใหม่เขาดั้มไหม
1: ไม่ใช
0: ่แล้วเราไปซื้อได้ไห
1: ม
0: แล้วก็ไปซื้อได้แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมปีใหม
1: ่
0: แต่มันเป็นโอกาสที่ฝ่ายจัดกิจกรรมเขาจัดกันขึ้นนะครับแบบเนี้ยเขาบอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยค่าผ่านทางเขาไม่เก็บนะฉันซุนนะไม่ได้ฉันจะต้องจ่ายค่าผ่านทางเดี๋ยวมันจะเหมือนพวกนั้นมันไม่ใช่คนละเรื่องกันฉะนั้นในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาเราก็อย่าไปเอามาเป็นให้เป็นประเด็นในศาสนาเพราะมันจะไม่ใช่อย่างแต่ถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาล่ะเราไปเนี่ยคุมฮิญาบไปดีแหละแต่สักพักนึงไปเล่นกิเลสอะไรเก้าอี้ดนตรีเขาละไปใครขยื้อกับผู้ชายละอย่างเงี้ยอย่างงี้มันได้มั้ยล่ะ
1: คร
0: ับ นั้นที่ผมอธิบายกับพี่น้องไปตั้งแต่แรกคือจีฮะมันมุงฟักกะกันไอ้ส่วนที่ทำได้ก็คือส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่ทำไม่ได
1: ้
0: อย่าเอาสองเรื่องเนี้ยมันมาปนกันนะครับ
1: ไอ้ส่วนที่ทำได้ก็ทำในอย่างที่เราบอก
0: คือ
1: บอกนะแต่ว่าไอ้ส่วนที่ทำไม่ได้
0: วันเด็กนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปร่วมกิจกรรมกับเขา
1: ไม่จำเป็น
0: วันนี้มะทำขนมให้หนูนะวันนี้โรงเรียนหยุดนะวันนี้อะไรก็แล้วแต่มะนี่มะซื้อดินสอซื้อกล่องดินสอซื้ออะไรกันเนี้ยแต่เราอย่าไปบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เด็กจะต้องได้รับความอะไรความเอาใจใส่เป็นพิเศษ
1: ต้อง
0: มีกิจกรรม
1: ให
0: ้ไม่ใช่เพราะอิสลามก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับคือเราให้ความสำคัญผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญทั้งปีเราซูลให้ความสำคัญทั้งปีเพียงแต่ว่าสหประชาชาติเขากำหนดให้เป็นทางการว่าน่าจะมีเป็นวันสัญลักษณ์วันหนึ่งเท่านั้นของเราก็ไม่มีวันสัญลักษณ์เพียงแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดเรื่องนี้กับเขามะรักหนูนะอะไรรักแล้วแต่เนี่ยมะรักหนูทั้งปีแล้วก็มะจะอยู่กับหนูตลอดทั้งปีมันจะเป็นกำลังใจให้ทั้งปีเราก็ว่าอะไรไปแบบนั้นนะให้มันเป็นวันเพื่อลูกได้ประโยชน์จากเราไม่ใช่สนุกอย่างเดียว
1: ไม่ครับต รางวัลที่เขาได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็สอนเขาด้วยอธิบายเขาด้วยให้เขาว่าให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไร
0: ใช่เราอย่าไปว่าเราไปตามเขาเลยเขาไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องไปเขาจะไปลงเรือรบก็ไปครับมันไม่ใช
1: ่ครับนะแล้วก็ถ้าเขาไปเข้าฟรีนะบอกว่าวันนี้เด็กเข้าฟรีเอาผู้ปกครองไปได้คนนึงเราอันนี้ส่งครับ
0: เ
1: ลยไม่เคย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกโดนแล้วลูกโตมาลูกโดนทหารไม่เป็นไรไปที่ไปขึ้นพอไปขึ้นครับจริงๆพอถึงเกณฑ์ทหารเดินทหารหนีทหาร
1: นี่นะ
0: ได้
1: จับใบดำนะ
0: แล้วผู้หญิงจะไปขึ้นเครื่องบินอะไรเขาล่ะจะไปขึ้นรถถังอะไรเขาล่ะว่าบางครั้งมันไม่จำเป็น
1: สอนเด็กๆนะ
0: เดี๋ยวมาจะขอให้หนูเป็นทหาร
1: เดี๋ยวสมัครเลยสมัครให้เลยเอาครับจากนนทบุรีครับอาจารย์ครับผู้หญิงต้องอีกอมาเหมือนผู้ชายหรือไม่ครับอาจารย์คร
0: ับ บิสมิลลาห์เราไม่สนแล้วครับถามสุดท้ายแล้วแหละ
1: ก็เหลือเวลาอีกสักหนึ่งคำถามมีครับอาจารย์หลังจากนี้เรามีหนึ่งคำถามครับอาจารย์
0: บิสมิลลาห์เรามาสนแล้วอะไรนบีนามุฮัมมัดวันนี้ไม่รู้อะไรนะหรืออาจจะน้องๆเขาคัดเรื่องละหมาดอย่างเดียวเลยหรือเปล่าผมเสนอนิดหนึ่งก่อนตอบเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย์
0: ผมได้ไอเดียจากอาจารย์ฟริดเฟนดี
1: ้ครับอาจารย์อ
0: าจารย์ฟริดเฟนดี้เนี่ยแกคือค่อนข้างจะเรียกว่าถือว่าเป็นอาดาล่านะว่าคำถามเนี่ยแกจะไม่เอาคำถามของสัปดาห์ใหม่ตอบจนกว่าจะตอบคำถามของสัปดาห์เก่าเกลี้ยงซะก่อนหมดซะก่อนเพราะถือว่าสิทธิ์ของคนที่เขาส่งคำถามมาก่อนสมควรจะได้รับคำตอบก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปสลับเข้าค่ำเข้านี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะของคำถามคือใครเขาอาจจะเสียสิทธิ์เสียโอกาสเขาตรงนี้แต่ว่าเราเองก็สมมติเราก็คงจะแยกไม่ออกนะว่าอันไหนก่อนอันไหนหลัง
1: อ
0: ะไรนะ
1: รวม
0: กันไม่ได้เขียนวันที่เขียนอะไรกันด้วย
1: ครับแล้วก็ที่ผมมองก็คือว่าอย่างหนึ่งคือคิดว่าคงจะตอบหมดในสัปดาห์นี้นะก็เลยเอามา
0: คือผมเองผมก็คือไงล่ะจะคำถามไหนก็ตอบเฉพาะที่ตอบได้ไอ้ที่ยาก
1: ไอ้ที่ยาก
0: เราก็ไม่ได้ตอบอยู่แล้ว
1: มันก็อย่างนึงคืออาจารย์บางทีคนที่เขาถามมาในสัปดาห์นี้ปุ๊บแสดงว่าคนนั่งรออยู
0: ่
1: บางทีไอ้คนสัปดาห์ที่แล้วก
0: ็มันไม่ได้ตอบแล้ว
1: ไม่เมา
0: ไปดูช่องอื่นไหม
1: ไปถามช่องอื่นดีกว่า
0: ดูเลยหมดเวลาบิสมิลลาห์เรามาสอนแล้วละนบีนามุฮัมมัดผู้หญิงต้องอีกอมาเหมือนผู้ชายหรือเปล่าก็หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับหลายๆอย่างเหมือนกันหะดีษที่ผมเคยพูดกับพี่น้องบ่อยครั้งเลยเป็นหลักฟิกเลยก็คืออินนามันอิซาอุชากอยกุริยานผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็คือต้องเคียงบ่าเคียงไหลกันเหมือนพี่มันน้องกันผู้ชายทำอะไรผู้หญิงก็ต้องทำด้วยนะครับแบกรับภารกิจอะไรก็แบกรับเหมือนกันยกเว้นในส่วนที่มีกรณีที่ว่าเป็นกรณีที่มีตัวบทหลักฐานจากหะดีษจากกุรอานอะไรก็แล้วแต่ระบุความแตกต่างไว้แล้วแต่กรณีนะครับเช่นคนที่จะทำหน้าที่อาซานเงี้ยก็ต้องเป็นอะไรเป็นผู้ชายไม่อนุญาตให้ผู้หญิงอาซานเป็นต้นหรือคนที่จะเป็นอิหม่ามคนที่จะขึ้นคุตบะเงี้ยก็เป็นภาระหน้าที่ของคนผู้ชายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ทำอย่างเงี้ยมรดกอาจจะแตกต่างผู้ชาย2ส่วนผู้หญิง1ส่วนในกรณีที่เป็นความแตกต่างแบบเนี้ยก็ให้เป็นไปตามความแตกต่างแต่ถ้าไม่มีตัวบทระบุเอาไว้ก็ให้ถือว่ามีภาระมีศักดิ์และสิทธิ์ทัดเทียมกันเท่าเทียมกันตอนนี้ประเด็นกรณีของการอีกอมาของผู้หญิงเนี่ยนะครับรวมถึงการอาซานด้วยนะครับประเด็นนี้นักวิชาการเขาถกกันมาพอสมควรนะครับแต่ว่าทัศนะที่เรียกว่าเป็นที่แพร่หลายและก็ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการเลยก็คือการอาซานทัศนะที่มีน้ำหนักกว่าก็คือไม่มีบัญญัติหรือไม่สมควรที่ผู้หญิงจะอาซานเพราะว่าผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องอาซานแล้วเพราะมีผู้ชายอาซานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชายเขาอาซานแล้วก็ถือว่าเป็นการพอเพียงไม่จำเป็นจะต้องอาซานนะครับเพราะผู้หญิงก็รู้แล้วว่าขณะนี้ครับวักตูและอีกอย่างหนึ่งอุลามะเขาก็มีข้อสังเกตตรงที่ว่ามันมีหลักของวิชาการบางอย่างที่บอกว่าเสียงของผู้หญิงถ้ามาอยู่ในกรณีที่เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นข้ออนุโลมเนี่ยเขาก็ให้ถือว่าเป็นข้อควรระวังนะเป็นข้อควรระวังเช่นกรณีอ่านกุรอานเสียงไพเราะนะครับหรือว่าอาซานที่ต้องใช้เสียงที่ไพเราะนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเราในอย่างอายะห์กุรอานฟะลาตักดอนบิลกอลีฟยัตมัลละซีฟีกัลบิฮิมารดนะผู้หญิงเนี่ยอย่าไปทำเสียงละห้อยทำเสียงเอื้อนเสียงเอ่ยอะไรแบบเนี้ยเพราะไอ้คนที่ใจลามกเนี่ยมันจะคิดอกุศลมันจะคิดอกุศลนั่นซึ่งมันต่างกับผู้ชายฉะนั้นทัศนะของบรรดานักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆมานะนะครับส่วนมากจะเรียกทัศนะว่าไม่ให้ผู้หญิงอาซานไม่ให้ผู้หญิงอาซานนะครับแต่ก็มีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับว่าอนุญาตให้อาซานได้แต่ก็มีเงื่อนไข1 2 3 4 5เงื่อนไขส่วนอีกอมานะครับทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ ก็เหมือนเดิมก็คือไม่เห็นด้วยที่จะให้หรือว่าเข้าใจว่าไม่มีซุนนะห์ให้อาซานนะครับแต่ส่วนหนึ่งบอกว่ายังจะพอมีอาซานนะไม่มีอะไรมีอีกก่อนมาก็อาศัยหะดีษที่บอกว่าครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาเนี่ยเคยทั้งอาซานแล้วก็เคยทั้งอีกอนมาเวลาเธอละหมาดกับเฉพาะผู้หญิงแล้วเธอก็นำละหมาดกลุ่มผู้หญิงโดยที่เธอยืนละหมาดอยู่ตรงกลางมันอุลามะส่วนหนึ่งเขาบอกวิจารณ์ว่าหะดีษบทนี้สถานะมีปัญหานิดนึงก็ละเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้ยึดถือตามหลักเดิมก็คืออารมณ์นี้กรณีแบบนี้ให้เป็นกรณีเฉพาะของผู้ชายเขาไปยกเว้นไม่มีผู้ชายเลยสมมติหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหม่ๆอาจารย์รอมฎอนก็ไม่มีใครก็ไม่มีวิทยุก็เปิดไม่ติดดาวเทียมก็ดูไม่ได
1: ้
0: มีแต่ใหม่ๆอย่างเดียวเลยทำไงอ่ะก็อาจารย์กันเองอีกอมากันเองนำละหมาดกันเอง
1: ง
0: ั้
1: นเลย
0: เพื่อที่ก็ตอนนี้มันตรงจุดประสงค์เพราะไม่มีใครแจ้งเวลาละหมาดก็ต้องแจ้งกันเอง
1: เพราะอย่างที่เราบอกขั้นต้นนะว่าการอาซานคือการแจ้งเข้าเวลาละหมาด
0: แล้วก็ถ้าไม่มีใครอาซานเลยแล้วจะรู้ไงว่าเข้าหรือไม่เข้าอะไรยังไง
1: ใช่ครับครับ
0: วันเราแต่ละอาซาน
1: ครับอาจารย์ครับก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายครับนะคงจะมีสักหนึ่งนาทีให้อาจารย์ได้ฝากอะไรสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ
0: สัปดาห์นี้ผมไม่มีอะไรจะฝากเดี๋ยวก็บอกฝากอย่างเดียว
1: ก็เอานี้กันนะ
0: อาจจะ
1: งาน
0: อาจจะเชิญพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันศุกร์เนี่ยนะครับอีก2วันนะพรุ่งนี้พุธพฤหัสนะครับเย็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่17มกราคมเนี่ยนะครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับโดยโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับแผนกซานาวีนะครับจัดงานหารายได้เป็นงานประจำปีนะครับในลักษณะของการจัดเลี้ยงอาหารเป็นโต๊ะจีนนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์โต๊ะตอนนี้มันทะลุเป้า300กว่าไปแล้วนะก็งานจะเริ่มตั้งแต่ช่วง
1: 6:30
0: ไม่ใช่6:30ก็คือหลังละหมาดมักริบเป็นต้นไปเพราะว่าม ักริบเนี่ยมันประมาณ6:10กว่านาทีนะครับมันก็จะค่อมกับเวลาละหมาดก็หลังจากละหมาดมักริบก็แล้วกันนะครับพี่น้องจะได้วางแผนถูกนะครับก็เรื่อยไปนะครับก็อินชาอัลเลาะห์สถานที่จอดรถพอสมควรนะครับมีพอแล้วก็ลานบริเวณลานอเนกประสงค์หน้ามูลนิธิหน้ามัสยิดก็ขยับขยายนะครับเทหินเทปูนอะไรก็ถือว่าเรียบร้อยในระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์เสียทีเดียวนักนะครับเพราะว่ามูลนิธิของเราค่อนข้างจะมีงบประมาณจำกัดนะครับในส่วนหนึ่งก็คือต้องเจียดไว้สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จด้วยนะครับก็ทั้งบนมัสยิดทั้งอะไรด้วยก็นะครับให้ทางร้านบังอามินโภชนายนะครับพาไปดูสถานที่เขาบอกว่าหลวมอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะไม่เบียดไม่อะไรกันก็งานจะเริ่มตั้งแต่หลังละหมาดมักริบเรื่อยไปจนกระทั่งนะครับเสร็จงานก็ประมาณสัก3:30ถึง4:00นะครับอากาศตอนนี้ก็อากาศกำลังเย็นสบายนะครับแล้วก็ทีมงานของยะตีมทีวีนะครับตั้งแต่ผู้อำนวยการเลยนะครับผมทำหนังสือเรียนเชิญท่านอาจารย์อัชรีคณะกรรมการบริหารนะครับคือฝ่ายของยะตีมด้วยนะครับแล้วก็คุณคอลิดปู่ทองนะครับคณะวิทยากรทั้งหมดอาจารย์รอมฎอนอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์อาจารย์ยาฟัตชัยบูใครตะใครเชิญหมดเลยนะครับไปร่วมนะครับแล้วก็คุณคอลิดก็จะให้เกียรตินะครับเป็นวิทยากรหลักของงานครั้งนี้ด้วยนะครับในงานก็จะมีกิจกรรมนักเรียนนะครับจำนวนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นกิจกรรมการพูดคุยสังสรรค์ทักทายนะครับของบรรดาครูบาอาจารย์นะครับคือไม่ใช่ครูของเรียนอย่างเดียวนะครับครูของเรียนอาจจะเป็นตัวแทนนะครับสักคนสองคนแต่ว่าเราจะให้พี่น้องได้พบเจอนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์นะครับอาจารย์ฟริดเฟนดีอาจารย์นามัดก็พี่ทักอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอาจารย์ตุนุเฮดหวังประโยชน์กับตะไคร้อาจารย์รอมฎอนจะไปร่วมในงานนี้ทั้งหมดเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะได้รับปากกันไว้แล้วนะครับก็พี่น้องก็สามารถทักทายได้อะไรได้เพียงแต่ว่าจุดประสงค์ของการจัดงานก็คือรายได้ทั้งหมดนะครับรายได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จนะครับก็พี่น้องก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้แล้วในงานครั้งนี้นะครับคุณคอลิดแจ้งแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการบอกว่
1: า
0: จะมีรถออบีไปถ่ายทอดนะครับ2ช่วงก็คือช่วงรายงานข่าวของต้นคอลิดนะครับช่วงเย็นด้วยนะครับเกาะข่าวคุยด้วยอะไรนะครับ
1: จับข่าว
0: คุยนะครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่2:00ไปจนกระทั่งเสร็จงานอันนี้ก็จะเป็นช่วงของกิจกรรมบนเวทีนะครับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสอุดหนุนนะครับหรือว่าซื้อโต๊ะนะครับพี่น้องสามารถที่จะร่วมบริจาคเป็นญะรียะห์ได้นะครับมอบผ่านผมนะครับหรือผ่านครูบาอาจารย์ของโรงเรียนคณะกรรมการของโรงเรียนทุกท่านนะครับหรือว่าพี่น้องจะโอนเข้าทางบัญชีด้วยก็ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะแจ้งให้พี่น้องทราบในครั้งต่อไปก็นะครับสุดท้ายนี้ผมเองในฐานะที่เป็นครูใหญ่นะแล้วก็เป็นผู้บริหารคนหนึ่งของโรงเรียนอาจารย์ฟริดเฟนดี้ในฐานะผู้อำนวยการแล้วก็ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถานศึกษาทุกท่านนะครับขอกล่าวขอบคุณกับพี่น้องทุกท่านนะครับ แล้วก็คงจะไม่มีอะไรตอบแทนให้นอกจากขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพี่น้องทุกท่านที่อุดหนุนนะครับบัตรโต๊ะจีนนะครับแล้วก็ร่วมบริจาคซื้อบัตรให้นักเรียนให้เด็กกำพร้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเยอะเลยก็ขอให้พระองค์ทรงตอบแทนความดีทุกๆความดีให้กับพี่น้องนะครับ
1: ครับตะวันนี้บิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะยะสังวานหรือป้าแป๊วประดิษสุวรรณฮะยะสังวานหรือป้าแป๊วประดิษสุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮะยะฟาติมะห์ประดิษสุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: يُبْصِرُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความติยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านคำในเรื่องความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเป็นสิ่งที่มีความลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแต่เป็นสิ่งที่สร้างผลกับตัวเรานั้นเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในแง่บวกคือถ้ามีอิคลาสแบบเต็มๆทำสิ่งเล็กก็ได้มากแล้วก็ถ้าหากว่าอามานอิบาดะห์เช่นใดที่ขาดความอิคลาสอามานอิบาดะห์เช่นนั้นจะไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนี้มีบางประเด็นไปน้องครับในการอิบาดะห์ยกตัวอย่างเช่นเราถือศีลอดเนี่ยที่จริงการถือศีลอดเนี่ยเจตนาเราจะต้องเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ามีแฝงครับแฝงว่าถือศีลอดเพื่อให้สุขภาพดีหรือว่าเราไปทำฮัจญ์การทำฮัจญ์จะเป็นอิบาดะห์ครับที่เป็นรุกลหนึ่งในอิสลามครับเราไปทำฮัจญ์แต่มีแฝงว่าไปฮัจญ์แล้วก็มีแฝงเอาสินค้าไปขายทำการค้าเล็กๆน้อยๆด้วยนะแบบนี้นั้นมีผลกระทบกับพลบุญเราหรือไม่มาดูคำตอบครับท่านอิหม่ามกอรอฟีฮะท่านเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งในมัซฮับอิหม่ามมาลิกีนะครับที่มีชื่อเสียงท่านตอบในประเด็นนี้ในหนังสือของท่านโดยท่านกล่าวว่าการละลิกาเช่นเดียวกันมันซ้อมะลียาเซฮะยาสาดูหูคนที่ถือศีลอดโดยมีเจตนาว่าเพื่อให้สุขภาพดีเอาลียาสุละละหูซาวาลูมารดมินันอมารดหรือเพื่อให้โรคภัยแค่เจ็บหายไปเช่นบางโรคนะครับถือศีลอดแล้วเนี่ยมันเป็นการรักษาเลยนะครับแบบเนี้ยมันเป็นแบบประเด็นนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อการกับผลบุญเราหรือไม่ท่านได้ตอบว่าวะลายักดะฮูฮาดามินเสามีการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้มาทำลายผลบุญของเราฮะดีใจได้ฮะแต่มันมีประเด็นเนี่ยที่จะต้องเรียนรู้นะครับบัลอามารบิฮิซอฮิบุชชะรอฺฟีกาวลิฮิก็เพราะว่าในประเด็นเนี้ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทรงกล่าวไว้นะครับว่ายามะอ์ชะรัชชะบาบโอ้ชายหนุ่มเอ๋ยมันอิสตอฏออะมินกุมบาฟันยะตะซะวัดบุคคลใดก็ตามที่มีความพร้อมก็จงนิกะห์วะมัลลัมยัสตอฏิอ์จากใครที่ไม่มีความพร้อมไม่มีอาจจะไม่มีเงินที่ไม่พอฮะฟาอะลัยฮิบิสซิยามฟาอะลัยฮิบิสซอมก็ให้เขาถือศีลอดฟะอินนะฮูละฮูวิยาอ์นเพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นการคุ้มครองตัดไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีหรือบางหะดีษแม้ว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟก็ตามครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่าซูมูตะซิฮูถือศีลอดแล้วเนี่ยสุขภาพจะดีฟะอัมรอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซอมีลิฮาซัลกอรอดซึ่งในภาพรวมเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงได้ใช้ให้เราถือศีลอดเพราะว่ามีจุดประสงค์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของดุนยาเนี่ยฮะวะลาวกานะซาลิกะกอดิฮัลถ้าหากว่าเรื่องการถือศีลและมีจุดประสงค์เพื่อเรื่องของดุนยาเนี่ยมันเป็นตำหนิในผลบุญลัมยะมุรุบิฟิลอิบาดะห์แน่นอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลก็จะไม่ใช้เราในเรื่องของอิบาดะห์หรอกครับแต่คงต้องใช้ว่าจะต้องเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวฟะฮาซิลอักรอดในจุดประสงค์ต่างๆที่แฝงเข้ามาในการอิบาดะห์ที่ต้องรู้ดีนะประเด็นอยู่คือมันเป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์เอาว่าผลประโยชน์ทางสุขภาพเราผลประโยชน์ที่เป็นวัตถุที่เป็นเงินทองเห็นมั้ยผลประโยชน์ที่เป็นการสุขภาพผลประโยชน์ที่เป็นเรื่องของเงินทองมันไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ที่เป็นชื่อเสียงแยกกันนิดนะฮะริยะที่จะเข้ามาคำว่าริยะคือเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติอันนี้เป็นเรื่องของริยะเต็มๆแบบนี้ครับพี่น้องมาเป็นสิ่งที่เป็นของแสลงของความอิคลาสแต่ผลที่เป็นผลประโยชน์อันนี้แยกมาฮะผลประโยชน์เนี่ยเราแยกออกมาอาจจะเป็นประโยชน์ในร่างกายเราที่ถือศีลอดและสุขภาพดีผลประโยชน์ที่เป็นเงินทองนะครับอันนี้ถ้าหากว่ามันไปแฝงไว้ในอิบาดะห์ฮุกกลมจะว่าอย่างไรนั่นที่เราทราบกันท่านอิหม่ามกอรฟีตอบว่าไม่ได้ทำลายการไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำลายการอิบาดะห์ชิ้นนั้นๆ นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ในศาสนาของเราเนี่ยเปิดประเด็นเอาไว้เป็นคำถามไปเปิดไว้ว่าอนุญาตให้ทำในเรื่องนี้ได้แต่ถือศีลอด นะครับมีเทียบเท่าเพื่อสุขภาพดีเทียบเท่าเพื่อผลประโยชน์อื่นๆในเรื่องของดุนยานี้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นของแถมไปนะฮะเป็นประเด็นรองเป็นผลภายได้ฮะผลภายได้ที่เกิดขึ้นแต่พื้นฐานการที่เราถือสนอดเนี่ยต้องมีพื้นฐานในว่าถือสนอดเพื่อเราสุภาพในว่าแต่ละไปทำมหัศจะเข้าแสวงหาความปลอดภัยจากว่าแต่ไม่มีของแถมผลพลอยได้ที่บางครั้งเราอาจจะไปค้าขายเล็กๆน้อยๆในการทำมหัศหรือเรามีผลพลอยได้นะครับที่สุขภาพเราดีขึ้นมีสิ่งที่เข้าไปเจือปนไปในการเนียดของเรานะฮะท่านได้ตอบว่าแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นการทำลายผลบุญของเราเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการโอ้อวดฮะไม่ใช่เป็นสิ่งที่โอ้อวดแต่เป็นผลประโยชน์ที่อาจจะแฝงเข้ามาแบบนี้นะครับและเป็นผลประโยชน์ที่มันมีวงเล็บครับว่าผลประโยชน์ที่ศาสนาของเราอนุญาตให้ผลประโยชน์ที่มีบทบัญญัติชะรีอะห์ของเรารับรองในเรื่องนั้นๆแต่แท้ในเรื่องใดก็ตามครับที่เป็นผลประโยชน์ที่ไม่มีบทบัญญัติชะรีอะห์แฝงเอาไว้ในสิ่งนั้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเลยไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ที่มีบทบัญญัติชะรีอะห์เราบอกเอาไว้นะซูมูตอซิฮูถือสนอดและสุขภาพดีหรือคนที่ต้องการที่จะระงับตนเองไม่ให้ไปทำสิ่งที่ผิดในเรื่องของซีนานะครับก็ให้ถือสนอดและเช่นเดียวกันครับคนที่ทำสงครามออกรบเพื่อแสวงหาผลที่เป็นผลไม่ได้นะครับที่เป็นแสวงหาผลไม่ได้จากทรัพย์สงครามแบบนี้ศาสนาก็อนุโลมให้เพราะเขาไม่ได้ออกรบเพื่อคนมายกย่องสรรเสริญเขาแต่มันเป็นผลประโยชน์ที่เข้ามามันอีกประเด็นหนึ่งอีกล็อกหนึ่งนะครับท่านอิหม่ามกอรฟีท่านได้กล่าวว่าฟาฮาซิลอักรอดลายะดคูลฟีฮาตะอซีมุลคอนกีซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวมาเนี่ยฮะมันไม่ได้มีผลประโยชน์ว่าเพื่อให้คนให้เกียรติเขาเห็นฮะมันไม่ใช่เป็นระยะแปลว่าให้คนยกย่องสรรเสริญเพื่อเกียรติเพื่อตำแหน่งอันนี้เป็นระยะแต่คนที่เขาถือสนอดเพื่อสุขภาพเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวเข้ามาครับบัลฮิยะตัชริกุอุมูรินมินัลมอซอลิฮแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่แฝงเข้าไปที่มันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นสุขภาพดีหรืออาจจะมีได้เงินนะครับและซาลาอิดรอกุนซึ่งในประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเกียรติแต่มันเป็นผลประโยชน์อื่นแยกกันวะลาตัสลิฮุลิลอิดรอกวะลาลิตะอซีมซึ่งในเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับการชื่อเสียงเกียรติหรือการสร้างตนให้เป็นที่รู้จักถ้าเป็นแบบนี้เค้าเรียกว่าริยะนะเป็นสิ่งที่เป็นของแสลงของความอิคลาสเลยฮะแต่ในประเด็นที่มันเป็นมอซอลิฮเป็นผลประโยชน์ที่อาจจะเข้ามาในเนียดของเราเนี่ยแต่ไม่เป็นผลประโยชน์ที่ศาสนาของเรานั้นรองรับเอาไว้เนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับแต่มันมีประเด็นต่อมาแล้วกับคนหนึ่งที่เขาถือสินอดหรือไปทำมหัจญ์เนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอย่าง 100% ไม่ได้มีการฆ่าเข้าไปหรือถือสินอดนะครับก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นสุขภาพดีอะไรแบบนั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแบบเนี้ยผลบุญจะดีกว่ากับคนที่ถือสินอดและเพื่อให้สุขภาพดีไหมครับ คำตอบคือเวลาย้ำนักอันนะฮะดิลอักรอดอันบุคอเราก็ลิลอิบาดะห์ก็ต้องกุศลอัจรอดแต่แน่นอนฮะถ้าเป็นประโยชน์ที่มีแฝงเข้าไปแต่แฝงว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสุขภาพดีหรือเพื่อให้ได้เงินเนี่ยถ้าแบบนี้แน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เข้าไปแล้วมันทำให้ผลบุญบกพร่องแต่ต้องผลบุญบกพร่องนะครับแต่ไม่ได้ทำลายผลบุญทั้งหมดต่างกันนะครับถ้าหากเป็นริยะโอ้อวดหรือที่มีเพื่อต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยแบบนี้มันทำลายทั้งหมดเลยครับไม่ได้ผลบุญเลยผลบุญเท่ากับศูนย์แต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เจือเข้าไปแฝงเข้าไปที่เป็นผลประโยชน์สุขภาพผลเทศสดแล้วเพื่อให้สุขภาพดีไปทำฮัจญ์แล้วมีการค้าขายเล็กๆน้อยติดไม้ติดมือไปด้วยแน่นอนฮะผลบุญอาจจะบกพร่องอาจจะไม่ได้เต็มร้อยต่างกับคนที่ไปฮัจญ์100%เลยเทศสดเพื่อรอสุบฮานุตะลาอย่าง100%เลยไม่มีนัยยะแฝงใดๆทั้งสิ้นที่เป็นประโยชน์แบบนี้เขาได้เต็มร้อยนั่นคือประเด็นที่แยกกันนิดนึงนะฮะและต้องทราบว่าอันนั้นอิบาดะห์ถ้าจริงการอิบาดะห์การทำความดีกับอัลลอฮ์อิซาตัจรอดัตอันฮาครับเมื่อเขาเนียดของเขาเนี่ยเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แบบเต็มๆแบบ 100% เนี่ยซาดัลอัจรุแน่นอนผลบุญนั้นได้เต็มร้อยวะอัซุมัสซาวาบและผลบุญก็ยิ่งใหญ่ก็แยกกันนิดนึงนะฮะว่าผลบุญได้นะครับแต่จะต่างกันคนที่ถือศีลอดเพื่อแสวงหาความปลอดภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าง 100% เลยนะครับเขาก็ได้ 100% แต่การถือสุนอดเพื่อสุขภาพนะครับสุขภาพจะดีหรือหายจากบางโรคนะครับแต่อันนี้ โดยที่หมายความว่าเขาเนี่ยเป็นของแถมนะฮะแต่มันมีเข้าไปด้วยโดยที่หลักของเขานั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป็นคนประเภทที่2ผลบุญนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนคนประเภทที่1ครับผลบุญอันบกพร่องแต่ได้ผลบุญมั้ยครับได้แต่คนประเภทที่3ครับเขาถือศีลอดเพื่อให้คนยกย่องเพื่อเกียรติเพื่อตําแหน่งเพื่อเกียรติเพื่อตําแหน่งเป็นริยะเนี่ยเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อหน้าตาไอ้แบบนี้นั้นไม่ได้ผลบุญเลยฮะการที่ส่วนของเขานั้นผลบุญที่จะเกิดขึ้นนั้นมันหายไปเลยเพียงน้องครับตอนนี้ท่านอิหม่ามกอรอฟีนะท่านก็วางกรอบนะครับในการพิจารณาโดยเอามาจากอิสติมบาตวิเคราะห์มาจากตัวบทที่มาจากอัลกุรอานจากฮะดีษครับโดยท่านจะกล่าวว่าย่างอัลลัมพงทราบเถิดว่าอันริยะคำว่าริยะเนี่ยคำว่าโอ้อวดเนี่ยตัชรีชิรกุนวะตัชรีกุนมาอัลลอฮ์ตะอาลาฟิตตออะห์เป็นการสร้างชิริกกับอัลลอฮ์ในการตออะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการแฝงครับแฝงชื่อเสียงการยอมรับในการตออะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะมูญิบุลลิมักซิยะห์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งบาปวัลอิสและก็ความผิดวัลบุตลานแล้วก็ความเสียหายในอิบาดะห์นั้นถ้าหากว่าอิบาดะห์ใดก็ตามครับมีริยะคือทำเพื่อชื่อเสียงโอ้อวดนะครับเกียรติมีหน้ามีตาไอ้สิ่งเนี้ยอามานอิบาดะห์ฉะนั้นเสียหายใช้ไม่ได้เลยครับฟอริยะดังนั้นคำว่าริยะเขาให้คำนี้อย่างคำว่าริยะคำว่าโอ้อวดนะฮะอัยยะมัลอามัลมะมูรบิฮิอัลมุตะกอรรอบุบิฮิอัลลอฮิตะอาลาคือเขามีเจตนาในการอิบาดะห์ซึ่งอิบาดะห์เนี่ยการทำความดีเนี่ยแก่นของเรื่องคือต้องตะกรุบแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์วะยักษัดบิฮิวะจะฮุลลอฮ์และอิบาดะห์นั้นจะต้องมีเจตนาว่าเพื่อพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นริยะอย่างแน่นอนครับเป็นริยะเป็นการโอ้อวดอย่างแน่นอนวะไอยูอัซซิมุอันนัสเอาอยู่อัซซิมุฮุมหรือมีเจตนาว่าเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเขาอันนี้สิ่งที่ว่าเป็นริยะนั้นสรุปฮะสรุปว่าการที่เราถือศีลอดเพื่อสุขภาพดีหรือเพื่อหายจากโรคเบาหวานได้ผลบุญด้วยครับได้ครับแต่มีข้อแม้ว่าเอาซ้อนหลักในเรื่องนี้ครับต้องถือศีลอดหลักประเด็นหลักคือเนียกเจตนาเพื่อแสวงหาความปรารถนาจากอัลลอฮ์ส่วนสุขภาพที่ดีนั้นว่าให้คิดว่ามันเป็นผลพลอยได้ที่ของแถมแบบนี้ได้นะครับแต่ถามว่าได้เต็มร้อยไหมไม่ได้เต็มร้อยครับถ้าจัดเต็มร้อยนั้นจะต้องไม่คิดอะไรเลยฮะคิดว่าแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าง 100% แต่อย่าเป็นประเภทที่3ครับก็คือว่าทําเพื่อการยกย่องสรรเสริญครับตําแหน่งเกียรติไอ้แบบนี้เรียกว่าริยามันเป็นสิ่งที่มาทําลายอามัลอิบาดะห์ของเราแต่ผมมีเทคนิคพิเศษนะครับที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายนี้ฮะมันเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากเรื่องของริยานะครับระยะการโอ้อวดรอดพ้นจากชิริกคอฟี่ในเรื่องนี้เลยฮะก็คือว่าให้เรานี้มีเจตนาแบบนี้นะครับให้มีเจตนาไว้สิ่งที่เราทำนั้นเป็นหัวซีแล้วฮะเป็นหัวซีแล้วเป็นสี่เพื่อจะไปสู่เป้าหมายเราเป้าหมายเราคือความอิคลาสแล้วก็รูปแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เป้าหมายของเราที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สิ่งที่เราทำนะครับทั้งเรื่องโดยทั่วๆไปเรื่องของอิบาดะห์การทำซอดาก็ซอดาก็เป็นตะกรุบกับอัลลอฮ์เรื่องการนอนการกินเราซึ่งเป็นเรื่องอาดะห์เรื่องประเพณีโดยทั่วไปฮะการใช้ชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยฮะว่ามันเป็นไม่เกี่ยวกับอิบาดะห์แต่เราสามารถที่จะยกระดับสิ่งที่เป็นอาดะห์เรื่องทั่วไปนะให้เป็นอิบาดะห์ได้เลยฮะโดยการอาศัยเนียดนะครับเนียดว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นวะซีละเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ภาษาอาหรับเรียกว่าตะกรุบนะนั้นให้โฟกัสคำว่าสี่ฮะเนี่ยเจตนามองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชีวิตเรานะให้เป็นสี่เพื่อไปเป้าหมายตะกรุบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวส่วนสิ่งอื่นๆที่มันเป็นผลภายได้นะมันเป็นผลภายได้ที่เกิดขึ้นมาเราไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ไปเจตนาแต่เรารับฮะถ้าเราทำดีนะครับเสร็จแล้วคนให้เกียรติเราแล้วก็โอเคฮะแต่สิ่งนี้ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นหลักเราไม่ได้มีเจตนาในเรื่องนี้เจตนาของเรานั้นเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากเมื่อเราตั้งหลักในชีวิตของเราโดยเฉพาะในการอามัดอิบาดะห์ของเราแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นวซีละเป็นสื่อในการตะกรุบแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เป้าหมายของเราคือหนึ่งเดียวครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานั้นเพื่อแสวงหาการโปรดปรานจากอัลลอฮ์และเราก็มองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่ในกับชีวิตเรานะครับมองเป็นเพียงแค่วซีละสื่อเองสื่อที่เราตะกรุบกับอัลลอฮ์มองเงินเป็นสื่อนะครับมองเกียรติ ตำแหน่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นสื่อทักษะความสามารถที่เรามีอยู่นั้นเป็นสื่อในการตะกรุบกับอัลลอฮ์เนี่ยแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดนะครับและเราก็จะมีหลักในการใช้ชีวิตเราแล้วเราก็จะมีความโล่งสบายใจครับว่าในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราแสวงหาได้ครับเราหาเงินได้เราหาเกียรติได้นะครับแต่ว่าเงินเกียรติที่เราแสวงหาเนี่ยมีข้อแม้ว่าเงินหรือว่าเกียรตินั้นเพื่อไปตะกรุบกับอัลลอฮ์เราจะเป็นอิหม่ามนะครับจะเป็นอิหม่ามเพื่ออะไรฮะบางคนมีอิหม่ามเพื่อตอบสนองนับสูของตนเองเพื่อจะเป็นที่ยอมรับของสังคมแบบนี้บาปฮารามนะครับเพราะเป็นสิ่งที่มันค้านกับอิคลาสความบริสุทธิ์ใจแต่ที่เนียดว่าอ๋อเราเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำนะครับเพื่ออาศัยตำแหน่งเป็นอิหม่ามผู้นำนั้นดูครับอำนวยครับประโยชน์ให้กับคนในสังคมไอ้แบบนี้ได้ผลบุญไอ้แบบนี้ได้ผลบุญเพราะอะไรฮะเพราะมันมีพื้นฐานเป็นชะรีอะห์บทบัญญัติของอัลลอฮ์ครับบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราในสิ่งที่ดีๆก็เพียงแค่มองโลกให้เป็นมองโลกให้ขาดแค่นั้นเองครับมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสวงหานั้นมองว่าเป็นเพียงแค่วสีละสื่อในการที่เราจะตะกรุบแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราขออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าให้ผมให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นเป็นคนที่มีความอิคลาสมีความสุขใจมองดุนยานี้ให้ขาดนะครับมองว่าเป็นเพียงแค่สื่อในการตะกรุบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษสุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษสุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษสุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮุดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุ

0: 034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: ถ้ามียาตัวหนึ่งสามารถรักษาได้เกือบทุกโรคเช่นความดันความเสี่ยงโรคหัวใจบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีจริงหรือถ้ามีก็อาจจะแพงและเข้าถึงยากแท้จริงแล้วยาตัวนี้คือพฤติกรรมของเราเองต่างหากค่ะแค่หันมาออกกำลังกายง่ายๆเช่นการขยับตัวการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งใครๆก็สามารถทำได้ฟรียิ่งถ้าหมั่นทำเป็นประจำและถูกวิธีผลลัพธ์ของมันจะมีค่ายิ่งกว่ายาวิเศษไหนๆเลยค่ะวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณในทุกวัน
2: รายการดูอาสอนน้องเสนอตอนดูอาขอให้ฝนตกที่อื่นอัลลอฮุมะอะลัลอากามวัซซิรอบวะบุตูนิลเอาดียะตีวะมานาบิติชชะจรความว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าให้มันตกลงบนพวกเราเลยโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้มันตกลงบนที่สูงและเนินเขาเล็กๆและบนลำธารระหว่างหุบเขาและที่ที่ต้นไม้ได้งอกเงยข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าวันนี้จัดรายการโดยฮัยยานแยนาพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะ

وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق

0: تواصوا بالصبر
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากเอกโออัลลอฮ์นะครับซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรายการทุกคนวันนี้นะครับดุอาของศรัทธาชนยังเป็นดุอาที่ขอกับพี่น้องมุสลิมอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นดุอาอีกบทหนึ่งครับนำเสนอกับพี่น้องเพราะว่าถ้าผมขอคนเดียวนะครับไม่รู้อัลลอฮ์จะตอบรับหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่น้องบางคนอาจจะดีกว่าผมก็ได้นะครับมีความบริสุทธิ์กว่าผมมีความอิคลาสมากกว่าผมช่วยกันขอแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะตอบรับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือบรรดามุสลิมในที่ต่างๆที่ถูกรังแกถูกกดขี่ข่มเหงในโลกนี้นะครับดุอาบทนี้ความหมายดีครับอัลลอฮุมมาฟาริจนะครับฮัมมันมะห์มูมินนะครับแบ่งเป็นวรรคดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับอัลลอฮุมมาโอ้พระผู้เป็นบานของฉันฟาริจนะครับโปรดเขาเรียกว่าช่วยเหลือนะครับทำให้รอดพ้นฮัมมามะห์มูมินความวิตกนะครับที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่วิตกทั้งหลายบางคนมีความทุกข์นะครับเกิดจากความวิตกกังวลเกิดจากความเศร้าตรงนี้เนี่ยฟาริจนะครับขอให้อัลลอฮ์นั้นจงปลดปล่อยจงเขาเรียกว่าขจัดมันออกไปนะครับฮัมมันมะห์มูมินให้พ้นจากบรรดาผู้ที่มีความวิตกทั้งหลายในขณะเดียวกันครับวานัฟฟิสนะครับกาบันมักรูบินนะครับขอต่อล้อว่าวานัฟฟิสกาบันมักรูบินแล้วก็โปรดขจัดความเศร้าโศกให้พ้นจากหัวใจของผู้ที่เศร้าโศกด้วยนะครับวานัจีมุสตัดอาฟีนามินันมุสลิมีนนะครับขอต่อล้อว่าจงทำให้บรรดาผู้ที่อ่อนแอมุสลิมที่อ่อนแอนั้นรอดพ้นจากการถูกกดขี่รังแกทั้งหลายนะครับนี่คือความหมายโดยรวมของดุอาบทนี้นะครับอัลลอฮุมมานะครับโอพระผู้วิบังของฉันฟาริจนะครับจงปลดปล่อยจงช่วยเหลือนะครับฮัมมันมะห์มูมินผู้ที่มีความวิตกกังวลให้เขานั้นพ้นจากความวิตกกังวลนะครับวานัฟฟิสกาบันมักรูบินแล้วก็ผู้ที่เศร้าโศกจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เขานั้นพ้นจากความเศร้าโศกวานัจีนะครับวานัดยี่อันมุสตัดอาฟีน่ามินันมุสลิมีนแล้วก็ทำขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับให้บรรดาผู้ที่อ่อนแอผู้ศรัทธาที่อ่อนแอนั้นนะครับนัดยี่จงทำให้เขานั้นรอดพ้นนะครับจากการอ่อนแอตรงนั้นจะด้วยการถูกข่มเหงด้วยการถูกการอธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับดูอาบทนี้เป็นภาพรวมครับไม่ได้ขอให้คนใดคนหนึ่งแต่ขอให้กับพี่น้องมุสลิมทั้งโลกเลยดูอาบทนี้นะครับถ้าพี่น้องสังเกตดูเนี่ยความหมายมันจะต่างจากดุอาบทอื่นๆถ้าบทอื่นก็จะขอให้อัลลอฮ์นั้นช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะนะครับแต่ดุอาบทนี้ขอให้กับผู้ที่มีความวิตกกังวลผู้ที่มีความเศร้าโศกเสียใจค่อนข้างจะแปลกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนเนื้อหาดุอาบทอื่นๆตรงนี้ในที่ผมนำเสนอเพราะอยากจะบอกพี่น้องว่าอิสลามนั้นคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่เป็นมุสลิมด้วยกันเองด้วยไม่ใช่พูดแต่ญิฮาดอย่างเดียวนะครับชีวิตทรัพย์สินต่อสู้อย่างเดียวแต่ว่าในขณะที่ความรู้สึกของบรรดามุสลิมบางกลุ่มบางคนเนี่ยนะครับเขาจะมีความเสียใจอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียบุตรหลานนะครับฝนตกนากุ้งน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมบ้านสูญเสียพืชผลไร่นาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฮัมเป็นความวิตกนะครับเป็นกรรบุญเป็นความเสียใจตรงนี้เราก็แสดงความห่วงใยตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ขอต่อล้อว่าให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาด้วยตรงนี้ครับเป็นการบอกว่ามุสลิมนั้นที่บอกว่ามุสลิมนั้นเหมือนกับกำแพงยึดกันไปยึดกันมานะครับสร้างความแข็งแรงเป็นหนึ่งเดียวกันบางทีก็บอกมุสลิมนั้นเปรียบเสมือนร่างกายเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งเจ็บส่วนหนึ่งเจ็บด้วยตรงนี้บางคนอาจจะมองแค่ไอ้คำว่าเจ็บร่างกายเดียวกันแล้วก็ตรงไหนเจ็บตรงนี้เจ็บด้วยเนี่ยอาจจะมองแค่แบบแผลข้างนอกนะครับถ้ามีแผลยาวๆที่แขนเนี่ยนะครับบางทีหัวก็ปวดหัวด้วยอาจจะมองแค่นั้นแต่จริงๆแล้วบาดแผลที่เกิดขึ้นในจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาของพี่น้องมุสลิมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานั้นไม่สมควรจะมองข้ามนะครับบางคนมองว่ามุสลิมได้รับการทดสอบเนี่ยต้องขาขาดแขนขาดนะครับถูกระเบิดบ้านไฟไหม้อาจจะมองแค่นั้นแต่คนดีๆนะครับบ้านก็ไม่ได้ไฟไหม้ร่างกายก็สุขภาพดีแต่บางทีเขาได้รับการทดสอบทางจิตใจด้วยกับความเสียใจด้วยกับความสูญเสียด้วยกับความกลัวด้วยกับความวิตกกังวลตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่มุสลิมนั้นสามารถจะแสดงความห่วงใยได้นะครับแล้วก็สามารถขอดุอาขอในช่วงดุอากุนูดได้เหมือนกันเพราะว่าเรานั้น เป็นร่างกายเดียวกันที่ไม่ใช่ห่วงเฉพาะบาดแผลภายนอกแต่บาดแผลที่เกิดขึ้นในจิตใจในความรู้สึกเราก็ห่วงด้วยถ้าพี่น้องกลับไปดูนะครับในบทบัญญัติอิสลามเนี่ยมีบทลงโทษสำหรับคนที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นมีเหมือนกันนะครับบางคนมองไม่เจอแต่ผมนำเสนอในวันนี้มีนะครับในเรื่องของฮุดูดการทำโทษนะครับเช่นคนดื่มเหล้าเนี่ยมีฮุดูดนะครับต้องเคี่ยนต้องตีคนที่ทำซินาเนี่ยนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับนั้นขว้างจนตายนะครับแต่ถ้ายังไม่แต่งงานก็ถูกเคี่ยนตรงนี้พี่น้องทราบดีนะครับคุณลักขโมยก็มีฮุดูดนะครับต้องตัดมือต้องทำนู่นทำนี่แต่อีกอันนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงก็คือการที่คนคนหนึ่งใส่ร้ายผู้หญิงดีๆนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาดีๆเนี่ยว่าเขาเป็นคนทำซินานะครับทำซินาไปผิดไปน้องผู้ชายคนนู้นทั้งๆที่เขาไม่ได้ทำเลยตรงนี้อิสลามก็มีฮุดูดเหมือนกันคนที่พูดตรงนั้นนะครับแล้วไม่ใช่ความจริงก็ต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกันในอายะห์กุรอานนะครับอัลเลาะห์ตรัสไปว่าวันนะดีนยะกมูนันมุฮซนาตบุคคลที่ใส่ร้ายผู้หญิงดีๆนะครับซุนมะลัมยะตูนบิอัคบะติชะฮะดาตนะครับชูฮะดานะครับแล้วก็มาได้นำพยานมา4คนฟัจญะดีดูฮุมซะมานีนะญันดะจงเคี่ยนเขา80ที80ทีนี่หนักนะครับพอๆกับทำซินาเองเลยวันนี้เราว่าผู้หญิงคนนี้ว่าทำซินาเราไม่ได้ทำซินาไม่ได้ไปปั้มเขาไม่ได้ไปข่มขืนเขาแต่ไปใส่ร้ายเขาว่าเขาทำซินาตรงนี้เนี่ยสร้างบาดแผลในจิตใจแล้วก็ความเสื่อมเสียให้เกิดกับผู้หญิงตรงนี้อิสลามสั่งให้เครียดเป็นฮุดูดเลยนะครับไม่ใช่โทษที่ว่าผู้พิพากษาเป็นตะอดีตที่กำหนดเองว่าทำแบบนี้ดีไหมทำแบบนี้ดีไหมแต่เป็นฮุดูดที่บัญญัติไว้เลยครับถ้าวันนี้ใส่ร้ายว่าทำซินาแล้วพยานมีไม่ครบเนี่ยนะครับพิสูจน์ไม่ได้ว่าทำจริงไม่จริงแต่พูดแบบพล่อยๆพอมันปากเพราะว่าคิดไปเองเพราะว่าอยากจะผู้หญิงเสื่อมเสียคนแบบนี้ต้องถูกเคี่ยนฉะนั้นคนที่ข่มขืนทำร้ายร่างกายจริงๆนะครับคนนี้ก็ถูกเคี่ยนนะครับคนที่ลักขโมยละเมิดต่อทรัพย์สินคนเหล่านี้ก็ถูกเคี่ยนนะครับคนที่กินเหล้าทำร้ายตัวเองคนเหล่านี้ก็ถูกเคี่ยนในขณะเดียวกันคนที่ทำร้ายความรู้สึกทำลายเกียรติยศของคนดีๆนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่เขาไม่ได้มีความผิดแต่เราไปบอกเขาชู้สาวทำซินาผิดประเวณีตรงนี้คนเหล่านี้ก็ถูกเคี่ยนด้วยฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกเลยครับที่ดุอาบทนี้เป็นดุอากุนูดแล้วก็จะขอให้อัลเลาะห์นั้นโปรดปลดเปลื้องนะครับความทุกข์ความระทมความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธาคนอื่นๆนะครับอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะครับถ้าวันนี้เขามีความเศร้าในจิตใจเนี่ยเราสามารถขอดุอาให้อัลเลาะห์นั้นชงกระจัดความรู้สึกเหล่านี้ไปได้นะครับหลักฐานที่ยกมาตรงนี้นะครับโดยการเปรียบเทียบว่าฮุดูดการลงโทษของผู้ที่ละเมิดทางร่างกายมีนะครับในขณะเดียวกันคนที่ถูกลงโทษด้วยกับฮุดูดบทบัญญัติในการลงโทษนะครับพอเขาละเมิดเกียรติยศละเมิดความรู้สึกทางด้านจิตใจก็มีเหมือนกันแสดงว่าอิสลามนั้นให้ความสำคัญทางด้านร่างกายภายนอกแล้วก็บาดแผลที่เกิดขึ้นในจิตใจนะครับห่วงในความรู้สึกของมุสลิมด้วยก่อนจะจากกันนะครับดูอาบทนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ความหมายขอให้อัลลอฮ์นั้นทรงขจัดความเศร้าความระทมความเศร้าโศกเสียใจนะครับซึ่งเกิดขึ้นในหัวใจของบรรดามุสลิมคนอื่นๆนะครับอาจจะเป็นตัวเราด้วยก็ได้หรือว่าเป็นพี่น้องมุสลิมในที่ต่างๆทั่วโลกครับดูอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันฟาริจนะครับจงปลดเปลื้องฮัมมันมะห์มูมินคนที่มีความเศร้าโศกคนที่มีความวิตกกังวลที่มันครอบคลุมใจอยู่นะครับฟาริจฮุมนะครับจงโปรดอัลลอฮ์นั้นปลดเปลื้องความเศร้าตรงนี้ออกไปวะนัฟฟิสนะครับกาบันมักรูบีนนะครับแล้วก็คนที่มีความเศร้าโศกความเสียใจความระทมเนี่ยก็ขออัลลอฮ์นั้นนัฟฟิสนะครับจงขจัดมันออกไปเช่นเดียวกันวะนัจญีและโปรดช่วยเหลือทำให้รอดพ้นนะครับอันมุสตัดอาฟีนะมินันมุสลิมีนมุสลิมที่อ่อนแอทรงช่วยเหลือเขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้บิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9 อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะสังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะสังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่พูดด่าทอไม่สาปแช่งผู้ใดแม้ในเวลาที่จำเป็นต้องตักเตือนท่านก็ยังรักษาเกียรติของผู้ฟังท่านจะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาขอให้หน้าผากของเขาเปื้อนฝุ่นเถิดนั่นเป็นคำเตือนอย่างสุภาพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ต้องการให้คนฟังนั้นละอายและกลับตัวโดยไม่ทำให้เสียเกียรติวิทยุเสียงอิสลามสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: การปฏิบัติดีต่อบุพการีคือหน้าที่ของลูกทุกคนการปฏิบัติดีต่อบุพการีคือหน้าที่ของลูกทุกคนคุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมงฟังทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการดูอาสอนน้องโดยฮัยยานยานาวันนี้เสนอเรื่องดูอาขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากชัยตอน
6: บะอูซุบิกะมินฮะมะซาติชัยฏอน
5: ความว่าและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าแต่พระผู้อภิบาลข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอนซูเราะห์อัลมุมินุนอายะที่97
6: อะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตัมมาติมินชัรริมาคอละก
5: ความว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระดำรัสของพระองค์ที่สมบูรณ์จากความชั่วร้ายจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นซอฮีหมุสลิม2708พี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลลอฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะ

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس أوصيكم إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صدق الله العظيم พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคำว่าอีมานที่เราเข้าใจกันว่าแปลว่าหลักการศรัทธานั้นนะครับมันมีขึ้นมีลงนะสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเราจะรู้ว่าอีมานเราเนี่ยมีขึ้นเราก็อาจจะรู้สึกตัวเองได้วันนี้นะฟังบรรยายมาแล้วรู้สึกอยากจะละหมาดอยากอ่านกุรอานในช่วงเวลานั้นอีมานนี่เขาเรียกโอ้ขึ้นมากเลยแต่ในบางเวลาเราก็จะมีความท้อแท้ไม่อยากทำอะไรแต่ลุกขึ้นละหมาดซุบฮ์นี่ก็ขี้เกียจจะมีงานไปช่วยงานอะไรก็ไม่ไหวนั่นก็เป็นที่สังเกตว่าอีหม่านของเรานั้นเริ่มถดถอยลงใช้หม่านของคนเราตามชาวอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์นั่นก็คือมันมีขึ้นมีลงได้ทีนี้มาดูคำว่าอีหม่านนะครับนักวิชาการอะฮ์ลุซุนนะฮ์ได้ให้คำนิยามว่าอัลอีมานฮุวะอัลอิกรารุบิลกัลบีอีหม่านก็คือสิ่งที่เชื่อมั่นในหัวใจอย่างแน่วแน่บนรถคูเบลิซานและสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่ในหัวใจนั้นก็จะต้องพูดออกมาแล้วก็คือกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ตัวอามัลวิลญาวาริฮ์ร่างกายจะต้องปฏิบัติไปในความเชื่อและสิ่งที่ตัวเองได้กล่าวมาก็แสดงว่าจะต้องมีความสอดคล้องกันทั้งกายวาจาและก็ใจบางคนบอกว่าอีมานเนี่ยใจอย่างเดียวตัสดีกบิลกอลนั่นแหละนิยามก็จึงมีคนมักจะพูดเสมอว่าพอละเตือนเนี่ยทำไมไม่ละหมาดเฮ้ยมึงอย่ามาเตือนกูเลยของคนนี้มันอยู่ที่ใจก็เลยไม่มีการปฏิบัติแต่ในคำนิยามเนี่ยที่ถูกต้องของนักวิชาการอะฮ์ลุซุนนะฮ์เราเนี่ยก็หมายความว่าใจเชื่ออย่างเดียวไม่พอคุณจะต้องมีการปฏิบัติมีคำพูดยืนยันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มีละหมาดมีการปฏิบัติที่เป็นอิบาดะห์เป็นการชี้เห็นว่าอีหม่านของเราต้องสมบูรณ์ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้กล่าวนะครับเราได้ตรัสไว้บอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมได้ร้องขอบอกว่ารับบีอารินีไกฟะตุฮยินเมาซาโออัลลอฮ์ขอให้พระองค์นี่ให้ฉันได้เห็นว่าคนตายมันฟื้นเนี่ยที่พระองค์ทำให้คนตายฟื้นเนี่ยทำได้อย่างไรอยากจะให้เห็นต่อตาก็ละอาวะลัมตูมินอัลลอฮ์ก็บอกนี่ท่านไม่เชื่อหรือไงไม่เชื่อไปในใจเหรอกอละบะละนบีอิบรอฮีมบอกไม่หรอกจริงๆนะเชื่อวะลากินแต่ถ้าว่าลิยัตมาอินนะกอลบีอยากจะให้ใจนั้นมันสงบนะด้วยการเห็นด้วยกับตา จากคำนิยามอันนี้ก็หมายความว่าการอีหม่านนั้นมันต้องเข้าไปในใจเข้าไปอะไรไปในจิตใจของเราแล้วฝังลึกฝังแน่นเมื่อมันฝังแน่นแล้วเนี่ยสิ่งใดจะมาคานแข็งที่จะทำให้อีหม่านเขานั้นอากีดังเขานั้นมันหลุดนั้นมันก็เป็นไปยากเพราะว่ามันอิกรอดนะมันอยู่ที่ในใจของเราแต่ว่ามันมีขึ้นมีลงไปตามสภาพของมนุษย์แต่ละคนฉะนั้นนักวิชาการบอกว่าเราเนี่ยอยากจะให้อีหม่านขึ้นเนี่ยพยายามหนึ่งพยายามศึกษามาอาริฟะตุลลอฮิยัสมาอิฮิวะซิฟาอิฮิศึกษาให้รู้จักอัลลอฮ์ว่าคุณลักษณะนามคุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นอะไรในอัลลอฮ์ยะรออัลลอฮ์กอฟูรกอฟูรแปลว่าอะไรให้เข้าใจนะลักษณะอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยโอ้เราก็ตอบัตตัวขออภัยต่ออัลลอฮ์ให้เข้าใจอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่โอ้ไม่มีอะไรจะมาใหญ่อัลลอฮ์ให้เราเข้าใจซีฟัตต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ผู้ชะดีดเนี่ยลงโทษอย่างรุนแรงเราก็กลัวในซีฟัตต่างๆเหล่านั้นดังนั้นสิ่งที่จะเสริมให้เรามีอีหม่านนั้นเขาบอกว่าหนึ่งมาริฟะตุลลอฮ์บิอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิรู้จักอัลลอฮ์ด้วยนามและคุณลักษณะนามของพระองค์เพราะว่ามนุษย์นั้นเมื่อเขารู้จักอัลลอฮ์ด้วยนามและสีฟัตของพระองค์แล้วอีหม่านของเขาจะทำให้เพิ่มอัลลอฮ์ทรงรอบรู้เราทำอะไรก็รู้หมดอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นมันก็เกิดความอีหม่านศรัทธานะครับประการที่สองก็บอกว่าอันนัซรุฟิอายาติลลาฮิกาวนียะวะชะรีอะฮ์ให้พิจารณาอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์ที่เกี่ยวกับโลกนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับบทบัญญัติของเราที่ให้มาในโลกนี้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะเห็นเลยโอ้โหความยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จักรวาลกาแล็กซี่อะไรต่างๆมันมากมายและมันโคจรด้วยความมีระเบียบมันชี้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเราที่มีอยู่ในกุรอานแล้วกุรอานได้บอกไว้เราก็ให้ศึกษาไปและพิจารณาไปในกุรอานเป็นเรื่องที่ให้เราใช้สติปัญญาให้เราใช้มันสมองทั้งนั้นเลยให้มองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะอากาศฝนตกนะพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเหล่านี้ชี้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเราก็ให้เราอ่านยิ่งอ่านกุรอานศึกษาอายะห์ต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเหตุให้เรานั้นได้เพิ่มพูนอีหม่านของเรานะครับบางคนก็โอกาสที่จะทำอย่างนี้น้อยนะวันๆก็อยู่แต่งานการไปเที่ยวสนุกสนานไปเที่ยวนั้นถ้าไปเที่ยวให้ถูกนะครับมันก็ได้อีหม่านเหมือนกันไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปดูความยิ่งใหญ่อย่างนั้นก็เกิดหลักศรัทธาที่เพิ่มขึ้นแต่ไปเที่ยวเฮฮาอย่างเดียวกินเหล้าเมายาอันนั้นก็จะนำไปสู่ทำให้อีหม่านนั้นอ่อนลงและนำไปสู่ความหายนะนะครับประการที่สามก็บอกว่ากัสรอตุตออาให้ทำดีเยอะๆทำดีได้หลักศรัทธาเนี่ยอีหม่านจะยิ่งเพิ่มขึ้นทีไหนเขาขอร่วมบริจาคเอาเรามีน้อยแล้วก็ให้ไป50บาท100นึงแต่ว่าทำอยู่ประจำนะครับอีหม่านก็จะเพิ่มขึ้นดิกรุลลอฮ์เห็นอะไรก็นะลิ้นเนี่ยชุ่มฉ่ำโดยการที่อุลลอฮ์ทำให้อีหม่านเพิ่มนะครับเห็นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ให้กล่าวแล้วด้วยจิตใจที่มีความเข้าใจและมีความสำนึกก็จะทำให้อีหม่านของเรานั้นเพิ่มพูนได้นะครับอันนี้ก็นักวิชาการได้ประมวลไว้นะครับและสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเราลดลงล่ะเมื่อกี้เพิ่มขึ้นแล้วลดลงก็คือหนึ่งอันยะฮลุบิอัสมาอิลลาฮิวะซิฟาติฮิไม่รู้คุณลักษณะนามซีฟัตของอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ศึกษาเลยหันหลังให้กับอันกุรอานหันหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์แม้กระทั่งสิ่งไหนที่เขามีบรรยายมีพูดกันเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดจะไปร่วมนั่งฟังให้เกิดอีหม่านเปล่าเลยเราหันหลังให้ตลอดนั่งอยู่เสมอว่าไม่ว่างนะไม่มีเวลาอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ไหวก็นะเป็นคำอ้าง ที่คำอ้างเหล่านี้เนี่ยทำก่อให้เกิดนุกซ่อนนะทำให้อีหมายของเรานั้นบกพร่องหรือลดน้อยลงสองอันอิอารอดอันอิตะฟักกุรฟีอายาติลาฮิลกาวนียะหันหลังที่จะพินิจพิเคราะห์อายาตต่างๆเครื่องหมายต่างๆในโลกนี้หรือชะรอียะสิ่งที่อัลเลาะห์บัญญัติให้มาเนี่ยทำไมอัลเลาะห์ถึงบัญญัติให้เราสมมุติเราถึงบัญญัติละหมาดทำไมอัลเลาะห์ให้เราต้องจ่ายซะกาตให้เราคิดดิคิดไปแล้วมันจะยิ่งว่าโอ้ที่อัลเลาะห์บัญญัติให้กับเรานั้นเป็นความดีเป็นความยุติธรรมนำไปสู่ความผาสุกทั้งตัวเราเองทั้งสังคมนะทั้งคนรอบข้างถ้าเราคิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์บัญญัติให้มันก็เกิดอีหม่านอัลเลาะห์ให้เราเกิดมาได้แล้วก็อยู่ด้วยกับอัลเลาะห์พออัลเลาะห์อยู่ให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวบัญญัติให้เราแต่งงานเราก็แต่งงานถามว่าถ้าเราไม่แต่งเนี่ยเราไปทำกัน2คนเนี่ยมันก็เป็นบาปแต่ถ้าเรามาแต่งงานอย่างถูกต้องตามชะรอชาริยะของอัลเลาะห์เนี่ยลูกหลานเกิดมาก็มีความภาคภูมิใจชีวิตนะคู่ของเราก็มีความจำเริญต่างๆเหล่านี้ที่เป็นชาริยะนะเป็นบัญญัติของอัลเลาะห์ให้เราปฏิบัตินั้นให้เราพินิจวิเคราะห์ว่านี่มันมาจากอัลเลาะห์และใครได้นำไปปฏิบัติมันจะให้เกิดความผาสุกประชาชนบางคนก็ทำไปงั้นแหละไม่ได้คิดอะไรเลยทำไมกูก็ละหมาดไปงั้นแหละที่เขาแต่งก็ให้แต่งไว้งั้นแหละเงินทองก็ให้ไปงั้นแหละไม่ได้วินิจพิเคราะห์เนี่ยมันก็จะทำให้อีหม่านของเราไม่ได้เพิ่มพูนแต่อย่างใดประการที่3สาเหตุที่ทำให้อีหม่านลดลงก็คือละอุลมะซียะนะไปทำมะซียะมะซียะก็คือฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้เราไม่ทำเนี่ยเขาเรียกฝ่าฝืนนะหลักอิสลาม5ประการเราไม่ทำเขาเรียกฝ่าฝืนหลักใช้ไอ้หลักห้ามแต่เราทำห้ามอะไรอ่ะห้ามดื่มกินยาเมาเราทำห้ามสัมสอนทั้งเพศเราทำนี่ฝ่าฝืนห้ามโกหกเราก็หกอันนี้ฝ่าฝืนห้ามกินดอกเบี้ยฝ่าฝืนห้ามนินทาข้อที่เป็นมาซียะห์ทั้งหลายเนี่ยเราไปทำมันเนี่ยทุกวันนะมันก็เป็นการอะไรฝ่าฝืนและทำให้อีหม่านของเรานั้นลดถอยลงทุกวันนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้อีหม่านของเรานั้นเพิ่มพูนอยู่เสมอนักวิชาการยังบอกว่าให้เรานั้นอ่านกุรอานพินิจพิจารณาให้เยอะๆเพราะในกุรอานเนี่ยเราจัดว่าว่าอิดะตุลียะอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานันกุรอานเนี่ยถ้าเมื่อถูกอ่านขึ้นสำหรับคนที่เป็นมุมินนะครับจะทำให้ซาดัตฮุมอีมานันอีมานเขานั้นเพิ่มพูนนะครับให้เราอย่าทิ้งอันกุรอานอ่านกุรอานแล้วก็ศึกษาอัลเลาะห์ยังบอกว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามาแท้จริงผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์มากก็คือบ่าวของพระองค์ที่มีความรู้ฉะนั้นต้องอ่านกุรอานศึกษาหาวิชาความรู้จะได้เกิดความยำเกรงและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดิกรุลลอฮ์ให้มากและพยายามทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจมากกว่าสิ่งที่ตัวเองพอใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยมาก่อนบางทีใจเราอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าอันนี้อัลลอฮ์ใช้อันนี้อัลลอฮ์รักให้ทำก่อนไม่ใช่เอาตัวเองก่อนแล้วก็ศาสนาไว้ทีหลังนะครับอย่างนี้ก็ทำให้อีหม่านของเรานั้นสูญเสียและพยายามห่างไกลนะครับจากสิ่งที่เป็นคำห้ามและผลักดันนะครับไม่ให้ความเสื่อมเสียให้เรื่องของที่อัลลอฮ์ห้ามเข้ามาอยู่ในบ้านเราเข้ามาอยู่ในตำบลในบริเวณมัสยิดเราอันนั้นไม่ดีเราก็ต้องผลักไปนะครับมีต่างๆและสุดท้ายที่สำคัญที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์มัสยิดนี่อีมานนั่นขอให้เราเพิ่มพูนอีมานขอให้เพิ่มพูนความรู้ต้องขอดุอาประกอบกับสิ่งที่เราได้กระทำไปเราทำไปเนี่ยมันถูกอยู่แล้วก็ขอให้เราได้รับ ขอเราจะเพิ่มพูนนะครับนั้นท่านดูอาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและทำให้เรานั้นได้เพิ่มพูนอีหม่านของเรานะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรอฮีม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษสุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษสุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจญะห์ฟาติมะห์ประดิษสุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีมูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเลียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี
3: ่วิทยุกระจายเสียงอิสลามสื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีสื่อเดียวที่ฟังแล้วได้บุญ
4: บางครั้งเราอาจกำลังตกเป็นผู้ถูกกระทำจากไซเบอร์บูลลิ่งหรือการแกล้งกันในโลกออนไลน์และตอบโต้กลับโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจกำลังเป็นผู้เริ่มกระทำตั้งใจกันแกล้งใครเพื่อความสนุกเพียงคิดว่าแค่คอมเมนต์โพสต์แกล้งกันขำๆเดี๋ยวก็ลืม แต่ผู้ถูกกระทำอาจจำฝังใจไม่เคยลืมเรื่องราวบนโลกโซเชียลเปลี่ยนไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องต่อวันแต่สิ่งที่ยังอยู่คือไซเบอร์บูลิ่งที่ยังทำกันเป็นเรื่องปกติใครเคยเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลิ่งบ้างการแกล้งกันในโลกออนไลน์เป็นเรื่องปกติหรอด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรงปกป้องคุ้มครองทุกชีวิตที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้ได้รับการคุ้มครองด้วยความบริสุทธิ์ของพวกเขานะครับในเรื่องของเอาเลียอุลลอฮ์ที่อ้างกันนักกันหนาอย่างที่ยะฮูดหรือยะฮูดีมาอ้างว่าเป็นเอาเลียของอัลลอฮ์เอาเลียเป็นคำพหูพจน์รวมๆซึ่งคำที่เป็นเอกพจน์หรือคำที่หมายถึงคนเดียวนั่นก็คือวะลียุลลอฮ์ซึ่งในคนเรานั้นเป็นวะลีได้ไหมครับเป็นได้ครับอย่างก็เช่นจะแต่งงานก็ต้องมีวะลีก็คำวะลีเหมือนกันวะลีตรงนี้ก็คือผู้ปกครองนั่นเองเสร็จแล้ววะลียุลลอฮ์ตรงนี้ไม่ใช่ผู้ปกครองอัลลอฮ์นะครับวะลีตรงนี้ก็แปลว่าการคุ้มครองการปกป้องพิทักษ์รักษาคุ้มภัยอยู่ภายใต้การดูแลก็เป็นวะลีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนรักของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงรักทีนี้ไม่ใช่อ้างเอาเองหรือทำให้พิสดารไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเขานอนกันตนไม่นอนเขากินกันตนเองก็ไม่กินพยายามทำให้เห็นแปลกเขาไว้ไม่ใช่ครับวะลีของอัลลอฮ์ก็คนปกตินี่แหละครับกินตามปกตินอนตามปกติอยู่ด้วยความปกติสุขไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติใดๆแต่คนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะอยู่ในหลักแนวทางไม่เบี่ยงเบนนะครับไม่บิดพริ้วไม่โป้ปดมดเท็จไม่กดขี่ข่มเหงนะครับซื่อตรงนะครับพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และโดยเฉพาะในเรื่องศาสนกิจนี่เขาเคร่งครัดนะครับเมื่อทำได้เช่นนั้นก็จะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานรักใคร่คุ้มครองให้นะครับไม่ใช่ทำให้แปลกเขาไว้จะได้เป็นวะลีของอัลลอฮ์เป็นโต๊ะกรมัดไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องแสดงนะครับและสิทธิที่จะได้นั้นทุกคนที่อยู่ในเงื่อนไขก็จะได้หมดแล้วก็สัญลักษณ์ที่จะได้เป็นไงครับอย่างกับเช่นบางครั้งอัลลอฮ์ก็ให้ตรงเหมือนกับบรรดาสภาวะโดยทั่วไปเดือดร้อนเอาฝนแรงก็ให้คนคนนั้นที่ในมุมมองโมเป็นคนที่ซอและเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดพองช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับน้ำฝนหรือช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับสิ่งต่างๆที่มุ่งหวังอยากจะได้เมื่อคนคนนั้นทำการขอต่ออัลลอฮ์ให้แล้วก็ได้รับผลสำเร็จตามที่เขาขอก็ชี้เห็นว่าคนคนนั้นได้รับกะรอมะห์หรือเกียรติที่อัลลอฮ์มอบให้เขาแล้วแต่ไม่ใช่จะทุกครั้งไปนะครับทุกคนไปนะครับเป็นบางคนบางที่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่เขาบอกหรือที่เขาพูดบางครั้งนะครับเพราะคนคนนั้นได้ปรากฏความดีที่เป็นคนซอและเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นวะลีของอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ไปประกาศตัวไปเสนอตัวหรือไปแสดงกะรอมะห์ให้ใครเขาเห็นเหมือนกับพวกมายากลนั่นไม่ใช่นั่นเป็นเอาเลียชัยฏอนนะครับวะลีของอัลลอฮ์นั้นมีจริงนะครับแต่มีลักษณะอัลลอฮีนะอามะนูวะกานูยัตตะกูนอย่างน้อยก็เป็นบุคคลที่ศรัทธาต่อศาสนาที่แท้จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นด้วยว่าศาสนาที่แท้จริงก็คือตามบทบัญญัติมีหลักฐานบ่งบอกถ่ายทอดมาอย่างถูกต้องไม่ได้เบี่ยงเบนอันนี้ศรัทธาตรงนะครับวะกานูยัตตะกูนแล้วก็อยู่ในความสำรวมยำเกรงต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอนะครับไม่ไปละเมิดสิทธิใครการละเมิดสิทธินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความไม่ดี
ซุลมหรือซอลิมที่เราพูดทับศัพท์กันนะครับเป็นการอธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับและตรงข้ามกันผู้ที่ถูกอธรรมนั้นเมื่อเขาโดนอธรรมแล้วเขายกมือขอต่อพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับตามที่เขาขอทันทีอันนี้ได้ถูกบอกไว้นะครับดะวะตุลมัตลูมดะวะตุลมัตลูมนั้นไลซะบัยนะฮาวะบัยนะลอบัยนะลอฮิฮิญาบไม่มีอะไรกั้นระหว่างผู้ที่ทำการขอนั้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังนะครับดิโน่นเกิดนี่เป็นนั่นเดือดร้อนแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ๊ะตัวเองไปทำอะไรใครเขาไว้แล้วก็ถูกใครเขาขอดุอาหรือเปล่านะครับก็จะต้องคำนึงถึงข้อนี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ฉันก็ทำดีอยู่แล้วเรื่องที่ดีอยู่แล้วเรียบร้อยอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันนั้นในเรื่องที่ฝ่าฝืนไม่ได้ลดละนะครับโดยเฉพาะไม่มีใครที่จะมาจดจ้องมามองอยู่ก็ถือว่าสบายอันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็จะต้องระวังรักษานะครับในข้อความที่อธิบายการที่จะได้รับสถานะจากอัลลอฮ์ที่เป็นวะลีผู้อยู่ใต้ความคุ้มครองของอัลลอฮ์ก็คืออัลลดีนอามานูวะกานูยัตตะกูนพวกที่ศรัทธาถูกต้องและศรัทธาถูกต้องนี้ก็ไม่ใช่ประกาศคำศรัทธาแต่เพียงปากนะครับพฤติกรรมไม่มีอะไรเข้ามาอยู่เลยในเรื่องของศรัทธาอันนี้ก็ไม่ได้นะครับในรูปผิวเผินมองเห็นตรงกับที่มองไม่เห็นนั่นก็คือพฤติกรรมกับหัวใจตรงกันนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งจะได้รับชื่อว่าเป็นมูนาฟิกอีกต่างหากนะครับแล้วมูนาฟิกนี่ก็โทษมหันต์เหมือนกันมันไม่ใช่อัลลอฮีนะอามานูวะกานูยัตตะกูลนะครับยัตตะกูลนี่ก็คือมีลักษณะยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่เลยลดหดถอยลงไปและความยำเกรงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วพิสูจน์ยังไงว่าความยำเกรงศรัทธานั้นเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อได้ทำความดีไปส่วนหนึ่งก็อยากจะทำความดีนั้นตลอดแล้วมาทำความดีส่วนนั้นไปแล้วก็อยากจะต่อในส่วนอื่นที่เป็นความดีอีกนั่นก็คือส่วนหนึ่งของความศรัทธาที่ยิ่งเพิ่มนะครับเพราะความศรัทธานั้นมีทั้งเพิ่มแล้วก็ลดนะครับลดด้วยกับการฝ่าฝืนลดเนื่องจากมีการดื้อมีการทำชั่วศรัทธาก็จะลดแต่ถ้ายิ่งทำดีศรัทธาก็จะยิ่งเพิ่มงอกเงยจะเห็นได้ว่าคนที่ไปในเรื่องที่ดีที่บริสุทธิ์เอาไปทำฮัจญ์ถึงแม้ว่าจะแพงลำบากก็อยากจะไปอีกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจที่ศรัทธาบริสุทธิ์มีโอกาสเอาไปทำอุมเราะห์จ่ายทรัพย์ไปอย่างมากมายก็อยากจะไปอีกเอาทำอิบาดะห์ถือศีลอดแล้วหมดแล้วเป็นฟัรดูก็อยากจะถือในเรื่องของซุนนะห์ต่อนั่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์แห่งการเพิ่มความศรัทธาเหมือนกับบริจาคเหมือนกับทำบุญเหมือนกับหยิบยื่นพอให้ไปแล้วรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกสบายใจรู้สึกฮึกเหิมอยากจะทำต่อให้มากกว่านั้นอีกนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความงอกเงยที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านในเรื่องของความศรัทธาพี่น้องที่เคารพมันมีสัญลักษณ์อยู่เห็นไหมครับในเรื่องที่ดีๆถ้าทำดีแล้วเบิกบานไม่มานั่งปงอันนี้จังเสียดายสิ้นเปลืองหมดเปลืองอันนี้มันจะไม่ได้ผลมากงอกเงยนะครับซึ่งเช่นเดียวกันคนที่มีสัญลักษณ์ของความเลวนะครับพอได้ประพฤติสิ่งที่ไม่ดีจะย่ามใจจะรู้สึกฮึกเหิมแล้วก็ทำต่อเนื่องนั่นแหละครับความศรัทธากำลังจะหดถอยไปหดถอยไปหมดไปและในท้ายที่สุดก็เป็นหัวใจที่ดำมืดนะครับไม่สว่างสวยโล่งแจ้งไปในทางที่ดีเห็นไหมครับก็เป็นส่วนที่เจ้าของหัวใจเลือกเอาเป็นคนของเป็นส่วนที่เจ้าของหัวใจไปสรรหาเอามาเองทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้ตราบาปเขียนติดคอท่านไว้นะครับเพียงแต่ว่าที่ท่านจะประพฤติหรือจะทำหรือจะปฏิบัตินั้นถูกบันทึกไว้ด้วยความล่วงรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงรู้ล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะเกิดจะอีกนะครับในเรื่องอย่างนี้ก
ก็จะต้องมีความเข้าใจพอสมควรจะไปยกยอดให้กับกดกดัดทั้งหมดว่าเป็นไปตามกดกดัดเมื่อมาถึงเวลาก็เป็นไปอย่างนั้นความเชื่อที่ไม่ค่อยจะถูกนักถ้าไปมอบหรืออิตติกาลปล่อยให้เป็นเรื่องของกดกดัดอย่างเดียวโดยไม่มีพฤติกรรมนะครับปล่อยให้เป็นเรื่องกดกดัดได้ในส่วนที่จะเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของการกระทำต้นแบบทำเหตุนี้ตัวท่านเองต้องทำแหละครับจะปล่อยวางไม่ได้นะครับจะอิตติกาลภาษาอาหรับไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องพยายามทำในสิ่งที่ดีส่วนจะไปจบตรงที่ดีนั้นบอกว่าทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอย่าด่วนตัดสินนะครับความดีที่ท่านได้นั้นอาจจะยังมาไม่ถึงอาจจะมาถึงหลังจากที่ท่านโดนบาลาอาจจะหลังจากที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติกับท่านก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเพียงภาพลวงตานะครับและได้เคยย้ำอยู่เสมอว่าภัยพิบัติก็แล้วแต่ความทุกโศกที่ยิ่งใหญ่ก็จะตามมาด้วยค่าตอบแทนที่สูงมากนะครับอินนะอิซามัลญะซาอิมาอิซามิลบะลาแต่ไม่ใช่อยู่เฉยๆมันไม่มีทุกข์ไม่มีเดือดร้อนก็ตะเกียกตะกายไปหาความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในเมื่อมันเกิดก็ต้องยอมรับในเมื่อมันไม่เกิดก็จะต้องพยายามหลบแล้วก็เลี่ยงด้วยคำกล่าวที่ว่าวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลตะลูกะอย่าได้ยื่นมือหรืออย่าได้เข้าไปด้วยร่างกายไปหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นความวอดวายความเสียหายนะครับนี่ก็เป็นคำสอนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าชีวิตเรากำหนดตัวเองไม่ได้กำหนดได้ครับกำหนดว่าจะทำนั่นกำหนดว่าจะทำนี่กำหนดว่าจะไป

0: เพราะถ้าไปกำหนดแล้วมั่นใจอยู่ที่ตัวกำหนด 100% นี่บางทีไม่ได้ตามนั้นนี่ฟุ้งซ่านนะครับสมองก็จะเลื่อนไหลไปเป็นผู้ออกนอกทางในท้ายที่สุดตรงนี้อันตรายครับต้องเข้าใจให้ถูกนะครับยะติมาดุลกอลยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮ์แล้วก็พร้อมกันนั่นก็ต้องทำด้วยต้นสายปลายเหตุที่ถูกต้องในสิ่งที่จะได้รับจากคุณความดีท่านก็จะได้สมหวังตามนั้นนะครับพี่น้องครับในวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคุณอิสอาดเมธารัตนกูลคุณอิสอาดเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูประถมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1-2-2ติดต่อได้ที่ คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการ

0: Fee. ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชะพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-782-7132 089-782-7132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะเกะมีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะหัวรอพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
1: วันนี้เราอาจจะถูกกันแกล้งเราอาจจะถูกใส่ร้ายเราอาจจะถูกกระทําแล้วบางทีด้วยความเป็นมนุษย์และบริบทของมนุษย์ก็บางทีก็ไม่มีเครื่องมือพอที่จะไปเอาคืนในสิ่งนั้นแต่ด้วยความยุติธรรมของพระเจ้า
2: อัลลอฮฺอักบัร
1: วันกิยามะห์ที่อยู่ต่อหน้าพระองค์พระองค์จะเป็นผู้เอาคืนเอง
2: ครับผม
1: นั่นแปลว่าท่านไม่ต้องกลัวเสียเปรียบ
2: ครับ
1: ในดุนยาอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้วันนี้เราถูกกระทำเราถูกซอเลมภาษาอิสลามเขาเรียกถูกซอเล
2: ม
1: เราถูกละเมิดสิทธิ์แล้วเราก็ไม่สามารถเอาคืนได้ไหนล่ะอัลลอฮ์ยุติธรรมทำไมไม่ช่วย
2: ครับ
1: เรามีเป็นคนสองโลกนะโลกนี้เราอาจจะไม่ได้แต่โลกหน้าอัลลอฮ์อาจจะคืนสิทธิ์ให้เราในสิ่งที่เหนือกว่าที่เราพึงได้ในโลกนี้ด้วยนี่สำหรับผู้ที่ถูกกระทำ
2: ครับผม
1: แปลว่าเขายังมีความหวังว่าผู้ทรงธรรมมาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงอำนาจแห่งวันตอบแทนและวันตัดสินนั้นพระองค์จะเป็นคนจัดการเอง
2: ครับอัลฮัมดุลิลลาห
3: ์พลังขาสามารถทำให้สุขภาพสมองดีขึ้นได้ขาแข็งแรงเท่ากับสมองเสื่อมช้าพลังขาสามารถทำนายสุขภาพสมองในระยะยาวได้โดยผู้ที่มีพลังขาเริ่มต้นสูงกว่ามีการเสื่อมของสมองช้ากว่าผู้ที่มีกำลังขาต่ำกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญความเชื่อมโยงคือกล้ามเนื้อขาเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ที่สุดในร่างกายและมีบทบาทในการสูบฉีดเลือดกลับสู่หัวใจและสมองเมื่อกล้ามเนื้อขาทำงานได้ดีสมองจะได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411 อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوَلَهُ السَّنَاهُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาดเมธารัตนกูลคุณอิสอาดเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
8: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิร

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำร
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับวันนี้มาคุยกันถึงสิทธิและก็หน้าที่สิทธิของสามีก็คือหน้าที่ของภรรยานะอันนี้มันเป็นของที่คู่กันนะครับคนหนึ่งทำหน้าที่อีกคนหนึ่งก็ได้รับนะแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือความอบอุ่นที่เกิดขึ้นความรักความเข้าใจที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆมันก็จะหายไปนะหรือถ้ามันจะเกิดมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับภรรยานะหนึ่งตรงนี้หน้าที่ของภรรยาก็คือการแต่งตัวดูแลนะดูแลอะไรดูแลสุขภาพดูแลความสวยความงามเพื่อสามีอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของภรรยานะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับตอนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยแหมดูดีมากดูดีมากๆแต่พอหลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ดูแย่ลงดูแย่ลงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่านิสัยใจคอนะอันนี้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเข้าใจได้กับหนึ่งก็คือเรื่องของภาระหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปแต่ไอ้เมื่อก่อนที่แต่งตัวให้สวยๆเนี่ยมันเหนียดอะไรล่ะแต่ถ้ามีสามีเนี่ยแต่งตัวสวยมันมีเนียดอย่างเดียวก็คือเนียดเพื่อที่จะให้สามีพอใจนะครับอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพอนิกาแล้วแต่งงานแล้วจะหยุดสวยปล่อยปะละเลยนะครับจนกระทั่งมันเกิดความไม่ดีเกิดขึ้นในหนังสือฟิกฮุสุนนะบอกว่าทางที่ดีแล้วเนี่ยภรรยาจะต้องแต่งตัวเพื่อสามีนะอาหรับเนี่ยดวงตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าต่างหัวใจนะอันนี้เหมือนคล้ายๆคนไทยเราเหมือนกันนะเขาจึงมีการเขียนตานะนะกัลเนี่ยก็หมายถึงตัวของยาชนิดหนึ่งที่เป็นการเขียนตาให้เกิดความคมขึ้นมาการแต่งตัวตรงนี้หนึ่งก็คือการทายาตาตบแต่งไปที่ใบหน้านะใส่เครื่องหอมปะทินผิวใส่เครื่องหอมอบนะอบกลิ่นหอมและอื่นๆที่เป็นเรื่องของความสวยความงามปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงนะ รถลอยเหี่ยวย่นประมาณนั้นนะอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกรายงานจากกะรีมะห์บินตี้ฮุมัมบอกว่านางเนี่ยได้กล่าวถึงท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าโอ้อามีรุ่นมุมินีนเธอจะว่าอย่างไรกับใบเทียนนะโออุมมุลมุมินีนไม่ใช่อามีรุ่นอุมมุลมุมินีนก็หมายถึงมารดาของปวงศรัทธาก็คือหมายถึงท่านหญิงอาอิชะห์อามีรุ่นมุมินีนอันนี้หมายถึงคอลิฟะห์ท่านอุมัรเนี่ยหนึ่งในชื่อเรียกของท่านก็คืออามีรุ่นมุมินีนนะผู้นำนะครับอามีก็หมายถึงผู้นำส่วนอุมมุมุมินีนตรงนี้หมายถึงมารดาของศรัทธาชนทั้งหลายเธอจะว่าอย่างไรกับใบเทียนใบเทียนคือใบที่ใช้ย้อมสีเนาะใส่กับเล็บก็เป็นสีหรือจะเอามาทำเป็นเฮนน่าหรือจะทำมาย้อมผมนะครับเป็นสีธรรมชาตินางก็ตอบว่าคนรักของฉันก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชอบสีของมันมากอันนี้พี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายครับการจะแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องถามความเห็นของสามีด้วยนะสมมุติสามีชอบเล็บธรรมดาเล็บธรรมดาของเราก็สีชมพูเนาะพอเอาไอ้ใบเทียนเข้าไปหมักที่เล็บทาไปที่เล็บแหมคราวนี้มันสีออกม่วงๆเหมือนเล็บจะเน่าเนี่ยบางคนก็ว่าสวยบางคนก็บอกแหมเล็บสีเดิมก็สวยอยู่แล้วถ้าอย่างเนี้ยเราสวยแต่เขาบอกไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องตามใจสามีนะหรือสามีเนี่ยเขาชอบผมสีละผมก็เรียกดอกโศกมีขาวๆแซมๆหน่อยเขาบอกแหมมันชอบผมก็ไม่รู้นะอาจจะไม่คนเวลามันชอบไปเหมือนกันปรากฏว่าภรรยาไปย้อมใบเทียนมาโอ้โหเหลืองมาเลยแดงมาเลยสามีกลับไม่ชอบไอ้แบบเนี้ยพี่น้องครับก็ต้องปรึกษาหารือกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพูดถึงความต้องการของผู้ชายเนี่ยมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆนะครับดังนั้นเนี่ยท่านหญิงกะรีมะห์ถามท่านหญิงอาอิชะห์เนาะว่าใบเทียนเนี่ยว่าอย่างไรดีท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าสามีของนางก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนรักของนางก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นชอบสีของมันมากแต่ท่านไม่ชอบกลิ่นของมันนะไม่ชอบกลิ่นแต่ชอบสีนั้นเวลาทำก็จะทำตอนที่ท่านนบีไม่อยู่วันไหนที่ไม่ใช่เป็นเวรที่ท่านนบีเนี่ยจะมาเนี่ยวันนั้นก็จะเป็นวันที่ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยทำการใช้ใบเทียนนะครับในการทำสีนะไม่ว่าจะเป็นผมหรือจะเป็นเล็บนะครับนะพอท่านนบีมาก็เห็นสีแล้วแต่ไม่มีกลิ่นเพราะกลิ่นเนี่ยทำไปตั้งแต่เมื่อวานนี่คือความเอาใจใส่เนาะบางทีเนี่ยอย่างเดียวกันเนี่ยชอบสีแต่ไม่ชอบกลิ่นเห็นไหมไม่ได้ชอบทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นที่ต้องห้ามแก่เธอในระหว่าง2ประจำเดือนระหว่าง2ประจำเดือนแปลว่าอะไรแปลว่าระหว่างที่ไม่มีประจำเดือนระหว่าง2ประจำเดือนก็คือระหว่างที่ไม่มีประจำเดือนที่เราจะใช้ใบเทียนในการทาเล็บย้อมผมนะหรือถ้ามันกลิ่นมันมีกลิ่นที่ถูกจริตนะครับกับสามีหรือจะใช้เป็นเครื่องหอมก็ได้แต่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใบเทียนเนี่ยกลิ่นมันเป็นยังไงนะและก็ไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามในทุกๆครั้งที่มีรอบเดือนแปลว่าทาได้ทั้งหมดทาได้ทั้งหมดนะครับบางคนก็ถามว่าอาจารย์แล้วก็จะเป็นยาทาเล็บล่ะฉันเห็นเนาะเดี๋ยวนี้มันมีแฟชั่นใช่ไหมทำเล็บยาว ซึ่งบอกกับพี่น้องนะการทำเล็บยาวไม่ได้นะครับเพราะหลักการศาสนาของเราเนี่ยเล็บต้องตัดอย่าว่าแต่จะไปต่อเล็บให้มันยาวดิเล็บธรรมชาติที่มันเลยออกมาเนี่ยศาสนาให้ตัดนะครับตัดเล็บให้สั้นแต่ไม่ได้ห้ามในการที่จะใช้สีที่มันซึมเข้าไปในตัวเนื้อเล็บไม่ใช่สีที่มันเคลือบนะเพราะจะสีที่มันเคลือบเล็บเนี่ยมันจะมีตัวน้ำยาเคลือบเล็บอีกทีนึงเนาะสีพวกนี้แล้วก็น้ำยาพวกนี้มันมีคุณสมบัติที่กันน้ำแปลว่าน้ำนั้นจะไม่เข้าไปโดนเล็บนะครับที่มันเคลือบอยู่คำถามต่อมาว่าแล้วมันปีปัญหาอะไรล่ะอาจารย์ปัญหามันมีตอนอาบน้ำละหมาดไงพี่น้องพอเล็บเรากับเล็บไม่ว่าจะเล็บเท้าเล็บมือเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณที่เราต้องทำความสะอาดโดยการอาบน้ำละหมาดเห็นไหมถ้าเล็บมันขึ้นตรงสะดือเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรว่าสะดือไม่ต้องล้างใช่ไหมล่ะอาบน้ำละหมาดต้องล้างสะดือไม่ต้องล้างแต่ต้องยกหัวดัดเห็นไหมถ้ายกหัวดัดยังไม่ได้ต้องล้างให้หมดดังนั้นคำถามว่าถ้าเธอจะทาเล็บในช่วงที่มีรอบเดือนก็ไม่มีปัญหาดิเพราะรอบเดือนไม่ต้องอาบน้ำละหมาดถูกไหมไม่ต้องมีละหมาดนะแต่ถ้าเกิดหมดประจำเดือนแล้วก็ต้องไปล้างออกไปขูดออกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกแล้วเห็นไหมเพราะว่าต้องยกฮะดัสนะแล้วก็ต้องอาบน้ำละหมาดดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เราไปเห็นคนทาเล็บปั๊บแล้วก็จะหุกกลมทันทีเลยไอ้นี่ไม่รู้ศาสนาไม่ใช่เขาอาจจะทาในช่วงรอบเดือนก็ได้แต่ถ้าเป็นใบเทียนในท่านหญิงไอชาบอกเลยว่าระหว่างจะมีรอบเดือนหรือไม่มีใช้ได้เพราะว่าตัวคุณสมบัติของสีของใบเทียนเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในนัวเนื้อของเล็บหรือของผมนะอันนี้ก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ท่านหญิงตอบว่าตัวของใบเทียนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบสีแต่ไม่ชอบกลิ่นเอามาพูดถึงในบริบทของเมืองไทยเราบ้างเมืองไทยเราเนี่ยพี่น้องครับมีอะไรไหมที่ไม่ชอบกลิ่นของมันแต่ชอบอย่างอื่นของมันน้ำปลาไหมกินน้ำปลาเนี่ยมันก็หอมเนาะถ้าใส่ในอาหารนะแต่ถ้ามาโดนเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ไม่ดีเนาะวันดีคืนดีไม่รู้จะเอาน้ำหอมยี่ห้ออะไรที่ประรดไปซะนะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเค็มหรือแม้กระทั่งปลาเค็มอ่ะนะไอตอนทอดเนี่ยโอ้โหบ่นกระจายไร่กินมันอะไรขนาดนี้มันฟุ้งไปหมดนะแล้วก็ติดตามเนื้อตามตัวเหม็นเข้าไปในครัวนะถ้าเป็นครัวที่ไม่ได้มีการระบายลมก็นะกินรึมเลยในครัวแต่เวลาที่เอามาทำเป็นเมนูอาหารอยู่บนโต๊ะอาหารอ๋อโหลมันอร่อยเหลือเกินน้ำลายมันแตกน้ำลายแตกวองเลยนะคือไม่ชอบกลิ่นแต่ชอบรสชาติของมันนั้นก็บอกกับบรรดาภรรยาทั้งหลายว่าเวลาที่ทอดปลาเค็มก็ต้องถามบางไม่ชอบกลิ่นก็บางก็ขึ้นอยู่บนห้องไปก่อนหรืออยู่ในห้องรับแขกไปหรือจะทอดไว้ก่อนที่บางจะกลับมาเสร็จแล้วเมื่อทอดเสร็จแล้วอาบน้ำให้เรียบร้อยมานั่งกินข้าวโอ้โหกินปลาเค็มก็หอมกินตัวเธอก็ไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเลยนะนี่ก็คือการดูแลกันนะครับดังนั้นในประเด็นนี้การแต่งสวยการแต่งงามแต่งสวยตกแต่งโดยที่ไม่ได้เป็นการทำศัลยกรรมนะศัลยกรรมหมายถึงไปผ่าตัดเปลี่ยนจมูกอันนี้ไม่ได้เนาะสวยแบบธรรมชาตินะครับสวยด้วยการเติมแต่งที่ฮาลาลนะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองสตางค์ด้วยอันนี้แหละคือหน้าที่ของภรรยาเข้ามาบ้านพี่น้องรู้ว่าสามีจะกลับมาบ้านนะเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวกลิ่นหอมต่างๆใช้ครับ ใช้เมื่อสามีกลับมาบ้านใช้เมื่ออยู่กับสามีอย่าได้ใช้นะครับตอนที่สามีออกไปเลวหรือไปใช้กับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีอยู่ทั้งบ้านทั้งวันนี่กินเหม็นไปหมดพอจะออกนอกบ้านไปเจอหนุ่มๆที่ไหนก็ไม่รู้กินหอมทั้งตัวเลยอันนี้น่ากลัวมากนะครับนบีเนี่ยห้ามนะพี่น้องการที่ผู้หญิงใส่น้ำหอมออกนอกบ้านแล้วก็ไปเจอกับชายอื่นที่ไม่ใช่มาหรอมเนี่ยนบีบอกเหมือนกับผู้หญิงที่ทำซีนาเด้อเพราะกลิ่นหอมของเธอเนี่ยมันจะขจรกระจายออกไปนะแล้วผู้ชายก็จะได้ถามว่ากลิ่นนี้มันของใครกันมันหอมเหลือเกินเป็นสื่ออย่างหนึ่งในการที่จะนำไปสู่เรื่องของการผิดประเวณีนะครับก็คือกลิ่นหอมที่มันฟุ้งออกมาจากสตรีนะอันนี้ก็เตือนกันในมุสลิมะเราในงานมัสยิดกันก็ดีนะบางทีงานมัสยิดนี่ไม่รู้กินตีกันไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ต้องเตือนกันนะอิมงอิหม่ามก็ต้องสอนนะบอกนะว่าจะยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มีข้อยกเว้นนะครับนะเมื่อคุณใส่น้ำหอมออกไปนอกบ้านเนี่ยนั่นเท่ากับคุณเริ่มทำบาปแล้วบางคนก็บอกว่าอาจารย์ฉันไม่ได้เนียดไปทำซีนาซะหน่อยรู้ครับผมก็ไม่ได้บอกว่าใครไปทำซีนาแต่กำลังบอกว่าตัวต้นเหตุของมันเนี่ยอิสลามเราเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะป้องกันไว้ก่อนอะไรที่จะเป็นสื่อนำไปสู่เรื่องของการผิดประเวณีในอิสลามปิดประตูหมดเลยให้ลดสายตาเนาะผู้ชายก็สูดสั่งเนี่ยไม่ให้ไปจ้องมองดูโอ้โหสวยนั่นสินั่นสวยไอ้นั่นหุ่นดีไม่ใช่อิสลามเราบอกว่าให้ลดสายตาเห็นไหมวันนี้มาคุยอีกต่ออีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวเกินไว้นะเรื่องเมื่อกี้จบแล้วนะครับอัตตะบารุจตะบารุจอยู่ในหนึ่งบทอยู่ในบทหนึ่งไม่ใช่หนึ่งบทอยู่ในบทหนึ่งของเรื่องของการแต่งงานอัตตะบารุจความหมายของมันก็คือพยายามเปิดเผยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องปกปิดตะบารุจแปลว่าการเปิดเผยสิ่งที่จำเป็นต้องปิดสิ่งที่ต้องปิดดันเปิดไอ้สิ่งที่ต้องเปิดดันปิดอันนี้มันก็จะสวนทางเนาะไอ้เรื่องไหนที่ศาสนาบอกให้เปิดได้อันนี้เปิดได้นะเราอยากปิดไอ้สิ่งไหนที่เราศาสนาบอกให้ปิดได้ต้องปิดเราอยากเปิดนี่ก็ปัญหาแต่ด้วยกับถ้าพูดถึงเรื่องของเอาร้ออันนี้แม้ว่าศาสนาจะอนุญาตนะเรื่องของหน้าฝ่ามือก็ถ้าจะปิดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นการดีด้วยซ้ำบางกรณีนั่นเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยนะครับพื้นฐานของคำศัพท์ก็คือการออกไปจากหอคอยคือออกจากปราสาทหลังจากนั้นก็เอามาใช้เกี่ยวกับสตรีที่ทำตัวไม่สำรวมคำว่าบูรุจที่แปลว่าประภาคารนะหอคอยประภาคารซึ่งไม่ว่าจะเป็นหอคอยหรือเป็นประภาคารอะไรพวกนี้นะหรือแม้กระทั่งปราสาทเนี่ยมันก็จะเป็นสถานที่ที่มันลึกลับถูกไหมแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะในการปกป้องสิ่งอันตรายต่างๆนะคุณจะบุกปราสาทเนี่ยโอ้โหคุณอาจจะเจอกำแพงกี่ชั้นว่าไปตัวนี้หมายถึงการออกมาออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นเนาะแล้วก็ออกมาก็เอามาใช้กับสตรีที่โดยปกติเธอจะต้องถูกสงวนเอาไว้แต่เธอดันกับแสดงอากัปกิริยาที่ไม่สำรวมออกมาเปิดเผยความสวยงามของเธอนุ่งน้อยห่มน้อยเปิดอวัยวะที่ควรจะต้องปกปิดเอาไว้พี่น้องลองดูสิทุกวันนี้นะครับการแต่งตัวของผู้หญิงคนไทยเราเนี่ย มันแทบจะเป็นฝรั่งไปแล้วนะเมื่อก่อนนี่ที่ว่าโป๊ะๆเนี่ยพี่น้องมันไม่เท่าสมัยนี้แม้กระทั่งในเวทีประกวดในสมัยก่อนเนี่ยนางสาวไทยเนาะสมัยก่อนเรียกนางสาวไทยนางสาวสยามเนี่ยขนาดจะใส่ชุดที่มันวาบวิวที่สุดเนี่ยก็คือชุดว่ายน้ำเนี่ยเขาก็ยังปกปิดมากกว่าเดี๋ยวนี้นะแต่เดี๋ยวนี้นี่แทบจะเปิดกับทั้งหมดอยู่แล้วและก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายด้วยนะครับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะแสดงนะความรู้สึกออกมาทางเพศนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรที่คุณต้องไปพูดนะแต่คุณพูดออกมาทั้งที่คุณยังไม่มีสามีเนี่ยเขาก็มองว่าโอ้เป็นผู้หญิงมั่นเป็นสาวมั่นเป็นผู้หญิงที่กล้านะแต่จริงก็คือไม่มีอย่างอายทั้งหากไอ้คำว่ากล้าก็ไม่มีอย่างอายเป็นใกล้ๆกันนะเออนั้นบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดนะและจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นคนที่ฮาแลนด์เนี่ยอิสลามไม่ได้บอกให้เรานุ่งน้อยห่มน้อยกับสามีไม่ได้นะพี่น้องเอาให้เต็มที่เลยคุณอยากแต่งโป๊ขนาดไหนเนี่ยขอมาอัพนะคุณโป๊กับสามีคุณเลยคุณเซ็กซี่กับสามีคุณอันเนี้ยไม่มีข้อห้ามเลยได้บุญด้วยเอาให้บางน้ำลายยืดเลยนะตาค้างอะไรเงี้ยนะอันนี้ทำสิแต่นี่ไม่ใช่ไปทำกับคนที่ไม่ใช่สามีเราเป็นมะห์รอมไม่ใช่มะห์รอมเราเดี๋ยวเรื่องของอัตตะบะรุจในอัลกุรอานนะครับขออนุญาตจะยกยอดไปในตอนถัดไปนะในตอนหน้าแล้วก็รวมถึงการดำเนินชีวิตของสตรีในยุค1,400กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันต่างกับยุคสมัยเราอย่างไรบ้างนะครับนะแต่ว่ากฎเกณฑ์เดียวกันนะพี่น้องจะสตรีใน1,400กว่าปีกับสตรียุค2000นะตอนนี้ปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่กฎศาสนายังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือให้เราได้เข้าใจไว้แบบนี้วันนี้จากเราเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
5: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาดเมธารัตนกูลคุณอิสอาดเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอัลวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษสุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๊วประดิษสุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจญะห์ฟาติมะห์ประดิษสุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น. ถึง 21:00 น. ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น. ถึง 13:00 น. ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรี
7: ผลไม้ที่ดีต่อหัวใจแบบไม่ธรรมดาส้มโออุดมไปด้วยโพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมความดันโลหิตและยังมีสารนารินจินที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและต้านการอักเสบเปลือกส้มโอยังสามารถนำไปต้มเป็นยาขับลมและช่วยเรื่องท้องอืดส่วนกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอยังช่วยผ่อนคลายลดความเครียดนึกถึงผลไม้ที่ดีต่อร่างกายและอารมณ์อย่าลืมส้มโอหวานธรรมชาติสุขภาพดีไม่มีไขมันส้มโอผลไม้ที่หัวใจชื่นชมสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: อัลลอฮ์ได้เมตตาแก่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กล่าวแก่สามีของนางว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงลดสายตาลงต่ำถ้ายังลดสายตาลงต่ำไม่ได้ก็ไปแต่งคนที่สองให้ถูกต้องเพราะเราอดทนต่อไฟหึงได้แต่เราอดทนต่อไฟนรกไม่ได้วิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลกอริอะตุมัลกอริอะฮ์วะมาอะดรอกะมัลกอริอะฮ์ยอมะยะกูนุนนาสุกัลฟะราชิลมับซูสวะตะกูนุล

0: أزينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
1: เริ่มต้นบทนำจากซูเราะห์กอฟิรเนี่ยเราได้เรียนรู้นะครับว่าใน3อายัดแรกจากซูเราะห์กอฟิรเนี่ยมันสรุปยอดข้อเท็จจริงของชีวิตนะในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเรามาพระองค์ก็ให้อัลกิตาบสร้างชีวิตมาพระองค์ก็ให้คู่มือในการที่เราจะใช้ชีวิตนั่นก็คืออัลกิตาบตันซีลุลกิตาบมินัลลอฮ์อัลอะซีซอัลอะลีมคำพีที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานมาเป็นคู่มือชีวิตของเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงอภัยอภัยโทษถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตไปในโลกดุนยาไม่ได้ตามคู่มืออัลลอฮ์ให้คู่มือมาแล้วแต่เราไม่ได้ตามคู่มือทำผิดทำพลาดอัลลอฮ์ตะอาลาจะทำยังไงกับเรากอฟิรุซซัมบีพระองค์จะอภัยโทษให้กับเราถ้าเราขออภัยโทษจากพระองค์ที่ผ่านมาอภัยให้แล้วในอนาคตถ้าทำพลาดอีกกอบิลิตเตาบในอนาคตถ้าทำพลาดอีกขออภัยโทษอีกพระองค์ก็จะรับการอภัยโทษจากเราอีกชะดีดิลอิกอบแต่ถ้าสมมุติไม่อภัยโทษไม่เตาบัตไม่ขออภัยโทษระวังอันนี้ต้องระวังซิตาวลพระองค์เป็นผู้ทรงประทานเนมัตไม่ได้ประทานเฉพาะคู่มือชีวิตแต่ประทานปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เรานั้นดำเนินตามคู่มือได้ด้วยเข้าใจไหมครับให้ชีวิตเราให้คู่มือในการดำรงชีวิตแล้วก็ให้ปัจจัยหรือความพร้อมที่จะให้เรานั้นได้ทำตามคู่มือด้วยอันนี้เราต้องเข้าใจนะบางทีเรามีแต่ชีวิตมีปัจจัยแต่ไม่มีคู่มือก็ไปไม่ถูกบางคนมีชีวิตมีคู่มือแต่ไม่มีปัจจัยก็ไปไม่ได้ทั้ง3อย่างนี้มันต้องมีชีวิตอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมามีคู่มือชีวิตก็คือคัมภีร์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีเนมัตซึ่งเป็นปัจจัยในการมีชีวิตเนมัตต่างๆมีหูมีตามีปากมีจมูกมีริสกีมีอาหารมีบ้านมีที่อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้วิตตูลเป็นเนมัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเมื่อเรามีครบทุกอย่างสิ่งที่เราต้องทำก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะเราต้องเคารพภักดีต่อพระเจ้าอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์นี้ผู้เดียวเท่านั้นและสุดท้ายชีวิตของเราจะเป็นยังไงอิลัยฮิลมะซีรจะกลับไปหาอัลลอฮ์นี่คือสรุปเส้นทางชีวิตของมนุษย์แบบสั้นมาก3อายัดหรือ2อายัดด้วยซ้ำไปเพราะว่าอายัดแรกเนี่ยฮามีมเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายสั้นมากเนี่ยใครจะเข้าใจชีวิตเนี่ยอ่าน2อายัดซูเราะห์กอฟิรเนี่ยเป็นคติเป็นเกร็ดที่จบในรอบเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลลา
2: ห์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครดูแลออนไลน์รายได้ 2-30,000 ต่อเดือนโจรไซเบอร์กำลังระบาดนะครับวิทยุเสียงอิสลามเคียงข้างผู้สูงวัย
3: อัลลอฮ์ได้ทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาวางแผนไว้และการลงโทษที่ชั่วช้าก็จะห้อมล้อมบริวารของฟิรเอาน์ซูเราะห์กอฟิรอายะที่45

ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการมารยาทมุสลิมนะครับพี่น้องครับวันนี้มารยาทมุสลิมเราจะคุยกันถึงหน้าที่นะครับของภรรยาที่จะต้องปฏิบัติต่อสามีและในตอนที่แล้วครับเราคุยกันในเรื่องที่ว่าสตรีหรือภรรยานั้นจะต้องให้ความใส่ใจนะครับดูแลตัวเองอย่าเปิดเผยเอารัดอย่าเปิดเผยอวัยวะพึงสงวนนะครับให้กับคนอื่นนอกเสียจากต่อสามีแล้วก็ผู้ที่เห็นนั้นก็เป็นมหรอมได้ดังนั้นพี่น้องครับคำว่าเอารัดหรือสิ่งที่จะต้องปกปิดนั้นสำหรับสตรีก็คือทั้งร่างกายครับนอกเสียจากว่าใบหน้าแล้วก็มือนั่นเองใบหน้าฝ่ามือและก็มือนั่นเองนะครับเท้าของสตรีก็เป็นเอารัดที่จะต้องปกปิดครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อผู้อื่นได้นอกจากสามีแล้วก็ผู้ที่เป็นมหรอมเท่านั้นคำว่ามหรอมก็คือนะครับบรรดาญาติของเราผู้ที่มีความสนิทชิดเชื้อกับเราในฐานะที่เป็นพ่อนะครับหรืออยู่แนวเดียวกับพ่อก็คือพวกลุงน้าอานะครับก็คือบรรดาพี่น้องของพ่อของเราพี่น้องของแม่ของเราแล้วก็บรรดาพี่ของเราแล้วก็น้องชายของเรานะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งที่เป็นหรือคำว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่มาหรอกดังนั้นสิ่งนี้ครับมันจะทำให้เราได้รู้ขอบเขตนะครับว่าเรานั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรแม้กระทั่งอยู่ในบ้านตัวเองครับอยู่ในบ้านตัวเองเราก็ต้องปกปิดนะครับให้มิดชิดแล้วก็ปกปิดตามหลักของศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับสามีเนี่ยเราก็เปิดเผยได้แต่ถ้าเราอยู่ต่อหน้ามาหรอมของเราต่อหน้าพ่อของเราพี่น้องของเราลุงของเราก็ต้องปกปิดครับเอารัดของผู้หญิงต่อหน้ามหรอมต่อหน้ามหรอมนั้นก็คือระหว่างสะดือกับหัวเข่าพี่น้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหน้าอกแล้วก็ข้างบนท้องเนี่ยเปิดได้พี่น้องต้องมีหลักการอย่างนี้นะครับว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกปิดไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ระหว่างตั้งแต่สะดือจนถึงหัวเข่าแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะสามารถที่จะโชว์หน้าอกแล้วก็เปิดเผยต่อหน้ามหรอมได้ต่อหน้าพ่อของตัวเองไม่ได้เราจะต้องคำว่าเอารัดตรงนี้คือต้องปกปิดแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ผู้หญิงนะครับต้องให้นมบุตรครับอย่างเช่นมีลูกอ่อนมีลูกเล็กต้องให้นมบุตรสามารถที่จะให้นมต่อหน้ามหรอมได้หรือต่อหน้าผู้หญิงด้วยกันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องปกปิดแต่ถ้าปกปิดด้วยความอายผมเชื่อว่าสตรีมุสลิมะทุกท่านเนี่ยมีความอายไม่อยากที่จะโชว์ต่อหน้าใครดังนั้นการแต่งตัวให้มิดชิดเราพยายามทำตัวให้เรานั้นอยู่ในความนอบน้อมและแต่งกายให้ถูกต้องนั้นคือสิ่งที่เรานั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัตินะครับการที่บอกอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปิดกว้างมีใครบ้างล่ะครับที่เป็นผู้หญิงแล้วก็นุ่งผ้าแค่นุ่งผ้าถุงให้เลยสะดืออย่างนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ศาสนานะครับได้ให้เราได้ปฏิบัติเช่นนั้นแต่หมายถึงในกรณีที่ดอรูรอหรือกรณีที่เราสามารถให้นมลูกของเราเนี่ยต่อหน้ามหรอมเนี่ยเราสามารถทำอย่างนั้นได้ดังนั้นการรู้ขอบเขตจึงเป็นประโยชน์มากนะครับพี่น้องครับมีการรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูและก็หะดีษบทนี้ครับเป็นหะดีษที่บันทึกอยู่ในซอฮีห์มุสลิมเป็นหะดีษที่ถูกต้องมีความชัดเจนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าสิ่งฟานีมินอะห์ลินนารีลัมอะรอฮุมะกอมุนมะฮุมซียาตุนกะอัซนาบิลบะกอรยัดริบูนะบิฮันนาสวะนิซาอุนกาซียาตุนอาริยาตมาอิลาตุนมุมิลาตรูซูฮุนนะกะอัซนิมาติลบะลายะดะคุลุนนันยะลายะดะคุลนัลญันนะตะวะลายะจิดนาริฮะฮาวะอินนารีฮะฮาลาตูจะดูมิมมาซิรอตินกะซะวะกะซะหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่บรรดาอุลามะบอกว่าเป็นการบอกถึงหนึ่งในเครื่องหมายของวันสิ้นโลกหรือวันกิยามะห์นั่นเองเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีมนุษย์สองจำพวกด้วยกันที่เขานั้นเป็นชาวนรกเป็นผู้ที่จะถูกลงโทษในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ฉันนั้นไม่เห็นเขามาก่อนแสดงว่าในยุคของท่านรอซูลจะไม่มีบุคคลเหล่านี้ครับนอกเสียจากว่าช่วงบั้นปลายที่จะถึงกาลปวาสานของโลกใบนี้นั่นเองจะมีมนุษย์สองจำพวกด้วยกันจำพวกแรกก็คือคนที่เขานั้นถือแท้ครับถือแท้หมายถึงคนที่มีอำนาจครับถือแท้เหมือนกับหางวัวเนี่ยแล้วก็เที่ยวนำแท้เนี่ยไปตีไปทำร้ายคนอื่น
และก็อีกชนิดหนึ่งหรืออีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองก็คือบรรดาสตรีที่แต่งกายครับปกปิดตัวเองแต่เป็นผู้ที่เปื่อยร่างกายอ้าวสองชนิดนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาในตอนหน้าครับเรามาพูดคุยกันต่อสำหรับวันนี้จากลาไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: ในวันที่ยากลำบากอย่าได้วิ่งหาเงินแต่ให้วิ่งหางานแล้วคุณจะได้รับริสกีที่มีค่ายิ่งกว่าอินชาอัลลอฮ์วิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: ประโยชน์ของวิตามินดีดีมากกว่าที่คุณคิดเพราะวิตามินดีมีประโยชน์ช่วยลดความเครียดและต้านภาวะซึมเศร้าช่วยการนอนหลับดีขึ้นและยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายป้องกันโรคภูมิแพ้ทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีวิตามินดีช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนกระดูกบางช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตและช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจวิตามินดีดีมากกว่าที่คุณคิด
2: และณขณะนี้เองนะครับเราเองก็อยู่ในส่วนของบาปใหญ่ประการที่41ว่าด้วยเรื่องตัสดีกุลกาฮินวัลมุนัจจิมการเชื่ออัลกาฮินเนี่ยแปลว่าหมอดูวัลมุนัจจิมเนี่ยแปลว่านักโหราศาสตร์การเชื่อหมอดูนะหมอทำนายทายทักนักโหราศาสตร์คนดูดวงทั้งหลายเนี่ยพี่น้องนี่ถือเป็นบาปใหญ่ในหลักการของและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในยุคสมัยนี้เนี่ยนะพี่น้องเราเองนะครับจะต้องทำการระมัดระวังเพราะบางทีเนี่ยเราเองอยู่ในบ้านเนี่ยพี่น้องครับเพียงแค่เปิดมือถือขึ้นมานี่สไลด์ดูในหน้า Facebook เนี่ยนะคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นแบบนั้นวันอังคารเป็นแบบนี้วันพุธนี่ได้คู่วันพฤหัสได้โชคลาภนะก็จะมีแบบนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยนะพี่น้องนะให้เราหนีผ่านไปเลยไม่ต้องแวะอ่านเพราะว่าแวะอ่านบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีหรือมันจะตรงกับเราหรือมันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ตามที่คนคนนั้นคนคนนี้ได้วางเอาไว้หรือแม้กระทั่งอะไรครับพี่น้องที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโปรแกรมนะครับหรือเว็บไซต์เนี่ยนะใน Facebook เนี่ยพี่น้องครับที่เราเองพอเล่นเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นการทำนายทายทักว่าอีก20ปีอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้นี่จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะเข้าข่ายในเรื่องของหมอดูหมอดาวเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการนะ
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: หะดีษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมوتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาใจอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มีชาฮดีสนะครับได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้ตอกย้ำซ้ำทวนหาความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับคำสอนที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตบางทีเราเรียนหะดีษไปเนี่ยพี่น้องเรารู้จักวิชาหะดีษเนี่ยก็เพราะตอนเราเรียนฟัรฎอีนแต่วันนี้วิชาหะดีษเนี่ยเรารู้จักแต่ชื่อที่เป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูถูกพี่น้องนะถ้าหากเรารู้จักแต่ชื่อก็แปลว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้หยิบได้จับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาอ่านกันนะครับซึ่งบางหนังสือบางตำรานะครับที่เกี่ยวกับสามัญเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตในดุนยานี้เราศึกษาเราหาความรู้เราหาข้อมูล นะครับเพื่อที่จะทำธุรกิจทำอะไรก็ตามแต่ที่จะให้ดุนยาของเราประสบความสำเร็จเราหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้เงินมาใช้ในชีวิตของเราแต่สิ่งที่เราควรจะแสวงหาเป็นการตอกย้ำซ้ำเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องศรัทธาทุกท่านเราจะทำอย่างไรที่จะให้มีความสุขอันแท้จริงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในโลกอาคิเราะห์ซึ่งมีอาคิเราะห์น้อยกับอาคิเราะห์ใหญ่อาคิเราะห์น้อยก็คือในหลุมกุโบร์เงินทองช่วยเราไม่ได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสามารถที่จะช่วยเราได้เลยนอกจากความรู้นะครับและเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับอิสลามความรู้ที่เกี่ยวกับอิสลามก็คือความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานความรู้เกี่ยวกับอัลฮะดีษนะครับแล้วก็ความรู้อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านฟิกห์ในด้านเตาฮีดในด้านตัฟซีรนะครับก็แตกแขนงออกมาจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษนั่นแหละพี่น้องทั้งหลายมันเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้มากๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ส่งเสริมให้เราขอดุอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับเราให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับเราให้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับมีปัจจัยที่ถูกต้องดีงามแล้วก็มีการงานที่ถูกตอบรับให้เราขอต่อพระองค์หนึ่งครั้งหลังละหมาดซุบฮ์เนี่ยให้ขอเป็นประจำท่านนบีสอนเราว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะละโออัลลอฮ์ฉันวิงวอนขอต่อพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้แก่ฉันขอปรอพระองค์ให้ทรงโปรดประทานให้แก่ฉันซึ่งความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของดุนยาก็เป็นความรู้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วความรู้ในเรื่องอาคิเราะห์ก็เป็นความรู้ที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเราต้องแบ่งให้ทั้งสองเนี่ยบาลานซ์กันพี่น้องให้มันเท่าๆกันอย่าหนักไปในเรื่องของดุนยาจนกระทั่งความรู้ในเรื่องอาคิเราะห์ของเราบกพร่องอย่างนี้ก็จะมีปัญหานะครับการที่เราหนักความรู้ในเรื่องอาคิเราะห์ถามว่าได้ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ดุนยาไม่เอาเลยนั่งกินนอนกินอยู่ที่บ้านไม่หาความรู้อะไรไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็มีโทษมีความผิดเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเอาแต่อาคิเราะห์แต่ดุนยาก็ไม่ทำอะไรเลยเหมือนกันอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยให้ไปคู่กันเหมือนกับที่ท่านนบีก็ใช้ชีวิตในยุคของท่านเนี่ยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แล้วก็ไปคู่กันนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ก็ใช้ชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็ไปคู่กันนะครับทุกคนมีอาชีพมีการงานนะครับและเคยนำเสนอไปแล้วซอฮาบะห์บางคนมีอาชีพเป็นเกษตรกรซอฮาบะห์บางคนมีอาชีพเป็นอะไรครับเป็นชาวสวนซอฮาบะห์บางคนมีอาชีพเป็นค้าขายนั่นแปลว่าเขาเดินคู่กันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่เราเนี่ยบางคนเนี่ยดุนยาอย่างเดียวอาคิเราะห์ไม่เอาถามว่าใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับความรู้ที่ได้มาไม่มีประโยชน์อะไรกับในเรื่องของดุนยาและอาคิเราะห์เลยไม่ได้ช่วยเราเลยนะครับแถมเราจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ด้วยนะครับบางคนหนักไปในเรื่องอาคิเราะห์อย่างเดียวดุนยาไม่เอาเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงลูกจะเรียนหนังสือต้องมีค่าใช้จ่ายจะอยู่ยังไงใครจะเป็นคนใช้จ่ายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือท่านนบีสอนให้เราขอก็คือวาริสกอนตอยีบันขอให้เรามีปัจจัยที่ดีงามเป็นปัจจัยที่ถูกต้องไม่ได้เป็นการไปลักขโมยเข้ามานะครับไม่ได้เป็นปัจจัยที่ได้มาจากของฮารามนะครับของต้องห้ามไม่ได้โกงใครเข้ามาไม่ได้ยักยอกใครเข้ามานะครับขอให้ริสกีแต่ละวันที่เราหามาเนี่ยเป็นฮาลาลันตอยยิบะเป็นริสกีที่ดีงามนะครับวะอามะลันมุตะกับบะลาแล้วก็ขอให้การงานของเราที่เราได้ทำไปเนี่ยนะครับเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เราจะต้องขอนะครับแล้วก็ขอมากๆนะครับดุอาบทนี้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะข หลังจากละหมาดซุบฮีให้เป็นประจำพี่น้องครับเราได้คุยไปในวิชาหะดีษนะครับเมื่อตอนที่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องนะครับของการขออภัยโทษสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวนะครับเป็นการฉายภาพให้พี่น้องได้เห็นถึงตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ทำแบบอย่างไว้ให้กับอุมมะห์ของท่านเป็นการชี้ให้เห็นว่าทั้งที่ท่านเองเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เอาบาปมาตะกัดดะมามินดัมบิว่ามาตะอัคคอรอไม่ว่าจะเป็นบาปที่มาผ่านมาแล้วหรือบาปที่จะเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษแต่ในขณะเดียวกันท่านนบีก็ยังเป็นผู้ที่ทำตัวนะครับเป็นบ่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์เนียมัดของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้กับตัวท่านนะครับท่านก็ทำแบบอย่างนะครับให้กับประชากรของท่านในการตาบัตตัวในแต่ละวันเนี่ย100ครั้งพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นการตาบัตตัวในแต่ละวัน100ครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันไปแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะกลับมาถามว่าเราได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลเรากล่าวอย่างนี้หรือยังวันละ100ครั้งพี่น้องพยายามนะครับทำด้วยการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลประโยคเนี้ยหรือถ้ายาวไปก็พี่น้องก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สั้นๆแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับให้เราสำนึกผิดต่อพระองค์เนี่ยพยายามกล่าวให้ได้มากที่สุดนะครับนบีไม่ได้จำกัดนบีไม่ได้ต่อว่าว่าเราเนี่ยจะกล่าวมากกว่า100ครั้งนะครับไม่ได้ไม่มีข้อจำกัดนะครับแต่ว่าท่านนบีบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านเนี่ยใน1วันเนี่ยท่านกล่าว100ครั้งถ้าท่านเราขยันนะครับละหมาดในแต่ละวักตู5เวลานะครับช่วงระยะเวลาเพราะว่าการกล่าวอิสติกฟาร์เนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดว่ามันจะต้องเป็นการกล่าวในเวลานั้นเวลานี้นะครับแต่เวลาที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะมันเป็นเวลาที่เกี่ยวข้องกับการอิสติกฟาร์นะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับได้พูดถึงการรับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวนะครับในการทำชั่วของคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันหรือพระองค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงรับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวของคนที่ทำชั่วในเวลากลางคืนมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมจะคุยกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในแต่ละวันเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เรานั้นควรจะกล่าวแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ได้เนี่ยนะครับในทุกๆวักตูหลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาหรือว่าพี่น้องจะละหมาดซุนนะห์แล้วจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอันเนื่องมาจากเรานั้นเป็นบ่าวที่มีสะเก็ดแห่งความผิดในแต่ละวันนะครับที่มันกระเด็นกระดอนเข้ามาที่ตัวของเรานะครับหรือตัวของเราได้ทำไปในแต่ละวันที่เกิดจากอวัยวะหูตาจมูกนะครับมือไม้ของเราเท้าของเราที่เดินแล้วนำไปสู่ความผิดมันเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราจะเปรียบเทียบง่ายๆพี่น้องทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงดีใจมีฮะดีษบทหนึ่งที่ได้เคยคุยกับพี่น้องไปแล้วนั่นก็คือดีใจกับการกลับเนื้อกับตัวของบ่าวคนหนึ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยเคยทำผิดนะครับแล้วเป็นการทำผิดที่เราทำต่อใครล่ะเราทำผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็อิสติกฟาร์แล้วก็ขออภัยโทษพระองค์พระองค์ก็ดีใจในการทำผิดของเราถ้าหากว่าเป็นการทำผิดเรากับมนุษย์นะครับเราอาจจะทำผิดต่อบิดามารดาของเราเคยเถียงพ่อเถียงแม่เคยแข็งกระด้างเคยชักสีหน้าใส่คนที่เป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะครับนี่เป็นพฤติกรรมที่เลวทรามทั้งสิ้นพี่น้องทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็สำนึกผิดเนี่ย นะครับเราไปขอมาอัปเราไปขออภัยนะครับกับพ่อแม่ของเรากับญาติพี่น้องของเราหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันที่เราเคยทำผิดต่อเขาเนี่ยถามว่าวันหนึ่งเราสำนึกได้เรานึกได้ว่าเราเนี่ยทำผิดสร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้องที่คานตามกันมาแล้วเราก็ไปขอโทษนะครับไปขออภัยกันขอมาอัฟกันพี่น้องครับถามว่าการแค่เราไปขอและเป็นการแสดงความจริงใจและไปขอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่เราก็ดีกับญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาของเราก็ดีหรือพี่น้องที่คานตามกันมาก็ดีเนี่ยถามว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความรู้สึกดีใจไหมนะครับที่เห็นเราเนี่ยเป็นคนที่สำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับใครก็ตามแต่ที่ทำไม่ดีต่อเราแล้วมาขอโทษเรานะครับทำไม่ดีต่อเราแล้วมาขอโทษเราเราก็รู้สึกดีใจและเราพร้อมที่จะให้อภัยต่อคนคนนั้นนะครับเราพร้อมที่จะให้อภัยคนนั้นนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับเรายังดีใจเลยและถามว่าการที่เราเนี่ยเคยทำผิดต่อพี่น้องของเราต่อพี่ป้าน้าอาของเราต่อญาติพี่น้องของเราต่อเพื่อนบ้านของเราแล้วเราก็ไปขอโทษเขาเนี่ยขอโทษเขานะครับในสิ่งที่เราได้เคยล่วงเกินได้เคยล่วงละเมิดไปถามว่าเขาจะดีใจไหมครับมันก็เหมือนกับเรานั่นแหละนะครับเรายังดีใจเลยใครมาขอโทษเราว่าเขาเคยทำผิดกับเราเขาก็ดีใจเหมือนกันแหละมีความรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกอยากจะให้อภัยยกโทษให้นะครับเพราะเนื่องมาจากว่าเขาสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวเช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายนะครับพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงมีความเมตตาอย่างมากนะครับมากกว่ามนุษย์ทั้งหลายที่มีต่อมีความเมตตาระหว่างกันเราทำผิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ใหญ่แค่ไหนให้มากแค่ไหนเท่ากับฟองในทะเลที่มันกระทบฝั่งนะครับแล้วมันเป็นฟองที่เกิดขึ้นชายบริเวณทะเลแล้วมันไม่สามารถที่จะขนานนับได้ในความผิดของเราถามว่าถ้าเราเนี่ยจริงใจกับอัลลอฮ์เนี่ยสำนึกผิดในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วก็เป็นการเตาบาตันนาซูฮาเลยเป็นการสำนึกผิดอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเราอย่างแท้จริงว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่กลับไปทำอีกเนี่ยถามว่าพระองค์จะทรงดีใจและทรงให้อภัยเราไหมพี่น้องทั้งหลายนะครับเราก็หวังนะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยกับคนคนนั้นอย่างแน่นอนวันนี้เรามาเรียนดูหะดีษบทนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลานะครับของการที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงรับการสำนึกผิดไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนเวลากลางวันนะครับที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันมีความสำคัญต่อชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมทั้งนั้นมันเกี่ยวข้องกับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวได้มีรายงานจากท่านอบีมูซาอิบนีเกสอัลอาชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพอใจท่านด้วยนะครับอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาว่าท่านนบีได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะตะอาลายัฟซุตุยะดะฮูบิลไลลิลิยะตูบะมุซลีอุนนะฮารีวะยัฟซุตุยะดะอูยะดะฮูบินนะฮารีลิยะตูบะมุซลีอุนไลลิฮัตตาตัตลุอัชชัมซุมินมักริบิฮาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายอ่านหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยทำให้หัวใจของเรานี่ชุ่มชื้นทำให้เราได้เห็นความสว่างที่อยู่ปลายอุโมงค์ที่ในขณะที่อยู่อุโมงค์แล้วมันมืดมิดมองไม่เห็นว่าเออเราจะให้อภัยโทษเราหรือเปล่านะครับตอนนี้เราเห็นความสว่างเรามีกำลังใจมากขึ้นผมอยากเชียร์ให้พี่น้องที่เคยทำผิดนะครับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำเคยมีข้อผิดพลาดใดๆก็ตามแต่นะครับแล้วก็พี่น้องฟังหะดีษบทนี้ไปแล้วเนี่ยขอให้รู้เถอะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอภัยโทษให้กับเราเสมออัลลอฮ์พร้อมที่จะรับการสำนึกผิดกับตัวของเราเสมอถ้าเราจริงใจกับพระองค์ได้มีรายงานจากท่านอบีมูซาอับดุลลาห์บุตรกอยซ์อัลอัชอารีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงพอใจท่านนะครับ ได้มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าความจริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงยับซูตุยาดะฮูบิลไลลีพระองค์จะทรงแบมือแห่งความเมตตาของพระองค์เนี่ยในเวลากลางคืนนะครับบิลไลลีในเวลากลางคืนลิยาตูบะมุซลีอุนนะฮารีเพื่อรับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวของผู้ที่ทำความชั่วในเวลากลางวันในเวลากลางวันที่เราอาจจะเคยทำความชั่วเราอาจจะเคยทำความผิดนะครับในช่วงเวลากลางวันแล้วพอตกเวลากลางคืนแล้วเนี่ยเราไปนึกได้ว่าเราเนี่ยทำผิดเราทำชั่วเราทำผิดต่อหลักการของศาสนาเราทำให้อัลลอฮ์โกรธแล้วเราก็นะครับอิสติกฟาร์ต่อพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์ในสิ่งที่เราได้ทำไปเมื่อช่วงเวลากลางวันเรามานึกได้ในเวลากลางคืนว่าสิ่งที่เราทำไปในเวลากลางวันนั้นมันทำให้อัลลอฮ์โกรธกิ้วแล้วเราก็มาขออภัยโทษต่อพระองค์ในเวลากลางคืนพระองค์บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้นะครับพระองค์จะรับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวของผู้ที่ทำความชั่วในเวลากลางวันเห็นไหมพี่น้องศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยพี่น้องการที่พระองค์ได้บอกอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นการแสดงถึงความเมตตาความกรุณาของพระองค์อย่างมากทีเดียวนะครับเป็นรอฮมัตของอัลลอฮ์นะครับเป็นคุณงามเป็นความดีที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงมอบให้กับบ่าวของพระองค์เป็นสิ่งดีๆนะครับที่พระองค์จะทรงมอบให้กับบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวของพระองค์คนนั้นเนี่ยสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวในเวลากลางคืนนะครับยังไม่ทันข้ามวันเลยตัวเองก็ไปสอบสวนตัวเองตัวเองก็ไปนึกว่าไอ้ตอนกลางวันเนี่ยนะครับของวันเนี้ยเราได้ทำในสิ่งที่มันเป็นความชั่วในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนานะครับฉะนั้นมันเป็นหะดีษที่ส่งเสริมและเกี่ยวข้องนะครับที่จะให้บ่าวของพระองค์ทุกคนเนี่ยสำนึกผิดนะครับกับเนื้อกับตัวให้มากๆเพราะอัลลอฮ์พร้อมที่จะทรงแบพระหัตถ์ของพระองค์เป็นการแบพระหัตถ์แห่งความเมตตาพระองค์รับการสำนึกผิดของคนคนนั้นที่ทำผิดในช่วงเวลากลางวันวายับสุตุยาดาหูบินนาฮารีและพระองค์จะทรงแบมือแห่งความโอบอ้อมนะครับบินนาฮารีนะครับของพระองค์ในเวลากลางวันเพื่อสำนึกเพื่อรับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวของผู้ที่ทำความชั่วนะครับในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนบางคนก็อาจจะเคยทำชั่วไม่หลับไม่นอนนะครับไปเที่ยวหรือไปทำสิ่งที่เป็นมะซิยัตในเวลากลางคืนนะครับพระองค์ก็พร้อมที่จะอภัยโทษให้กับเราในเวลากลางวันทรงรับการสำนึกผิดของผู้ที่ทำความชั่วในเวลากลางคืนฉะนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่สำคัญต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายที่สอบสวนตัวเองแล้วสำนึกผิดนะครับสำนึกผิดว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไม่ไปทำอีกแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยฉันเนี่ยนะครับจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วนะโออัลลอฮ์จ๋าฉันทำผิดเมื่อคืนนี้นะครับพอละหมาดดูฮุดเสร็จเนี่ยสำนึกผิดเมื่อคืนเนี่ยไม่น่าทำเลยนะไม่น่าไปเที่ยวเลยนะครับไม่น่าไปดูดนตรีร้องรำทำเพลงนะครับไปอยู่กับกลุ่มที่นำไปสู่ทำมะซิยัตไม่น่าทำเลยเมื่อคืนนี้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้ฉันด้วยนะครับพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงแบมือแห่งความโอบอ้อมของพระองค์ในเวลากลางวันเพื่อรับการสำนึกผิดนะครับกับเนื้อกับตัวของพวกเราทั้งหลายนะครับการที่พระองค์ทรงรับเราอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเวลาของมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับเป็นอย่างนี้เรื่อยไปในการรับการสำนึกผิดของบ่าวคนหนึ่งคนใดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นมุสลิมประเทศไหนจะเป็นมุสลิมคนรวยคนจนนะครับพระองค์พร้อมที่จะ ให้อภัยโทษให้เวลาของมันเนี่ยจะหมดลงก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกนะครับพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันตกเพราะปกติแล้วพระอาทิตย์นั้นจะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วไปตกทางทิศตะวันตกแต่ปรากฏว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกก็แปลว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันกิยามะฮ์แล้วนะครับฉะนั้นการดำเนินการให้อภัยของพระองค์เนี่ยจะทำอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นะครับที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศที่มันตกนะครับแปลว่ามันกลับกันนะครับเคยขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วไปตกทางตกนี่กลายเป็นขึ้นทางตกแล้วไปตกทางออกนั่นแหละคือวันกิยามะฮ์แล้วนั่นคือหมดเวลาแล้วที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายในอัลกุรอานก็ส่งเสริมพวกเรานะครับในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่31วะตูบูอิลัลลอฮิญะมีอาพวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิดยังอัลลอฮ์กันทั้งหมดนะโอ้มุมินทั้งหลายละอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำชับนะครับเอาไว้หรือในอีกอายะหนึ่งในสุรอัตตารีมอายะที่8พระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็บอกยาอัยยูฮัลละซีนะอามะนูตูบูอิลัลลอฮิตาวะตันนะซูฮาโอบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานแล้วทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์ตาวะตันนะซูฮาเป็นการกลับเนื้อกลับตัวอย่างจริงใจกับพระองค์นะครับฟัลมุมินุมะมูรุนบิตเตาบัติวะกุลลูอิงซานินมะมูรุบิตเตาบัติมุมินนะครับถูกใช้ให้มีการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มนุษย์ทุกคนก็ถูกใช้ให้สำนึกผิดกับเนื้อกับตัววัลกาฟิรวัลมุสลิมวัลอาซีกุลลูมะมูรุนบิตเตาบัติไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นกาเฟรไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมุสลิมนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนอาซีนะครับคนทรยศกุลลูฮุมมะมูรูนบิตเตาบัติทั้งหมดเนี่ยถูกใช้ให้อะไรครับให้ทำการเตาบัตตัวสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่เป็นรอฮมัตเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์เนี่ยมีข้อผิดพลาดแล้วก็พระองค์อัลลอฮฺตาลาก็ประกาศเลยว่าพระองค์ไม่รับการอภัยโทษไม่รับการสำนึกผิดกับเรื่องกับตัวของเราเนี่ยคำถามก็คือว่าหลังจากตายไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะอัลลอฮฺไม่ให้อภัยเลยอัลลอฮฺไม่ให้อภัยทั้งนั้นใครไปกินเหล้าเมายาใครไปทำซินาอัลลอฮฺไม่ให้อภัยทั้งนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับการแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเราก็มีสถานเดียวก็คือการถูกลงโทษในโลกอาคิเราะห์แต่นี่มันเป็นเราะห์มัตเป็นความเมตตาของพระองค์เป็นความกรุณาของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อบ่าวนะครับแล้วก็พระองค์บอกอยู่แล้วว่าพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยโทษในเวลากลางวันถ้าตัวเองทำผิดมาในเวลากลางคืนพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาพร้อมที่จะให้เวลาอภัยโทษรับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวในเวลากลางคืนถ้าหากว่าตัวเองหรือคนคนนั้นเนี่ยเคยทำผิดมาในเวลากลางวันพี่น้องทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นอะไรครับเป็นรอฮมะตุลอะซีมุนเป็นรอฮมะตุลอุสมาอัลรอฮมะตุลอุสมาเป็นเนี่ยมาเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงมีต่อบ่าวของพระองค์นะครับพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกไว้ในกุรอานอีกหนึ่งอายะห์นะครับพระองค์บอกในสุรอชูรออายะห์ที่25นะครับวะฮุวัลลซียักบะลุตเตาบะตะอันอิบาดิพระองค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นก็คือผู้ทรงรับการเตาบัตการแสดงความเสียใจกับเนื้อกับตัวของบ่าวบวงบ่าวของพระองค์วะยะฟูอานิซัยอาตพระองค์นั้นได้ให้อภัยจากบาปจากความชั่วทั้งหลายวะยะลงมาตัฟอาลูนและพระองค์ทรงรู้ดีนะครับในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็น ความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีริกเล็กชีริกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอาธรรมต่อนะครับคนในครอบครัวอาธรรมต่อพ่อแม่อาธรรมต่อพี่ป้าน้าอาอาธรรมต่อญาติใกล้ชิดนะครับหรือคนในองค์กรเดียวกันนะครับก็ขอให้เรานั้นละเลิกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับละเลิกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็พยายามนะครับอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในเวลากลางวันและทั้งในเวลากลางคืนเพราะในแต่ละช่วงเวลาทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั้นมีช่วงที่พระองค์นั้นจะทรงรับนะครับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวของบ่าวของพระองค์ทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายฟังหะดีษบทนี้แล้วเป็นยังไงครับฟังหะดีษบทนี้แล้วมีความรู้สึกชุ่มชื่นในหัวใจขึ้นมาหรือยังฟังหะดีษบทนี้แล้วรู้สึกมีกำลังใจหรือยังพระองค์เปิดโอกาสให้กับเรามากทีเดียวนะพระองค์นั้นยังเปิดโอกาสพระองค์พร้อมที่จะยกให้หมดเลยเคยทำอะไรกับอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ยกให้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เราคุยกันตรงนี้นั่นก็คือฮักกุลลอนะครับแต่ถ้ามันเป็นฮักกุลอาดัมนะครับเราก็ต้องตามนะครับด้วยการไปขออภัยไปขอมาอัฟนะครับต่อคนซึ่งที่เราเคยล่วงเกินแล้วก็ละเมิดเขาอันนั้นก็เป็นเรื่องของฮักกุลอาดัมฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้หะดีษบทนี้แล้วเราได้รู้แล้วว่าพระองค์ได้เปิดโอกาสขนาดนี้เราอย่าปล่อยเวลาของเราในแต่ละวันให้ผ่านไปทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนโดยที่เราไม่อิสติกฟาร์ต่อพระองค์กล่าวบ่อยๆกล่าวเยอะๆครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยกล่าวมากๆนะครับเพื่อที่จะให้เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็เราก็จะได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในอาคิเราะห์อยู่ในอาคิเราะห์อย่างผู้ที่มีชัยชนะฟองคงจะฝากเอาไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องฟังไปแล้วก็จะได้นำไปสู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
3: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
4: ์กุดซีพันประเสริฐชัย
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
6: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีสุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮุดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์อย่าลงระเริงกับทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาอย่างง่ายดายเพราะมันอาจจะหมดไปอย่างง่ายดายก็เป็นได้ถ้าเราไม่รู้จักชูโกรและรักษาอามัลศาสนาวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
9: ความดีนำพาสู่สวรรค์ผู้ใดก็ตามที่อ่านอายะอัลกุซีในทุกๆหลังละหมาดฟัดดูห้าเวลาจะไม่มีสิ่งใดมายับยั้งเขาที่จะเข้าสวรรค์ยกเว้นความตายเท่านั้นเนื่องจากผู้ที่จะเข้าสวรรค์ต้องตายก่อนในโลกนี้แล้วเข้าสวรรค์ในโลกหน้าบันทึกโดยอิหม่ามอันนาซาอี

0: محمد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรุสลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับในโอกาสนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์วันนี้ตั้งใจที่จะสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากอายะห์กุรอานอายะห์ที่130 131แล้วก็132นะครับเรื่อยมาจริงๆแล้วเนื้อหาของอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้หลังจากที่อัลลอฮ์ทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีต่อจากนี้ไปอีกหลายอายะห์เลยแต่เนื่องจากว่าเราเลือกเรารับปากกันสัญญากันว่าเราจะคุยเฉพาะอายะห์ที่มีเรื่องเริ่มต้นด้วยยาอายุฮัลละซีนะอามะนูซึ่งผมเองก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไปให้กับพี่น้อง2อายะห์แล้ว133 34เรื่อยไปเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องลองไปดูใจความในอัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยแบบนี้ก็น่าจะพอชัดเจนอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเนื้อหายังคงสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ว่าเพื่อให้เราจบในส่วนที่เป็นอายะห์ที่เป็นหลักสูตรโดยสมบูรณ์นะครับก็วันนี้ตั้งใจจะสรุปในส่วนที่เป็นฮิดายะตุลอายะห์คือสาระสำคัญใจความสำคัญในเชิงของฟิกในเชิงของอะห์กามที่เราได้เพราะอิบนุมะซูดบอกกับเราถ้าเจออายะห์อัลลาดีนะอามานูเดี๋ยวจะมีคำสั่งให้ทำหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีคำสั่งห้ามให้เราเลิกให้เราทำใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูตั้งแต่แรกเลยตามที่มุอัลลิฟได้สรุปเอาไว้นะครับกล่าวมุอัลลิฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านมุอัลลิฟท่านกล่าวนะครับว่ามินฮิดายะติลอายะห์ส่วนหนึ่งจากสาระสำคัญที่เราได้เป็นทางนำเป็นฮูดาจากอายะห์กุรอานจำนวนที่เราอ่านไปอย่างที่เราอ่านไปครั้งที่แล้วนี่3อายะห์นะ130 131แล้วก็132จริงๆและมันมี133 134เรื่อยไปนะครับเราสรุปตามที่มุอัลลิฟได้สรุปเอาไว้นะครับอาวะลันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสาระข้อที่หนึ่งก็คืออิสติกลาลุรับบิตะอาลาบิลอัมริกุลลิฮิฟะไลซะลิอะฮัดินมินคอลกิฮิตัสซัรรุฟุนฟีชัยอินอิลลามาอาซินฟีฮิลิลอับดนะบอกว่าเอกสิทธิ์นะเอกสิทธิ์ในการที่จะมีคำสั่งใช้คำสั่งห้ามอะไรก็แล้วแต่เป็นเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์เฉพาะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะอันนี้เป็นเอกเทศเป็นเอกสิทธิ์เลยไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ตรงนี้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งนบีที่เป็นศาสนทูตก็ต้องรอคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ทำหรือห้ามไม่ให้ทำหลายอย่างบรรดาซอฮาบะห์ไปเรียนถามท่านรอซูลด้วยความอยากรู้ด้วยความสนใจรอซูลยังไม่กล้าตอบเลยครับต้องรอให้มีวะฮีประทานลงมาหลายอย่างทำไปแล้วบอกไปแล้วอัลกุรอานลงมาแก้ไขมาชี้แจงว่าที่ถูกต้องกว่าที่ดีกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าอิสติกลานเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวที่พระองค์จะทรงใช้ให้ทำนู่นทำนี่สั่งนู่นสั่งนี่นะครับนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุอันนาอิลาร็อบบิกัลมุนตะฮาเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เป็นข้อสรุปเป็นผู้ยุติผู้สรุปทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์ฮุกุมการตัดสินคำชี้ขาดทุกสิ่งทุกอย่างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฟะไลซะลิอะฮดิมมินคอลกิจึงไม่อนุญาตไม่ใช่สิทธิ์ของใครเลยแม้แต่น้อยที่จะเข้าไปแทรกแซงจู้จี้เจ้ากี้เจ้าการจัดแจงโน่นจัดแจงนี่แม้แต่เรื่องเดียวนอกเสียจากเฉพาะกรณีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอนุญาตเท่านั้นเช่นอนุญาตให้มาลาอิกะห์อนุญาตให้นบีของพระองค์ทำนั่นทำนี่มาบอกนั่นมาบอกนี่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอนุญาตถ้าไม่อนุญาตแล้วต้องจบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่ฟังนบีคือฟังอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์อนุญาตให้เราเชื่อฟังนบีอัติอุลลอฮ์อัติอุรอซูลจงเชื่อฟังอัลลอฮ์จงเชื่อฟังรอซูลใครเชื่อฟังรอซูลว่าไม่อยู่ติรอซูลใครที่เชื่อฟังรอซูลเท่ากับเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับนี่คือหลักการเบื้องต้นฉะนั้นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันคือวะฮีวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะห์ยุนยูฮาสิ่งที่มุฮัมมัดพูดไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่บทประพันธ์ไม่ใช่กวีแต่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวะฮีอีกลักษณะหนึ่งก็คือวะฮีที่ได้จากหะดีษได้จากโอวาทได้จากซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับสาระข้อที่2อัซซุลมุมุสตาวญิบุลลิลอะซาบีมาลัมยะตะดารักอัรร็อบบุอัลอับبتوبته فيتوب ويغفر له ويعفو عنه การอธรรมการอธรรมอธรรมนี่ต้องมีหลายรูปแบบนะทุจริตยักยอกโกงอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการอธรรมเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาจะด้วยวิธีการใดลักษณะใดก็แล้วแต่มุสตาวญิบุลลิลอาซาบถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องสำคัญเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเอาโทษเอาผิดมาลัมยะตะดารอกอัรร็อบอัลอับดะบิตอบะติฮีนอกจากว่าองค์พระผู้อภิบาลทรงอะไรครับทรงประสงค์ที่จะตอบรับการเตาบะการสำนึกผิดของบ่าวถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ทรงยกโทษให้อภัยโทษให้นะครับก็เป็นการดีแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงอภัยโทษให้แน่นอนครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าลดหย่อนผ่อนโทษอะไรได้ฉะนั้นการซอลิมเนี่ยจึงมีทั้งสองลักษณะซอลิมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ซอลิมที่เป็นสิทธิระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์แล้วก็สิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการซอลิมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ในหมวดของอัลลอฮ์นะก็มีสองระดับซอลิมที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้กับซอลิมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้ซอลิมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในซีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้เลยก็คือซอลิมด้วยการชิริกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัชชิริกะลาซุลมุนอาซีมที่นะที่อัลกุรอานบอกนะในคำสอนของลูกมานสอนกับลูกลูกจ๋าจำไว้นะพ่อจะบอกให้อินนัชชิริกะลาซุลมุนอาซีมยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาอินนัชชิริกะลาซุลมุนอาซีมหนูอย่าอุกอาจอย่าหันกล้าไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะเพราะการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าชั่วสุดๆแล้วชิรกุลรุลมุนอาลีมรุลมุนก็คือการชิรการตั้งภาคีเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปใหญ่ที่สุดแล้วอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้อินนัลลอฮะลายักฟิรุอายุชรอกะบิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษไม่อโหสิให้ถ้ามีใครอุกอาจเอาพระองค์ไปตั้งภาคีกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์แต่ความผิดอื่นๆที่ไม่ใช่ชิริกเนี่ยอัลลอฮ์พร้อมและยินดีที่จะยกโทษให้ฉะนั้นอุลามะเขาก็เลยแบ่งจากในความจากจุดคิดในอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยนะครับอิสติมบาตมาว่าซอลิมกับอัลลอฮ์มี2อย่างซอลิมด้วยการทำชิริกบาปใหญ่อัลลอฮ์มายกโทษให้แล้วที่เหลืออัลลอฮ์พร้อมและยินดีที่จะยกโทษให้และสามารถยกให้ง่ายๆได้ด้วยบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องเตาบะอัลลอฮ์ก็พร้อมและยินดีที่จะยกให้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์เคยบอกว่าในหะดีษนะครับยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยถึงแม้ความผิดที่พวกท่านทั้งหลายตุซนีบูนพวกหลายทำบาปทำความผิดกันมาเนี่ยบาละกอดมันมากจนกระทั่งมันไปทะลุฟ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทำบาปแล้วก็เอาบาปนี่มาเลี้ยงตั้งแต่แผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยเลี้ยงสูงขึ้นไปเนี่ยต่อให้มันบาลานัสมะให้มันไปทะลุฟ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็พร้อมและยินดีที่จะยกโทษให้อัลลอฮ์บอกว่าลาอูบาลีฉันยกโทษให้และฉันไม่แคร์อะไรด้วยฉันไม่สนอะไรใจด้วย พราะอะไรอัลลอฮ์ทรงกอฟูรทรงเตาวาบยกโทษให้สบายสบายรับเตาบาขอให้เตาบาขอให้สำนึกผิดในเบื้องต้นเนี่ยนะครับแต่อย่าชิริกอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกลูกหลานของอาดัมเอ๋ยต่อให้เจ้ากลับมาหาพวกเราเนี่ยบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยเรียงไปด้วยแน่นไปด้วยความผิดของพวกเจ้าทั้งหลายแต่ดีอย่างนึงก็คือเจ้าไม่ได้ชิริกกับเราแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะโละให้หมดนั่นแหละพี่น้องเนี่ยบาปของอัลลอฮ์มี2 อย่างบาปชิริกอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้บาปซุลกับอัลลอฮ์ในความผิดกระทงอื่นๆอัลลอฮ์ยกโทษให้นั้นอุลามาเขาบอกที่เป็นเรื่องที่เราละเมิดล่วงเกินอัลลอฮ์ที่ไม่ใช่ชิริกเนี่ยมับนียะตุนอะลัตตซามุฮพร้อมและยินดีที่จะหย่อนหยวนให้ยกโทษให้ได้แต่ถ้าเป็นการซอลิมกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยครับก็มักนิยตุนอัลตะกอดีฮุกูกอาดามียะสิทธิเป็นสิทธิความอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์สิงสาราสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราละเมิดเราล่วงเกินเราซอลิมนี่อัลลอฮ์บอกต้องเคลียร์กันอย่างเดียวต้องตะกอดีอย่างเดียวนี่อะไรนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเพราะเป็นเรื่องระหว่างเรากับคนอื่นพี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมที่สุดเลยแม้อย่าว่าแต่เรากับเพื่อนมนุษย์เพื่อนบ้านเพื่อนฝูงคนรู้จักไม่รู้จักแม้กระทั่งระหว่างสัตว์กับสัตว์นะสัตว์กับสัตว์นะครับแพะแกะมันวิ่งชนกันงัวควายมันชนมันขวิดกันเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะนี่แล้วพระองค์ก็จะตัดสินนะครับจะตัดสินนบีเคยถามบรรดาซอฮาบะห์รู้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการยังไงในสองตัวเนี่ยนบีคือนบีเนี่ยนั่งอยู่กับซอฮาบะแล้วก็แกะมันวิ่งเอาหัวปักกันปักชนกันตอนนี้ไอ้ตัวที่เขาไม่มีหรือเขาสั้นกว่าแพ้ใช่ไหมครับทำยังไงอ่ะรอซูลก็ถามเนี่ยรู้ไหมสองตัวชนกันเรื่องอะไรไม่รู้แล้วคนไหนรู้ไหมอัลลอฮ์จะจัดการยังไงอัลลอฮ์ตาลาลำอัลลอฮ์รอซูลเท่านั้นที่รู้นบีบอกว่าในวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะให้สองตัวเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็จะตัดสินนะครับตัวที่มีเขานาเตียเนี่ยนะตัวที่มีเขาเจ้าไปชนเขาทำไมอัลลอฮ์จะจัดการคืนความยุติธรรมเพราะยิ่งคืนความยุติธรรมให้เสร็จหมดแล้วอัลลอฮ์ก็จะบอกกูนีตุรอบันพวกเจ้ากูนูตุรอบันกลายเป็นดินเป็นฝุ่นให้หมดเลยนี่คือสาเหตุของการประทานอายะกุรอานยาไลตานีกุนตูตุรอบาใช่ไหมครับอ้าวแล้วเราอ่ะเราล่ะร้อนเล็มกับเขาวิทั่วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะพูดไม่เหมือนเราจะพูดไม่ต่างอะไรกับควายผมพูดกับพี่น้องอย่างนี้ก็แล้วกันน้าวันนะพี่น้องระวังให้ดีผมเองเนี่ยเตือนตัวผมเองด้วยไปร้อนเล็มกับเขาไปร้อนเล็มจะวิธีการได้ก็แล้วแต่นินทาใส่ร้ายขโมยขโจรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการร้อนเล็มเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาอ่ะทำไม่ดีกับคนอื่นเขาน่ะอัลลอฮ์ให้มาลิกาจดหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วพอถึงวันหนึ่งที่เราต้องเคลียร์นะไม่กล้าเคลียร์แล้วครับให้ความดีเราเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เดินไปแล้วไปสุดอยู่แค่หัวสะพานนะสะพานที่จะพัชจะข้ามจากฝั่งนี้ข้ามฝั่งปากนรกฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเพื่อเข้าสวรรค์เนี่ยข้ามไม่ได้เราเนี่ยข้ามไม่ได้เพราะอะไรอ่ะคดีของเราเคลียร์หมดและกำลังจะรอดแล้วแต่อัลลอฮ์บอกเฮ้ยยังไปไม่ได้มาลิกาบอกไปไม่ได้เพราะเจ้าติดสิทธิ์ของใครอ่ะ

คนนั้นคนนี้เขาไว้ยีมัดยีเฮมยีเซมอะไรก็แล้วแต่เจ้าว่าจะพูดทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์บอกข้าไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้มันเป็นตะกอดีที่จะต้องเคลียร์กันเองงั้นเราจะต้องนั่งรออยู่ตรงนั้นจนกว่าจะเจอนิยานิฟานิบานิดาอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งขอเขาผ่านพอนิยาผ่านมานิยาฉันเคยว่านิยาเอาไว้นิดาผ่านมานิดาฉันเคยนินทาเขาไว้นิอาฉันเคยอะไรล่ะใส่ร้ายเขาไว้ขอฉันนะถ้าขอเสร็จแล้วเขายกให้โอเคผ่านไปคนหนึ่งหรืออีก10คนทำไงพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยฉันบอกเลยเอาซุลมการรอเหลมการเอารัดเอาเปรียบทุกกรณีการรังแกการทำร้ายกันการไม่ยุติธรรมต่อกันนั่นแหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการลงโทษโดนลงโทษนะนอกจากอัลลอฮฺสุบานตะลาพระองค์ทรงให้อภัยพอละฮะเราให้อภัยหรืออัลลอฮฺเรียกว่าเคลียร์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็โอเคอัลฮัมดุลิลละนะอัลฮัมดุลิลละข้อที่3นะครับฮุรมะตุอักลิรริบามุตลักอนมุดออาฟันกานะเอาไวรมุดออาฟินในอายะห์กุรอานอายะห์นี้สอนให้รู้ว่าหลักการศาสนาอิสลามของเราห้ามกินดอกเบี้ยทุกกรณีเลยไม่ว่าจะกินธรรมดาโดยไม่เอาดอกไปทบต้นหรือจะกินแบบอะไรแบบโหดก็คือเอาดอกไปทบต้นเดือนนี้พอดอกออกเอาดอกไปทบต้นเดือนต่อไปดอกออกเอาดอกไปทบต้นอีกต้นมันก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนเพราะอะไรเพราะเอาดอกไปนับรวมด้วยนะยิ่งกว่าไฟแนนซ์ยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยอันนี้พวกอะไรพวกรุนแรงมากนะข้อที่4บายานุริบัลญาฮิลียะอิซฮุวะฮาซัลลซีนะฮัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าในยาฮิลียะห์นะเขามีการกินดอกเบี้ยแบบเอาดอกไปทบต้นกันนะไม่ใช่กินธรรมดาเขาถึงขั้นเนี่ยกินแบบเอาดอกไปทบต้นไม่ใช่มีในยุคสมัยอย่างเรานะสมัยเราเนี่ยมันพัฒนาไปกินรูปแบบอื่นแล้วนะซื้อขอยืมเงินแต่บอกว่าอ้างว่าซื้อทองอะไรแบบเนี้ยมันมีวิธีมีช่องทางมีลู่ทางในการที่จะกินในการที่จะเอาอะไรเอาเปรียบคนอื่นเขาหาขายสตังค์บางคนเรียกขายสตังค์เขามาซื้อสตังค์ไปเท่าไหร่ซื้อสตังค์ไป10,000มือซื้อแล้วก็ขายสตังค์ครับพอขายสตังค์เขาให้ค่าสตังค์มา10,000พอซื้อขายไม่ต้องมีกำไรสตังค์เท่าไหร่สตังค์เนี่ยแบงค์เท่าไหร่10 ใบ 1,000ก็มูลค่าเท่าไหร่10,000เหมือนกับสินค้านี่มีมูลค่า10,000ใช่ไหมครับเวลาเรามีเนี่ยเวลาเราขายแล้วก็ต้องกำไรเราขายอะไรก็แล้วแต่ต้องกำไร2% 3% อะไรก็แล้วแต่อ้าวถ้ากำไร 2% แล้วกำไร 3% หรือ 5% ก็แล้วแต่เราก็ขายสตังค์ให้เขาไป 10,000 จะกำไรเท่าไหร่เรากำไร200กำไร500นี่พี่น้องเห็นไหมก็บอกนี่เราได้กำไรจากการขายสตังค์ให้เขาไป 10,000 เราก็ได้กำไร500บาทเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันแบบนี้เขาทำกันแบบนี้เลี่ยงออกไปฉะนั้นหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่จะขอยืมทองจะขายทองจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นดอกเบี้ยนะซึ่งบางทีนะครับทำกระทั่งครูบาอาจารย์นี่มองแทบจะไม่ออกว่ามันเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าจริงๆแล้วไอ้คนที่ทำก็คือมีจิตนาเพื่อจะให้เป็นดอกเบี้ยนั่นแหละจะได้กำไรจะได้ส่วนต่างตรงนี้มันบาปทั้งหมดเลยนบีบอกว่านะอายะห์กุรอานอายะห์นี้สอนให้รู้ว่าห้ามกินดอกเบี้ยทุกกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่จะเอาดอกไปทบต้นหรือไม่ได้เอาดอกไปทบต้นบาปเหมือนกันหมดเลยข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าวูจูบุตตะกวาอายะห์กุรอานอายะห์นี้สอนให้รู้นะครับว่าเราจำเป็นจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมันอารอดัลฟะลาฮฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการที่จะได้รับชัยชนะได้รับความผาสุกที่แท้จริงทั้งในดุนยานี้และก็ในอาคิเราะห์แน่นอนแล้วครับในอาคิเราะห์นี่เราไม่ต้องสงสัยเลยคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในดุนยานี่แหละครับในดุนยานี้มันจะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์จะสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทฉะนั้นคนที่กลัวอัลเลาะห์เขาสามารถที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับไม่มีมลทินใดๆมาแปดเปื้อนพวกเขาเป็นอันขาดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเรื่องดอกเบี้ยไม่ต้องไปกลัวเพราะคนไม่ต้องห่วงเพราะเขากลัวอัลเลาะห์เขาไม่กินดอกเบี้ยเรื่องเอารัดเอาเปรียบเรื่องอบายมุขเรื่องการเสี่ยงทายการพนันขันต่อเขาทำไหมเขาไม่ทำเพราะเขากลัวอัลลอฮ์ไงนั้นเขาจึงสามารถใช้ชีวิตในดุนยานี้ได้อย่างสบายเขาไม่ทำอะไรที่ผิดหลักการศาสนาเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนกลัวอัลลอฮ์มากๆนี่อย่าว่าแต่ของบาปเลยแค่ของมักกะเราะห์นะเขายังไม่ทำเลยเพราะเ
เพราะเขาอะไรเขากลัวอัลลอฮ์

0: ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเกรงใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเคารพคนเกรงใจเนี่ยไม่ต้องเอ่ยปากนะเขาก็ไม่กล้าทำแล้วเพราะเขาเคารพเพราะเขาเกรงใจเหมือนกับเราเนี่ยเห็นเรารู้ว่าเนี่ยคนคนเนี้ยเขาไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นี่นะสมมติเราเนี่ยเราเกรงใจพ่อตาเราจะไปจีบลูกสาวเขานะเรารู้ว่าพ่อตาเนี่ยไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นี่เราจะไปทำค้ำหัวค้ำหน้าเขาไหมไม่ทำหรอกครับหรือบางทีเนี่ยของที่เขาไม่ได้บอกนะเราอาสาทำแล้วเพราะเราต้องการที่จะซื้อคะแนนซื้อใจจากเขาใช่ไหมครับเราจะไปจีบลูกสาวเขาเนี่ยเรารู้ว่าพ่อตาชอบผลไม้ชอบกินส้มชอบกินแตงโมอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องซื้อไปหิ้วไปเขาไม่ได้บอกเราสักทีเองเข้ามาเองต้องซื้อส้มมาให้เรานะเปล่าแต่เรารู้ว่าเราทำแล้วเราจะได้คะแนนเพิ่มไงเราจึงอาสาจึงตั้งใจทำนี่คนเหมือนกันคนกลัวอัลลอฮ์ไม่ต้องบอกเขาก็เลิกไม่ต้องห้ามบังคับเขาหรอกเขาเลิกเองแหละเพราะเขาเกรงใจเช่นเดียวกันไม่ต้องใช้ไม่ต้องบังคับไม่ต้องขืนใจเขาก็ทำเพราะเขาผูกพันเขายินดีที่จะทำให้ข้อสุดท้ายอูยูบุอิตติกออินนาร์วะลาบิชิกิตัมรอตินอายะห์กุรอานอายะห์นี้สอนให้เรายำเกรงให้กลัวไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราป้องกันจากไฟนรกของอัลลอฮ์ไม่ให้โดนเนื้อโดนตัวเราโดนผิวหนังเรามอลิฟบอกว่าแม้กระทั่งเราจะบริจาคอินทรพรหมแม้เพียงแค่ซีกเดียวเสี้ยวเดียวก็ดีมันก็ช่วยป้องกันไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ฉะนั้นความยำเกรงป้องกันไฟนรกได้ความสบัดอดทนการทำความดีการละเลิกความชั่วทั้งหมดนี้คือหลักประกันที่จะทำให้เราปลอดภัยจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นเองนะครับวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลคุณอิสอาร์ตเมธารัตนกูลอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดอันอะลาวีบ้านมาล่างเรียบมอเตอร์เวย์พระราม9อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณฮัจญะห์สังวานหรือป้าแป๋วประดิษฐ์สุวรรณอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีซุไลมานฮัจญะห์ฟาติมอประดิษฐ์สุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์อดีตแม่ค้าเป็นภรรยาของชาตอฮาบูการอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณอาลีบูกาจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮุดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ดูอาเมื่อเห็นผู้อื่นถูกทดสอบอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทำให้ฉันพ้นจากสิ่งที่พระองค์ทดสอบท่านวาฟัดดอลานีอาลากาซีรินมิมมันคอละกอตัฟดีลาและให้ฉันเหนือกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างหลายสิ่งอย่างแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
6: หากการใช้ชีวิตบนดุนยาเป็นเรื่องง่ายดายเราคงไม่พบว่าในสวรรค์มีประตูบานหนึ่งที่มีไว้ให้กับผู้อดทนหากจะถามว่าใครคือคนที่อดทนคนที่อดทนคือคนที่ถูกทดสอบแต่หัวใจยังพูดกับตัวเองว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
7: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

0: أثت وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด
0: อัลลอฮุมมะมาอัศบะฮะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮะดิมมินคอลกิกะฟะมินกะวะห์ดะกะลาชะรีกะลักฟะละกัลฮัมดุวะละกัชชุกร
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

0: ัน
1: รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจาห
1: ์อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลลิชัยอ์วะมะลีกะห์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะมินชัรริชัยฏอนวะชะเราะกิوَأَنْ أَقْتَلِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ
0: رَيْنَانْ دُوَيْ أَتِرْمِيزِي لَا أَبُو دَوُودْ
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 kHzวิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกต